0: อริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
1: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือในวันนี้คุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะผู้ชมติดตามข่าวสารเราทางช่อง2 NBT นะคะและทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยก็เข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้วันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามแน่นอนค่ะเรื่องคดียักยอกแล้วก็ฟอกเงินวัดนะคะกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ก็ยังมีความคืบหน้าให้ติดตามกันอยู่สำหรับวันนี้ด้วยรวมไปถึงทุจริตสอบท้องถิ่นเหมือนจะเงียบหายกันไปข่าวสารต่างๆแต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องราวอัปเดตกลับมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะ
0: ก็ไปเรียนกันที่เรื่องของคดีการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันก่อนนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะโดยยึดอายัดทรัพย์แล้วมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทยืนยันนะคะว่าไม่มีละเว้นผู้กระทำผิดแล้วก็จะเดินหน้าปราบปรามให้ถึงที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบการดำเนินงานที่ผ่านมาได้จัดทำ MOU 7หน่วยงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้โดยสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วกว่า320ล้านบาททั้งนี้นะคะรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองอย่างสุจริตนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าคดีนี้มีความคืบหน้าเป็นอันมากเบื้องต้นได้จับกุมผู้ต้องหาหลายรายแล้วและจะขยายผลจับกุมผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องทางนี้หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ
2: ถือโอกาสนี้นะครับยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นผู้ใดทั้งสิ้นรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองโดยสุจริตโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและยึดมั่นในหลักความถูกต้องการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปราบปรามผู้กระทำผิดแต่เป็นการปกป้องหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมของระบบราชการไทย
1: ล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นก็นำกำลังบุกจับ2เจ้าหน้าที่ DSI ระดับชำนาญการนะคะหลังขยายผลคดีค่ะนายกเฮงพบพฤติกรรมเป็นตัวกลางหิ้วเงินสด55ล้านบาทพร้อมส่งรายชื่อผู้สมัคร701รายหวังแลกโควต้าบรรจุรับราชการเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลผู้บงการเบื้องหลังค่ะโดยกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ป.ป.ป.ร่วมกับสำนักงานปปช.และปปท.แถลงผลการขยายผลการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ2รายตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์คือนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการถูกจับกลุ่มได้ที่ลานจอดรถ DSI จังหวัดชลบุรีและนายอนุรักษ์หรือดร.ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษถูกจับกุมได้ที่ DSI กรุงเทพค่ะ สืบเนื่องจากการจับกุมนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาในคดีเรียกรับเงินผู้สมัครสอบท้องถิ่นซึ่งนายกเฮงให้การว่าได้รับการติดต่อจากนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์ที่อ้างว่ามีโควต้าจากบอสผู้มีอำนาจจัดสอบจากนั้นนายกเฮงได้นำเงินสดรวม55ล้านบาทพร้อมรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายใส่ซองไปส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนถึง2ครั้งเพื่อเป็นเงินมัดจำแลกกับการช่วยเหลือเข้าบรรจุรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายดำเนินการในฐานะส่วนตัวโดยใช้ตำแหน่งและอิทธิพลมาแอบอ้างไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ DSI แต่อย่างใดทว่าในบรรดารายชื่อผู้สมัคร701รายนั้นมีผู้ได้รับบรรจุจริงเพียง1รายและอีก1รายไม่ได้รับการบรรจุจึงเกิดการติดตามทวงเงินคืนจนกลายเป็นเบาะแสสำคัญให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินพยานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การอนุมัติหมายจับและเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นว่าจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดขณะที่ปปช.ระบุว่าคดีหลักมีความคืบหน้าไปมากและประชาชนจะได้เห็นผลสรุปที่ชัดเจนภายใน6เดือนนี้อย่างแน่นอนค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ยักยอกเงินทำบุญของวัดนะคะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงผลการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะข้อหายักยอกเงินฟอกเงินแล้วก็ยึดเงินในกุฏิได้กว่า100ล้านบาททองคำอีก 1,000 บาทนะคะส่วนอดีตเจ้าอาวาสตำรวจก็นำตัวไปฝากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะตำรวจคุมตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินโดยตำรวจควบคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนกองบังคับการปราบปรามได้มอบหมายให้กองกำกับการ1เข้าดำเนินการตรวจสอบโดยแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่การตรวจสอบพฤติกรรมกระทำผิดต่อพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงและการตรวจสอบพฤติการเบียดบังเงินที่ควรเข้าวัดซึ่งพบว่าเมื่อมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญจะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่กลับหลีกเลี่ยงไม่นำเงินเข้าบัญชีวัดแล้วโอนไปเข้าบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับนายอติโชติอดีตพระวชิรยานและนางสาวปุญญวีพร้อมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ6จุดในหลายจังหวัดยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบได้เป็นจำนวนมากทางนี้ขอให้ประชาชนแยกแยะพฤติกรรมส่วนบุคคลออกจากพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เสื่อมศรัทธาค่ะ
3: พฤติกรรมของบุคคลเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคำสอนนะครับไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีอันดีงามหรือแนวปฏิบัติที่สังคมพุทธศาสนาเราดำเนินการมานะครับเป็นเพียงแค่พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็ต้องแยกระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับพุทธศาสนาของเรา
0: ด้านพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าจากการสืบสวนพบเส้นทางการเงินสำคัญ2เส้นทางในช่วงระยะเวลาเพียงประมาณ3เดือนได้แก่เงินจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล22รายการรวมเป็นเงินกว่า 2,800,000 บาทซึ่งสั่งให้ออกไปอนุโมทนาบัตรในนามวัดเงินบริจาคเพื่อทำนุบำรุงวัดสูงถึง89ล้านบาทซึ่งเงินทั้ง2ส่วนรวมกันประมาณ 90-92 ล้านบาทแต่เมื่อเข้าตรวจสอบบัญชีของวัดกลับพบว่าไม่มีเงินเข้าบัญชีวัดเลยแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ช่วงเวลาไม่ถึง1ปีก็พบว่าเงินหายไปจากวัดแล้วกว่า100ล้านบาท ีกหนึ่งพฤติการผิดปกติอย่างชัดเจนนะคะก็คือเมื่อมีประชาชนเข้ามาทำบุญหรือเช่าวัตถุมงคลเงินกลับไม่เข้าวัดแต่วัดเป็นผู้ออกใบอนุโมทนาบัตรส่วนเงินกลับไปเข้ามูลนิธิวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสวัดนั้นจัดตั้งขึ้นค่ะ
3: พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89 ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2 ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน90 ถึง 92 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนเนี่ยจำนวนเกือบ100 ล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลย
4: แล้วมันเข้าไปบัญชีใครอ่ะที่บอกไม่
3: เข้าไปบัญชีจะเข้าบัญชีของมูลนิธินะครับที่เจ้าวาดตั้งมาแต่มูลนิธิตัวนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับก็โอนจากมูลนิธิเนี่ยมาเข้าบัญชีตัวเองนะครับ
4: แล้ว
3: อันนี้คือแผนประทุษกรรมเป็นอย่างนี้นะครับ
4: ไอ้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เจอเนี่ยตอนนี้เส้นเงินน่ะมันไปออกจากเจ้าอาวาสไปผู้หญิงเลยและไปสิ้นสุดที่ทรัพย์สินหรือว่ามันมีการนอมินีไปเส้นอื่นอีกฮะ
3: เอาเท่าที่ตรวจสอบพบนะครับมีทั้ง2 ส่วนอยู่ที่เจ้าอาวาสส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผ่องออกไปที่ผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะต่อนะครับว่าจะไปถึงไหน
0: สำหรับผลการตรวจค้นเป้าหมาย6 จุดในพื้นที่4 จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและบุรีรัมย์สามารถอายัดทรัพย์สินที่แปรสภาพมาได้รวมมูลค่ากว่า215 ล้านบาทประกอบด้วยเงินสดกว่า144 ล้านบาททองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม1,066 บาทส่วนกรณีการยึดโต๊ะกลมเป็นการกวาดขยะสิ่งปฏิกูลออกจากพื้นที่วัดตามคำขอของผู้ใหญ่และคณะสงฆ์เพื่อไม่ให้ถูกนำไปสร้างความเสื่อมเสียแก่โบราณสถานค่ะในส่วนของคดีนะคะนางสาวปุญญวีปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยอ้างบอกว่าเงินนั้นมาจากการทำมาหารายได้สำหรับพฤติการของนางสาวปุญญวีก็พบว่าเข้ามาเป็นโยมอุปถากดูแลวัดตั้งแต่ปี2550เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าเคยเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อปี2562และปลดล้มละลายในปี2565แต่ภายในเวลาเพียง3 ปีถัดมากลับมีบ้าน2 หลังมูลค่ากว่า4 ล้านบาทพร้อมเงินสดและของมีค่าอีกเป็นจำนวนมากทั้งที่ไม่ปรากฏการประกอบอาชีพอย่างชัดเจนนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศยืนยันนะคะว่าอดีตเจ้าอาวาสต้องอาบัติปาราชิกไม่สามารถกลับมาบรรพชาอุปสมบทได้อีกตลอดชีวิตพร้อมแนะนำประชาชนให้บริจาคเงินผ่านระบบ QR Code หรือ e-donation ซึ่งปัจจุบันทุกวัดเกือบ 100% มีระบบนี้โดยเงินจะตรงเข้าบัญชีวัดทันทีและสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ค่ะ
5: เจ้าอาวาสท่านนี้นะครับเหตุที่สุดไม่ใช่ด้วยความสมัครใจนะครับเป็นเหตุปาราชิกนะครับซึ่งไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้นะครับ
0: ด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเน้นย้ำนะคะว่าคดีประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนหากสืบสวนพบหลักฐานการทุจริตและผิดวินัยถึงขั้นปราชิกตำรวจจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดพร้อมขอบคุณประชาชนที่นำข้อมูลมาให้กองปราบปรามเพราะข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะทำงานเชิงรุกวางระบบบัญชีวัดเชื่อมโยงส่วนกลางป้องกันปัญหาทุจริตและความประพฤติไม่เหมาะสมพร้อมย้ำว่าต้องแยกศาสนาออกจากความประพฤติของสงฆ์การยักยอกเงินวัดนั้นเป็นเรื่องตัวบุคคลค่ะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าต้องแยกให้ออกระหว่างศาสนากับความประพฤติของสงฆ์ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่การไม่มีกฎหมายแต่อยู่ที่จิตใจของคนหากภายในใจยังเต็มไปด้วยกิเลสการนุ่งห่มผ้าเหลืองก็ไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปสิ่งที่จะช่วยได้คือการกล่อมกล่าวจิตใจให้กิเลสลดน้อยลงได้ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศต้องทำงานในเชิงรุกมากขึ้นรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยได้มอบนโยบายให้พศไปจัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายว่าวัดมีการรับหรือใช้เงินรวมถึงทรัพย์สินต่างๆอย่างถูกต้องหรือไม่
6: อันนี้ก็คือไม่ได้ต่างจากกงสอบท้องถิ่นเลยมันคือการทำลายศรัทธาในระบบ

0: ายแบบนี้ขึ้นได้อีกอย่างเช่นไม่รับเงิน
1: ส่วนการทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางจะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่นายปกรณ์ระบุว่าระบบดังกล่าวเพิ่งได้รับงบประมาณในปีนี้ประมาณกว่า60ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันส่วนกรณีวัตถุมงคลที่ถูกมองว่ากลายเป็นพุทธพาณิชย์และอาจนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์นายปกรณ์กล่าวว่าวัตถุมงคลเป็นเรื่องของความเชื่อจึงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนข้อเสนอให้มีตำรวจประจำอยู่ตามวัดต่างๆเพื่อป้องกันปัญหานายปกรณ์กล่าวว่าเป็นแนวทางที่ไม่คุ้มค่าเพราะจะกลายเป็นว่าต้องมีตำรวจประจำอยู่ในทุกพื้นที่แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนทางด้านนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอติโชติว่าวัดพุทธไทยสวรรค์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมมีประชาชนบางส่วนเกิดวิกฤตศรัทธาอยู่แล้วแต่ข่าวในวงการพระสงฆ์ก็เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่ายังคงมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าวัดเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปกติ
0: วิกฤตศรัทธาเกิดไหมแน่นอนเกิดอยู่แล้ววงการอะไรนะเกี่ยวกับพระเนี่ยไม่ใช่ว่ามีครั้งแรกเนาะมีต่อเนื่องเลยมีต่อเนื่องแล้วก็แต่ถ้าผมว่าเราศรัทธาส่วนใหญ่คนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่ได้มากับคนที่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเขาก็มีกลุ่มนึงที่อะไรศรัทธาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่อะไรเป็นของขลังอะไรก็ตามแต่ส่วนมากๆของคนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือมาไหว้พระนอนในวิหารมาชมโบราณสถานอย่างที่ผมบอกเพราะงั้นก็คนทำผิดก็ไม่ได้เกี่ยวกับองค์หลวงพ่อพระประธานท่านก็ถ้าเราคงทำให้ทุกอย่างคลี่คลายได้ดีมากฮะมันถึงมีเรื่องใครไม่ดีก็ออกไปเพราะงั้นผมก็เชื่อว่ายังไงก็ยังเป็นแหล่งที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีคนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอยู่ดีครับ
2: เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมชมรายการคุยกับครม.อนุทินความยุติธรรมต้องรวดเร็วและเข้าถึงได้ไม่ว่ารวยหรือจนเปิด7นโยบายค่ะพร้อมกับแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็พบกันวันนี้ค่ะเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:05 นถึง 9:35 นค่ะ
3: มีไว้ขังคนโจ
4: มผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
3: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
4: เราไปยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
3: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: ผู้เสียหาย600คนเนี่ยเป็นเงิน130กว่าล้าน
3: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
4: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากก่อนเดือน10,000กว่าบาท 15,000 หรือ 1,500 อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อในข่าวเช้าสุดสัปดาห์ค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ท่วนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อในช่วงนี้นะคะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เห็นชอบเข็มทิศพัฒนาชายแดนใต้8ยุทธศาสตร์และอนุมัติ6เรื่องที่สอบต.เสนอค่ะโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ครั้งที่1/2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าจะมีการกำชับให้กันกรองโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เชื่อมโยงเป็นเอกภาพใช้งบประมาณคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบอย่างยั่งยืนจะต้องดำเนินการในทุกมิติไม่สามารถมองเฉพาะเรื่องความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่การอำนวยความยุติธรรมและเรื่องอัตลักษณ์ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหา
1: แต่โครงการต่างๆที่จะคุยกันและที่จะนำเสนอต่อไปเนี่ยมันต้องมีการกลั่นกรองที่ดีนะครับแล้วก็ต้องมีหลักการว่างบประมาณที่เราลงพื้นที่เนี่ยมันเกิดประโยชน์คุ้มค่าจริงๆนะครับเป้าหมายแล้วคือมันมีสมต.ก็มิติด้านการพัฒนานะครับมันมิติด้านความมั่นคงกรมน.นะครับมิติทางด้านการศึกษาสังคมนะครับมิติเกี่ยวกับด้านต่างประเทศนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการเรื่องของที่มาเลเซียจะอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาคุยกันในภาพรวมด้วยความมั่นคงความมั่นใจนะครับของคนในพื้นที่ความมั่นใจของภาคเอกชนนะครับอันนี้สำคัญเราต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกแต่แน่นอนคือปัจจัยที่มันจะทำให้เรามีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องไปทุกมิตินะครับมันคงไม่ใช่ประเด็นเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวหรอกนะครับเราก็รู้ว่าสำคัญแต่เราต้องดูเรื่องมิติเรื่องของเนี่ยเรื่องที่เรื่องของความรู้สึกของคนในพื้นที่เรื่องของการอำนวยความยุติธรรมเรื่องอัตลักษณ์นะครับเรื่องพวกนี้มันมีความสำคัญนะครับแล้วผมคิดว่างานเราต้องคือในที่สุดแล้วเนี่ยคือแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมันก็ยังเป็นแนวทางที่สำคัญทุกหน่วยงานต้องนำไปแปลงให้ได้ก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ย
0: ภายหลังการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มีมติเห็นชอบในหลักการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแก่หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลอบวางเพลิงและวางระเบิดห่วงวันที่ 22-31 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมาจำนวน82จุดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนเพื่อลดขั้นตอนในการเสนอของงบประมาณตามปกติและเร่งซ่อมแซมความเสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมทั้งเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วย8ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อให้ทุกหน่วยงานรัฐใช้เป็นทิศทางขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันนำพาสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วทั้งนี้กพต.ยังได้อนุมัติเห็นชอบโครงการอุดหนุนครุพันธ์การศึกษาและหนังสือเรียนให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดีกาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนที่ทรุดโทรมกพต.ยังได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะ5ปีคือ 2,571 ถึง 2,575 ตั้งเป้า 75,000 แปลงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการน้ำสีเขียวหรือ Green Riverและเห็นชอบให้วันศาสตร์เดือน10เป็นวันหยุดราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกพต.เตรียมผลักดันให้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
2: ด้านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นนะคะว่าหากทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้ในปี2570ค่ะจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะเกิดสันติสุขอย่างแน่นอนโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการโพสต์จดหมายเปิดใจเมื่อวันที่9กันยายนถึงเรื่องปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าอยากให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องช่วยกันทำงานเพื่อให้เกิดความสงบ เหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้กระทบเพียงแค่ในพื้นที่แต่กระทบถึงทั่วประเทศด้วยเชื่อมั่นว่าหากให้โอกาสทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหามีโอกาสเห็นสันติสุขในปี2570
3: เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมันไม่กระทบเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้มันกระทบถึงทั่วประเทศด้วยนะเพราะว่าทำให้ความเชื่อมั่นต่อประชาชนนะครับในการลงทุนในการที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยอาจจะลดลงไปได้นะฮะสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะลำบากนะฮะแต่เราต้องพูดให้มันเกิดเป็นภาษาเดียวกันนะเพื่อที่จะทำความเข้าใจสามารถทำงานร่วมกันเพื่อเกิดสันติสุขให้ได้และผมก็ยังมีความเชื่อมั่นในฐานะที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนี้จากท่านนายกตีนะครับแล้วก็ร่วมในคณะทำงานพิเศษในการแก้ไขปัญหาเชื่อมั่นว่าถ้าให้โอกาสทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่ปี2570ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าน่าจะเกิดความสุขได้อันนี้เป็นความหวังแต่ทุกฝ่ายรู้อยู่แล้วว่า20ปีมันพิสูจน์อะไรได้อะไรผิดอะไรถูกนะฮะแล้วอะไรที่จะก่อเกิดสันติสุขได้เราควรจะรีบทำ
2: ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเพิ่งประชุมไปได้แค่2ครั้งแต่ก็มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรทำยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนขึ้นมามีคณะทำงานแต่ละด้านขึ้นมาซึ่งการประชุมครั้งต่อไปที่กำลังจะนัดหมายนั้นก็น่าจะเห็นภาพยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีระบุฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นหัวสวมาพูดนั้นเป็นสิทธิ์ค่ะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และมั่นใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้จะไม่ทำให้สะดุดทางการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในช่วงที่ตนเองเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศนอร์เวย์ได้ติดตามการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณเพื่อรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะฝ่ายรัฐบาลซึ่งฝ่ายค้านยิ่งต้องรับฟังว่ามีข้อแนะนำอะไรและเคยพูดมาตลอดว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนส่วนกรณีฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นการหัวเลือกตั้งสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหา229คนขึ้นมาอภิปรายระหว่างการพิจารณางบประมาณของกกต.นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของสส.และเป็นสิทธิ์ของประชาชนคนที่ทำคดีนี้ก็ดำเนินการอยู่ตรงนั้นไปก้าวล่วงหรือก้าวก่ายไม่ได้มั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่ทำให้สะดุดทางการเมือง
4: เป็นสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับคนที่ทำคดีเรื่องนี้เขาก็ดำเนินการอยู่ซึ่งตรงนั้นน่ะเราเข้าไปก้าวล่วงก้าวข่ายไม่ได้ใครอยากจะพูดอะไรเราก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะใช้เวทีหรือใช้โอกาสต่างๆพูดได้ไม่ทราบว่าตั้งแต่ทำงานมันก็ไม่มีอะไรที่สะดุดนะครับเพราะว่าเราได้รับความร่วมมือแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อประเทศก็ไม่เคยรู้สึกว่ามีการสะดุดหรือว่ามีอุปสรรคใดๆในการทำงานของผมในฐานะนายกรัฐมนตรี
0: ส่วนกรณีที่พรรคกล้าทำโหวตผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นสัญญาณที่จะมีโอกาสร่วมรัฐบาลกันหรือไม่นายกระบุว่าเรื่องนี้ขอไปคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าทำก่อนเพราะยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันซึ่งก็รู้จักกันมากี่สิบปีแล้วหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำระบุว่ายังเป็นเพื่อนซี้กันเหมือนเดิมค่ะ
2: กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการน้ำดีนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะตามหลักของ GIP Plus พร้อมระบุนะคะว่าในรอบปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการผ่านการประเมิน GIP Plus จำนวน41รายค่ะ นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง GIP Plus พร้อมมอบโล่รางวัลเกียรติยศ GIP Plus ให้แก่ผู้นำเข้าที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรประจำปี2569มาตรฐาน GIP Plus นั้นจะสร้างแบบอย่างให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆพัฒนายกระดับตนเองให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูงรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องได้มาตรฐานและปลอดภัยเพื่อผลักดันในการส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการนำเข้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้มีส่วนช่วยในการเพิ่มมูลค่าการนำเข้าด้านเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่ามาตรฐาน GIP Plus จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมเป็นหุ้นส่วนของการสร้างคุณค่าเชิงรุกร่วมกับผู้นำเข้าเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ยังเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งปัจจุบันมีผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านการรับรอง GIP Plus รวมจำนวน41รายซึ่งผู้ผ่านการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษปล่อยตรวจปล่อยอาหารอัตโนมัติและสามารถรับบริการที่ช่องด่วนพิเศษหรือว่า GIP Lane ทำให้การตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วเพิ่มโอกาสในการแข่งขันพร้อมเชิญชวนผู้นำเข้ารายอื่นๆที่กำลังพัฒนายกระดับตนเองให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูงเข้าสู่กระบวนการในการประเมินการรับรอง GIP Plus ต่อไปค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชาสัมพันธ์ THAI Passport ส่งเสริมบุคลากรสาธารณสุขประยุกต์ใช้ AI ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะไปร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ THAI Passport ให้แก่ทีมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรม TSAI Passport นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรในยุคเทคโนโลยีโดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้และนำ AI มาประยุกต์ใช้กับภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอดจนสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการใช้ประโยชน์จาก AI ให้แก่บุคลากรในภาคส่วนต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนให้สามารถปรับตัวและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับบริบทของการทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวว่าทางกระทรวงนั้นมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลควบคู่กับการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะภาคสาธารณสุขซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในการให้บริการประชาชนทั้งยังเป็นการวางรากฐานสู่การพัฒนาระบบบริการภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล
2: ช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับช่วง NBT World Brief กันค่ะ
5: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World You're with me นวรัตน์ วงศ์ อารยะA Jewish cemetery in Chachengsao province is under investigation after four bodies were found buried at the siteDeputy Interior Minister Polapi Suwanchowi has ordered an urgent investigation into four bodies found buried at a Jewish cemetery in Bangkla district of Chachengsao province. During an inspection, authorities found three graves sealed with concrete and marked with marble plaques showing deaths in 2023, 2025, and 2026.The fourth body remains under a tent and has not been sealed. The cemetery received a permit in 2021, but the permit was not renewed in 2023, and authorities say the burials are therefore illegal. A planned transfer of the bodies to a cemetery in Deurangroon has also been suspended until their identities and causes of death are confirmed. Authorities are checking whether the four deceased were actually Israeli nationals when they entered Thailand, what type of visas they held, and how they died. They are also investigating whether the cemetery operator failed to report the deaths to state authorities. The Department of Provincial Administration and related agencies are examining the land ownership and financial links. If nominee ownership or money laundering is found, legal action could follow. Deputy Interior Minister Polapi has ordered all findings to be completed by September 13th, while authorities also conduct a nationwide review of cemeteries and crematoriums, including those operating with or without valid permits. Thousands of international delegates are expected to come to Thailand for the IMF World Bank meetings in October, and the event is forecast to give tourism a boost while generating up to 10 billion baht in short-term economic activity. Thanawat Pornwichai, president of the University of the Thai Chamber of Commerce and an economic advisor, says Thailand's hosting of the 2026 IMF World Bank meetings from October 12th to the 18th is a major opportunity to raise the country's international profile. He says the World Bank holds its major meetings outside its headquarters once every 3 years. And Thailand is also one of just three countries, along with South Korea and Japan, to host the event for a second time. This reflects Thailand's readiness to host major international events and strengthens its position as an ASEAN MICE hub. Around 15,000 to 20,000 people are expected to attend, with average spending of 30,000 to 50,000 baht per person, and the event could generate 5 to 10 billion baht in short-term economic activity. The meetings are also expected to help attract foreign investment in high-value sectors, including digital and AI, data centers, EVs, electronic components, humanoid technology, and digital innovation. The university president says growth in these sectors could bring more skilled expats and digital nomads to Thailand, supporting tourism, services, and digital finance over the next 3 to 5 years. Drones and defense technology are set to become new tools in the fight against forest encroachment and wildfires, and the goal is to give rangers better information while reducing risks in the field. Natural Resources and Environment Minister Sucha Chomklin says new defense technology will help strengthen forest protection, improve wildfire response, and enhance the safety of forest rangers. At the MOU signing ceremony, Minister Sucha said combining defense technology with the department's field experience would allow officials to monitor forest areas and respond to threats more quickly and accurately. The five-year cooperation will include the use of unmanned aerial devices, or drones, to monitor remote areas, detect forest encroachment, and track wildfire situations. It will also support disaster monitoring and damage assessment. The initiative aims to reduce risks to rangers working in difficult and remote areas while improving their ability to respond to emergencies. Atapon Jerun Chansa, Director General of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, said the partnership will cover research, development, testing and evaluation of technologies for forest and wildfire management. The MOU will run for 5 years, from September 11th of this year until September 10th of 2031. And that wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Nawarat Wong Araya. Swadee ka.

อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาทัศเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่ผู้นำสหรัฐยืนยันไม่เสียใจที่เปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านแม้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าเขาไม่เสียใจที่ทำสงครามกับอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อข้อซักถามที่ว่าหากสหรัฐไม่ทำสงครามกับอิหร่านพรรครีพับลิกันอาจมีโอกาสได้เปรียบในการเลือกตั้งกลางเทอมทรัมป์ตอบว่าหากอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์สถานการณ์จะเลวร้ายกว่านั้นโดยเขาอ้างว่าอิหร่านอาจนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้โจมตีอิสราเอลตะวันออกกลางและอาจโจมตีเมืองต่างๆของสหรัฐอีกทั้งทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันภูมิใจที่เขาขัดขวางไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และยังคงย้ำว่าสงครามอิหร่านจะยุติลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็ได้กล่าวในลักษณะเดียวกันและกล่าวหาว่าอิหร่านพยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่
1: ศาลฟิลิปปินส์เลื่อนการพิจารณาคดีที่รองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ภริยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากทีมทนายของนางดูเตเต้ยื่นขอเลื่อนการพิจารณาคดีดังกล่าวซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเธอในปี2571ทั้งนี้ต้นตอของคดีนี้เกิดจากนางดูเตเต้ซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกับประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์ก่อนแตกคอกันได้กล่าวในการแถลงข่าวผ่านทางออนไลน์เมื่อ2ปีที่ผ่านมาว่าเธอได้สั่งให้มือสังหารเอาชีวิตทั้ง3คนแต่นางดูเตเต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่าเป็นการนำเอาคำพูดของเธอไปตีความแบบผิดๆนางดูเตเต้ได้ประกันตัวสู้คดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังถูกออกหมายจับซึ่งหากเธอผิดจริงอาจมีโทษจำคุก6เดือน
0: ช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณโก้คชพลค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ทั้งสองท่านนะครับตอนนี้เอเชียนเกมใกล้เข้ามาแล้วนะครับล่าสุดทีมฮอกกี้ทีมชาติไทยก็กำลังจะเดินทางไปเตรียมพร้อมการแข่งขันที่ญี่ปุ่นครับ
2: เชิญค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนอื่นไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลเกาโชสลาอิตาลีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฟิโรนติน่าบุกเอาชนะเวเนเซีย4-2ครับเก็บ3คะแนนแรกของฤดูกาลในลีกสูงสุดของอิตาลีครับฟุตบอลเกาโชสลาอิตาลีนัดที่4ของฤดูกาลครับเวเนเซียชุดสีดำเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟิโรนติน่าเริ่มเกมมานาทีที่22ครับเวเนเซียได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็วจากการยิงของเอโกอดัมส์จากนั้นนาทีที่29ฟรังโกมาสตานตัวโน่นะครับแนวรุกของฟิโรนติน่าพาบอลขึ้นทางฝั่งขวาครับก่อนจะยิงเสียบเสาแรกเข้าไปตีเสมอเป็น1-1และถัดมาแค่นาทีเดียวครับฟิโรนติน่าได้ประตูแซงนำ2-1ครับจากการยิงของฟรังโกมาสตานตัวโน่ครับคนเดิมครับยิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้และก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่66ฟิโอเรนติน่าครับใช้จังหวะสวนกลับมาสเตโอเพเลกิโนนะครับกระชากบอลจากแดนตัวเองก่อนจะยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเวเนเซียเข้าไปครับทีมเยือนนำห่างเป็น3-1และช่วงนาทีที่84ฟรังโกมาสตานตัวโน่ครับหลุดเข้าไปยิงแฮตทริกของตัวเองในเกมนี้ช่วยให้ฟิโอเรนติน่านำเป็น4-1ครับถัดมาอีก2นาทีเวเนเซียไล่มาเป็น2-4นะครับจากการยิงขององตวนไอโน่ครับแต่ไล่ไม่ทันจบเกมฟิโรนติน่าบุกชนะเวเนเซีย4-2เก็บชัยชนะนัดแรกหลังจากแพ้มา3นัดรวดครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่7ของตลาดนะครับไปดูผลงานของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านถล่มเล็กแฮม6-0นะครับคว้าชัยชนะ4นัดรวดนำจากฝูงเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแข่งขันนัดที่4ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับเร็กซ์แฮมนะครับนาทีที่28เวสต์แฮมได้ประตูขึ้นนำ1-0จากการยิงของจาร์ล็อตโบเวนถัดมาอีก9นาทีโจเอลปิโรครับหัวหอกทีมชาติสุรินามนะครับยิงให้เวสต์แฮมขยับหนีไปเป็น2-0ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เริ่มครึ่งหลังมานาทีที่48ครับคอนสแตนตินอสมาฟโลปานอสครับมงให้เจ้าบ้านทิ้งห่างเป็น3-0เกมรุกของเจ้าถิ่นยังดุดันไม่เลิกครับนาทีที่63หนีห่างเป็น4-0จากการยิงของตาตี้คาสเตยานอสครับบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไ และนาทีที่76เวสต์แฮมหนีเป็น5-0จากโมฮัมมัดูกองเต้นะครับและนาทีที่82มาเนอร์ซูลมอนครับยิงประตูปิดท้ายให้เวสต์แฮมถล่มเร็กซ์แฮมขาดลอย6-0คว้าชัยเกมลีก4นัดติดต่อกันครับก็เก็บเพิ่มเป็น14คะแนนขึ้นนำจากฝูงลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษส่วนผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมา1คู่เซบีย่าชนะบาเลเซีย1-0ครับลีกเอิงฝรั่งเศสแลนซ์ชนะโอลิมปิกมาร์เซย์1-0และบุนเดสลิก้าเยอรมนีครับอูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านแพ้กับชัลเก้0-4ไป1-3ครับกลับมาดูฟุตบอลในบ้านเรานะครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านเอาชนะลำพูนวอลเลอร์2-1เก็บชัย2นัดรวดครับขึ้นเป็นจ่าฝูงของไทยลีก1ฟุตบอล BYDC Lion Six League 1ฤดูกาล 2026-2027 เกมที่2ของฤดูกาลครับราชันมังกรราชบุรี FC เปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดเริ่มเกมไป13นาทีราชบุรีนำเป็น1-0นะครับจากการทำประตูของบรูโน่เมนเดสครับซึ่งหลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มจบเกมครึ่งแรกนะครับราชบุรีนำแบงคอกอยู่1-0ครึ่งหลังเริ่มไปเกือบ10นาทีครับผู้ควบคุมการแข่งขันมีคำสั่งให้เลื่อนการแข่งขันออกไป30นาทีเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักครับที่บริเวณสนามการแข่งขันก็ทำให้เกมล่าช้าไปกว่า1ชั่วโมงนะครับกลับมาแข่งขันกันต่อได้ครับทั้ง2ทีมสู้กันสูสีก็มีจังหวะเข้าทำกันทั้งคู่แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ครับจบ90นาทีราชบุรี FC เปิดบ้านเฉือนชนะแบงคอกยูไนเต็ด1-0ครับเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จส่วนคู่ต่อมาแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ประเดิมโค้ชคนใหม่อย่างมาริโอซินวาครับเปิดสนามช้างอารีนารับการมาเยือนของกวางโซงเชียงรายยูไนเต็ดเกมครึ่งแรกผ่านไปกว่า32นาทีบุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากลูกยิงของกิลเยโมบิโซลีครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังนาทีที่77ทีมเยือนเชียงรายก็ได้เฮบ้างครับโรมิโยจูเนียร์ครับได้โอกาสยิงและก็เป็นประตูให้เชียงรายนะครับไล่ตีเสมอเป็น1-1จากนั้นนาทีที่88บุรีรัมย์พลาดได้ประตู2ครับหลังจากอเล็กซานดรูจูโดลี่นะครับส่งบอลเข้าประตูไปแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนจบ90นาทีบุรีรัมย์เสมอกับเชียงรายยูไนเต็ด1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับไปปิดท้ายกันที่คู่ของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชันโคขาวลำพูนวอลเลอร์เริ่มเกมไป14นาทีเจ้าบ้านการท่าเรือได้ประตูขึ้นนำครับจากการสังหารจุดโทษของอิซัมอัลซาบีครับกองหน้าชาวโอมานเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครับครึ่งหลังลำพูนตีเสมอจากโรดิโกมาลันยาวนะครับนาทีที่61ตีเสมอเป็น1-1กระทั่งนาทีที่76ครับเจ้าบ้านการท่าเรือมาได้เฮอีกครั้งครับธีรศักดิ์เผยพิมายครับยิงจังหวะนี้สุดคมครับส่งบอลเข้าประตูไปท่าเรือขึ้นนำเป็น2-1สุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมการท่าเรือเฉือนลำพูนไป2-1ครับเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำจากฝูงตามมาด้วยบุรีรัมย์ครับที่เสมอก็ทำให้มี4คะแนนนะครับส่วนลำพูนไม่มีคะแนนครับโปรแกรมแข่งขันวันนี้นะครับคู่แรก18นาฬิกาศรีสะเกษยูไนเต็ดเจอกับอยุธยายูไนเต็ด18นาฬิกา30นาทีอุทัยธานี FC เจอกับปัตตานี FC และคู่19นาฬิกา BG ปทุมยูไนเต็ดเจอกับราศีสไลยูไนเต็ดครับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยนะครับให้โอวาทนักกีฬาก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20

0: ครับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสรัญรังคสิริผู้จัดการทีมฮอกกี้หญิงและนางนฤมลสิริวัฒน์ครับผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายเปิดคุ้มขุนพลให้โอวาทนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนจะออกเดินทางในเช้ามืดวันที่14กันยายนนี้ครับโดยนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยหวังว่านักกีฬาทุกคนจะมีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจและมีใจที่สู้นะครับเพื่อสร้างผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ให้ดีกว่า4ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทีมชายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับได้เข้าร่วมเล่นอย่างเป็นทางการและหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จโดยทางสมาคมก็ตั้งเป้าทีมชายเอาไว้ให้ติด1ใน9นะครับสำหรับทีมหญิงต้องดีกว่าครั้งที่แล้วครับเชื่อว่ามีโอกาสติดทีมท็อป5ของการแข่งขันฤดูกาลนี้ส่วนมาดามมนนางนฤมลสิริวัฒน์ครับผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายเปิดเผยว่านักกีฬาได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมสุดท้ายใน12ทีมของเอเชียนเกมโดยโค้ชทีมชายก็มีเทคนิคการฝึกซ้อมที่ดีครับตั้งเป้าครั้งนี้จะทำผลงานจบอันดับที่ดี1ใน9นะครับสิ่งที่อยากเตือนทั้งทีมชายทีมหญิงก็คือเรื่องของการใช้สารต้องห้ามถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากครับโดยเฉพาะการใช้ยาหรือมีอาการเจ็บป่วยหากนักกีฬาบาดเจ็บหรือป่วยให้แจ้งทีมงานโดยด่วนอย่าทานยาเองเพราะหากถูกจับได้อาจโดนปรับแพ้ทั้งทัวร์นาเมนต์ครับ
1: นะคะเราถือว่าเป็นทีมที่เด็กมากเพราะอายุเฉลี่ยของเราคือ21-22ปีเท่านั้นเองอายุน้อยที่สุดของเราคือเด็ก15ปีแต่ฝีมือดีเลยนะคะเป้าของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะอยู่ที่9นะคะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะดังนั้นเนี่ยยาบางอย่างซึ่งเราถือว่าเป็นยาที่ธรรมดามากเลยเช่นยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้ไซนัสกินไม่ได้และประเทศอย่างบางประเทศเนี่ยนะคะเฉพาะเลยญี่ปุ่นยาไซนัสบางตัวเข้าไม่ได้เลยนะคะไทยเทนอลก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในลิสต์ที่เขาไม่ให้ใช้ในประเทศเขาดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการเตือนนักกีฬาแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมสารบางอย่างที่ใช้ในการรักษาผิวพรรณของนักกีฬาผู้หญิงนะคะก็มีสารที่ต้องห้ามอยู่ในนั้นผสมด้วยดังนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญค่ะของทุกสมาคมกีฬาที่จะไม่ให้เกิดการผิดพลาดแบบนั้น
0: สำหรับกีฬาฮอกกี้ในเอเชียนเกม2026นะครับจะแข่งขันระหว่างวันที่18กันยายนถึง3ตุลาคมโดยทีมชายไทยอยู่สาย B ครับร่วมกับปากีสถานมาเลเซียจีนโอมานอุซเบกิสถานส่วนทีมหญิงไทยอยู่สาย B ร่วมกับอินเดียญี่ปุ่นสิงคโปร์อินโดนีเซียและอุซเบกิสถานครับขณะที่ทัพแบดมินตันไทยนะครับพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมหวัง1ถึง2เหรียญครับนำโดยเมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวก็ประกาศเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนโฟกัสเส้นทางอาชีพครับพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวและประกาศความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับครั้งนี้ส่งไป20คนทั้งชายและหญิงและเจ้าหน้าที่อีก8คนฝ่ายชายนำทีมโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารครับพานิชพลธีรรัศกุลและก็เดชาพลภัววรานุเคราะห์ส่วนทีมหญิงบรรดาจอมเก๋านำทีมมาโดยเมรัชนกอินทนนท์มิวพรปวีช่อชูวงศ์และก็สุพนิดาเกตทองครับด้านความพร้อมหลายคนลงแข่งขันระดับอาชีพต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับจึงไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่กังวลเรื่องสภาพร่างกายที่ต้องกลำศึกหนักหลายรายการติดต่อกันนะครับจึงต้องเช็คกันเป็นรายบุคคลเพื่อมีความพร้อมมากที่สุดพร้อมมั่นใจครับมีลุ้น1ถึง2เหรียญจากทั้งบุคคลและทีมขณะที่เมรัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวขวัญใจชาวไทยก็พยายามฟื้นฟูร่างกายเรียกความฟิตนะครับหลังจากเพิ่งหายเจ็บจากศึกชิงแชมป์โลกโดยเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของเธอครับก็ดีใจที่จะได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมซึ่งครั้งนี้เธอก็บอกว่าน่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเอเชียนเกม2026จะชิงชัยระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ครับณสนามอิชิโนมิยะซิตี้สเตเดียมยิมเนเซียมนะครับจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นส่วนผลงานทัพนักตบลูกขนไก่ไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วครับที่ประเทศจีนก็คว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากประเภททีมหญิงครับ ธนพัฒน์กรีกเวกนะครับและก็ภาสกรสิทธิไกรครับเข้ารอบคัดเลือกรอบ2สนุกเกอร์6แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Secret Thailand Championship ที่สนามสมาคมกีฬาบินเลียดแห่งประเทศไทยครับเกียรติธาดาซอยสุคนทสวัสดิ์ในรอบคัดเลือกแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมนะครับไฮไลท์เป็นการเจอกันระหว่างแบงค์789ครับธนพัฒน์กรีเวกนะครับกับบูมเขางูครับธนวัฒน์ศรีคล้ายคำซึ่งคู่นี้เป็นเพื่อนกันนะครับซ้อมร่วมกันมาตลอดก็รู้มือเป็นอย่างดีครับซึ่ง4เฟรมเป็นธนวัฒน์ที่ออกคิวแม่นยำขึ้นแท่นนำ3ต่อ1เฟรมครับแต่จากนั้นธนพัฒน์กลับมาออกคิวได้แม่นยำกว่าครับชนะไปนะครับ3เฟรมรวดก็ส่งผลให้ธนพัฒน์กรีเวกครับแซงชนะไป4ต่อ3เฟรมผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนอีกคู่วัดหัดใหญ่ธวัฒน์สุจิริตทุกการนะครับนักกีฬาบิลเลียดทีมชาติไทยพบกับภูเดอะแบงค์ภาสกรสิทธิไกรนักกีฬาสนุกเกอร์ดาวรุ่งที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเกมนี้ธวัฒน์สุจริตทุกการครับนักสอยคิววัย61ปีแม้ประสบการณ์เหนือกว่ามากครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องของสายตาขณะที่ภาสกรสายตาดีกว่าครับความสดยังดีสุดท้ายเอาชนะไป4ต่อ2เฟรมผ่านเข้ารอบที่2ต่อไปสำหรับการแข่งขันรายการนี้ครับจะแข่งขันไปจนถึงวันที่20กันยายนโดยในวันนี้เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก128คนครับผู้ที่สนใจชมฟรีนะครับที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาซอยสุคนทสวัสดิ์ลาดพร้าว71ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
2: ขอบคุณค่ะส่งท้ายข่าวภาคเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกแอปไซลอนเพอร์เซอีกซึ่งก็สามารถมองเห็นได้ในหลายพื้นที่ของมณฑลเฮหลงเจียงของจีนค่ะ
3: และนี่คือทั้งหมดข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเราสามคนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: พร้อมจ้า
1: พร้อมค่ะ
2: พร้อมครับ
3: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
4: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
5: ทุกเรื่องที่อยากรู
6: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
7: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
8: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
5: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้าทาง NBT 2 HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความสามารถของเด็กคนหนึ่งอาจเริ่มต้นจากความชอบเล็กๆที่เขาค้นพบด้วยตัวเองแต่กว่าจะกลายเป็นความสามารถที่เปล่งประกายนั้นต้องผ่านทั้งการฝึกฝนความพยายามและกำลังใจจากคนที่อยู่ข้างๆในทุกวันค่ะจากวันแรกที่ยังทำไม่ได้สู่วันที่กล้าลงมือทำและกล้าที่จะเดินตามความฝันของตัวเองทุกความสำเร็จจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังแต่เพราะมีใครบางคนคอยสนับสนุนคอยผลักดันและเชื่อมั่นว่าเด็กคนนี้ทำได้รายการในวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับเด็กๆที่มากความสามารถเพราะพลังที่ทำให้เด็กคนหนึ่งไปได้ไกลมาจากคนใกล้ตัวค่ะ
1: คือวิธีการใช้คำว่าแคสนักแสดงโขนนะแคสนักแสดงโขนเนี่ยแน่นอนเลยคือสรีระอย่างสูงอย่างเป็นตัวพระตัวนางก็จะต้องหน้ากลมเป็นรูปไข่หน้าเป็นวงหน้าใช่ครับวงลีเป็นรูปไข่สวมใส่ชฎาก็จะพอดีกับกรอบชฎากรอบพักพอดีก็จะสวยแต่เรื่องหน้าตาเนี่ยคือปกติเนี่ยเราแต่งกันอยู่แล้วฉะนั้นหน้าตาเนี้ยสามารถแต่งได้ช่างเดี๋ยวนี้ฝีมือดีทั้งนั้นแต่งแบบผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายยังแยกไม่ออกเลยสามารถแต่งได้ฉะนั้นการแต่งหน้าเนี่ยสามารถเพิ่มมิติได้แต่สิ่งที่เราจะไปลงลึกตรงนั้นในเรื่องของนักแสดงโขนคือความสูงความหนาความบางของสรีระรูปร่างความธรรมักธรรมแมนอย่างยักษ์กับพระไม่ได้แตกต่างแต่เพียงแค่ว่ายักษ์อาจจะต้องมีความหนามากกว่าตัวหนากว่าตัวใหญ่กว่าแขนขายาวนี่คือลำอะไรก็สวยอยู่แล้วคอยาวโดยเฉพาะยักษ์ต้องควรที่จะคอยาวเพราะว่าเวลาเราสวมศีรษะลงไปเนี่ยถ้าศีรษะใหญ่หรือมีคางเนี่ยมันจะใหญ่กว่าศีรษะเราปกติอยู่แล้วมันก็จะกินคอเราไปนิดนึงถ้าเกิดคอเราแคบนะครับมันก็จะเหมือนเต่าเลยนะครับดังนั้นแล้วแต่ว่ามันก็จะมีดีเทลตรงนั้นไปอีกสำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สอนมาเนี่ยท่านบอกว่าคอยาวเนี่ยสวยเหมือนคอหงสวมทศกัณฐ์แล้วสง่างามแต่ถ้าคนนักแสดงคนไหนที่คอสั้นคอไม่ได้ยาวก็จะต้องเป็นสวมศีรษะที่ไม่ได้มียอดอย่างลิงหรือยักษ์ที่ไม่มียอดแต่ถ้าเกิดสวมยักษ์ที่มียอดไปปุ๊บมันก็จะทำให้คอเราเนี่ยอาจจะดูสั้นยิ่งขึ้นมันก็เกี่ยวที่สรีระแต่เด็กทุกวันนี้เนี่ยสรีระร่างกายของเขาเนี่ยมันก็เปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นคนนี้แต่เดิมอาจจะฝึกเป็นลิงต่อมาก็อาจจะฝึกมาเป็นยักษ์ต่อมาก็อาจจะฝึกมาเป็นพระจะเป็นลักษณะแบบนี้กับเด็กโดยทั่วไปที่จะแตกต่างกับสายของวิทยาลัยนาฏศิลป์ซึ่งอย่างผมเรียนมาในสายของวิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยครูท่านจะชี้เลยลักษณะแบบนี้ผู้หญิงตัวเล็กนิดนึงตัวเล็กจิ้มลิ้มนิดนึงก็เป็นตัวนางผู้หญิงสูงโปร่งก็เป็นตัวพระเรียกว่าละครพระละครนางส่วนผู้ชายที่ตัวสูงบางเป็นโขนพระผู้ชายที่สูงหนาไปเป็นโขนยักษ์ต้องมีสรีระที่หนานะครับผู้ชายที่ตัวเล็กนิดนึงไปเป็นโขนลิงก็จะฝึกแบบนี้แต่เราก็จะเคยเห็นเช่นเดียวกันว่าเด็กตอนเด็กคือบางคนเนี่ยตอนเด็ก

0: ก็ตัวเล็กจริงๆนะครับแต่พอเริ่มมัธยมนี่สูงโดดสูงโดดเลยก็ย้ายสาขาก็มีจากลิงก็ไปเป็นยักษ์ก็มีนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยพอเรามาดูเด็กในเรื่องของคัดสรีระเสร็จเนี่ยโดยภาพรวมเราก็จะฝึกเด็กเนี่ยให้เป็นในหลากหลายบทบาทเด็กก็จะมีโอกาสได้เล่นหลากหลายบทบาทให้เขาได้รู้ว่าเออเขาชอบตัวนี้ไหมเขาชอบตัวนั้นไหมเขาได้มีมันก็มีข้อดีข้อดีคือสมมุติเขาเคยเล่นลิงพอเขาตัวเขาใหญ่ขึ้นเขาไปเล่นยักษ์แล้วมาเล่นกับน้องที่เล่นลิงข้อดีเลยคือเขาจะรู้กระบวนท่าลิงเขาก็จะรู้เลยจังหวะลิงเข้าอย่างนี้ลิงทำแบบนี้เขาก็จะทำได้เขาก็จะดูน้องได้เข้าลบกับเข้าสู้กับน้องได้อันนี้ก็คือเป็นข้อดีในส่วนของเด็กที่เราพยายามฝึกให้เขาเป็นหลากหลายบทบาทก็จะมีในส่วนของเมื่อเราแคสเข้ามาแล้วในส่วนของการฝึกหัดพื้นฐานเบื้องต้นด้วยความที่เป็นนาฏศิลป์ไทยไม่ว่าจะเป็นโขนพระยักษ์ลิงหรือละครพระละครนางสิ่งที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันก็คือการดัดตัวการดัดมืออันนี้คือเป็นพื้นฐานที่จะต้องปฏิบัติแม้แต่ตัวยักษ์ตัวลิงก็ต้องดัดมือดัดขาดัดตัวให้หลังตรงหน้าเชิดอกผายไหล่ผึ่งอันนี้คือพื้นฐานแต่ทีนี้คุณครูต้องแยกตามชนิดประเภทแต่ละประเภทมีพื้นฐานแตกต่างกันออกไปฉะนั้นเมื่อเราแยกปุ๊บเนี่ยเป็นลิงคุณก็ต้องไปฝึกในพื้นฐานของลิงแยกออกไปอีกฝึกพื้นฐานของตัวยักษ์ตัวพระหรือตัวละครที่เป็นตัวนางตัวละครพระละครนางก็ต้องฝึกสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยคือการลงเหลี่ยมยักษ์ไม่เหมือนกันเหลี่ยมยักษ์ไม่เหมือนพระมันจะเป็นต่างกันเลยอย่างของละครนางตัวนางก็จะมีขาอีกแบบนึงการลงขาอีกแบบนึงตัวละครพระกับตัวโขนพระจะใกล้เคียงกันก็คือมีการลงขาที่ใกล้เคียงกันแล้วทีนี้ตัวยักษ์ก็ลงขาอีกประเภทหนึ่งลิงก็อีกประเภทหนึ่งฉะนั้นไอ้ตรงพื้นฐานตรงนี้มันต้องแยกไปฝึกไม่สามารถจะมาฝึกรวมกันได้ฉะนั้นถึงบอกว่าการแสดงโขนเนี่ยคือมันก็คือรวมหลากหลายคาแรคเตอร์เลยต้องแยกชนิดคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันความยากง่ายแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะฝึกซ้อมอันดับแรกเลยมันก็ต้องอยู่ที่ตัวของเด็กๆสำคัญคือบางคนจำได้เร็วบางคนจำได้ช้าบางคนมีพื้นฐานบางคนไม่มีพื้นฐานมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนที่เราจะจำเพาะเจาะลงไปเนี่ยถ้าเป็นความยากของครูก็คือตอนยกลบคือเราจะเรียกกันภาษาพูดว่ายกลบแต่จริงๆมันก็คือเป็นตอนที่สู้ลบไม่ว่าพระรามจะสู้กับยักษ์ตนไหนก็ตามเพราะในฉากนี้มันจะต้องมีทั้งพระยักษ์ลิงมันจะยากสำหรับครูที่ครูเองเนี่ยต้องแยกคาแรคเตอร์ให้ได้ว่าอันนี้ต้องไปต่อพระคนนี้ต่อยักษ์คนนี้ต่อลิงแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาต้องรอครับรอเวลาว่าต่อจบแล้วถึงจะได้มารวมกันพอมารวมกันมันไม่ได้เท่านั้นมันต้องรู้คิวของกันและกันอีกช่วงพระทําแบบนี้ยักษ์ต้องทํายังไงลิงต้องทํายังไงมันต้องดูจังหวะกันแต่ถ้าเป็นในความยากของเด็กเลยก็จะเป็นในความยากของการลําคู่หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉานางอีกแบบเลยครับลิงอีกแบบครับอยู่กัน2คนบนเวทีดูใครไม่ได้ลอกท่าหนุมานลอกท่านางก็ไม่ได้นางจะลอกท่าหนุมานไม่ได้ฉะนั้นมันต้องมาจากความสามารถล้วนๆเลยอันเนี้ยยาก1เลยคือเพลงเนี้ยตีลังกาเยอะมากตีลังกาม้วนหน้าอารมณ์หนุมานมาหมดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โมโหไม่ว่าจะเป็นตอนหลังๆก็จะเป็นอารมณ์รักเกี่ยวพาราศีเนี่ย1ตอนแต่ต้องแสดงหลากหลายอารมณ์อันนี้เนี่ยจะยาก ถ้าเป็นตัวของยักษ์ก็จะเป็นอย่างเมฆลารามสูรเป็นเข้าคู่หรือถ้าเรารู้จักกันก็จะเป็นอีกอย่างนึงก็คือรจนาเสียงพวงมาลัยพวกที่ลำคู่แบบนี้มันจะมีความยากเราเห็นว่าบางทีครูมองว่ามันแค่2ตัวนะแค่2ตัวละครเองแต่ดีเทลมันเยอะรายละเอียดมันเยอะเด็กต้องจำล้วนๆลำคู่กันไม่ได้แต่อย่างในกระบวนลบเนี่ยเขายังอยู่เป็นคู่พระรามยังดูพระลักษณ์พระลักษณ์ยังดูพระรามจริงๆคือตรงนี้มันจะไปในเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอนของครูผู้สอนเด็กยิ่งเด็กเขาไม่ได้มีสกิลความสามารถมาก่อนอันนี้เราพูดถึงเด็กที่มาจากศูนย์เลยฉะนั้นการแสดงในหนึ่งการแสดงเนี่ยบางครั้งเราต้องปรับให้เข้ากับสมรรถนะของผู้เรียนเราจะดึงเขาไปแบบเหมือนครูในกรมศิลป์แสดงเลยหรือเหมือนอะไรมืออาชีพมันก็จะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องดูเด็กว่าหนูครูต่ออย่างนี้นะแต่ว่าเรายังใหม่อันนี้ครูตัดทอนออกครูตัดทอนให้หนูนะครูเอาออกให้หนูจาก7นาทีต้องแสดงเนี่ยครูให้หนูเหลือ4นาทีนะครูอันนี้ตรงนี้ออกหนูไหวไหมหนูไหวไหมหนูไม่ไหวเราต้องถามเขาด้วยหนูไหวไหมไม่ใช่ครูมาถึงชกอย่างเดียวเลยจนสะบักสะบอมไม่ใช่เราต้องถามเขาด้วยหนูไหวไหมเอาตรงนี้ออกนะเอาตรงนี้ออกเอาตีลังกาเนี่ยเขาตีตามนางเนี่ยนะครึ่งวงกลมเลยแต่หนูไม่ไหวหนู3ทีพอนะลูกหนูตี3ทีพอเราต้องตัดทอนให้เขาอย่างนี้หนูไหวไหมต้องคอยถามเพราะเด็กเขาจะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาเขาจะรู้สึกอบอุ่นเมื่อเวลาเขาอยู่กับเราเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่ใช่พอเขาลำไม่ได้นี่เขากดดันเรายิ่งไปด่าไปตำหนิยิ่งกดดันแล้วบางทีมันทำให้เด็กเนี่ยถ้าเกิดใจเขาถอยเนี่ยเขาก็จะเมมโมรี่เขาเลยว่าเขาไปไม่ได้เขาไม่โอเคเขาไม่แฮปปี้กับตรงนี้เขาก็อาจจะปิดทางของเขาไปเลยฉะนั้นเราก็ต้องมีแรงจูงใจแรงบันดาลใจพอเขาเริ่มทำได้มีรางวัลให้นิดนึงพอทำได้เสร็จแสดงเสร็จก็ชมต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ชมต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็บอกให้คุณพ่อคุณแม่นะอาจารย์ช่วงซ้อมเนี่ยครูให้รางวัลไปเยอะแล้วนะอันนี้แสดงเสร็จคุณพ่อคุณแม่พาไปเลี้ยงไปกินอะไรหน่อยให้กำลังใจเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ได้นานแล้วพอครั้งต่อไปมาเราจะบอกเขาเลยว่าครั้งที่แล้วว่าหนูเล่น4นาทีจริงๆเพลงมัน7นาทีนะครูตัดทอนให้นะลูกเดี๋ยวรอบนี้เราเพิ่มนะ6นาทีไหวไหมบางทีเขาบอกเลยครูเอาแบบเต็มเลยหนูไหวเราก็เต็มไปเลยเนี่ยมันจะมีช่องอย่างเงี้ยแต่เด็กที่เราสังเกตได้คือถ้าเขาเคยทำเขาคุ้นชินเขาจับจุดได้เขาจะไปเร็วเขาจะช้าแค่ตอนแรกวางพื้นฐานปูพื้นฐานเขาจะช้าแค่ตอนแรกพอเขาได้ผ่านเวทีแล้วได้ใส่ชุดแสดงได้อะไรเขาได้รู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เขาจะเร็วเลยเขาจะเร็วเลย
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤษดานันท์ขวัญเนตรครับชื่อเล่นชื่อน้องจีโน่ครับปัจจุบันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1ครับเคยรู้จักตอนเด็กๆครับเพราะว่าหนูชอบเรื่องนาฏศิลป์อยู่แล้วแล้วก็ได้พบได้เห็นกับเพื่อนที่แสดงโขนมาก่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากรู้ว่าทำเพื่อนเขาทำอะไรกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากเข้าอยากเราอยากเราอยากเป็นคนนั้นที่ได้ไปแสดงด้วยก็เลยเริ่มไปเรียนครับเริ่มเรียนตั้งแต่ป.5ครับผมเรียนโขนมาได้ประมาณ3เดือนแล้วครับได้ฝึกสมาธิความจำแล้วก็ช่วยบุคลิกภาพด้วยครับแล้วก็จะเราได้รู้ความรู้หลายๆอย่างที่ตอนก่อนเล่นเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ใหม่ๆมากขึ้นครับโขนต้องมีสมาธิจดจ่อกับท่ารำแล้วก็ต้องจำท่าให้ได้ครับความแข็งแรงความยืดหยุ่นของตัวครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่เห็นชัดๆเลยก็จะทำให้หลังตรงมากขึ้นเวลาเดินหรือว่าเวลายิ้มจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็จะทำให้สวยงามครับชอบโขนเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมไทยแล้วหนูก็สนใจเรื่องวัฒนธรรมไทยมาอยู่แล้วครับแล้วก็ได้เห็นเพื่อนแสดงหนูก็เลยโอ้มัน

0: ถ้าเกิดว่ามีความสนใจครับ
1: ความสนใจของเด็กๆในยุคนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกล้าไม่กล้าแสดงออกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอาจจะมีความเหนียมอายเพราะเวลาจะแสดงนะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเหนียมอายก็จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกจะหาได้ยากสมัยก่อนนี่คือครูต้องเดินจิ้มหน้าเสาธงเอามานี่คนนี้หน่วยก้านดีจะรำได้ไม่ได้ไม่รู้นะจิ้มไว้ก่อนเอามามามามามาแต่พอเดี๋ยวนี้นี่คือต้องสลับกันอะงานนี้คนนี้งานนี้คนนั้นคือเด็กเขาจะมีความสนใจหนึ่งคือพอเขากล้าแสดงออกเขาเห็นน้องทำได้เขาจะคิดแล้วว่าน้องยังได้เขาก็ต้องทำได้สองคือมีเพื่อนไม่ว่าจะประถมจะมัธยมคือเห็นเพื่อนเอาเพื่อนเล่นได้แล้วแน่นอนว่าถ้าเรามาซ้อมเราก็มีเพื่อนเขาก็จะมาอย่างเงี้ยสามก็คืออาจจะไม่รู้จักใครเลยแต่เห็นเฮ้ยโรงเรียนเรามีเฮ้ยการแสดงแบบนี้เราอยากเล่นเราอยากแสดงมันสวยมันอลังการก็เอาตัวเองเข้ามาฉะนั้นทุกวันนี้ก็จะมีเด็กเข้ามาตลอดเลยว่าครูหนูอยากแสดงโขนได้หนูอยากรำโขนเป็นก็จะเข้ามาตลอดเลยท้ายเลยอยากจะฝากอะไรให้กับเด็กๆ เยาวชนโดยเฉพาะเด็กประถมก่อนนะครับเด็กประถมเนี่ยคือเขาก็คือผ้าขาวเมื่อเรามองคือด้วยความที่เราอยู่กับตรงนี้มาพอเรามองเด็กประถมปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเราก็จะคิดเลยว่าอ๋อนี่แหละคือไม้ผัดนี่แหละคือเยาวชนผู้ที่จะมาสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทยเราก็รู้สึกว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยมาลองเรียนมาลองฝึกในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีสถาบันหลายสถาบันที่เปิดสอนนาฏศิลป์ไทยโขนละครแล้วก็ยังมีในเครือข่ายอย่างของกรมศิลปากรในช่วงซัมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงนะครับฉะนั้นก็อยากจะบอกกับเด็กๆเลยว่าไม่ต้องท้อเราอยากใจเรารักเราก็เรียนเลยเราอยากเป็นตัวอะไรให้เราบอกครูผู้สอนครูครับหนูอยากเป็นทศกัณฐ์หนูอยากเป็นหนุมานหนูต้องทำยังไงครูฝึกให้หนูหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยถามได้เลยแม้แต่เด็กผู้หญิงเรียนโขนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะสมัยโบราณนู้นก็เป็นผู้หญิงแสดงล้วนเหมือนกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฉะนั้นแล้วก็อยากให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจเรียนคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะอยากให้แบบคนไทยเด็กไทยทุกคนนะทุกคนมีโปรไฟล์เนี่ยน่าจะเสียนไทยโขนเนี่ยคนสักปีนึงคนละ1ชิ้นปีละชิ้นปีละชิ้นก็ได้เป็นผลงานน่ะเราจะได้รู้สึกว่าต่อไปเราก็จะได้เห็นว่าทุกคนเคยแสดงต่อไปโตขึ้นไปมีลูกมีหลานเราเคยแสดงเหมือนวันนี้ผู้ปกครองก็มาบอกอ๋อคุณแม่เนี่ยเอาเด็กมาบอกเองจ้ะแม่หนูน่ะเคยเป็นนางรำนะตอนสมัยหนูตอนสมัยแม่เด็กๆแม่เคยเป็นนางรำพ่อเคยเล่นโขนเคยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็คือศิลปะวัฒนธรรมไทยเหมือนเราใส่ผ้าไทยทุกคนก็ใส่ผ้าไทยรณรงค์ใส่ผ้าไทยได้แต่สำหรับศิลปะการแสดงโขนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแต่งองค์ทรงเครื่องได้อย่างเดียวมันก็ต้องเรียนรู้ฝึกหัดฉะนั้นก็อยากจะฝากผู้ปกครองด้วยนะครับช่วยสนับสนุนแล้วก็ลองพาลูกไปสัมผัสบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เรียกร้องเพราะเขาไม่รู้จักแต่พอเราพาเขาไปสัมผัสมันอาจจะใช่สำหรับเขาก็ได้ส่วนสำหรับเด็กมัธยมที่กำลังเติบโตขึ้นมานะครับครูก็เชื่อว่าในยุคนี้มันก็น่าจะสินเราก็ไปไกลไม่ว่าจะในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการแสดงที่มีการจัดในแต่ละพื้นที่เนี่ยการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยก็มากแล้วครูก็เชื่อว่าเด็กๆสมัยนี้เขาก็ต้องการที่จะสร้างพอร์ตโปรไฟล์ให้กับตนเองฉะนั้นเรามีความใส่ใจในศิลปะการเต้นของประเทศอื่นๆแต่ก็อยากให้หันมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยเราเหมือนที่ ได้บอกไว้ว่าตั้งใจ

0: ือว่าปีหนึ่งหนึ่งผลงานก็ยังดีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยใช่ไหมครับขนาดลิซ่าก็ยังมานำในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยฉะนั้นศิลปวัฒนธรรมไทยเนี่ยลอกเลียนแบบยากเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นภูมิปัญญาและที่สำคัญก็คื อเป็นสิ่งที่เสริมสร้างตัวเราเองได้ก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองเปิดใจมาศึกษาไม่มีอะไรยากนะครับขอเพียงแค่เรากล้าที่จะก้าวเดินนะครับทุกอย่างเราก็สร้างได้ด้วยตัวของเราเอง
1: จากความฝันเล็กๆในวันแรกสู่วันที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจทุกท่วงท่าที่งดงามทุกจังหวะที่พร้อมเพรียงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนค่ะแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างตั้งใจและการสนับสนุนจากคนรอบข้างความสามารถของเด็กๆ กำลังจะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าทั้งความอ่อนช้อยสง่างามและพลังของตัวละครที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะและนี่คือการแสดงโขนของน้องๆที่จะมาถ่ายทอดทั้งความสามารถความตั้งใจและหัวใจของพวกเขาผ่านการแสดงชุดนี้ค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
3: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
4: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
5: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
6: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
7: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ท่ามกลางสภาพธรรมชาติที่คนทั่วไปอาจมองว่าแรงห่างไกลความเจริญชายคนนี้เลือกที่จะใช้ชีวิตที่นี่ณใจกลางผืนป่าเต็งรังนอกเมืองเชียงใหม่ที่ไร้ผู้คนหลายคนเรียกเขาว่าหมอยาเพราะชีวิตหมอยานั้นความสุขที่สุดคือการได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งสมุนไพรที่มีความสงบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เป็นที่รักษาผู้ป่วยในธรรมชาติที่ร่มเย็นและนี่คือเรื่องราวของหมอเทวดาแห่งลุ่มน้ำฝางประเดิมสางเสนหมอยาผู้สืบสานวิชาหมอยาไทยใหญ่เป็นรุ่นที่11ของครอบครัว
1: พ่อผมเนี่ยก็จะเป็นวิชาการเรื่องของสมุนไพรเรื่องของพระเวชต่อกระดูกส่วนแม่นี่ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงมันเหมือนกับว่าเป็นการปลูกฝังมากกว่าจนเกิดความซึมซับจนสุดท้ายเนี่ยอายุ21ผมก็ได้รับพาครูจากพ่อจนดูแลแทนท่านได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้

0: สัมพุทธัสสะคือใดมากับตนตัวแวดล้อมเห็นเหอ้อมใหญ่ยังโหดไปหลังแหลไปนา
1: ที่นี่ผู้ป่วยกับหมอต้องสวดมนต์พร้อมกันทุกเช้าก่อนจะมีการวินิจฉัยโรคสอบถามอาการผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษา

0: ไหนที่จะเป็นหมอยาไทยใหญ่หนึ่งต้องสวดมนต์เป็นต้องทำสมาธิเป็นต้องรู้จากต้นไม้ต้องไล่ตำราตำราบางอันต้องไล่นะไล่หมายถึงว่าต้องท่องมันจะมีคำปริศนายาอีกนะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะมันจะต้องมีปริศนายาปริศนายาที่เขาเอาเป็นคล้ายๆเป็นคำคมออกมาแล้วก็เอามาแปลเป็นตัวสมุนไพรเพื่อรักษา
1: แล้วก็บอกเขานั่นอะไรอ่ะเจ็บจีบดีเจ้าของหมอรุ่นอยู่เขาบ้านเ
2: ขาพ่อประเดิมมีวิธีการรักษาโรคที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นย่ำคางนอนยาฝังยาครอบแก้วแต่ทั้งหมดนั้นล้วนมีต้นทุนมาจากสมุนไพรแทบทั้งสิ้น
0: นี่ตะไคร้ไพรขมิ้นจะเป็นยาหลักประจำบ้านของคนโบราณเป็นประจำหลักของคนโบราณด้วยนะคนโบราณจะต้องมี3ตัวนี้ไพรขมิ้นเนี่ยตะไคร้นี่มีฤทธิ์ไปช่วยประสานให้มันดีกว่าเดิมถึงว่ามันมีอักเสบอะไรต่างๆพวกนี้ก็เข้าไปช่วยกันแต่ถ้าเป็นราชนิดเนี่ยเขาก็เรียกยาแต่ว่าถ้ามันไม่รวมกันเนี่ยเขาจะไม่เรียกยาพอมันรวมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นยา
2: ด้วยภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและความภาคเพียรทำให้ชายคนนี้สามารถอ่านพูดและสอนภาษาไทยใหญ่ล้านนาและภาษาไทยได้พร้อมกันกลายเป็นนักแปลคัมภีร์โบราณสู่งานวิจัยอีกมากมายเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานน้อยใหญ่ด้านภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านโดยเฉพาะหนังสือชุดบันทึกของแผ่นดินของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการแพทย์พื้นบ้านร่วมกับภาครัฐทำงานด้านสมุนไพรในฐานะเลขานุการหมอชนเผ่า7จังหวัดภาคเหนือ
0: รู้ตำรารู้จักต้นไม้แล้วก็ทางรักษาโรคแล้วก็ทำนองโรคถ้าโรคนี้เป็นแล้วอย่างโควิดเป็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรต่อก็ให้ต้องรู้มันต้นตอของการเกิดโรคเนี่ยเขาเรียกว่าจีบักช้างฉี่สี่ปุ่นสี่ประการก็คือดินน้ำลมไฟส่วนอากาศเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเพราะมันต้องมีอยู่แล้วอากาศมันเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์โรคเป็นพื้นฐานของการตรวจโรคเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพนี่คือพื้นฐานของไทยใหญ
3: ่ที่ไหนที่ไหนถ้าเป็นไตระยะสุดท้ายแล้วรักษาไม่หายต้องฟอกและประคองไปอย่างเดียวแต่ว่าถึงยังไงถ้ารักษาไม่หายแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ขออยู่แบบปกติอ่ะไม่ทุกข์ทรมานดีกว่ายังไงก็ต้องตายอยู่แล้วเนาะแต่เราก็ประคองมารักษาแบบไม่ทุกข์ทรมานดีกว่าที่ก่อนหน้านั้นน่ะที่จะไปหาหมอแผนโบราณคือเขาบอกเขามีอาการหัวใจด้วยเนาะเดินเขาบอกว่าเดินแค่3ก้าวก็เหนื่อยแทบขาดใจแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นก็เดินขึ้นบันไดได้แผลนี่มันก็ดีขึ้น
4: ครับ
3: ลงไปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงขอบนี่มันเริ่มแห้งนะจากอันเดิมที่เรารักษามาก่อนหน้านั้นแผลรอบๆเนี่ยมันไม่แห้งมันฉ่ำ
5: มันฉ่ำการทำวิธีนี้มันคล้ายๆว่าถ้าบอกอย่างปากมันไม่เชื่อหรอกมันต้องมาด้วยตัวเองครับมาลองเองเรียนรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถึงบอกเขาได้โอ้ยจริงมันดีนะโดยที่แบบถ้าไม่เจอแบบพวกหลอกลวงอะไรเงี้ยจริงๆคนที่เก่งในด้านศาสตร์เนี่ยมันมีเยอะอยู่ละ
6: สุขภาพของตัวเองไม่ดีเนื่องจากว่าพักหลังรู้สึกลุกขึ้นมันหน้ามืดเหนื่อยหอบง่ายถ้าปล่อยไว้ไม่นานก็มีโอกาสที่เส้นเลือดในสมองแตกได้พอเรามาเริ่มจากตัวเรามารักษาตัวเองแพทย์พื้นบ้านของอาจารย์มาดูใช้ได้แล้วมันใช้ได้ผลแล้วมันใช้ได้จริงๆซึ่งมันเกิดกับเราจริงๆแล้วเราเห็นว่ามันรักษาได้จริง
7: ๆมันเส้นเลือดคอนะคะก็ปวดหลังปวดคอเนี่ยเขาบอกว่ามันเกี่ยวกันหมดนะคะ
5: แล้วหมอรักษาด้วยยังวิธีไหนคร
7: ับ ครับแก้วแล้วก็นวดค่ะก็ดีก็เส้นเลือดมันก็หายไปอาการที่ปวดหัวบ่อยๆก็มันก็อัศจรรย์น่ะ
2: ประสบการณ์การรักษาผู้คนผ่านการปลูกฝังวิชาไทยใหญ่ที่มีตำรับยากว่า400ตัวแต่ที่มาของความรู้ที่กว้างขวางและภูมิปัญญาที่พ่อประเดิมใช้ดูแลผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาถูกซ่อนอยู่ในคัมภีร์เหล่านี้ความน่าทึ่งของตำราที่ตกทอดยาวนาน มีภาษาไทยใหญ่เป็นภาษาของตัวเองที่สะท้อนความเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความรู้ด้านภาษาและการจดบันทึกความรู้ที่ถูกส่งต่อมาถึง11ชั่วคนของตระกูลหมอยาไทยใหญ่ทุกๆวันการนำคัมภีร์มาบอกเล่าและสอนลูกศิษย์ให้ได้รับรู้เรื่องราวในคัมภีร์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่พ่อประเดิมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: แรกๆเราก็จะให้ดูเล่มนี้ก่อนมันเป็นคำสอนเหมือนกับจรรยาบรรณแพทย์อย่างกรณีอย่างตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเป็นรากเหง้าของกิเลสอย่างเงี้ยครับเขาจะเขียนไว้ว่าถ้าเกิดกับผู้ใดแล้วผู้เป็นหมอผู้ใดแล้วเนี่ยผู้นั้นจะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองสอนให้รู้จักเรื่องของจรรยาบรรณเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูเล่มนี้อีกก็จะเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทการเกิดดับของมนุษย์เราเป็นหมอจริงเนี่ยแต่เราไม่สามารถจะช่วยใครได้ทั้งหมดเราต้องทำใจให้มันเป็นกลางไม่ลำเอียงว่าคนนี้ให้เงินเยอะก็ต้องไปรักษาไอ้นี่ไม่ให้ตั้งไว้รักษาไม่ได้ก็เป็นอยู่ในส่วนของปฏิจจสมุปบาทการเกิดดับทางจิตคือความโลภความหลงทางจิตที่มันเกิดขึ้นระดับมาลงเกิดขึ้นระดับลงอยู่ในตัวของเราองค์ความรู้เหล่านี้มันเป็นความรู้ที่ถ้าเป็นหมอยาไทยใหญ่เขาเรียกเป็นพื้นฐานของหมอยาคนที่จะเป็นหมอจริงๆต้องเรียนรู้เขาเข้าใจเขาเรียนรู้การเกิดขึ้นของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เข้าใจโลกและอาสยะอันนี้เป็นทางธรรมด้วยก็มีประวัติเหมือนกับพระไพศาลวิยะคุรุใช่ไหมล่ะก็เป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นหมอยาเห็นไหมมันก็มีตำนานที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่มันสัมพันธ์กับพระไตรปิฎกยังไงเนาะ

0: ผมเองเป็นหลายโรคนะครับเริ่มจากโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตเป็นเบาหวานความดันไขมันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นหลอดเลือดสมองตีบก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้ชีวิตเราทานยาน้อยลงก็เลยตัดสินใจมาหาหมอประเดิมนะครับก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเข้ามาทางพื้นบ้านหรือว่าทางสมุนไพรเนี่ยอย่างน้อยอาจจะช่วยได้อีกทางหนึ่งนะครับ
1: ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบุคคลผู้นี้ให้ไปอยู่ในเลือดในเนื้อในลมในธาตุทั้ง4ในขันธ์ทั้ง5ด้วยธาตุจิตของครูบาอาจารย์ทุกๆท่านทุกองค์ช่วยมาปกปักรักษาขอบุญนี้กุศลนี้จงถึงหมอยาในโลกที่จงมาปกปักรักษาอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดระบบเลือดมันน้อยแล้วก็ความร้อนของม้ามและตับมันมากเกินจนแล้วก็ทำให้ร่างกายเขาซีดแล้วไม่มีเลือดทีนี้เนี่ยที่เราทำมันเป็นเพิ่มทางพลังวัดทางจิตใจเขาเรียกว่าพละหรือกำลังจากอินทรีย์เนี่ยเขาก็อาจจะเหนื่อยล้าท้อแท้มาอินทรีย์เขาไม่ค่อยไหวเนาะอินทรีย์คือจิตใจนั่นแหละวิธีการทำเนี่ยมันเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยซึ่งเป็นอาการหนักๆส่วนมากเขาจะทำอย่างนี้ให้กำลังใจเนี่ยสำคัญมากกว่ายาทุกๆชนิดการต่อสู้การฮึดสู้ต้องมาก่อนถ้าเป็นทางสายธรรมะเขาบอกว่าเหมือนกับเราชาร์จแบตชาร์จพลัง
0: ไม่เคยเจอการวินิจฉัยโรคแบบนี้นะครับยิ่งเราได้ฟังคำวินิจฉัยเรายิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อพูดเนี่ยมันตรงกับเราตับไม่ดีไตไม่ดีม้าไม่ดีตรงกับที่หมอโรงพยาบาลพูดเลยในขณะที่เรากำลังจะมีหมอรักษาเนี่ยไม่ใช่แค่หมอรักษาละเรากำลังมีครูที่กำลังจะชี้แนวทางด้วย
2: เช่นเดียวกับครั้งนี้ผู้ป่วยที่มารับการรักษากับพ่อประเดิมจนดีขึ้นได้มาทำพิธียกพานครูฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยความคิดที่ว่าภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ที่สามารถใช้เพื่อดูแลตนเองครอบครัวและอาจช่วยเหลือผู้คนได้ในที่สุดการฝากตัวเป็นศิษย์ของผู้ป่วยที่มาทำการรักษาจนหายหรือผู้คนที่สนใจในความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อประเดิมมักสนับสนุนและส่งเสริมอยู่เสม
3: อผมไม่ได้มองเหมือนกับคนอื่นผมมองว่าภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสะสมมาเนี่ยผมกลัวมันสูญหายซึ่งมันเป็นของดีที่เราควรจะอนุรักษ์ไม่ใช่แค่ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ผมอยากให้ทุกๆชาติพันธุ์ไม่ว่าม้งเมียนกะเหรี่ยงอาข่าไทยใหญ่ไทยลื้อล้านนาอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้พื้นที่เพื่อจะทำเรื่องของสมุนไพรให้กับพี่น้องผมก็เลยมาตั้งหลักว่าทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดให้กับประชาชน
2: วันนี้คิวและอาร์มในฐานะลูกศิษย์และลูกชายที่จะสืบทอดวิชาภูมิปัญญาไทยใหญ่จะต้องออกติดตามพ่อประเดิมเข้าไปเรียนรู้การหาสมุนไพรในป่าอนุรักษ
4: ์แค่ตอนนี้ก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม
2: เริ่มจากพิธีกรรมการไหว้บูชาแม่พระธรณีการบอกกล่าวรุกขเทวดาในต้นไม้เพื่อขอยาจากป่าเป็นสิ่งสำคัญที่หมอยาต้องรู
4: ้ขอให้แม่ธรณีเจ้าปกปักรักษาลูกทั้งหลายทั้งหมดพร้อมทีมงานอย่ามีเจ็บมีไข้สิ่งใดที่ลูกทั้งหลายได้กระทำผิดพลาดไปแล้วขออโหสิกรรมให้กับลูกทั้งหลายด้วยเทอญสาธุสาธุ
3: ภูมิเทวดาทั้งหลายที่เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่บริเวณแถบนี้ทั้งหมดเราขอว่าเรามาที่นี่เนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อจะไปเอาสิ่งของใดเรามาเอาแต่ต้นไม้และยาที่มันเป็นวัตถุที่มันเป็นยาในป่าเนี้ยขอให้ท่านได้เปิดทางให้เราให้เราได้รู้ได้เจอเป็นยาที่มันดีๆในป่านี
4: ้ยาตัวเนี้ยบ้านผมเรียกขางหัวเหล็กถือว่าขางหัวเหล็กเนี่ยเป็นยาที่มีศักยภาพทำให้การปวดทั้งหลายที่อยู่ในตำราเราอะนะแก้ปวดข้อพวกที่เป็นโรคต่างๆ วันนี้วันเสาร์เนี่ยขังพลเอกเป็นพญายาพญายาหมายถึงวันนี้เขาเป็นใหญ่กว่าสัพพยาที่เป็นหัวทั้งหมดที่เป็นหัวทั้งหมดเป็นบ้านชนิดนึงเอาไปปลูกก็ได้นะ

ยอมตีนหมาเป็นยาแก้ปวดแก้ไข้แก้เมื่อยแก้ทำให้ร่างกายไอ้ข้อตรงไหนที่มันเกิดปัญหาก็เอาตรงนี้เลย

0: ายาตัวเนี้ยเป็นยาโรคลมนะบางคนก็บอกว่าเป็นว่านผู้เฒ่าชื่อเหมือนที่ว่าว่านผู้เฒ่าทำไมถึงเป็นว่านผู้เฒ่าคนไหนผู้เฒ่าผู้แก่กินแล้วเนี่ยมันจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จะเอาไปทูสัวตัวเนี้ยเอาไปต้มรวมกันกับยาที่เราเจอครับ
1: อันนี้ต้นตุงกาไทยใหญ่เรียกหมากตึงผมมากบางคนก็ไม่ชอบกินแต่บางคนก็ชอบถ้าชอบผมก็กินได้เป็นยาเกี่ยวกับลดบวมลดแก้ไข้น้ำเหลืองเสียนี่เห็นไหมมันจะเหลืองๆนี่เปลือกเขาเปลือกตุงกาเนี่ยจะเป็นยาแก้ไข้ดีมากใบมันเนี่ยเขาจะยำแล้วกินเพื่อแก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นยาเขาเรียกว่ายำยอดมะตึงใส่พริกผงเข้าไปยำเหมือนกับยำพวกนี้พวกไปเนี่ยมันก็จะดีมาก
2: ตัวยาสำคัญเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยหลายตัวอยู่ในป่าแห่งนี้พันไม้สมุนไพรมีคำทีบันทึกไว้ผ่านประสบการณ์การใช้รักษาของพ่อประเดิมตลอดหลายปีที่ผ่านมาจึงทำให้ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป
1: ไม้ที่อยู่กับป่าเต็งป่ารังเนี่ยมันจะเป็นยาซึ่งยาที่มันเกิดจากหินดินดำดินแดงดินอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเฉพาะที่ของยาเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นลายแทงยาเฉพาะที
3: ่พ่อพามาเรียนรู้ผืนป่าครับในเขตระบบนิเวศสอนในด้านการดูดินดูเปลือกไม้ดูแก่นไม้นะครับแล้วก็ดูใต้ใบไม้เนี่ยครับในการแยกแยะสมุนไพรนะครับว่าต้นใหญ่ต้นเล็กเป็นยังไงแล้วก็แต่ละปีเนี่ยมันควรจะออกแบบไหนเนี่ยครับ
4: ส่วนใหญ่พ่อจะสอนให้รู้จักการรักษาโรคการวิจัยโรคแล้วก็การดูพื้นดินและสมุนไพรที่สำคัญมากที่สุดครับถามว่ายากไหมก็ไม่ยากเลยครับอยู่ที่ความตั้งใจของตัวเองเลยยังไงผมก็ต้องเป็นหมอได้

0: ไม้ต้นเดียวเนี่ยมันไม่เป็นป่ามันต้องมีไม้หลายๆตัวเพื่อจะมีการประสานการดึงสารตัวโน้นตัวนี้เข้ามาคนโบราณบอกว่าการประจุรวมยาเข้าไปรวมกันแล้วกลายเป็นมหายาแล้วจะไปรักษาผู้ป่วยได
1: ้การนอนยาเป็นศาสตร์การรักษาอีกรูปแบบหนึ่งในคัมภีร์ที่เน้นการรักษาผู้ป่วยที่ผ่านการวินิจฉัยว่ามีความเจ็บป่วยอะไรจึงจะหาสมุนไพรที่ใช้รักษาให้ถูกกับโรค
2: การนอนยาเนี่ยก็คือใช้อุณหภูมิของร่างกายคนเนี่ยดึงเอาของเสียออกมาเองโดยผ่านจากเหงื่อมั่งรูมขนมั่งหรือว่าออกมาจากทางปัสสาวะกับอุจจาระยาเนี่ยจะเป็นยาสดอยู่ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นยาผงชื่อกมารพัฒน์นะครับซึ่งยาตัวนี้เราปรุงเพื่อมาปรับสมดุลธาตุน้ำซึ่งผู้ป่วยถ้าบวมเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะบวมน้ำเราถึงผสมตัวยาของมารพัฒน์เข้าไปด้วยเพื่อขับสิ่งเหล่านี้ออกได้มากขึ้นครับ

0: อดแรปให้คุมทั้งตัวเลยเปิดบริเวณส่วนใบหน้าไว้ครับ
1: คุณหมอก็ได้ใช้วิธีการพอกตัวด้วยสมุนไพรปล่อยให้ยาเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายขับพิษไม่ดีออกมาแล้วผมมีปัญหาเรื่องบวมจากการทำงานของไตที่ทำได้น้อยลงก็ทำให้ต้องทำหลายอย่างคู่กันไปประมาณ1ชั่วโมงก็ค่อยที่จะแกะทีละส่วนออกมาเพื่อให้พิษได้ออกมากับสมุนไพรได้ออกมากับเหงื่อก่อนมากลัวแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเรามาถูกทางถูกทางไม่ถูกทางวัดกันที่ธรรมะดูกันตรงนี้เพราะผมดูทางที่พ่อเดินมาเนี่ยท่านก็ใช้หลังผมเชื่อว่าหมอพื้นบ้านท่านมีความเป็นหมออยู่แล้วหัวใจความเป็นมนุษย์ท่านมีอยู่แล้วพร้อมจะช่วยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมอยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ลองมาทางนี้ดูเพื่อจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่ทำให้ชีวิตท่านรอดตายก็ได
2: ้วันนี้ความรู้ในคัมภีร์ตำราไทยใหญ่คือฐานความรู้ที่ส่งให้หมอประเดิมเป็นผู้สืบสารและมีทายาทเป็นเสมือนผู้สืบทอด
3: เชียงใหม่ดาต้า010จากพยัญชนะดับไฟป่าแม่ริมป.2เปลี่ยน
2: ตลอดจนมีเครือข่ายลูกศิษย์เชื่อมโยงการพัฒนาเพื่อรับใช้ผู้ป่วยไข้ทั้งวันนี้และวันข้างหน้าโดยผืนป่าเป็นคลังยารอคอยการมาหยิบใช้พืชพันธุ์เป็นสมุนไพรรักษาชีวิตผู้คน
3: เรามาสำรวจพื้นที่ว่าเราควรจะดูเรื่องของต้นไม้ที่มันใหม่ๆที่เราเคยปลูกแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอย่างไรนะครับอันนี้คือป่าแถบทั้งด้านนี้จะเป็นป่าชุมชนแต่ด้านนี้มันเป็นป่าของศูนย์นวลจันทร์ที่เราดูแลอยู่นะครับก็ช่วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับดูแลซึ่งป่าแห่งนี้เนี่ยมันเป็นปอดของทั้งอำเภอแม่ริมและทั้งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยอีกหน่อยนะพื้นราบของป่าเนี่ยเราก็จะเอาสมุนไพรเหล่านี้เอามาปลูกให้มันดูดีขึ้นแล้วก็จะได้เก็บสมุนไพรในอนาคตด้วย
2: หมอยาไทยใหญ่ไม่ได้สักการะป่าตามคัมภีร์ยาแค่การกราบไหว้เท่านั้นศูนย์พญาอินทรีย์ดับไฟป่ามีภารกิจในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่กว่า500ไร
3: ่ชาติพันธุ์เราทุกท่านทุกนายแล้วก็รวมกับมวลชนทั้งหลายที่เข้ามาร่วมช่วยสนับสนุนในเรื่องของการดูแลผืนป่านะครับดับไฟป่าเพื่อจะให้สมุนไพรมากขึ้น
2: วันนี้คัมภีร์หมอยาไทยใหญ่ได้สร้างชีวิตให้พ่อประเดิมมากขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษได้ถูกนำมาต่อยอดทำหน้าที่รักษาดูแลชีวิตผู้คนที่ทนทุกข์มายาวนานให้มีความหวังสร้างเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ตลอดจนเลือกการปฏิบัติตนให้เคารพต่อธรรมชาติให้รู้จักกตัญญูต่อแผ่นดินผ่านการปกป้องผืนป่าด้วยคลังยาที่ไม่เคยต้องลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตไม่ต้องจ่ายค่าแรงคนงานหากแต่ต้องบำรุงรักษาด้วยหัวใจของหมอยา
4: ผมว่ามันควรอนุรักษ์ทิ้งไว้ให้ลูกหลานซึ่งควรจะเก็บตำราเหล่านี้ไว้ซึ่งมันเป็นคุณูปการใหญ่มากในอนาคตการซึ่งโรคร้ายอย่างกรณีที่เราจะเจออะไรต่างๆในอนาคตการที่มันเป็นพิษทั้งหมดเนี่ยเราควรจะเตรียมเรื่องของยาสมุนไพรไม่ว่าของไทยของใครก็ตามเนี่ยที่มันมีตำราอยู่เนี่ยควรจะเก็บตำราเหล่านี้ไว้ซึ่งโอ้เป็นมหาศาลเลยแหละ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

ราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่นเสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ประชาชนพร้อมถือว่าไปจะบ้านพร้อมไปแจ้งยายพร้อมไปแจ้งยาย
2: เดี๋ยววันนี้วันอะไรอ่ะ
3: วันจันทร์ไง
4: หยุดชดเชยไม่ดู
3: ไปเข้าบ้าน
5: ขอแนะนำไทยดีแจ้งย้ายทะเบียนบ้านผ่านแอปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได
2: ้เชื่อได้ปะเนี่ย
5: ปลอดภัยพัฒนาโดยกรมการปกครองครับ
3: เอ้ารออะไรอ่ะย้ายเลยดิ
6: ไทยดีแอปพลิเคชันดีๆของ
7: คนไทย
8: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้อยู่กับดิฉันสุประวีนักทำนาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนประเทศไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วง2วันนี้โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีฝนเพิ่มขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เตือนประชาชนทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขณะที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งสาเหตุเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพร้อมขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้

หน่วยเฉพาะกิจยะลาเดินหน้ามาตรการเชิงรุกยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เมืองยะลาจัดกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมยานเกราะออกลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจจุดสกัดช่วงกลางคืนครอบคลุมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญการปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองและเมืองเขตเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองยะลาโดยภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามแผนเชิงรุกด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรองพร้อมเพิ่มมาตรการป้องปรามสกัดกั้นการเตรียมการมาก่อเหตุสร้างสถานการณ์รวมถึงป้องกันภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดตลอดจนคัดกรองบุคคลแปลกถิ่นที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้การดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงโดยเน้นการแสดงกำลังและการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาผู้นำสหรัฐเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ25เหตุวินาศกรรมในวันพร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการทำสงครามกับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐซึ่งเข้าร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรมในวันที่อนุสรณ์สถานกระทรวงกลาโหมรัฐเวอร์จิเนียพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นจากฝีมือกลุ่มก่อการร้ายและยังบอกว่าเวลานี้สหรัฐก็ยังคงทำสงครามปราบปรามการก่อการร้ายอยู่ซึ่งเขาได้ระบุว่านั่นคือสงครามอิหร่านดังนั้นเขาจึงถือโอกาสนี้กล่าวสดุดีทหารหานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้อิหร่านไม่มีโอกาสได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อว่าเขาไม่เสียใจที่สั่งการทำสงครามกับอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากการปล่อยปละละเลยให้อิหร่านถือครองอาวุธนิวเคลียร์คือสิ่งที่เลวร้ายกว่าต่อไปรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะ

0: พร้อมจ้า
1: พร้อมค่ะ
2: พร้อมครับ
3: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
4: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
5: มงคล38ประการประการที่36มีจิตไม่เศร้าโศกรู้จักปล่อยวางเมื่อประสบความสูญเสียและดำรงใจให้เข้มแข็งด้วยปัญญามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ุกมีไว้ขังคนจบ
1: ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
0: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
1: เราไปยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
0: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ผู้เสียหาย600คนเนี่ยเป็นเงิน130กว่าล้าน
0: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
1: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ท่านนายกรีเคยพูดกับว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเข้าใจว่าคำนี้จริงๆก็เป็นวอร์ดดิ้งที่นักกฎหมายทั่วโลกให้ความสำคัญจากคำพูดนี้ที่นักกฎหมายทั่วโลกยึดเป็นหลักสำคัญในกระบวนการยุติธรรมท่านนายกรีก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้

0: เองในส่วนของกระทรวงยุติธรรมครับนำหลักคิดตรงนี้เนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนงานไหนบ้างครับ
1: เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับก็ข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะครับ
0: yeah.
1: เป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่2ครับเป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งมีผลกระทบกับทางประชาชนนะครับข้อที่3ก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซ
0: ึ่
1: งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องตลอดเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ย เราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับ จากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ วันนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทำท่านใหม
0: ่
1: ท่านก็มาได้เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแม้ตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
0: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนโจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
1: คือคำพูดเนี่ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซ
0: ึ่
1: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
0: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่แน่ใจว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
1: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับโดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
0: ์
1: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ
0: ครับ
1: เราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
0: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
1: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสำคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ยที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับ เพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับก
0: ็
1: คือการเฝ้าระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
0: ครับ
1: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
0: ครับ
1: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
0: ครับ
1: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนนี้เราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่านะ
0: ครับ
1: กับประเทศลาวนะครับเราป้องกันตั้งแต่ตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
0: ตั้งแต่ต้นทางอยู่ในประเทศ
1: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นประมาณสักเดือนนึงก็ไปที่ประเทศพม่า
0: ค
1: ือคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาเลยของทางประธานาธิบดีเขาไปดูบอกความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่า
0: ครับ
1: ผู้ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะฮะก่อเหตุกระทำผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทางทั้งสองประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้งสองประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นำส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยทั้งประเทศลาวเลยและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของผู้ค้านะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะคร
0: ับ
1: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งศาลตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจำนวนมากซึ่งศาลชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ยสามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ1,000 กว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าสูงมากนะ
0: ครับ
1: ก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องของการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะคร
0: ับ
1: มีทั้งชุดของบชปส.ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ครับ
1: แล้วเราจะมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นและตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วย
0: ครับ
1: ก็คือนบชส.
0: ครับ
1: หน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนบชส.ที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนบชส.ที่35
0: ครับ
1: 17เนี่ยก็จะเป็น
0: ภาค1ภาค7
1: ใช่มั้ยฮะเป็นแม่ทัพภาคที่1
0: ครับ
1: 7คือเขตของปปส.มาตกลงกัน
0: ครับ
1: นบชส35ก็คือแม่ทัพ
0: ชั้นภาค3
1: ภาคที่3
0: ครับ
1: กับเขต5ของปปส.ผมก็เป็นลักษณะนี
0: ้
1: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนบชส.ที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
0: ครับ
1: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
0: แ
1: ม่น้ำโขงแล้วก็เป็นพื้นที่ทางบกด้วยนะครับ ซึ่งหน่วยงานทั้ง3หน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะคร
0: ับ
1: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปส.นะครับกปชปส.ก็ร่วมมือกันในการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปส.ในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่นนะครับจนไปถึงสปส.ของระดับอำเภอซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
0: ครับคือใช้หลายกลไกในการบริหารการความร่วมมือร่วมกันในการแก้ปัญหาตรงน
1: ี
0: ้นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้านะฮะเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึง

0: วิตามินดีเอสไนเป็นกำลังหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับทดลองหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีนะครับเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญนะเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆในตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของดีเอสไอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายถ้าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
1: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ดีเอสไอเข้าไปดำเนินการได้
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ทุกคดีนะครับแต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงาและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
1: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยผมชี้ว่าก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดฮะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้างครับ
0: ตัวนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเขารู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะครับโอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
1: ครับ
0: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจน่ะก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตัวเนี้ยผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง DSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะมาเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย
1: ์
0: ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายรายนะครับก็เป็นจำนวนเกือบจะร้อยรายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงินร้อยกว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายทอดตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
1: ๆพ
0: อขายทอดตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
1: ไหนๆก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินทองๆกันสั้นฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
0: ครับ
1: นะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ๆครับ
0: ก็คือในเรื่องของมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกรมบังคับคดี
1: ครับ
0: กรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
1: ครับ
0: ก่อนมีการบังคับคดีนะครับกรมบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาล

0: ให้มาครับคดี
1: ครับ
0: ก็จะมีความต่อเนื่องเลย
1: ครับคือตั้งแต่กระบวนการก่อน
0: เลย
1: ก็เข้าไปช่วยได้
0: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
1: บังคับคดีลงมาแล้ว
0: ก็เข้าไปช่วยนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาค
1: ครับ
0: แต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็มีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่าจัดที่นครราชสีมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าก็ทราบ
1: จังหวัดข้างเคียง
0: ครับผม
1: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วมที่นั่นด้วย
0: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัด
1: ครับ
0: เราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
1: ครับ
0: ก็มีการขอไกลเกลี่ยนิสิตเนี่ยประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
1: ครับ
0: พอไกลเกลี่ยสำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์และอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้ง
1: ครับ
0: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าและทางวยศก็มาโคบูต้าก็มา
1: ครับ
0: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
1: เยอะมาก
0: ครับผมเพราะผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะครับ
1: ครับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
0: ก็ลงไปคุย
1: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
0: ับ
1: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
1: ครับ
0: ก็มีการมาก ู้เงินแล้วก็มาค้ำ
1: กันค้ำกัน
0: ค้ำกับค้ำกันสามคนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็สองคนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
1: โอ
0: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
1: คร
0: ับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะครับออกรถให้ลูกสาวแล้วรถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่สามารถเอารถมาคืนทางบริษัทได
1: ้
0: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาท15,000
1: ก็คือผ่อนลมไปเลยเพราะลูกสาวก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบริษัทได้
1: ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
0: ครับก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500บาท
1: โอ้จากหลักหมื่น
0: ครับ
1: ลดลงมาเหลือหลักพัน
0: ครับซึ่งคุณป้าเขาดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณ10,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรเขาได้เนี่ยหลายไล่เลยนะครับจากนี่บัตรเครดิตนะครับแสนกว่าบาทเนี่ยเหลือ15,000
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีลูกสองคนผมก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปแต่ก็เดินลงด้วยเลยนะ
1: ครับ
0: ลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเขาก็มาพูดคุยมาสามารถปลดผู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้จำนวนหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ปีนี้ก็หมดไปแล้วที่3ครั้งปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มใหม่นะครับเราประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ลองไปดูนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้ไม่กินพอไปปุ๊บคนนึงไปอย่างที่ผมนำเรียนนะจากผ่อนเดือน10,000กว่าบาท15,000เหลือ1,500อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขาไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคร
1: ับ ก็เกิดการบอกต่อ
0: ครับ
1: ลงพื้นที่ปุ๊บหลังคนก็มา
0: หลังมาครั้งสุดท้ายเนี่ยจัดที่จังหวัดปทุมธานี
1: ครับ
0: ใครกรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเขามาหมดเลยนนทบุรีบ
1: ้
0: านอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอก็รู้แล้วแล้วเขาบอกจะจัดอีกเมื่อไหร่บอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ยมกราคมเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต้องบอกประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเพราะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เยอะเลยทีเดียว
0: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูงนะ
1: ครับ
0: ที่ลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างป้าบอก แทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ 15,000 นะครับเหลือ 1,500 มีหลานด้วยก
1: ็
0: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
1: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานทั้งเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากๆวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลโทรุฑพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ักหมุดทราเวลวันนี้พามาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของจังหวัดชลบุรีกันครับหากพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยหลายคนอาจนึกถึงอาหารดนตรีหรือภาพยนตร์แต่ที่ตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงมีพลังสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดผ่านผืนผ้าอย่างงดงามผ้ามัดย้อมชุมชนตะเคียนเตี้ยไม่ใช่แค่เสื้อสีสวยแต่คือเรื่องราวของภูมิปัญญาวิถีชีวิตและการพึ่งพาธรรมชาติอย่างเข้าใจนอกจากเรื่องของชุมชนแห่งนี้ยังพาไปปักหมุดพื้นที่เล็กๆที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่นี่คือโลกของผ้าไทยผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าทอโบราณจากหลายภูมิภาคถูกรวบรวมไว้ราวกับห้องสมุดแห่งวัฒนธรรมบางผืนอายุ 70-100 ปีลวดลายไม่ได้เป็นเพียงความงดงามแต่คือสัญลักษณ์ของความเชื่อฐานะและภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์นวรัตน์ผ้าไทยและไม้แกะสลักพัทยาแห่งนี้จึงไม่ใช่แค่ที่จัดแสดงแต่คือเวทีซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกโลกว่าศิลปะไทยอย่างละเอียดอ่อนและทรงพลังติดตามทั้งหมดได้กับรายการปักหมุดทราเวลวันนี้ครับ
1: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะแพทก็อยู่กับพี่อ้วนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่อ้วนคะก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องผ้ามัดย้อมค่ะขอรู้ก่อนแล้วกันค่ะว่าที่เนี่ยโดดเด่นในเรื่องอะไรบ้างคะ
3: นะคะก็ต้องบอกว่าที่เนี่ยค่ะอัตลักษณ์ของเราอ่ะเป็นสวนมะพร้าวนะคะน้องแพทแล้วก็มันมีสวนธรรมชาติมันเป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะคะแล้วมองถึงได้ธรรมชาติเรื่องสวนมะพร้าวเราก็ต้องโดดเด่นในเรื่องของมะพร้าวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
3: นะคะวัตถุดิบของเรานะคะหรือวัสดุของเราเกิดจากในชุมชนค่ะชุมชนเราก็คือเรื่องของมะพร้าวและทีนี้อย่างที่เราทำเนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่เป็นงานคราฟนะคะแล้วก็เป็นการใช้สีธรรมชาติสีธรรมชาติตัวนี้ก็คือเอามาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็คือผ้ามัดย้อมนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านของเราด้วยค่ะแล้วก็เป็นการที่ใช้การทำกิจกรรมที่แบบโลคาร์บอนแบบไม่ใช้พลังงานนะคะแล้วก็เป็นการแบบประหยัดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเรารักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมไม่พอค่ะยังมีเรื่องของการประหยัดการใช้น้ำนะคะเช่นนะคะอย่างเช่นอย่างตอนนี้ค่ะถ้าทำผ้ามัดย้อมเนี่ยชุมชนเราโดดเด่นในเรื่องของมะพร้าวอันนี้
1: ก
3: ็
1: คือหาได้ในชุมชนหรือแม้กระทั่งเป็นมะพร้าวของที่นี่เองก
3: ็
1: คือนำมาทำต่อ
3: ถูกต้องถ้าเปลือกมะพร้าวแบบนี้ค่ะเราก็ส่วนใหญ่ก็คือเอาไปปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
3: แต่เราเอามาสร้างมูลค่าโดยการนำเปลือกมะพร้าวเนี่ยค่ะมาต้มแล้วก็เอามาย้อมผ้านั่นเอง
1: โอเคค่ะพี่อ้วนไหนๆก็แพทมาถึงนี้แล้วเนาะจะไม่ทำก็ไม่ได้อย่างที่เห็นตรงหน้าแพทตรงนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
3: ตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นเสื้อมัดย้อมค่ะ
1: เส
3: ื้อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีค่ะสวยไหมคะแล้วก็จะมีหมวกค่ะนะคะมีผ้าพันคอ
1: ผ้าพันคอก็มี
3: ใช่ค่ะแล้วก็มีผ้าพันคอค่ะ
1: ค่ะ
3: นะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดหน้า

0: ใช่ค่ะนะคะเหมือนข้างหลัง
1: เป็นภาชนะผ้าพกผมได้
0: ใช่แล้วค่ะนะคะอุปกรณ์ไม่ยากเลยค่ะเรามีน้ำย้อมไว้ให้เรียบร้อยอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะง่ายๆไม้ไอติมไม้ตะเกียบนะคะแล้วก็ตัวสันส้มค่ะสันส้มช่วยในเรื่องของการวอร์แดนสีได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีเกลือค่ะหาง่าย
1: ตัวนี้คือเกลือ
0: เกลือช่วยให้สีไม่ตก
1: ค่ะ
0: นะคะสีแล้วตัวนี้ค่ะที่สำคัญเลยเราย้อมผ้าด้วยสีเปลือกมะพร้าวค่ะสิ่งที่สำคัญคือตัวนี้ค่ะปูนแดงรู้จักไหมคะ
1: ปูนแดง
0: ใช่
1: กินหมากค่ะแต่อันนี้เราเอามาทำอะไรคะแต่ทำมาย้อม
0: ทำปฏิกิริยาธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเราใช้ปูนแดงขยำผ้าเราก็จะสีเข้มก็จริงแต่เราจะใช้แต่ตัวน้ำปูนใสแทนค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้แท็ดจะทำลายแบบไหนออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: ขั้นตอนแรกค่ะเริ่มจากอะไรคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะมีผ้าให้นะคะเป็นผ้าอันนี้เป็นผ้าเช็ดหน้านะคะแต่เป็นเส้นใยจากธรรมชาติเราจะใช้ผ้าเป็นชีฟองผ้าอันนี้เราจะเน้นเป็นผ้าคอตตอนนะคะหรือที
1: ่
0: เป็นเส
1: ้
0: นใยธรรมชาติ
1: เอง
0: ใช่ค่ะต้องไม่แบบผสมนะคะ
1: ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากอันนี้เราทำอะไรดีคะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะให้มัดค่ะ

0: คะอันนี้ก็คือเราพับผ้าเรียบร้อยแล้วตามลายที่แพนเลือกก็คือรูปคนนั่นเอง
1: รูปคนนะคะ
0: เดี๋ยวเราจะต้องมามัดกันก่อน
1: ค่ะ
0: มัดยังไงดีคะ
1: ที่สำคัญคือหนังยางค่ะมัดตรงกลางก่อนเลยค่ะ
0: มัดตรงกลาง
1: ใช่ค่ะตรงกลางนี่เราจะรับ
0: ใช
1: ่ค่ะประมาณสัก3รอบพอค่ะถ้าแน่นเกินไปน้ำย้อมจะไม่เข้านะคะโอเคค่ะสัก2หรือ3
0: พอให้มันทน
1: ใช่ให้น้ำเข้าได้ใช่แต่เราจะทำลำตัวนะคะเราจะมัด3ครั้งค่ะตรงนี้นะคะก็จะบอกว่ามีน้ำย้อมนะคะสีจากเปลือกมะพร้าวนั่นเองเรามีการสกัดเรียบร้อยนะคะทีนี้ก่อนย้อมค่ะเราจะโรยเกลือก่อนเกลือจะช่วยให้สีไม่ตกนะคะงั้นเราทำผ้าสีตัวนี้แล้วเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวว่าสีตกนะคะแล้วก็สามารถซักรวมกับเสื้อผ้าอื่นได้ด้วยค่ะ
0: อ๋อเกลือเนี่ยจะช่วยให้สีไม่ตกนั่นเองเวลาไปซักสีอื่นจะได้ไม่ต้องกังวล
1: ใช่ค่ะได้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นน้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสเนี่ยเราใช้ในขั้นตอนที่ทำปฏิกิริยาสุดท้ายหรือเราเรียกว่าโมเดนสีนั่นเองนะคะโดยการที่เราจะใช้ผ้าเนี่ยค่ะที่เรามัดแล้วเนี่ยค่ะอยู่ในน้ำย้อมประมาณสัก20นาที
0: ไปอยู่ในน้ำอันนี้ก่อน20นาทีเพื่อให้สีมันติดอยู่ในผ้านั่นเอง
1: โดยการที่จะให้สีติดเนี่ยค่ะเราย้อมเย็นนั้นเทคนิคของเราค่ะขยำผ้าโดยที่จะมีทางพี่ไอโกะค่ะนะคะจะเป็นผู้ขยำผ้าให้เรานะคะขยำลวดลายตัวนี้เสร็จแล้วประมาณ20นาทีค่ะเราจะเอาออกมาออกมาโดยผึ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ในน้ำปูนใส
0: อ๋อผึ่งก่อนแล้วก็มาอยู่ในน้ำปูนใส
1: ใช่ค่ะ
0: อีกกี่นาทีคะ
1: ประมาณแค่5นาทีหรือแค่ขยำแค่นั้นเองค่ะไม่ถึง5นาทีแต่ว่าใช้เทคนิคการขยำ
0: โอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันไปเลยนะคะวางได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะเห็นนะคะอันนี
0: ้มีเทคนิคไหมคะในการขยำว่าจะต้องแรงหรือว่าแค่ให้สีมันทั่ว
1: ค่ะเทคนิคตรงนี้นะคะก็เป็นการขยำโดยการที่ทางพี่ไอโกะเนี่ยค่ะจะบีบผ้าขยำผ้าทุกส่วนให้เรานะคะแทนที่เมื่อก่อนเราใช้ความร้อนค่ะเราใช้พลังงาน
0: ใช่เวลาเห็นสีย้อมผ้า
1: ใช
0: ่ควันนี่ขึ้นมาเลย
1: ถูกต้องไม่ต้องแล้วค่ะประหยัดพลังงานจากการใช้เตาแก๊สลดต้นทุนด้วยนะคะแล้วก็ลดเรื่องของโลคาร์บอนด้วยเป็นเรื่องของแบบโลคาร์บอน
0: อันนี้บีบนานไหมคะ
1: ประมาณเนี่ยค่ะ10นาที20นาที
0: อ๋อต้องบีบดูตลอดประมาณ10-20นาที
1: ประมาณ

0: ะเราเห็นว่าพี่ไอโกะเนี่ยนำที่เราทำมาวางไว้ข้างนอกแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการโมเดลสีหรือทำปฏิกิริยาเปลี่ยนสีนั่นเองนะคะโดยการที่แช่ในน้ำปูนใสค่ะอยู่ในน้ำปูนใสเนี่ยค่ะพี่โกะก็จะขยำผ้าเช่นกันเพื่อให้น้ำปูนใสเข้าผ้านะคะแล้วก็สีเขาก็จะเริ่มทำการเปลี่ยนนั่นเอง
0: ก็คือจะเปลี่ยนสี
1: ใช่ค่ะก็จะเปลี่ยนสีค่ะก็จะขยำเหมือนเทคนิคของตอนแรกเหมือนกันค่ะ
0: ก็คือหลังจากนั้นพอขยำมันได้ขยำประมาณกี่นาทีคะ
1: ประมาณสัก5นาทีค่ะ
0: 5นาทีเสร็จแล้วเราก็
1: ใช่น้องแพทจะเห็นว่าไม่มีตัวปูนแดงมาเกาะที่ผ้าเลยเห็นไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่แหละค่ะภูมิปัญญาของเราใช้น้ำปูนใสนะคะเพื่อในการลดการใช้น้ำในการซักผ้านั่นเองค่ะ
0: ประหยัดน้ำลดต้นทุนด้วยเอาง
1: ่
0: ายเลย
1: ใช่ค่ะถูกต้องเพราะเราจะซื้อปูนแดงแค่ครั้งเดียว
0: ใช่หลังจากนั้นพอเราขยำอันนี้เสร็จแล้วไงต่อคะ
1: ค่ะก็จะมาผึ่งอากาศเพื่อให้เขาตัวอากาศกระแสแดดจะทำปฏิกิริยาเปลี่ยนสีให้เข้าสีเข้มแล้วค่อยแกะลายค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอากาศก็คือวางทั้งตัวเลย
1: ถูกต้อง
0: พอแห้งแล้วเราก็จะมาเห็นค่ะว่าที่เรามัดกันเนี่ยจะสมบูรณ์มากแค่ไหน
1: ใช่ค่ะโดยที่นะคะเราก็จะให้นักเที่ยวหรือน้องแพทย์นะคะเป็นคนแกะเองเราจะได้รู้ว่าผ้าที่เรามัดเนี่ยค่ะสวยงามแล้วก็ว้าวขนาดไหนคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้มาลงมือทำที่ชุมชนของเรานะคะที่สวนฟ้าใสค่ะทุกอย่างนะคะท่านจะได้กลับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากของท่านที่ท่านได้ลงมือทำเองนะคะเราให้นำกลับไปด้วยค่ะและอีกอันนึงที่ท่านจะได้ไปนะคะนั่นคือธรรมชาติค่ะแล้วก็ความสุขค่ะนะคะได้มาอิ่มเอมกับตัวธรรมชาติแล้วก็ตัวเรียกว่าบรรยากาศในสวนเนาะดื่มอิ่มสูดลมหายใจให้เต็มที่เต็มปอดเลยนะคะแล้วก็ได้ช็อปซับจับจ่ายซื้อสินค้าของชุมชนได้ด้วยเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนของเรานั่นเองค่ะน้องแพท
0: ค่ะพี่อ้วนขอช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะมาทำกิจกรรมแบบแพทวันนี้ค่ะ
1: ได้เลยค่ะก็สามารถเข้าไปที่เพจ Facebook ของเรานะคะวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลตะเคียนเตี้ยนะคะหรือติดต่อมาที่เบอร์พี่อ้วนนะคะ086-699-9039ค่ะเข้าไปทักแชทในอินบ็อกซ์ของเราก็ได้หรือจะโทรหาพี่อ้วนส่วนตัวก็ได้เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะติดต่อจองล่วงหน้า3วันนะคะก่อนมาเที่ยวที่ชุมชนค่ะ
0: โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทั้งพี่อ้วนและพี่ไอโกะนะคะพาแพทมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: แม่แม่แม่เรียกได้ว่าจุดเด่นของผ้ามัดย้อมที่นี่คือการใช้สีสันจากธรรมชาติเปลือกไม้ดอกไม้ทุกเฉียดสีจึงมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวครับลวดลายที่เกิดขึ้นเกิดจากการมัดพับม้วนสะท้อนถึงความปราณีตและจินตนาการของผู้ทำบางลายคล้ายคลื่นทะเลบางลายเหมือนแสงแดดยามเย็นราวกับธรรมชาติถูกถ่ายทอดลงบนผืนผ้านี่แหละครับคืองานคราฟที่มีชีวิตจริงๆครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้นะครับผมจะพาไปปักหมุดพิพิธภัณฑ์นวรัตน์ผ้าไทยและไม้แกะสลักพัทยาที่นี่นะครับคือโลกของผ้าไทยผ้าไหมผ้าฝ้ายอย่างที่บอกไปต้นรายการจริงๆครับถูกรวบรวมไว้ราวกับห้องสมุดจริงๆเลยทีเดียวครับบางผืนน่าตกใจนะครับเก็บสะสมมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่มายาวนานมากเป็นร้อยๆปีที่สำคัญครับทุกผืนของพิพิธภัณฑ์นวรัตน์ผ้าไทยไม้แกะสลักพัทยาแห่งนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกภูมิภาคจริงๆครับเอามารวบรวมไว้จะแสดงให้กับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมมาสัมผัสความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคครับไปรับชมกันเลยครับ
0: ตอนนี้นะคะแพทก็มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นวรัตน์ผ้าไทยกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแม่นวรัตน์กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยค่ะแม่ที่เนี่ยสวยงามและผ้าเยอะมากๆแพทขอรู้จุดเริ่มต้นของที่นี่ก่อนค่ะแม
3: ่ด้วยเสน่ห์ของผ้าไทยสมัยก่อนนี้เราเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้ว
0: ค่ะ
3: เราก็ได้มาหยิบจับผ้าแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราสามารถต่อยอดและทำให้มีการใช้ในการไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงงานบ้านหรือทั่วไปได
0: ้ค่ะ
3: ก็เลยนำมาเก็บไว้เยอะ
0: เยอะมากเลยนะแม่ไม่ใช่แค่แบบว่าหลักสิบ เรียกได้ว่าหลักร้อยเลยเน
3: า
0: ะ
3: มีอยู่ 2,000 ผืน
0: โอ้โห 2,000 ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละผืนนั้นมีความสำคัญและที่มาที่ไปอย่างไรบ้างอย่างที่แม่บอกว่าเริ่มจากความชอบแม่เก็บมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นช่างตัดเย็บด้วยใช่ไหมคะ
3: ที่จริงชอบที่จะจับผ้าต่างๆมาประติดประต่อกันแล้วก็มาเจอผ้าไทยทำให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราทำและสามารถที่จะไปใส่แล้วสวยงามได้เราก็เลยไล่เก็บมาเรื่อยๆมันก็เลยมีความรู้สึกว่าสนุกกับการเก็บชุด
0: เริ่มจากความชอบกลายมาเป็นการสะสมและกลายเป็น

0: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูไปแล้วคุยไปกันดีกว่าค่ะแม่อย่างที่นี่ตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าไหมไทยก็แม่บอกว่าแม่เก็บเนาะเก็บมาเรื่อยๆไปจังหวัดไหนก็ซื้อกลับมาถูกต้องไหมคะ
1: เพราะปกติแล้วเมื่อ30กว่าปีแล้วเนี่ยเราได้ขายเปิดร้านขายผ้าไหมซึ่งเยอะมากแล้วก็มีชาวต่างชาติซื้อไปใช้เยอะเราก็เลยได้ไปแต่ละจังหวัดหลายจังหวัดมากค่ะเราก็จะไปเจอผ้าที่อาจจะเมืองลายแตกต่างกันออกไปของแต่ละผ้า
0: เป็นอัตลักษณ์ของเขาว่างั้นเองค่ะ
1: ทำให้มันมีเสน่ห์ในการที่เราจะเอามาโชว์หรือเป็นการชอบด้วยใจที่ว่าอยากจะเก็บอะ
0: ค่ะอย่างผืนตรงหน้าแพทตรงนี้ค่ะแม่อันนี้คืออะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นผ้าผืนนี้จะไม่ค่อยได้เอาออกมาโดยมาให้ชมเท่าไหร่นะคะ
0: ไม่ได้โชว์ อันนี้พิเศษเลยสำหรับรายการเรา
1: อันนี้พิเศษค่ะก็เลยเอาออกมาให้โชว์ค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อผ้าที่ไม่สามารถที่จะให้หยิบจับเนื้อได้บ่อยๆเพราะว่ากลัวผ้าว่าจะโดนเหงื่อของมือหรือว่าแสงแดดหรือแสงไฟเยอะๆได้ก็เลยวันนี้พิเศษค่ะเอามาได้ชมกันนะคะก็เป็นลวดลายของจังหวัดลำปางเป็นอัตลักษณ์ของเขาแล้วก็เวลาสวมใส่นี่ถ้าคนรูปร่างดีๆสามารถมายกหน้านางได
0: ้แล้วก็สวยผืนเดียวจบเลยใช่ไหมคะแม่อย่างผืนนี้ค่ะที่แม่บอกว่าไม่ค่อยนำมาโชว์กี่ปีแล้วคะผืนนี้อ
1: ันนี้ก็30กว่าปีแล้วค่ะเก็บไว้เนี่ยค่ะซึ่งเก็บแล้วก็ระวังมากเลยว่าไม่ว่าจะแสงแดดหรือว่าความเป็นอยู่ของเขาในร้านนี้ต้องเปิดแอร์ผ้าอยู่เลย
0: ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวโชว์เดี๋ยวเรามีด้านในอีกค่ะแม่ไปด้านหน้าโอ้โหแม่เยอะมากจริงๆค่ะ
1: อันนี้มีให้ดูเยอะมากๆแล้วก็สำหรับผู้ที่มีรูปทรงแตกต่างกันไปสามารถมาสวมใส่โดยมีแนวทางพระพันปีได้สนับสนุนให้กลุ่มที่ทอผ้าจัดทำมากขึ้นแล้วมีการสนับสนุนให้คนได้สวมใส่มากขึ้นในหมู่ชาวบ้านทั่วไปเราก็เลยทำตามชอบอยู่แล้วแล้วก็ทำตามพระองค์ท่านเพื่อใหอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะคะ
0: อย่างที่แม่บอกว่าที่นี่เป็นผ้าเก่าเก็บค่ะแม่คะทีนี้เห็นว่ามีอยู่ในตู้ด้วยอันนี้ก็คือแตกต่างกันอย่างไรคะแม
1: ่อันนี้เป็นผ้าไหมโบราณนะคะมีประมาณ50ปี60ปีอยู่ในนี้ทั้งหมดอะค่ะซึ่งคำว่าโบราณหมายถึงลวดลายเขาผ้านี้ยังไม่เคยซักเลยยังไม่เคยสวมใส่แล้วสีของเขาก็ยังคงเดิมแล
0: ้
1: วก
0: ็ยังสดอยู่เลย
1: ค่ะแล้วลวดลายนี่เป็นลายเดิมๆหมดเลยนี่ลายลูกแก้วนะคะแล้วก็ถ้าออกมาไว้ข้างนอกนี่ก็จะไปเจอปัญหาเรื่องความชื้นแล้วก็การหยิบจับหรือว่าความร้อนอะไร
0: ก็คือเราอันนี้เป็นการเก็บเอาไว
1: ้แต่เราก็ต้องคอยเปิดให้หายใจนะคะ
0: เดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะแม่
1: อันนี้เป็นผ้าตีนแดงซึ่งเดี๋ยวนี้ทำกันชอบต่อชายอ่ะไม่ก่อนเขาจะ
0: ผืนเดียว
1: อันนี้ยาวตลอดโดยไม่ตัดต่อเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาตัดต่อเพื่อให้แต่ละผืนก็ใช้เวลานานก็ย่นเวลามากขึ้นนะคะ
0: ก็คือนอกเหนือจากเป็นการสะสมของแม่แล้วนะคะก็คือทุกผืนเนี้ยมีคุณค่ามากมากมีคุณค่าทางใจด้วยอย่างอันนี้อะไรคะแม่เป็นลายไก่ใช่ไหมคะแม่
1: ตามโบราณแล้วเนี่ยก็ชอบใส่เสื้อผ้าที่มีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาหน่อย
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะก็เลยจะมีไม่ว่าจะมีลายไก่ลายกวางลายสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในทุกๆคนก็จะมีความฝันว่าเราอยากมีอะไรเราอยากทำอะไรทีนี้เราก็คิดว่าอย่างผ้าเนี่ยมันมีแรงดึงดูดใจไม่ว่าจะเป็นเราสตรีเนาะแล้วก็จะมีสีสันของความสวยงามการปฏิปต่อหรือสามารถใช้ ด้วยความรักที่จะแต่งตัวให้สวยๆอยู่แล้วก็เลยคุณค่าของผ้านี่ก็คืออยู่ที่ตัวของเขาด้วยค่ะในเมืองไทยนี่แต่ละภาคอัตลักษณ์ของเขาแตกต่างกันออก
0: ใช่ก็คือเป็นความชอบความสวยงามเนาะเป็นผู้หญิงค่ะทีนี้ก็คือมาสนใจในเรื่องของความโดดเด่นของแต่ละลายนั่นเองนี่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้แม่นั่นเอง
1: ค่ะและบางอย่างมันก็สามารถต่อยอดได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็ดูการพัฒนาของแต่ละยุคแต่ละสมัยบางเดี๋ยวนี้สามารถเขียนลายทองลงบนผืนผ้าได้เดี๋ยวนี้สามารถที่จะมามัดมาย้อมให้ตามออกแบบแต่ละ
0: ให้เข้ากับยุคสมัยนั่นเอง
1: ให้เข้ากับยุคสมัยนั่นเอง
0: ค่ะ

0: นอกเหนือจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แม่ยังมีอีกบทบาทหนึ่งด้วยคืออะไรคะแม่
1: เป็นประธานของกลุ่มพัฒนาสตรีของเมืองพัทยาค่ะที่ได้พาสตรีในทุก42ชุมชนเอามารวมกันทำเป็นงานฝีมือเอาไว้เพื่อการหารายได้ในครัวเรือนไม่ต้องเลี้ยงดูลูกตะลูกอยู่ในบ้านก็ยังสามารถทำได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งกลุ่มสตรีก็จะมีดอกสับปะรดซึ่งจะทำจากผ้าไทยให้ใส่ดอกใส่ใบแล้วก็สามารถต่อยอดได้ในหลายๆของลูกนะคะแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: กระเป๋าน
0: ี่ด้านหลังตรงนี้
1: เป็นกระเป๋าผ้านะคะแล้วก็เป็นเด็กผ่าซึ่งสามารถมาติดต่อกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้หรือจะเป็นถุงน่องถุงน่องแล้วก็มาทำเป็นดอกไม
0: ้ oh, nee.
1: เพื่อไปใช้ในวาเลนไทน์หรืองานกระเช้า mm-hmm. ได้ค่ะหรือผ้าพันคอเราก็มาทำเป็นพวงมาลัยเพื่อใช้ในงานต่างๆ mm-hmm. อันนี้เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนของเมืองพัทยามีรายได้แล้วก็มีการต่อยอดเพื่อพัฒนาให้ครอบครัวเขามีสุขนะคะในลักษณะของเราที่อยู่ในตัวเมืองพัทยาเพื่อเราส่งเสริมเพื่อให้คนในเมืองพัทยาเนี่ยอยู่แบบมีความสุขแล้วก็อบอุ่นแล้วก็มีหารายได้มีในครัวเรือนจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดหรือเป็นทำมีประโยชน์กับตัวเมืองพัทยาด้วยในฐานะที่เราเกิดที่เมืองพัทยา
0: ค่ะทีนี้ค่ะแม่คุณผู้ชมที่เขาดูอยู่ค่ะเขาอยากเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่เขาสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
1: ก็จะรบกวนให้ท่านช่วยติดต่อหรือทำหนังสือเข้ามาหรือเบอร์โทรเข้ามาก็ได้นะคะ0819969160นะคะคุณนวรัตน์ค้าขายทำหนังสือเข้ามาด้วยก็ยิ่งดีค่ะเพื่อเป็นหมู่คณะเราจะได้ดูจัดสรรให้ว่าท่านต้องการเข้ามาเยี่ยมชมผ้าที่มีผ้าโบราณเยอะผ้าสวยงามเยอะจะมาดูสีสันอันดั้งเดิมหรือของเก่าๆที่เราเก็บไว้เยอะเลยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าสนใจที่นี่นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่แม่นวรัตน์แจ้งไปเมื่อกี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ค่ะที่พาแพทมาดูเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางใจมากๆเลยค่ะในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: การท่องเที่ยววันนี้คือการเรียนรู้และสัมผัสตัวตนของพื้นที่อย่างลึกซึ้งพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผ้าไทยโบราณและงานไม้แกะสลักอันวิจิตรคือพื้นที่ที่บอกเล่าภูมิปัญญาวิถีชีวิตและศรัทธาของช่างไทยผ่านงานหัตถศิลป์แต่ละชิ้นอย่างประณีตทำกลางเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาสถานที่แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนหัวใจทางวัฒนธรรมที่สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยในมิติของศิลปะความละเอียดอ่อนและความงดงามที่สั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแสดงให้พลังของคนในชุมชนรวมตัวกันต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียง

ียงผู้ชมแต่ได้ลงมือมัดย้อมและสร้างผลงานของตัวเองเชื่อมโยงศิลปะกับแนวคิดความยั่งยืนและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจชุมชนทั้งสองสถานที่แห่งนี้สะท้อนภาพเดียวกันอย่างชัดเจนซอฟต์พาวเวอร์ไทยไม่ได้อยู่เพียงบนเวทีโลกหากแต่อยู่ในทุกเส้นได้ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยอย่างงดงามและทรงคุณค่าเลยทีเดียวครับรายการปักหมุดทราเวลวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ยินดีด้วย huh? คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
3: กดเลยกดสิกด
4: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
5: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
1: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
4: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
5: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์

0: 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ประชาชนพร้อมถือว่าไปจะมาพร้อมไปแจ้งยายพร้อมไปแจ้งยาย
2: เดี๋ยววันนี้วันอะไรอ่ะ
3: วันจันทร์ไง
4: หยุดชดเชยไม่ดูอ
3: ่
4: ะ
3: ไปเข้าบ้าน
5: ขอแนะนำไทยดีแจ้งย้ายทะเบียนบ้านผ่านแอปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได
2: ้เชื่อได้ปะเนี่ย
5: ปลอดภัยพัฒนาโดยกรมการปกครองครับ
3: เอ้ารออะไรอ่ะย้ายเลยดิ
6: ไทยดีแอปพลิเคชันดีๆของ
7: คนไทย
8: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน
9: เ

0: เมืองไทยดีเมืองไทยดีดี
1: สวัสดีค่ะรายการเมืองไทยดีดีในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีดินแดนแห่งหาดทรายและท้องทะเลและยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำหรับสายมูมากมายค่ะวันนี้แพทย์จะพาคุณผู้ชมเดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีที่ไหนกันบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้นะคะแพทก็อยู่ในวัดอ่างศิลาค่ะเป็นอีกพื้นที่นึงนะคะของตำบลอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีค่ะที่ยืนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือโบสถ์มหาอุดค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องตีกันดีกว่าค่ะว่าที่นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะสวัสดีค่ะ
1: โอเคครับสวัสดีครับพี่แพท
0: ค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าไปไหว้กันเนาะให้น้องตีได้เล่าประวัติความเป็นมาของที่นี่สักนิดนึงค่ะ
1: จริงๆแล้วนะครับพี่คือเราต้องเท้าความก่อนครับก่อนที่เขาจะเรียกว่าวัดอ่างศิลานะครับเขาจะเรียกว่าวัดนอกกับวัดในจุดที่เรายืนอยู่นะครับคือโบสถ์มาอุดก็คือวัดนอกครับซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือวัดในครับผมโอเคครับพี่แล้วพอทีนี้นะครับวัดนอกกับวัดในความเจริญของสองวัดเขาไม่เท่ากันพอทีนี้นะครับมีมติจากคณะสงฆ์เมื่อปี2459ครับให้รวมทั้งสองวัดเป็นวัดเดียวกันครับพี่แล้วตั้งชื่อตามตำบลครับก็คือตำบลอ่างศิลาเราก็เลยได้ชื่อวัดอ่างศิลาครับพี่ซึ่งจุดที่เรายืนอยู่ก็คือโบสถ์มาอุดนะครับโบสถ์มาอุดที่เขาเรียกว่าโบสถ์มาอุดนะครับจริงๆแล้วมันเป็นโบสถ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเมื่อก่อนครับมันจะเป็นโบสถ์ปิดมีแค่ประตูทางเข้าหน้าต่างจะไม่มีครับพี่เขาก็เลยโบสถ์มหาอุดครับ
0: โอเคค่ะก็คืออ่ะอยู่ข้างหน้านี้แล้วก็คือโบสถ์มหาอุดก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางมากราบไหว้กันนั่นเอง
1: กราบไหว้ครับหรืออย่างมีงานสงฆ์หรือว่างานศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับพระต่างๆเขาก็จะมาทำพิธีกันที่นี่

0: สันติคะตอนนี้เราก็เข้ามาในโบสถ์กันแล้วจะสังเกตได้ว่าคุณผู้ชมคะก่อนอื่นจะสังเกตเห็นค่ะว่าโบสถ์เนี่ยภาพวาดเนี่ยจะเป็นลายเส้นตั้งแต่สมัยก่อน
1: อยุธยาตอนปลายเลยครับพี
0: ่
1: แล้วพอทีนี้นะครับอย่างที่พี่เห็นครับมันจะมีทั้งความเก่าความอะไรต่างๆมันจะมีฝ้าครับซึ่งกรมศิลปากรครับได้เข้ามาช่วยในการแปะทองคําเปลวต่างๆอย่างที่พี่เห็นครับว่าบางจุดมันจะสว่างกว่าจุดอื่นต่างๆนะครับแต่ว่าบางจุดก็คือบางจุดเค้าก็ยังจะคงความอนุรักษ์ความเป็นอยุธยาตอนปลายไว้อยู่ครับไม่อยากให้สูญหายไปครับพี่
0: ค่ะทีนี้ค่ะด้านหน้าพี่แพทเนี่ยก็คือบทสวดเยอะแยะมากมายเลยส่วนใหญ่ที่เขามากราบไหว้ค่ะเขาจะขออะไรกันเป็นหลักคะ
1: ส่วนใหญ่นะครับพี่อย่างที่พี่เห็นนะครับมันจะเป็นบทสวดสีหน้าครับก็จะมีเรื่องเงินเรื่องการขอเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรต่างๆครับพี
0: ่ค่ะ
1: ครับพี
0: ่ก็คือมาถึงที่วัดก็คือพอมาถึงตรงนี้เนาะด้านหน้าเนี่ยจะมีเครื่องบูชาก
1: ็
0: คือเราสามารถ
1: จะเป็นพวกดอกไม
0: ้ค่ะ
1: ขวดน้ำเอาไว้กรวดนะครับพี
0: ่
1: แล้วก็จะเป็นขันห้าครับพี่ขันห้านะครับไว้ใช้สำหรับการขอขมาหรือขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ต่างๆครับพี
0: ่อ๋อแต่ก็คือถ้าเรามาขอพรก็คือเรานำแค่เป็นดอกไม้
1: ดอกไม้มาอย่างเดียวก็ได้ครับพี่หรือว่าจะมาไหว้
0: ก็คือเข้ามาก็นำมาตรงนี้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้ด้านหน้านี้ค่ะจะเห็นได้ว่าเป็น
1: พระปางใช่ตั้งแต่องค์ที่เก่าที่สุดนะครับพี่จะเป็นองค์ตรงกลางครับขนาดกลางครับจะเป็นตั้งแต่อยุธยาตอนปลายครับพี่จะไม่ใช่องค์ที่เห็นเราเป็นองค์ใหญ่นะครับพี
0: ่
1: จริงๆแล้วองค์ตรงกลางนะครับจริงๆแล้วถ้าพี่เข้าไปดูใกล้ๆครับฐานนะครับจะเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปี2500ครับซึ่งฐานเก่าเรายังเอาไว้อยู่ข้างหลังอยู่องค์ใหญ่นะครับพี่จะสามารถเข้าไปดูได้เลยครับ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนพิพิธภัณฑ์วัดอ่างศิลาค่ะแล้วก็อยู่กับพี่หมูค่ะวัยยาวัชกรของวัดอ่างศิลาค่ะที่จะพาแพทมาดูพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพี่หมูขอทราบประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะ
1: บนนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น2ช่วงคือประวัติอดีตเจ้าว่าคือซ้ายมือและขวามือเราจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของท่านเจ้าคุณศรีนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆนะครับคือของฝั่งนี้ก็เป็นอดีตเจ้าว่าก็จะมีพระครูวิมลศิลาภรณ์อดีตเจ้าวาดวัดอ่างศิลาอันนี้ก็เป็นพวกของใช้ท่านนะครับอันนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นรูปท่านเจ้าคุณศรีสมัยท่านยังหนุ่มๆสมัยนั้นเขาก็แต่งตั้งขึ้นเป็นพระครูสุนทรธรรมรสตอนอายุ60นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ท่านก็เริ่มชราภาพแล้วถ่ายไว้คือภาพเก่าหมดเลยนะครับ
0: อันนี้จะเป็นภาพถ่ายทั้งหมดเลย
1: อันนี้ก็เป็นภาพเก่าที่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ครับก็จะมีงานบนนี้ตอนที่ท่านอายุครบ90ปีได้เป็นภาพเก่าหมดเลยนะครับ
0: ค่ะตรงนี้ค่ะพี่หมูนอกเหนือจากเป็นภาพถ่ายที่รวบรวมมาไว้แล้วตรงนี้ในอดีตพื้นที่ตรงนี้คืออะไร
1: อดีตตรงนี้คือสมัยก่อนท่านเจ้าคุณใช้ชีวิตประจำวันอยู่บนนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็มีการกินหมากถักไม้ฝาดอะไรประมาณนี้ครับใช้ชีวิตประจำวันบนนี้เลยและข้างบน

0: ก็จะเป็นที่เราเห็นก็จะเป็นหอสวดมนต์ที่ท่านเจ้าคุณขึ้นไปปฏิบัติทุกเช้าเย็นครับ
1: ค่ะก็คือเป็นพื้นที่จริงของสมัยก่อนที่ได้มีการใช้ชีวิตอยู่นั่นเองแล้วก็ได้มีการบูรณะปรับปรุงขึ้นมาค่ะก็คือตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดูตรงน
0: ี้ได้มาเที่ยวชมได้เลยครับ
1: แล้วก็ส่วนจุดต่อไปที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ด้วยคือ
0: ฝั่งนู้นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราจัดทำไว้คือเราจะรวบรวมเตียงท่านอะไรประมาณนี้ครับ
1: ก็คือเก็บไว้ทั้งหมดนั่นเองก็คือสามารถเข้ามาเรียนรู้ประวัติได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปตรงนู้นกันเลยค่ะพี่หมูข้างหน้าของแพทตรงนี้คืออะไรคะ
0: อันนี้คืออัฐิอดีตเจ้าวาดวัดอ่างศิลาครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือท่านเจ้าคุณศรีพระภิกษุที่ธรรมาจารย์หลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลานะครับอันนี้ก็เป็นคู่สวดของท่านอันนี้คืออุปัชฌาย์ของท่านร้านนี้ต่อมาก็เป็นหลวงพ่อปุณทรัพย์พระครูวิมลศิลาพรหลวงพ่อปุณทรัพย์คือเจ้าวาดวัดอ่างศิลาเหมือนกันองค์ที่2แล้วก็พระใบดิกาดำรงก็คืออดีตเจ้าวาดองค์ที่3
1: ครับก็คือเป็น
0: โดยใช้อุปัชฌาย์คือท่านเจ้าคุณครับ
1: นอกเหนือจากเป็นอัฐิแล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะยังมีการเก็บรวบรวมอะไรบ้างคะพอเท่าที่มองค่ะพี่หมูมีเยอะมากเลยบางสิ่งแพทไม่รู้จักด้วยซ้ำเดี๋ยวให้พี่หมูค่อยๆอธิบายไปดีกว่าค่ะว่าอย่างซ้ายมือตรงนี้เลยอัน
0: นี้คือเป็นคกบดยาที่สมัยก่อนที่ท่านดำรงชีวิตอยู่ท่านก็ใช้เป็นการบดยานะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเครื่องบดยาสมัยเก่าเป็นหินอ่างศิลาแท้นะครับ
1: นี่หินอ่างศิลาจาก
0: นี่ก็เป็นเครื่องสมัยก่อนที่ท่านสมัยก่อนเราต้องมีการตักน้ำมันมีคือไปบ่อน้ำเก่าแล้วก็ไปตักน้ำมาใช้ครับ
1: ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เขาใช้ชีวิตจริงในสมัยก่อนเลยเนาะค่ะ
0: อันนี้ก็คือเครื่องทอผ้าสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนการทอผ้าคือเราจะใช้ผ้าผืนในการทำจีวรเนี่ยแล้วก็ต้องใช้ผ้าแล้วก็มาพันเอง
1: อ
0: ันนี้คืออุปกรณ์สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเก็บสะสมไว
1: ้ข้างหน้านี้
0: อันนี้ก็จะเป็นกบใส่
1: กบใส่
0: ไม้
1: อ
0: ัน
1: นี้ไว้ใช้ทำอะไรคะพี่หมู
0: ตอนที่ท่านทำไม้ถึงไม้แผ่นนึงเนี่ยเราก็จะเอาลักษณะเนี่ยมาถูกับไม้โดยใสไปให้มันเป็นแผ่นเรียบๆอ่ะครับ
1: อ๋อเพื่อเป็นการก่อสร้างใช่มั้ย
0: คะใช่ครับเป็นการก่อสร้างกุฏิหลังนี้ที่ท่านทํานะครับเราจะไม่ใช้ตะปูเลย
1: อ๋อ
0: เขาจะใช้ไม้เป็นเดือยเหมือนทําเป็นเดือย
1: ค่ะ
0: มากัดไว้โดยไม่ใช้ตะปูสอดหากันจะไม่ใช้ตะปู
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นฝีมือของคนสมัยก่อนแล้วก็ยังเก็บไว้ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นั่นเองอ่ะ

0: ค่ะพี่หมูเราก็ขึ้นมาชั้นบนแล้วที่พี่หมูบอกว่าเป็นหอสวดมนต์ช่วยเล่าให้แพทฟังนิดนึงค่ะตรงนี้
1: หอสวดมนต์ท่านเจ้าคุณนะครับเราขึ้นมาปั๊บเราก็จะเจอรูปภาพเก่าท่านเจ้าคุณสีรูปนี้สมัยก่อนคือไว้ตั้งหน้าพระหน้าศพของท่านเลยท่านมรณะท่านมรณะวันที่4สิงหา2510ครับอันนี้คือรูปภาพเก่าเลยครับสามารถขึ้นมาชมได
0: ้ก็ขึ้นมาก
1: ราบสักการะได้ครับ
0: ค่ะส่วนด้านในตรงนั้นจะ
1: ข้างในนี่ก็จะเป็นหอที่สมัยก่อนท่านเอาไว้สวดมนต์นะครับ
0: คือท่านจะขึ้นมา
1: ใช่ท่านก็จะขึ้นมานั่งสวดมนต
0: ์
1: ใช่ครับเพื่อทำวัดเช้าวัดเย็นครับ
0: ก็คือนักท่องเที่ยวว่าสามารถขึ้นมาณจุดตรงนี้ได้เช่นกันค่ะพี่หมูคะเดี๋ยวให้พี่หมูฝากสักนิดนึงค่ะถึงวัดอ่างศิลาตรงนี้ค่ะ
1: ครับก็วัดอ่างศิลานะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง 17.00 นนะครับสามารถชมที่มากราบสักการะรอยพุทธบาทแล้วก็โบสถ์วัดอ่างศิลาโบสถ์มหาอุดแล้วก็สามารถมาเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าคุณศรีพระวิสุทธิสมาจารย์หลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลาได้นะครับ
0: ก็คือเปิดทุกวัน
1: ไม่มีวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด
0: ค่ะทีนี้ค่ะถ้าหากว่านักท่องเที่ยวที่มาอยากให้พูดถึงการแต่งกายเลยค่ะควรแต่งกายยังไงคะ
1: ก็โบสถ์มหาอุดเนี่ยเราจะขอผู้หญิงก็ที่มีประจำเดือนเราก็จะจัดสถานที่ไว้ให้นั่งข้างนอกโดยไม่ให้เข้าไปข้างในครับ
0: ค่ะก็คือแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย
1: สุภาพเรียบร้อยหน่อยครับ
0: ทีนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูอยู่เขาอยากมาถ้าหากว่ามีงานประจำสำคัญทางศาสนาเขาสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: ในทาง Facebook วัดอ่างศิลาเลยครับ
0: ก็คือติดตามได้ทางนั้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวัดอ่างศิลาค่ะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นสำหรับชาวจังหวัดชลบุรีแล้วก็ทั่วประเทศเรานะคะที่เข้ามากราบไหว้กันค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมูมากๆค่ะที่พาแพทมาเยี่ยมชมที่แห่งนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยทริปนี้นะคะเป็นทริปสายมูค่ะสถานที่ต่อไปจะน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: โบสถ์มหาอุดสร้างปลายสมัยอยุธยาตอนปลายตามตำนานพระเจ้าตากสินเคยปลุกเสกสัตวุฒิที่นี่แล้วไปลบที่อยุธยาในตัวโบสถ์มหาอุดมีพระพุทธรูปทั้งหมด2องค์องค์เล็กคือพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายเลยส่วนองค์โตหน่อยองค์ใหญ่หน่อยเป็นสร้างในสมัย2500สร้างโดยจอมพลผินชุนทวันโบสถ์จริงๆโบสถ์อันนี้เพิ่งจะเปิดได้ 2-3 ปีเองแต่ก่อนปิดไม่ได้ให้คนเข้าไปไหว้ก็คือมันเป็นโบราณสถานคือถอนโบสถ์ออกแล้วไปใช้เป็นโบสถ์อีกโบสถ์นึงวัดนี้แต่ก่อนมันเป็น2วัดเพราะฉะนั้น2วัดมันต้องมีแค่ได้แค่โบสถ์เดียวก็เลยถอนโบสถ์นี้กลายเป็นวิหารแล้วเพิ่งจะมาบูรณะแล้วก็เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าไปสักการะนอกจากจะมีโบสถ์มหาอุดแล้ววัดอ่างศิลายังมีรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็มีโบสถ์อีกโบสถ์นึงสร้างในสมัยรัชกาลที่3สร้างตามแบบวัดราชโอรสมีวิหารท่านเจ้าคุณศรีมีพระราหูมีพิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าคุณศรีที่ให้คนเข้ามาชม

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกสถานที่หนึ่งแล้วค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่ชาวจังหวัดชลบุรีหรือว่านักท่องเที่ยวมากราบไหว้กันนะคะก็คือพระอนุสาวรีย์เสด็จเตี่ยนั่นเองเดี๋ยวจะต้องรบกวนผอ.ทีค่ะเล่าประวัติความเป็นไปเป็นมาของในการจัดตั้งสักนิดนึงค่ะ
1: โอเคครับก็บนนี้เราจะเรียกกันว่าเขาทัพพญานะครับเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุเชื่อมโยงและสถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ5พัทยานะครับ
0: ค่ะ
1: ออกอากาศด้วยความถี่ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็บนนี้จะมีพระอนุสาวรีย์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าภากรกิติวงศ
0: ์
1: กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยนะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2538ครับ
0: ค่ะก็คือเป็นการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ส่วนตอนแรกเลยค่ะที่จัดตั้งขึ้นมาให้ใครกราบไหว้ค่ะ
1: คือประชาชนในพื้นที่นี้อยากมีพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านเป็นที่สักการะแล้วก็เรือประมงที่ออกทะเลจะได้มีพระรูปของท่านนะครับสักการะก็กองทัพเรือจึงมีดำริแล้วก็จัดสร้างพระองค์ท่านขึ้นมาครับ
0: อย่างที่เห็นเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือรูปปั้นเนี่ยท่านจะหันหน้าออกไปทางทะเลนั่นเอง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็คือในการที่เรามากราบไหว้ส่วนใหญ่เขาจะขอในเรื่องอะไรกันคะผอ.
1: ก็ทุกคนที่มีความเดือดร้อนนะครับก็มีความศรัทธาในตัวพระองค์ท่านอย่างมากนะครับก็จะขอทุกเรื่องที่เดือดร้อนนะครับแต่มีข้อแม้อยู่ขอได้หนึ่งอย่างต่อ1ครั้ง
0: อ๋อ1อย่างต่อ1ครั้ง
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเรียกได้ว่าคำขอนั้นจะเป็นจริงศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: ในการกราบไหว้ค่ะผอ.ต้องนำสิ่งใดมาบ้างคะ
1: ก็คือ1สิ่งที่ต้องนำมาคือความเชื่อและศรัทธาในพระองค์ท่านครับนะครับแล้วก็จะมามีธูปเทียนดอกไม้โดยเฉพาะนะครับพระองค์ท่านโปรดดอกกุหลาบสีแดงเป็นพิเศษครับ
0: ก็คือพอขึ้นมาถึงตรงนี้นะจะมีตรงนู้น
1: มีร้านจำหน่ายใช่ครับ
0: แล้วก็มากราบไหว้ตรงนี้ก็คือจะมี
1: ใช่ครับคำกล่าวบูชาพระองค์ท่านอยู่นะครับให้กล่าว3จบ5จบ9จบแล้วแต่ใครจะทนร้อนได้ง่าย
0: ค่ะผอ.ก็คือตรงนี้นอกจากกราบไหว้แล้วยังเป็นจุดชมวิวอีกด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมมองไปข้างหน้าแพทตอนนี้ค่ะคือสวยงามมากแล้วก็ที่สำคัญใช่ไหมว่ามีที่พัก
1: ใช่ครับมีที่พักครับเป็นของทางราชการมีอยู่7ห้องนะครับสามารถจะ walk in เข้ามาหรือว่าโทรมาจองได้นะครับเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าพักนะครับบนนี้เราพูดได้เลยว่าวิวชมเมืองพัทยานี่วิวพันล้านนะครับเราจะมองเห็นนะครับท่าเรือแหลมบริหายพัทยาใต้พัทยากลางพัทยาเหนือรวมไปถึงแหลมฉบังทางด้านนู้นครับ
0: ทีนี้ค่ะ

0: เปิดทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะไม่มีวันหยุดก็คือตั้งแต่7โมงครึ่งก็สามารถมา
1: ของทหารเรือไทยนะครับณยอดเขาทัพยาเป็นวิวที่สวยที่สุดในเมืองพัทยานะครับว
0: ิ
1: วสาม
0: ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผอ.มากๆเลยค่ะที่แพทมาให้พาแพทมาที่นี่นะคะได้รับความรู้ไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ดีมากครับคุณแพทครับครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: ค
0: ่ะพี่น้อยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแพทก็อยู่กับพี่น้อยแล้วค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของชาวจังหวัดชลบุรีค่ะก่อนอื่นค่ะพี่น้อยอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงค่ะว่าประวัติความเป็นมาที่เราก่อตั้งที่นี่ค่ะเป็นอย่างไรคะ
1: ก็จริงๆแล้วประวัติความเป็นมาของที่นี่เกิดจากองค์พระแม่ท่านนะคะได้เราได้เจอท่านเมื่อช่วงอายุตอน45เราได้เจอท่านตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตั้งแต่นั้นมาก็คือท่านก็จะมาบอกกล่าวเราตลอดนะคะว่าให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบนี้เราก็แปลกๆกันตอนแรกว่ามันคืออะไรวันหนึ่งเราก็กระจ่างจากการสมาธิจากการสวดมนต์จากการแนะนำของผู้รู้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยปฏิบัติแล้วก็ทำตามที่ท่านบอกมาตลอดแล้วเมื่อก่อนจะอยู่อีกที่หนึ่งตรงพระยาใต้แต่ตอนนี้เราได้มาสร้างเทวไลตรงนี้เองแล้วเพื่อให้คนได้สักการะด้วยความรักความศรัทธาในองค์พระแม่นะคะด้วยตัวพี่เองเนี่ยแรกๆก็ไม่เชื่อนะคะแรกๆก็มันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอเราอยู่เรารู้สึกว่าเราเริ่มมีสัมผัสพิเศษจากการนั่งปฏิบัติและสวดมนต์ภาวนาตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นเชื่อแล้วก็ศรัทธาองค์พระแม่มากๆจากการที่ร้องขอหลายๆอย่างแล้วเราสำเร็จค่ะแล้วก็ทุกอย่างเกิดจากความสำเร็จด้วยแล้วก็ศรัทธาแรงแล้วก็ปฏิบัติด้วยค่ะคู่กันไปค่ะ

0: ริ่มจากไหว
1: ้พ
0: ระกันก่อน
1: แต่จะเป็นด้านนอกเป็นปางนาคปกค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นที่ศูนย์รวมตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมของพระสัมมาแล้วก็พระแก้วมรกตนะคะพระแม่ท่าน บอกว่าจะต้องไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมาไหว้ตรงนี้ก่อนจุดแรกค่ะจุดแรกก็สวดมนต์นะคะสวดตามบทนี้แล้วก็สวดอรหังสัมมาแล้วก็สวดตามบทนี้ไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปจุดที่สองต่อเลยค่ะแล้วก็ขอพรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน
0: ขอพรณจุดนี้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปในจุดต่อไปกันเองค่ะจุดต่อไป

0: จุดต่อไปนี้จะเป็นกราบไหว้อะไร
1: ก
0: ัน พี่น้อง
1: กราบไหว้องค์พระพิฆเนศ
0: องค์พระพิฆเนศอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเรียกว่าศาสนาฮินดูใช่ไหมพี่น้อย
1: ศาสนาฮินดูโดยแท้เลยค่ะพระพิฆเนศคนนับถือทั่วโลกนะคะแล้วก็ท่านคือความสำเร็จท่านคือความร่ำรวยท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระแม่รักมากที่สุดท่านคือองค์ปฐมที่จะต้องไหว้ท่านก่อนเพื่อขอพรเพื่อเปิดโชคเปิดทรัพย
0: ์ค่ะส่วนใหญ่ค่ะ
1: แล้วก็

0: ท่านเป็นองค์ที่สองที่จะต้องไหว้ไหว้องค์พระพิฆเนศก่อนค
1: ่
0: ะ
1: ไหว้พระพิฆเนศเนี่ยเน้นขอในเรื่องอะไรคะพี่น้อย
0: ความสำเร็จ
1: ความสำเร็จหน้าที่การงาน
0: หน้าที่การงาน
1: ค่ะอย่างเช่นแพทสายสื่อสายบันเทิงจะเห็นว่าคนที่ทำงานสายบันเทิงเขาจะบูชาพระพิฆเนศกันนั่นเอง
0: ท่านคือปางที่มีทุกอย่างอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นไล่ลำหรือว่าจะเป็นทั้งท่านก็มีทั้ง108พระนามเช่นเดียวกัน
1: อย่างที่เห็นตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เยอะแยะเลย

0: ขอพรพระแม่กาลีค่ะพระแม่กาลี108พระนาม
1: อันนี้พิเศษจากที่อื่นยังไงคะ
0: คือพระแม่เป็นองค์ศักดิ์ติที่มีพลังอันแก่กล้านะคะแล้วก็พระแม่จะเป็นในเรื่องสายอำนาจบารมีมีทุกอย่างในสายนี้เลยทุกอย่างจะรวมมวลอยู่ที่นี่หมดไม่ว่าจะเป็นความรักความศรัทธามีทั้งสวยงามดุดันแข็งแกร่งคือท่านบอกว่า108พระนามทั้งทุกพระองค์เนี่ยค่ะก็คือความทุกอย่างมวลทุกอย่างรวมไว้ที่นี่หมดเพื่อให้ผู้หญิงพระแม่จะเป็นคนที่รักผู้หญิงมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าด้วยท่านเป็นเพศแม่นะคะท่านก็จะเป็นในลักษณะว่าต้องเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งเป็นคนที่แข็งแกร่งใครที่อ่อนแอก็ตามมาไหว้ตรงนี้แล้วจะมีพลังบางอย่างทำให้แบบมีความแข็งแกร่งและไม่อ่อนแอเพราะมนุษย์เราบางทีก็เจอเรื่องราวมากมายนะคะท่านจะเป็นมวลทั้งหมดเนี่ยพระแม่ทั้งหมดมี108พระนาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ทุกพระองค์ก็จะมีความแข็งแกร่งทุกพระองค์แต่บางพระองค์ก็มีความอ่อนหวานสวยงาม
1: แต่ละพระองค์จะต่างกันไปใช่ไหมคะพี่น้อย
0: ใช่ค่ะ108พระนามจะมีความต่างกันไป
1: ค่ะทีนี้ในการกราบไหว้พระแม่กาลีส่วนใหญ่เน้นในเรื่องอะไรคะ
0: หน้าที่การงาน
1: ค่ะ
0: ธุรกิจพลังอำนาจบารมีแล้วก็ขอพลังทำงานในทุกๆวัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทรัพย์พระแม่มีทุกอย่างค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างที่เห็นตรงหน้าแพทย์ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีบทสวด108พระนามนี่อยู่ตรงหน้านี้เรียงไปเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเรากราบไหว้กันตรงนี้อันนี้หมดหรือยังคะ
0: ยังค่ะยังมีพระแม่รัศมีด้วย
1: พระแม่รัศม
0: ีไปขอทรัพย์กันค่ะ
1: ได้
0: พระแม่รัศมีจะเป็นเรื่องทรัพย์เลย
1: ค่ะเข้ามาที่นี่นะคะจะสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณผู้ชม
0: พลังงานด้วยค่ะคือพระแม่รัศมีเนี่ยจะเป็นเทพแห่งทรัพย์เทพแห่งการเงินเป็นเทพแห่งความสวยงา
1: ม
0: ท่านคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในบรรดามหาเทพทุกพระองค์แล้วก็ท่านคือผู้หญิงที่มีทรัพย์ที่สุดท่านจะเก็บทรัพย์ของในสายเทพเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็ท่านจะเป็นผู้ที่จิตใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดค่ะแล้วก็ใจดีที่สุดค่ะพระแม่รัศมีคือเทพคือคนรู้จักทั่วโลกแล้วก็ขอทรัพย์ทั่วโลกแล้วก็คนมากก็จะสำเร็จแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ใครก็ตามที่จะทำศัลยกรรมความสวยความงามก็มาขอพระแม่รัศมีได้เลยค่ะท่านก็จะทำให้สวยยิ่งขึ้น
1: อ๋อเดี๋ยวต้องขออันนี้เน้นแล้วค่ะพี่น้อย แต่ว่าที่แพทเคยเห็นมานะคะพระแม่รัศมีเนี่ยจะให้ในเรื่องความรักด้วย
0: ความรักค่ะ
1: จะมีคนไปขอแฟนขอคู่ครองจากท่านเช่นกัน

0: ค่ะพี่น้อยค่ะทีนี้อยากทราบค่ะเวลาทำการที่นี่เปิดทุกวันไหมคะ
1: ทุกวันค่ะ
0: ค่ะ
1: คือที่นี่เปิดตั้งแต่9โมงจนถึง1ทุ่มนะคะและหลังจากนี้ไปถ้าเรามีเรากำลังทำคาเฟ่อยู่ต่อไปอาจจะปิด2ทุ่ม
0: ค่ะ
1: เพราะคนชอบมากลางคืนคนวัฒนาเราจะชอบมากลางคืนนะคะก็มาไหว้มากราบกันเพราะว่าร่มเย็นแล้วบางกลางวันก็อาจจะมีร้อนบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะมีงานกันทุกเดือนนะคะทุกเดือนเนี่ยเราจะจัดงานถวายท่านนะคะทุกเดือนจะมีแต่ละเดือนจะไม่ซ้ำวันค่ะก็แล้วแต่เลิกแต่ใช้ของแต่ละเดือนนะคะว่าถ้าตรงวันอะไรก็ขอฝากสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทวาลัยของมหากาลีอวตารจักรวาลชนนีไว้กับทุกท่านด้วยนะคะก็อยู่บนเขาพระตำหนักเกษตรศิลป์นะคะซอยตรงนี้จะเป็นตรงโรงพักมีป้อมตำรวจตรงนี้นะคะแล้วก็ขับรถยาวลงมาตรงนี้จะเป็นถนนราชวรุณนะคะก็เข้ามาได้เลยบนเขาพระตำหนักเกษตรศิลป์นะคะข้างๆซอยหนึ่งเนี่ยค่ะก็ท่านใดอยากมาไหว้องค์พระแม่ก็มาได้เลยนะคะตามเส้นทางนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ถ้าสนใจนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้อยค่ะที่พาแพทมารู้จักแต่ละองค์เนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณมากค่ะ
1: ยินดีค่ะยินดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวทีชาวบ้านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูแลกันนะคะในเรื่องของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขซึ่งรายการนี้นะคะเป็นรายการที่จะนำปัญหาแล้วก็เสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนค่ะมาให้กับหน่วยงานดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดนะคะหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีค่ะโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีซึ่งโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมทางภาครัฐได้มีการชี้แจงค่ะบอกว่าจะเป็นโครงการที่ช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็การแก้ไขในเรื่องของภาคการเกษตรของพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนนะคะบอกว่ามีความกังวลในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของการผันน้ำต่างๆซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านนะคะจะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ขอต้อนรับท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญปิยรมประธานลุ่มน้ำวังตโนดซึ่งเป็นตัวแทนเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และอีกหนึ่งท่านนะคะคุณอัธพลสิริสุวรรณวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานหน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ข้อมูลวันนี้เราต้องบอกว่าเราเชิญทั้ง2ท่านมาในเรื่องของการเตรียมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดซึ่งก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีข้อมูลที่บอกว่าทางครม.มีการอนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 7,200 ล้านนะคะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ประมาณเกือบ100ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้วันนี้เราจะมาเคลียร์แก้ไขปัญหาในเรื่องของภาคสังคมแล้วก็ภาคประชาชนที่มีความข้องใจหรือว่าสงสัยในเรื่องของการก่อสร้างกันละกันนะคะเรื่องแรกต้องถามก่อนเลยว่าการที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดขึ้นมาการที่ทางรัฐบาลเห็นความจำเป็นในการอนุมัติการก่อสร้างครั้งนี้นั่นหมายความว่าพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำหรือว่าภัยแล้งจึงต้องสร้างขึ้นหรือเปล่าคะ
1: ครับก็ต้องขอบคุณนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่มีฝนตกมากถ้าจะพูดกันที่วังตโนดร่วม1,000 กว่าล้านลูกบาศก์เม็ดต่อปีที่ฝนตกลงมาแน่ดีเนี่ยเราไม่มีอ่างเก็บน้ำน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะไหลลงทะเลไปตามบริบทของมันทีนี้นะขณะนี้เนี่ย เรามีอ่างอยู่ทั้งสิ้นที่ได้สร้างไปแล้วเนี่ยก็3อ่างนะฮะประแกดพวาใหญ่แล้วก็หางแมวอ่างวังตโนดที่เป็นอ่างสุดท้ายเนี่ยก็คืออยู่ด้านบนสุดนะครับก็จริงๆบ้านเราเนี่ยนะมันทำการเกษตร
0: เป็นส่วนมาก
1: เป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นไอ้น้ำที่จะใช้ทั้งหมดเนี่ยก็มุ่งไปที่การเกษตรเป็นหลักไอ้ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยถึงเวลาขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะไปคำนึงมากนักนะฮะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ชาวสวนส่วนใหญ่ก็ไปซื้อน้ำกันนะฮะซื้อน้ำมาดื่มกันเพราะฉะนั้นปัญหาที่สำคัญที่สุดของเราเนี่ยมันไปตกอยู่ตรงที่เรื่องของการเก็บน้ำไว้ใช้ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในเขตที่เป็นที่ราบสูงจากภูเขาไหลลงทะเลเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันจะไปเร็วเมื่อน้ำไปเร็วขึ้นมาพอหน้าแล้งขึ้นมาเนี่ยน้ำก็ไม่มีถ้าเผื่อจะไม่มีที่เก็บกักไว้ถึงแม้ว่าเราจะมีประตูระบายน้ำมั่งมีอะไรบ้างมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่น้ำที่จะเป็นถังใหญ่จริงๆที่จะรองรับน้ำฝนในแต่ละปีเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยการที่รัฐอนุมัติในโครงการนี้ก็ต้องถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะสำหรับพี่น้องเราทั้งหมดอาจจะเต็มที่ก็คือภายในลุ่มน้ำวังตโนดแต่ว่าเราสามารถที่จะผันไปยังลุ่มน้ำใกล้เคียงเราได
0: ้ถามอาจารย์นิดนึงในพื้นที่ของลุ่มน้ำวังตโนดครอบคลุมในพื้นที่อำเภออะไรหรือในพื้นที่ตรงไหนบ้างที่บอกว่าพี่น้องชาวจันทบุรีจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ค่ะ
1: อ๋อ3อำเภอก็คือแก่งกระแมวแล้วก็ในอ่างท่าใหม่อันนี้ได้รับแน่นอนนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเรื่องของการกระจายน้ำ
0: ค่ะ
1: น้ำมันอยู่ในลำคลองในลำน้ำนะเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์ตรงๆก็คือเอากระจายน้ำจากที่ตรงนั้นไปยังสวนของตัวเองซึ่งระบบอันนี้กรมชลประทานก็พยายามที่จะ ช่วยเหลือในเรื่องอย่างนี้อยู่แต่มันมาทีหลังเรื่องการสร้างอ่างนะ
0: ค่ะ
1: ปกติทีนี้ถ้าเผื่อจะมาพร้อมกันได้ก็ดีแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็พูดถึงเรื่องงบประมาณที่จะต้องมาใช้อย่างพวกเราที่อยู่ในเขตวังตะโนดเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่มีระบบกระจายน้ำเดิมอยู่แล้วกับอันใหม่นะซึ่งจะช่วยทำให้เอาน้ำจากลำน้ำวังตะโนดไปยังส่วนของตัวเองทีนี้มันไปเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันแล้วแต่คนที่อยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าไอ้คนอยู่ใกล้ก็ได้เปรียบกว่าคนอยู่ไกลนะฝ่าจะไปถึงใช่ไหมเพราะระบบกระจายน้ำเนี่ยมันใช้การสูบมันต่างกับระบบที่อย่างเช่นตัวถ้าเกิดอ่างวังโนดขึ้นเนี่ยอ่างวังโนดมันอยู่ข้างบนกระจายน้ำมันใช้เกรวิตี้แต่ถ้าของเราเนี่ยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือเอาสูบน้ำโดยการใช้พลังงานไฟฟ้าสูบมาเพราะนั้นคนที่อยู่ไกลก็อาจจะมีปัญหาแต่ว่าก็ต้องแก้กันไปนะฮะมันคงไม่ทำทีเดียวหรอกครับทำไม่ทันเสร็จ
0: ก็คือเป็นมุมมองที่บอกว่าถ้าเกิดช่วยในเรื่องของภาคการเกษตรของพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรี3อำเภอในเรื่องของการก่อสร้างก่อนดีกว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดก่อสร้างแล้วเนี่ยจะได้ในพื้นที่ของภาคการเกษตรแน่นอนแต่ในพื้นที่อื่นจะมีการช่วยในการผันน้ำอย่างนี้เราต้องการอยากทราบแผนการวางการผลิตในเรื่องของโครงสร้างต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนงบประมาณอะไรต่างๆแล้วก็การที่จะวางแผนช่วยเหลือในพื้นที่อื่นด้วยอะค่ะอย่างเช่นพื้นที่สอยดาวโป่งน้ำร้อนภาคการเกษตรก็เยอะไปถึงไหมพื้นที่คิชกูฏนะอยู่ใกล้หรือจะไปแหลมสิงห์คือพื้นที่จันทบุรีต้องบอกว่าภาคการเกษตรทั้งหมดทางวิศวกรมีความเห็นยังไงคะ
2: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดเนี่ยตามที่ครม.ได้อนุมัติให้เราดำเนินโครงการไปเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ก็คือวงเงิน 7,200 ล้านบาทนะครับระยะเวลาก่อสร้างโครงการก็ตั้งแต่เตรียมความพร้อมปี70ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำก็คือ71ถึง76นะครับในส่วนของที่ครม.อนุมัติเป็นโครงการเนี่ยคือครม.อนุมัติให้เราดำเนินโครงการแล้วก็ให้ดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้วย2ส่วนนะครับคือให้เราดำเนินการร่วมกับพช.ในการชดเชยดูแลผู้ได้รับผลกระทบชดเชยเนี่ยไปแลผู้รับผลกระทบเดี๋ยวผมก็จะได้นำเรียนข้อมูลในลำดับถัดไปนะครับในส่วนของการอนุมัติเป็นโครงการเนี่ยกรมชลประทานเนี่ยในปี70เนี่ย

0: เราต้องเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาที่ดินและการมีส่วนร่วมกับประชาชนที่รับผลกระทบในส่วนของที่ดินเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนคือป่าสงวนกับอุทยานน
1: ะครับ
0: ในส่วนของอุทยานเนี่ยพื้นที่ 16,191 ไร่ในของป่าสงวนเนี่ย 5,791 ไร่รวมแล้วเป็นประมาณ 11,982 ไร่ซึ่งอันนี้เราก็ดำเนินการใช้พื้นที่ตามมติกกว.นะครับตามมติกนช.นะครับที่ให้เราปรับลดใช้พื้นที่อุทยานเนี่ยเราก็ยื่นขอใช้พื้นที่ไปแล้วป่าสงวนก็ยื่นขอใช้พื้นที่ไปแล้วนะครับพื้นที่โครงการ2ส่วนเนี้ยอุทยานเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเล่มรายงาน EIA เพื่อที่จะเข้าคณะกรรมการอุทยานเห็นชอบให้เราดําเนินให้เราใช้พื้นที่นะครับอันนี้ยังอยู่ในกระบวนการนี้อยู่ส่วนของป่าสงวนเนี่ยก็คือป่าไม้ตรวจสอบสภาพป่าแล้วก็มีความเห็นไปยังจังหวัดแล้วว่าไม่ขัดข้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอการได้มาซึ่งของพื้นที่อุทยานก่อนอันนี้ก็จะเป็นภาพพื้นที
1: ่
0: นะครับจะเห็นว่าอ่างเก็บน้ำตัวนี้ก็คือตัวสันเขื่อนนะครับความยาวประมาณสัก3กิโลแล้วก็เราก็จะมีเขื่อนปิดอีก2ตัวนะครับทีนี้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยจะอยู่ติดกับตัวสันเขื่อนเป็นหลักนะครับส่วนในเขตตรงนี้คือพื้นที่อุทยาน 6,191 ไร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องผู้ได้รับผลกระทบนะครับว่าผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะครม.ให้เรามาดูด้วยว่าเราจะต้องดำเนินการกับผู้ได้รับผลกระทบยังไงเดี๋ยวผมก็มีโอกาสจะได้นำเรียนถัดไปอันนี้คือสองส่วน
1: มีคร่าวๆไหมคะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมีการดำเนินการเรื่องใดบ้าง
0: ครับขออนุญาตนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราดูจากอันนี้ผมให้ดูแผนที่ครม.ที่เขาอนุมัติมาก่อนละกันนะครับในปี70เนี่ยครม.ให้เราเตรียมความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมแล้วก็การจัดหาที่ดินนะครับทั้งปีเนี่ยเราต้องได้มาซึ่งที่ดินอย่างที่ผมนำเรียนทั้งป่าสงวนแล้วก็อุทยานแห่งชาติ
1: ปีหน้าค่ะ
0: ปีหน้านะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาดำเนินการก่อสร้างตัวเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบเนี่ย4ปีนะครับตั้งแต่ปี71ถึง74แต่อีก2ปีนะครับ75 76เนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบอื่นนะครับที่เราจำเป็นจะต้องใช้สำหรับดูแลเขื่อนตัวนี้นะครับในส่วนการจัดหาที่ดินเราก็เตรียมงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 2,155 ล้านนะครับเราถ้าเกิดเตรียมความพร้อมปี70ได้นะครับ71 72 73 74ก็จ่ายค่าชดเชยเลยนะครับให้ราษฎรผู้รับผลกระทบนะครับส่วนมีการก่อสร้างฝายนะครับตามลำน้ำอีก2แห่งในปี73 74แล้วก็มีการก่อสร้างสาธารณสุขน้ำพร้อมระบบชลประทานตัวเนี้ยเป็นอ่างเก็บน้ำที่นะครับที่ทางท่านอาจารย์เจริญได้นำเรียนไปเพราะว่าใหญ่ประแกดคลองหางแมวตัวนั้นเราสร้างอ่างเสร็จแล้วก็มาตามด้วยระบบแต่ตัวนี้นะครับหลังจากที่สร้างอ่างเก็บน้ำสร้างตัวเขื่อนไปได้สัก2ปีเราก็จะเริ่มระบบเลยในปี73 74 75 76นะครับแล้วก็มีเรื่องแผนการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแผนตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยทุกคนห่วงกังวลนะครับแผนตัวเนี้ยเรามีวงเงินที่เราจะใช้ดำเนินการเนี่ย655ล้านบาทนะครับมีทั้งหมด19แผนนะครับแผนแก้ไขก่อนแล้วก็มีอีก19แผนคือแผนติดตามไอ้ส่วนที่เราแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้กระบวนการจัดหาที่ดินเนี่ยอย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับจากภาพตะเกียบเนี่ยราษฎรที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำตัวนี้จะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนนะครับรวมทั้งสิ้นที่เราไปดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับตามที่สทช.เนี่ยเมื่อปี6667ให้เราไปเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดหาที่ดินเราก็ลงไปสำรวจนะครับทั้งหมดมีทั้งสิ้น515แปลงเนื้อที่ประมาณ 5,245 ไร่เศษนะครับ
1: ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่จำนวนทั้งดินที่ดินทั้งหมดนะครับอยู่ในเขตป่าสงวนทั้งหมดเลยนะครับรวมแล้วทั้งสิ้น580ครัวเรือน
1: โอเคงั้นเดี๋ยวดูตรงงบประมาณแล้วก็แผนการก่อสร้างที่บอกว่าอาจจะยาวไปจนถึงประมาณปี76นะคะซึ่งราษฎรที่ได้รับผลกระทบประมาณ500กว่าแปลงในพื้นที่นั้นคราวนี้เมื่อกี้เราคุยกันอาจารย์คะพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้อยู่ในพื้นที่ทางป่าสงวนอาจารย์ในฐานะประชาชนมองเรื่องผลกระทบในเรื่องของพื้นที่ป่าหรือว่าความห่วงใยในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรียังไงบ้าง
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูรายละเอียดที่คุณอัจฉรพูดเนี่ยมันก็ทำให้เบาใจได้ระดับหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้มีแผนในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ยังมีทั้งการติดตามผล
0: ใช่ครับ
2: ติดตามไอ้ที่แผนที่ไปจัดการเนี่ยติดตามอีก19แผนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่

0: ทำให้เราเนี่ยคลายกังวลนะคือจริงๆแล้วเนี่ยครับมันอาจจะแล้วแต่จากวิตกกันไปแต่ข้อที่จริงแล้วเนี่ยผลการศึกษาเนี่ยมันได้มีแผนพวกนี้อยู่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยคลายกังวลไปได้นะครับ
1: ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังจะหายไปในพื้นที่ล่ะคะอาจารย
0: ์ผมว่าเราไม่อย่าไปพูดว่าคำว่าหายดีกว่ามั้งจริงๆแล้วเนี่ยป่าที่ถูกไปทดแทนด้วยน้ำเนี่ยน้ำก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกันนะป่าที่ถูกน้ำไปใช้ทำน้ำเนี่ยกับป่าที่ถูกรุกโดยบุคคลเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันเทียบกันไม่ได้หรอกครับแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราเปลี่ยนสภาพป่านี้ไปเป็นแหล่งเก็บน้ำเนี่ยมันจะช่วยทำให้ป่าที่มีอยู่เนี่ยสมบูรณ์ดีขึ้นยิ่งขึ้นด้วยซ้ำในขณะเดียวกันนะครับผมว่าแม้แต่กระทั่งเรื่องของที่เราวิตกกันเรื่องของสัตว์ป่าหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้ารายการนี้เราก็ได้คุยกันปรากฏว่าเขาก็เตรียมไว้หมดเรียบร้อยในอ่างวังโฉนดเนี่ยมันจะมีคำตอบคำตอบที่ทำให้เรามั่นใจว่ากระบวนการของการที่จะเอาช้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีแผนอยู่แหละแผนเหล่านี้เนี่ยผมว่าถ้าทำได้ตามที่ว่านะ
1: ค่ะ
0: ก็ผมว่ามันปัญหาก็จะน้อยลงเพราะมาอย่างนั้นคือมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะไปสกัดยังไงกัน
1: ถ้าอย่างนั้นแผนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องของการก่อสร้างทางทีมวิศวกรของทางชลประทานเองถ้างั้นขอทราบได้ไหมคะว่าในการก่อสร้างอันที่หนึ่งอยากที่จะรู้ก็คือโอเคถ้าเกิดว่าทรัพยากรธรรมชาติทดแทนในเรื่องของป่าไม้กับน้ำที่เราจะได้รับอันนี้เข้าใจได้เป็นทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกันแต่ในขณะที่เราจะใช้พื้นที่หลักหมื่นไร่เราลดขนาดได้ไหมคะหรือเพราะอะไรอ่ะอันที่สองแผนในการควบคุมดูแลสัตว์ป่าที่จากที่เราดูข่าวกันเนาะพี่น้องประชาชนก็จะมีความกังวลในเรื่องของสัตว์ป่าอย่างเช่นช้างนะคะที่จะลงมาในพื้นที่ของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอันนี้เรามีคำตอบให้กับประชาชนยังไงบ้างคะ
2: ครับเรื่องอย่างนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของแผนเรื่องป่าไม้สัตว์ป่านะครับถามว่าพิธีกรถามว่าลดความจุอ่างได้หรือไม
1: ่
2: จริงๆอ่างตัวนี้นะครับการศึกษาเนี่ยความจุเนี่ยเดิมทีเนี่ย140ล้านนะครับ
1: ใหญ่กว่านี้อีก
2: ใหญ่กว่านี้อีกนะครับเราก็มาดูแล้วว่าตามที่กนช.เนี่ยเห็นชอบให้เราดำเนินโครงการเนี่ยทางกนช.ก็บอกแล้วว่าให้ใช้พื้นที่1,908ไม่เกิน12,000ไร่ตอนนี้ณปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนไปป่าสงวนอุทยานรวมกัน11,982
1: ไร
2: ่นะครับลดความจุอ่างนะครับเราต้องมาดูเรื่องการใช้น้ำในพื้นที่เป็นหลัก
1: มีภาพค่ะ
2: การใช้น้ำในพื้นที่เป็นหลักนะครับอย่างทางท่านอาจารย์เจริญได้นำเรียนไปนะครับว่าทั้งลุ่มน้ำวังตะโหนดนะครับมีน้ำท่าอยู่1,070เรามีการก่อสร้างแล้ว3อ่างได้แก่พระว้าใหญ่ประแกดคลองหางแมว
1: ค่ะ
2: 3อ่างรวมกันเนี่ยมีความจุน้ำอยู่ที่209ล้านเศษนะครับแต่ความต้องการของลุ่มน้ำเนี่ยทั้งลุ่มเนี่ยถึงปี88เนี่ยความต้องการมากถึง301ล้านนะครับจะเห็นว่ามันจะขาดไปหลักเกือบ100ล้านเพราะฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างแอ่งอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเพื่อให้ความสมดุลด้านน้ำนะครับในพื้นที่เนี่ยมีความสมบูรณ์ก็คือ308ล้านถ้ารวมอ่างวังตะโหนดเพราะฉะนั้น4อ่างเนี่ยจะมีความต้องการจะมีปริมาณน้ำต้นทุนเนี่ยอยู่ประมาณ308ล้านนะครับทีนี้ถามว่าของวังตะโหนดเองความจุ 99.5 เน
1: ี่
2: ยนะครับมี3อ่างแรกจะเห็นว่าของพระวาใหญ่ความจุ68เนี่ยพื้นที่ชลประทานเนี่ยทั้งหมด 19,500 ไร่นะครับก็อยู่แค่ตรงนี้อำเภอแก่งหางแมวคลองประแกดนะครับพื้นที่ชลประทาน 31,000 ไร่ก็อยู่แค่ตรงนี
1: ้
2: สีชมพูมาที่คลองหางแมวนะครับพื้นที่ชลประทาน 40,000 ไร่ก็อยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นบริเวณนี้ได้รับประโยชน์เต็มๆจากการใช้น้ำในพื้นที่จะเห็นว่าถ้ามีอ่างวังตะโหนดเนี่ยพื้นที่ที่เราจะเติมขึ้นมาคือพื้นที่สีเขียวตรงนี
1: ้
2: นะครับมีระบบกระจายน้ำคือพื้นที่ 39,700 ไร่ด้านบนแล้วก็ได้รับผลประโยชน์บริเวณนี้อันนี้คือท่าใหม่นายอามท่าใหม่นายอามพื้นที่ตอนกลางนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ชลประทานตอนกลางที่ได้รับผลประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดอีก 48,000 ไร่นะครับแล้วสุดท้ายมาพื้นที่ตอนล่างซึ่งปัจจุบันกรมชลประทานทำโป ตล.สถานีสูบน้ำกระจายน้ำไว้รองรับและเพิ่มพื้นที่ตอนล่างนะครับมีชลประทานเดิมชลประทานใหม่รวมกัน 89,500 ไร่รวมแล้วนะครับความจุเนี่ย 99.5 สามารถกระจายน้ำได้พื้นที่ชลประทานรวม 267,700 ไร
1: ่นั่นหมายความว่าการผันน้ำทั้งหมดทั้ง3อ่างแรกรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดที่กำลังจะสร้างขึ้นใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่จันทบุรีเป็นหลัก
2: เป็นหลักครับ
1: นะคะ 100% มั้ยคะหรือว่ามีผันไปที่อื่นกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจง่ายๆดีกว่า
2: อย่างนี้นะครับถ้าพูดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ผมพูดถึงปริมาณดีกว่านะครับท่านอาจารย์กับพี่ก่อนครับอย่างเช่นความจุอ่างตัวนี้4อ่างรวมกัน308ล้านแต่น้ำเนี่ยน้ำท่าก็หมายถึงว่าน้ำที่มาเติมในพื้นที่เนี่ยมันมีมากถึง 1,070 ล้านเพราะฉะนั้นน้ำที่ไหลทิ้งลงทะเลทิ้งไปเฉยๆเนี่ยน่าจะประมาณสัก700ล้าน
1: ค่ะ
2: แล้ว700ล้านเนี่ย
1: ในต่อปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ต่อปีนะครับอันนี้เป็นทางสถิติแล้วใน700ล้านเนี่ยนะครับทางท่านอาจารย์เจริญได้คุยกับผมนะครับเรื่องเหตุผลการเจริญว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยด้วยกันน้ำเป็นของคนทั้งประเทศนะครับการแบ่งปันน้ำไปได้มันจะเป็นผลดีเพราะฉะนั้นน้ำเหลือ700ล้านเนี่ยก็มีโครงการที่จะสูบผ่านมาอ่างเก็บน้ำประแสให้อ่างเก็บน้ำประแสได้ใช้เนี่ยอีก70ล้าน
1: จังหวัดระยอง
2: จังหวัดระยอง
1: อ
2: ันนี้ที่เป็นการพูดกันนะครับว่ามีการสูบผ่านมาที่ประแสเนี่ยก็สูบแค่70ล้าน
1: ค่ะ
2: มันก็ยังเหลืออีก600กว่าล้านที่ทิ้งลงทะเลไปนะครับแต่หลักๆคือใช้ในพื้นที่นะครับพื้นที่น้ำที่เหลือส่งไปที่ประแส
1: งั้นฟังภาคประชาชนบ้างฟังจากที่วิศวกรพี่วิศวกรเล่าในเรื่องของการผันน้ำหรือว่าในเรื่องของปริมาณน้ำต่างๆที่ได้รับหรือหายไปความคิดว่าความคุ้มค่าในการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
0: คือถ้าเราพูดกันอย่างตรงๆเลยก็คือว่าเราทำสวนเนี่ยเราเกรงจะน้ำไม่มีทีนี้ถ้ามันมีน้ำเนี่ยผมว่ามันคุ้มหมดแหละแล้วเราเองเนี่ยณขณะนี้เนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ยขยายตัวออกไปมากกว่าเดิมนะฮะแล้วเชื่อผมไหมว่าเวลาที่ฟอกเผื่อมีอ่างวังตะโหนดเกิดขึ้นแถวรอบนั้นน่ะจะเปลี่ยนพืชไปหมดอ่ะ จากเปลี่ยนยางจากเคยเป็นสวนยางก็เปลี่ยนไปเป็นสวน ทุเรียนซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอะไรนองเนี้ยนะ อ่างวังตะโหนดจะช่วยไปบริการที่อื่นอีกก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่ากระบวนการในการบริหาร1และก็2กระบวนการในการที่จะสร้างระบบการผันน้ำซึ่งผมทราบมาว่าอ่างวังตะโหนดเนี่ยมันอาจจะพิเศษอยู่ก็คือมันมาพร้อมกับระบบการผันน้ำกระจายน้ำการกระจายน้ำการกระจายน้ำเนี่ยถ้ายิ่งมีมากจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเพราะว่าถ้าเราไม่มีการกระจายน้ำเนี่ยมันก็มีปัญหาสำหรับที่จะไปเอาน้ำมาใช้น้ำมันอยู่ในคลองอย่างที่เดกล่าวเมื่อกี้เนี่ยว่ามันน้ำมันอยู่ในคลองถ้าไม่มีการกระจายน้ำเนี่ยมันก็ได้แต่แค่นั่งมองดูน้ำเพราะเราไม่สามารถจะเอาน้ำไปใช้ในสวนเราได้เพราะนั้นการกระจายน้ำเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณค่าของการมีอ่างเนี่ยมันสมประโยชน์มากขึ้น
1: สุดท้ายค่ะอยากจะขอสอบถามเลยแล้วกันนะคะว่าสำหรับโครงการนี้ความร่วมมือของทางภาครัฐแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนจะต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วพูดคุยกันประมาณไหนที่จะทำให้โครงการนี้สามารถที่จะดำเนินไปได้ค่ะ
2: ครับในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างผมได้นำเรียนไปว่าทั้งหมด580ครัวเรือนเนี่ยจำนวนแปลงที่ได้มา515แปลงเนี่ยชาวบ้านนะครับต้องยื่นคำขอรังวัดกับเราชาวบ้านทราบผลกระทบอยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องโดนพื้นที่อันนี้ก็คือทำการมีส่วนร่วมตั้งแต่ขบวนการขั้นตอนการศึกษานะครับแล้วก่อนการก่อสร้างพวกผมก็ต้องลงไปทำการมีส่วนร่วมชี้แจงว่าการก่อสร้างตัวเนี้ยพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบส่วนใดบ้างแล้วนะครับแล้วในส่วนของหลังก่อสร้างเนี่ยที่อย่างที่ผมได้นำเรียนเนี่ย19แผนเนี่ยเรามีแผนดูแลผลกระทบทั้งสัตว์ป่าต้นไม้พี่น้องประชาชน16ปียาวนานมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับในส่วนของที่ท่านพิธีกรถามไว้ก็คือในส่วนของเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับ
1: สัตว์ป่าค่ะ
2: สัตว์ป่า
1: ค่ะ
2: เรื่องสัตว์ป่านะครับปีนี้ทั้งปีนะครับกรมชลประทานก็ได้ดำเนินการศึกษาเรื่องช้างเป็นสำคัญเนา
1: ะ
2: เพราะว่าในพื้นที่เรื่องช้างเป็นหลักๆนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็อาจจะมอบให้ทางพิธีกรนะครับรายการไปนะครับเรื่องช้างเนี่ยหลักๆนะครับก็ได้ไปทำข้อมูลนะครับในปีนี้นะครับเล่มศึกษาเนี่ยเสร็จมาหมดแล้วตัวนี้เราจะมีแผนที่เรื่องช้างอยู่นะครับจะมีการเดินออกมาในพื้นที่จนมาถึงอำเภอนายายอามเนี่ย จำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าในหน้าแล้งเขาขาดน้ำแล้วก็มาหาอาหารเพราะฉะนั้นเราก็จะมีของวังตะโนดเองนะครับเราจะมีการดำเนินการก่อสร้างคูกันช้างนะครับบริเวณขอบอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นนะครับตัวนี้เป็นอ่างวังตะโนดนะครับแล้วเราจะนำช้างทั้งหมดถ้าอ่างวังตะโนดเนี่ยตรวจสอบมาแล้วช้างประมาณสัก70เชือกเราก็จะนำเข้าไปสู่ด้านในแล้วเรื่องป่านะครับไอ้ตรงที่เราเสียไปประมาณสัก 10,000 กว่าไร่เนี่ยนะครับเราก็มีแผนเรื่องการปลูกป่านะครับให้กับกรมป่าไม้กรมอุทยานน่ะเป็นดำเนินการคือปลูกทดแทนเลย2เท่านั่นก็ประมาณอีกสัก 30,000 ไร่แต่กรมชลประทานเนี่ยนะครับมีแผนประมาณสัก 2,000 ไร่บริเวณด้านเหนืออ่างอย่างเงี้ยจะไปทำแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์เราศึกษาไปหมดแล้วครับว่าสัตว์เนี่ยเขาทานอะไร
1: ซึ่งข้อมูลนี
2: ้
1: พี่น้องประชาชนที่ยังมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปหารายละเอียดหรือว่าดูแผนการก่อสร้างได้ที่ไหนคะ
2: แผนไอ้ตัวเนี้ยนะครับในกระบวนการที่เราจะลงพื้นที่นะครับตัวเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าหน่วยงานหลักๆเนี่ยก็คือกรมอุทยานกับกรมป่าไม้แผนตัวเนี้ยเราจะมอบให้กรมอุทยานนะครับกรมอุทยานซึ่งผมเชื่อว่ากรมอุทยานเนี่ยคือในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานเนี่ยกรมอุทยานจะต้องไปทำการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวเขาเอาจะให้เขานำแผนตัวนี้ไปเสนอให้ชาวบ้าน
1: ค่ะพอดีเหลือเวลานิดเดียวอาจารย์สั้นๆสุดท้ายค่ะต้องบอกว่าฝากอะไรถึงความกังวลใจของชาวจันทบุรีนิดเดียวเลยค่ะอาจารย
0: ์คือผมว่าเนี่ยเราเนี่ยมันน่าจะมามองประโยชน์ร่วมกันมากกว่า
1: ค่ะ
0: เราสามารถที่จะร่วมกันในการทำงานทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่แต่การปฏิบัติหน้าที่นี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นคือการมีความเข้าใจร่วมกันมันแน่นอนครับมันอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างมันคงไม่ถึงขนาด 100% แต่เราก็คงต้องคิดว่าผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยมันสำคัญยิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
1: ค่ะก็คือเราต้องมองเป็นภาคส่วนรวมเนาะอาจารย์เนาะนะคะพอดีหมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลนะกันเป็นในเรื่องของฝั่งทางภาครัฐนะคะทางชลประทานเองที่รับผิดชอบในเรื่องของการสร้างโครงการนี้นะคะรวมถึงอาจารย์เองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเห็นในเรื่องของการสร้างอ่างเก็บน้ำในภาคของพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราก็จะได้ข้อมูลนี้แหละค่ะเพื่อมาพิจารณาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะว่าในเรื่องของการดำเนินการนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างทั้งในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงในพื้นที่ของทั้งอุทยานนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของป่าสงวนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญปิยาลมนะคะประธานลุ่มน้ำวังตะโนดนะคะแล้วก็คุณอัธพลสิริสุวรรณวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9จันทบุรีนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ลากันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
3: วิกฤตพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเชื้อเพลิงกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าครั้งไหนๆถึงเวลาที่เราต้องปรับเพื่อให้เราทุกคนไปต่อได้เริ่มต้นที่ตัวเราประหยัดให้เป็นนิสัยปิดไฟที่ไม่ใช้ลดการใช้แอร์เช็คสภาพรถให้พร้อมทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นมองหาทางเลือกใหม่พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์หรือเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้ตัวช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันและสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนเลือกเสพข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือผ่านการคัดกรองแล้ววิกฤตนี้จะผ่านไปหากเราทุกคนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี
4: ้เสน่ห์แห่งดนตรีจังหวะและท่วงทำนองผสมผสานความเป็นไทยกับดนตรีร่วมสมัยถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านภาษาดนตรีที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกันซิ ียงดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากล
5: ยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
6: กดเลยกดสิกดกด
7: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
8: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
9: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
7: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
8: ไม่แชร์ข่าวปลอม
10: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
11: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
12: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายๆเลยนะคะให้เราบัตรประชาชนเองถ่ายบัตรประชาชนได้เลยนะคะ
11: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด

0: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: รับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 นค่ะเปิดจัดนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเน้นช่วยประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมเร่งปราบปรามยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติพร้อมกับยึดทรัพย์อาชญากรรมออนไลน์คืนเหยื่อพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD เดินหน้าขับเคลื่อน7นโยบายหลักมุ่งขจัดปัญหาความยุติธรรมล่าช้าย้ำทุกกรมในสังกัดต้องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดพร้อมลบภาพจำคุกมีไว้ขังคนจนด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมและศูนย์ยุติธรรมชุมชนช่วยเหลือเงินประกันตัวและทนายความให้ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงสิทธิการสู้คดีอย่างเท่าเทียมด้านผลงานแก้ปัญหาปากท้องมีการจัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศ23ครั้งที่ผ่านมาไกลเกลี่ยสำเร็จเกือบทั้งหมดช่วยลูกหนี้กว่า 40,000 รายลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้มากกว่า 5,000 ล้านบาทเช่นการเจรจาลดค่างวดจาก 15,000 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทต่อเดือนโดยจะเดินหน้าจัดต่อเนื่องทั่วประเทศสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมได้ยกเป็นวาระแห่งชาติโดยร่วมมือกับสปป.ลาวและเมียนมาสกัดกั้นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนก่อนเข้าไทยควบคู่มาตรการ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดขณะที่ไซเบอร์ได้ตั้งทีมเฉพาะกิจ7ชุดทำงานไล่ล่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีข้ามชาติที่หันมาใช้บัญชีนิติบุคคลฟอกเงินพร้อมประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสกัดเส้นทางการเงินและเร่งกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สินเฉลี่ยคืนแก่เหยื่อซึ่งที่ผ่านมาคืนเงินให้กับผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาทรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยผู้โดยสารแนะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะป้ายเหลืองทั้งวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์แอปพลิเคชันตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีประจำปีได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเพื่อลดความแออัดณสำนักงานขนส่งผู้ขับขี่สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนรวมถึงกลุ่มที่ค้างภาษีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีก็สามารถนำรถเข้าตรวจได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ทุกแห่งที่ได้รับการรับรองหรือจะไปที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนก็ได้เช่นกันสำหรับขั้นตอนง่ายๆเพียงเตรียมสมุดคู่มือจดทะเบียนรถทั้งฉบับจริงหรือสำเนาก็ได้เมื่อตรวจสภาพผ่านแล้วให้นำใบรับรองพร้อมกรมธรรม์พรบไปยื่นเสียภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่รถจดทะเบียนโดยในกรุงเทพยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่1ถึง5ทั้งนี้ประชาชนสามารถค้นหาพิกัดตรอใกล้ตัวในรัศมี30กิโลเมตรได้สะดวกผ่านไลน์ Official Inspection Map ของกรมการขนส่งทางบกเนปาลเร่งกำจัดเชื้อโรคในพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณช่องเขาหิมาลัยเนปาลเร่งดำเนินการฆ่าเชื้อโรคตามพื้นดินและซากปรักหักพังในเขตนูวากตที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาหลังมีความวิตกกังวลว่าจากนี้อาจเกิดสถานการณ์โรคระบาดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นน้ำขังและการจัดการขยะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพส่วนการกู้ภัยที่ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,400 คนและเจ้าหน้าที่ก็กำลังค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกกว่า 5,600 คนซึ่งเป็นตัวเลขรวมกันระหว่างพื้นที่ประสบภัยในเนปาลและเขตทิเบตของจีนด้านการฟื้นฟูพื้นที่เสียหายรัฐบาลเนปาลระบุว่าอาจต้องใช้งบประมาณสูงเกือบ 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะร้องขอจากประชาคมโลกในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติต่อไปต่อไปรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ

0: สวัสดีครับเคาะประเด็นข่าวประเด็นแรกวันนี้จะพาไปดูโครงการไทยช่วยไทยนะครับช่วยชาวบ้านทั่วไทยได้อย่างแท้จริงและวันนี้ร้านเด็ดที่เมืองจันทบุรีนะครับขายไม่แพงและใช้ไทยช่วยไทยได้ด้วยเรียกว่าทั้งอร่อยทั้งสบายกระเป๋าเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะพาไปดูนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
1: โครงการไทยช่วยไทย plus เข้าสู่เดือนที่3แล้วค่ะคนไทย26ล้านคนก็ทยอยใช้สิทธิ์ซื้อทั้งของกินของใช้เห็นประโยชน์เกิดขึ้นชัดเจนนั่นคือช่วยลดค่าครองชีพ
2: คุ้มมากครับ
3: ความอร่อยมันเกินราคา
2: ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
4: คุ้มค่ะก็หนูสั่งมา1 2 3 4 4อย่างก็น่าจะกินไม่หมดด้วยบางทีเราอยากกินหลายอย่างมากกว่าไม่ได้อยากกินอย่างเดียวมันสามารถเลือกได้หลายอย่างมันประหยัดตังค์ในกระเป๋าแบบนักศึกษาอย่างหนูไปได้เยอะเลยแล้วก็ทำให้เลือกซื้อของได้หลากหลายอย่างหลายประเภทด้วยค่ะ
5: อันนี้20 บาทครับ
1: ส่วนคุณพี่พิสมัยวาปีหรือว่าเจ๊เปียวสาวบุรีรัมย์ที่มาเปิดร้านส้มตำในพื้นที่ตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีตั้งร้านมาเกือบ10ปีแล้วเล่าย้อนว่าวันแรกที่มาขายก็ขายราคา20บาททุกเมนูมาตั้งแต่ต้นเราอยากให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยคุ้มเงินไม่ต้องมากแต่ก็สามารถอิ่มกันได้ทั้งครอบครัว
6: ก็ส่วนมากลูกค้ามาก็จะเป็นพวกตำหมี่กรอบอย่างเงี้ยค่ะตำหมี่กรอบตำปูปลาตำไทยส่วนมากก็จะเป็นยำใช่ไหมที่ขายดีก็มียำพวกตำหมี่กรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ30-20อะเนาะอย่างคนงบน้อยใช่ไหมคะมี50อะสามารถก็อิ่มได้นะใช่ไหมลาบ20น้ำตก20ข้าวเหนียว10อิ่มแล้วไหมคะใช่
1: ต้มแซ่บชุบผลไม้ลาบหมูตำปูปลา4อย่างนี้20บาทนะคะกำเงินมา100กว่าบาทก็สามารถอิ่มได้อันนี้อันเดียวที่30บาทนะคะแถมมีไทยช่วยไทยด้วยนะคะที่ร้านตำนัวโคบุรีรัมย์บางกระจ่าจันทบุรีค่ะส่วนเมนูที่ร้านตำนัวครัวบุรีรัมย์นั้นมีหลากหลายราคาเริ่มต้นอยู่ที่20บาทแต่หากเป็นกลุ่มพวกอาหารทะเลก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นเป็น30บาทการที่มีโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ช่วยเพิ่มยอดขายและตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากกินได้หลายๆเมนู
6: ส่วนมากลูกค้าจะใช้ไทยช่วยไทยลูกค้าก็เลยบอกว่าทำไมไม่ทำทำไมไม่อะไรอย่างนี้ก็เลยตามใจลูกค้าค่ะมันมีผลค่ะเพราะว่าเราได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนมากเขาจะใช้ไทยช่วยไทยกันเนาะยอดเพิ่มขึ้นนะคะพอเราเห็นลูกค้ามาแล้วก็โอเคดีใจเห็นเงินแล้วเราก็หายเหนื่อยค่ะประหยัดงบไปได้เราก็ต้องขอบคุณนะคะที่ว่าไทยช่วยไทยใช่ไหมค่ะก็ต้องขอบคุณที่ว่าให้เราได้ยอดเพิ่มขึ้นก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ยอดขายที่เพิ่มขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่

้าได้มีความสุขยิ้มได้กับโครงการที่ช่วยต่อยอดกำลังซื้อกระจายรายได้ให้กับคนขายเพิ่มความสุขให้กับคนไทยทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน

0: แม่ทั้งอร่อยทั้งสบายกระเป๋านะครับใช้ไทยช่วยไทยได้อีกนะครับเรียกว่าได้เต็มๆเลยนะครับสำหรับโครงการนี้ยังอยู่ที่จันทบุรีนะครับจะพาไปดูอีกร้านหนึ่งอันนี้เป็นข้าวแกง20บาทนะครับขวัญใจประชาชนเช่นเดียวกันและอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
1: ช่วงนี้ใครรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าหายไวลองตามเรามาปักหมุดของกินราคาสบายกระเป๋าในจันทบุรีกันค่ะเพราะว่าบางมื้อมีแค่20บาทก็อิ่มได้จริงเริ่มที่ครัวพาเพลินร้านอาหารริมแม่น้ำจันทบุรีตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีที่นี่เปิดมุมข้าวแกงราคาประหยัดข้าวจานละ10บาทกับข้าวถ้วยละ10บาทมีเงิน20บาทก็ได้1มื้อแล้วที่สำคัญข้าวตักได้ตามที่กินไหวส่วนกับข้าวมีให้เลือกหลายอย่างหมุนเวียนทั้งเนื้อสัตว์ไข่ผักและเมนูปรุงสุกต่างคุณโบนัสนะคะผู้จัดการร้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเจ้าของร้านตั้งใจให้คนทำงานและชาวบ้านได้กินอาหารดีๆในราคาที่ไม่หนักกระเป๋ากำไรอาจไม่ได้มากทุกจานแต่ขอให้ร้านอยู่ได้และลูกค้าได้ประหยัดถ้าวันไหนมีอาหารเหลือทางร้านยังนำไปแบ่งปันต่อแทนที่จะปล่อยทิ้งไปด้วยค่ะ
2: ในเรื่องต้นทุนอ่ะมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราขายในราคาแค่10บาทแต่ด้วยความที่เราไม่ได้เน้นกำไรแต่ว่าเน้นจำนวนเน้นปริมาณคนที่เข้ามาอุดหนุนเรามากินของเรามันก็เลยถั่วเฉลี่ยกันมันก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็กินอิ่มกำไรน้อยไม่เป็นไรค่ะถ้าเราจะกินผักอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้โภชนาการก็สำคัญเนี่ยผมการตอบรับดีนะมีคนชมนะทั้งเพจแล้วก็ทั้งหน้าร้านเขาก็โอเคงั้นก็มันก็เป็นแรงสู้ต่ออย่างน้อยอ่ะกำไรไม่ได้เยอะหรอกแต่เหมือนเราอ่ะเอ้ยรสชาตินะเขากินอร่อยเขามีความสุขเขาไปทำงานแล้วเขาก็กลับมาหาเราผลตอบแทนที่ได้มาอาจจะไม่ใช่เป็นกำไรหรอกค่ะแต่อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบในรสชาติคนที่ชื่นชอบในการบริการแบบนี้
1: จากข้าวแกง20บาทไปต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงถ้วยละ15บาทร้านของคุณหนูนางฉันทนาบุตรจันทร์ที่ตั้งโดยเฉพาะอยากให้เด็กนักเรียนและคนที่มีงบไม่มากเข้าถึงได้ครบพร้อมกินส่วนผู้ใหญ่จะสั่ง 2-3 ถ้วยก็ยังถือว่าราคาสบายกระเป๋าแม้ว่าวัตถุดิบจะขึ้นราคาแต่ว่าคุณหนูใช้วิธีก็เดินต่อได้นี่คืออีก2หมุดของกินราคาประหยัดในจันทบุรีข้าวแกงเริ่มต้น20บาทก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงถ้วยละ15บาทราคาอาจเล็กน้อยแต่ว่าในวันที่ค่าครองชีพไม่เบาก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้ไม่น้อยเลยละค่ะ
3: มันไม่ได้แพงมากราคามันขึ้นๆลงๆอะค่ะดูที่ราคาด้วยค่ะความสดด้วยร้านไหนถูกแล้วก็บุกร้านนั้นเลยมันก็ได้นะคะเอามากเขาว่าไม่น่าจะขึ้นค่ะเพราะวัตถุดิบมันยังไม่มันไม่สูงมากอยู่ราคานี้หนูก็อยู่ได้ลองมาชิมก็ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยว15บาทลองแวะมาดูกันค่ะ
4: ใครทำใครใจเองนี่ต้องควบเองนั้นต้องขึ้นไปถ้าใครไม่ช่วยใครก็แล้วใครจะมาช่วยเรา
0: จากจันทบุรีจะพาไปที่ระยองนะครับอันนี้เป็นเมนูสุดแซ่บนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อผสมผสานกับอาหารทะเลซีฟู้ดนะครับชื่อว่าเมนูพล่าขลู่ทะเลนะครับใครชิมใครกินรับรองติดใจแน่นอนติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
1: จากวัตถุดิบพื้นถิ่นที่หลายคนอาจมองข้ามสู่เมนูอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาของคนในชุมชนกับเมนูพล่าขลู่ทะเลของเจ๊หน่องแซบเบอร์ที่นำใบขลู่ผักกระชับสมุนไพรและอาหารทะเลสดมาผสมผสานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรโบราณ
5: ตัวใบขลู่เนี่ยค่ะในชุมชนจะมีตำปา

0: ชัยเลนนะคะตัวนี้ยอดนะคะยอดเราสามารถมาจิ้มทำน้ำพริกทานกับน้ำพริกได้ค่ะแล้วก็จะเลือกใบอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะมาทำสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เป็นสมุนไพรนะคะก็จะเป็นผักกระชับอะค่ะตัวนี้ซึ่งเราอยากผักกระชับมันจะเป็นผักของอำเภอแกลงเนาะที่เราทราบกันว่าปลูกได้ที่บ้านทะเลเนาะเราเลยอยากจะทำอันนี้ค่ะมาเชื่อมโยงอาหารเพื่อจะเชื่อมโยงในอาหารเสร็จเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะ
1: ไม่เพียงแต่พืชผักเท่านั้นนะคะสมบัติอีกอย่างของชุมชนก็คือทรัพยากรจากทะเลโดยได้นำอาหารทะเลสดๆค่ะทั้งกุ้งหมึกแล้วก็แมงกระพุนมาประกอบเมนูสะท้อนอาชีพประมงและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปากน้ำแล้วก็อีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นทีเด็ดนะคะก็คือเคยซึ่งเป็นเคยที่ชาวบ้านใช้ยกยอขึ้นมาจากริมน้ำทำให้ตัวเคยนั้นไม่สัมผัสกับทรายค่ะจึงมีความสะอาดและไม่มีทรายมาปะปน
0: ในวัตถุดิบของเรานะคะที่เราใช้อ่ะค่ะก็จะมีของสดซึ่งปากน้ำประแสเนี่ยเป็นแหล่งประมงอยู่แล้วนะคะเราก็เลยจะพยายามดึงวัตถุดิบที่อยู่ชุมชนมาใช้อย่างปลาหมึกอย่างเงี้ยค่ะปลาหมึกของเราไม่ได้เป็นหมึกที่เราบดองน้ำเราปลาหมึกขึ้นมาสดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาทำนะคะแมงกะพรุนแล้วก็ตัวกุ้งซึ่งเรามีวัตถุดิบอยู่ตรงนี้อยู่แล้วจุดเด่นอีกตัวนึงเลยค่ะที่อยากนำเสนอคือตัวเคยนะคะเคยปากน้ำประแสเนี่ยค่ะเราจะเป็นเคยที่อยู่ในริมน้ำแบบนี้ชาวบ้านที่อยู่ทางริมน้ำแบบเนี้ยเราสามารถจะเป็นเคยยกยอ
1: กรรมวิธีทำก็ไม่ซับซ้อนค่ะเต็มไปด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นเริ่มจากหั่นกุ้งหมึกแมงกระพุนเป็นชิ้นเต๋าจากนั้นก็ลวกอาหารทะเลให้พอสุกแล้วนำขึ้นมาพักเอาไว้หั่นซอยวัตถุดิบผักสมุนไพรอย่างหอมผักชีตะไคร้ใบคลู่ใบกระชับและแครอทส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือพริกเกลือค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรโบราณที่ใช้วิธีตำแบบดั้งเดิมก่อนที่จะนำมาคลุกเคล้ากับวัตถุดิบทั้งหมดจนเข้ากันปิดท้ายไปด้วยการโรยเคยคั่วหอมเพิ่มรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมก่อนที่จะเสิร์ฟถึงโต๊ะกลายเป็นเมนูรสจัดจ้านทั้งอร่อยและบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นได้ในจานเดียว
0: ค่ะอันนี้ก็คือเมนูผ้าขู่ทะเลนะคะซึ่งเรานำวัตถุดิบที่มีในตัวชุมชนมาใช้คือใบขู่ก็คือของสดที่อยู่ในชุมชนนะคะสำคัญที่สุดคือตัวเคยซึ่งเคยเราบอกแล้วว่าเคยไม่ได้ทำได้แค่กะปิค่ะเคยสามารถมาทำวัตถุดิบได้อาหารได้อีกหลากหลายอย่าง
1: ผ้าขู่ทะเลจึงไม่ใช่เพียงอาหารจานใหม่แต่เป็นการนำภูมิปัญญาวัตถุดิบและเรื่องราวของชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มแนวคิดนี้นะคะเกิดขึ้นจากการนำความรู้จากการอบรมในด้านอาหารมาผสมกับองค์ความรู้ของคนในพื้นที่จนเกิดเป็นเมนูที่สามารถนำไปจำหน่ายและต่อยอดได้จริงนี่คือการใช้อาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนช่วยสร้างเมนูใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่นและชวนให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักของดีจังหวัดระยองผ่านรสชาติที่จัดจ้านและเรื่องราวที่มีรากมาจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
2: ครับเห็นเมนูแล้วก็แหมน่าสนใจนะครับใครอยากลองชิมก็เชิญได้ที่ชุมชนปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับยังอยู่ที่ระยองนะครับจะพาไปดูซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของหนังตะลุงระยองนะครับเพิ่งทราบเหมือนกันว่าที่ระยองเนี่ยก็มีหนังตะลุงเป็นมรดกอันทรงคุณค่าจากรุ่นบรรพบุรุษและสืบต่อมาจนถึงรุ่นปัจจุบันติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
3: เมื่อความมืดเข้าปกคลุมแสงดวงหนึ่งกลับสว่างขึ้นหลังผืนผ้าสีขาวเงาของตัวหนังค่อยๆเคลื่อนไหวพร้อมเสียงดนตรีและถ้อยคำจากในหนังปลุกชีวิตของตัวละครให้กลับมาบอกเล่าเรื่องราวอีกครั้งนี่คือมนต์เสน่ห์ของหนังตะลุง

0: จหนึ่งเราอยากจะอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของวัดใหม่ครับ
1: ไปยุชาสตาร์ทรถ
2: ใส่กุญแจ
3: เบื้องหลังเงาที่เห็นอยู่บนจอภาพสลับเสียงตัวละครหลากหลายบทยิ่งเมื่อใช้ภาษาระยองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงก็ยิ่งสะท้อนตัวตนวิถีชีวิตและอารมณ์ขันของคนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
1: ไอ้เบรย์จอยน้อยดึงเลย
4: ทำไม
1: ฉันหมาเว้ยบอกกูบอกได้ยังไม่เร็ว
4: มา
1: ก็รถตำล่างไม่มีแม
0: ่เพราะว่าศิลปะการแสดงของภาคใต้เมื่อเอามาไว้อยู่ที่จังหวัดระยองเปลี่ยนสำเนียงมันก็ทำให้ได้ซึมซับกับภาษาระยองด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับภาษาระยองที่ตอนนี้กำลังจะสูญหายไป
3: วันนี้หนังตะลุงจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่ยังปรับบทพูดให้เข้ากับเหตุการณ์ร่วมสมัยสอดแทรกเรื่องใกล้ตัวพร้อมรักษาสำเนียงและภาษาท้องถิ่นเอาไว้ในทุกการแสดง
0: ไม่เลือนหายไปครับเพราะว่าเรามีเยาวชนที่จะอนุรักษ์ต่อๆไปเรื่อยมีเยาวชนที่มีใจรักในศิลปะการแสดงหนังตะลุง
5: ในสมัยนี้นะครับหนังตะลุงเนี่ยเด็กสมัยใหม่เนี่ยรุ่นหนูเนี่ยไม่มีใครรู้จักหนูก็อยากจะด้วยความที่ว่าหนูไปเห็นมานะเห็นความชื่นชอบนะว่ามันก็สนุกดีแล้วทุกๆปีเราก็อยากจะจ้างเขามาเล่นเพื่อที่จะช่วยกันสืบสานประเพณีนะครับถ้าเราสมมติถ้าเราไม่จ้างเนี่ยเขาก็จะมีงานที่น้อยลงทำให้ด้วยความที่ว่ามีงานน้อยลงก็จะไม่มีที่แสดงแล้วก็ทำให้จ้างหายไปนะครับ
3: ตราบใดที่ยังคงมีคนเชิดมีคนบรรเลงและยังมีเสียงภาษาระยองดังอยู่หลังจอเงาบนผืนผ้าสีขาวนี้ก็จะยังคงมีชีวิตคณะสสืบสารศิลป์หนังตะลุงระยองไม่เพียงสืบสารศิลปะการแสดงพื้นบ้านแต่ยังช่วยรักษาภาษาท้องถิ่นให้เดินทางจากคนรุ่นก่อนไปสู่คนรุ่นต่อไป NBT ภาคกลางรายงาน
6: ประเด็นปิดท้ายวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวของเสียงรัฐฉบับชาวบ้านหอกระจายข่าวเพื่อคนไทยนะครับในยุคที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นสื่อดั้งเดิมอย่างหอกระจายข่าวก็ยังไม่เลือนหายไปนะครับและยังคงมีบทบาทในหลายๆชุมชนนะครับวันนี้จะพาไปดูที่ชุมชนนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
7: ช่วง9โมงเช้าของทุกวันเสียงจากลำโพงทั้ง57จุดใน6ชุมชนค่อยๆส่งเสียงทักทายเพื่อสื่อสารข้อมูลที่คัดสรรปรับรูปแบบภาษามาแล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายกระชับเกิดประโยชน์กับชาวบ้านในชุมชนนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีให้รู้เท่าทันภัยทุกรูปแบบแจ้งเตือนอาชญากรรมป้องกันเหตุร้ายสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน
8: คือมันดีต่อเนื่องขึ้นมานะจากการมีข่าวสารแล้วก็มีโครงการของเทศบาลที่จัดกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ชาวบ้านยังเข้าไม่ถึงมันก็ยังมีคือมีเสียงตรงนี้ทำให้ดีขึ้นเป็นลำดับ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะชาวตำบลนาจอมเทียนและชาวบ้านอำเภอคะ
10: เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลนาจอมเทียนนะคะ
9: ดิฉันนางสาวรุ่งราตรีทองทรายนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการรับหน้าที่ในการนำข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะสำหรับ
7: เสียงทักทายยามเช้าจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลนาจอมเทียนประโยคที่ชาวบ้านคุ้นเคยกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในชุมชนมานานหลายปี
10: วันนี้สาระดีๆและข่าวดีๆจากเทศบาลตำบลนาจอมเทียนต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนและเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
7: แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทุกคนมีในมือถือหลั่งไหลข้อมูลข่าวสาร

0: ริงบ้างเท็จบ้างมาจากทุกทิศทุกทางมาอยู่บนหน้าจอมือถือแต่เสียงจากหอกระจายข่าวยังเป็นสื่อที่ส่งตรงถึงหน้าบ้านใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนที่สำคัญผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว
1: คือตรงเนี้ยมันจะเป็นของจริงมากกว่าแต่ถ้าเราดูในฟังโซเชียลพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นเฟซมันอาจจะมีการใส่ร้ายคือเห็นต่างแต่ถ้าของทางเทศบาลเนี่ยมันเป็นของทางรัฐบาลมันเป็นของจริงก็คือว่ามันไม่ใช่เฟซนิวมันสามารถเชื่อถือได
2: ้พี่เป็นคนชอบเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีประโยชน์เราจึงชอบพี่รอฟังนะแล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็อุ้ยตายเราลืมเขาบอกคือประโยชน์คือรู้เหตุการณ์ทันเวลานั่นเองฉีดยาสุนัขอะไรอย่างเงี้ยในสัปดาห์นั้นๆเนี่ยเสียงตามสายจะบอกและอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟดับน้ำไม่ไหลเสียภาษีทุกอย่างพี่ว่ามีประโยชน์มากนะมากๆเลยอ่ะ
0: แม้ผู้คนจะรู้จักและมักเรียกว่าเสียงตามสายของหอกระจายข่าวแต่ในปัจจุบันพัฒนาจากในอดีตสู่การออกอากาศด้วยระบบอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องกระจายข่าวไร้สายภาครัฐที่สามารถกำหนดพื้นที่เฉพาะเจาะจงหรือแบบเรียลไทม์หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ต้องทำการแจ้งเตือนทันทีส่วนเนื้อหาสาระของข้อมูลคือข่าวประกาศจากทางเทศบาลและข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นชุดข้อมูลความรู้และข่าวสารจากภาครัฐที่เชื่อถือได
3: ้ข้อมูลที่จำนวนเยอะนะคะแล้วก็มีภาษาที่ยากต่อการเข้าใจหน่วยงานประชาสัมพันธ์นะคะก็จะพยายามปรับข้อความบางอย่างให้มันเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นเสียงตามสายอ่ะจะเป็นสื่อนะคะที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลถึงประชาชนทุกคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ที่บ้านเนาะอย่างวัยรุ่นเนี่ยเขาอาจจะใช้สื่ออื่นในการที่จะรับรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงตามสายเนี่ยคนที่อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าคนสูงอายุจำเป็นที่จะต้องได้รับข่าวสารเนี่ยเขาก็จะสามารถรับรู้ข้อความตรงนี้ได้
0: ในวันที่ข่าวสารมีมากมายจนแยกไม่ออกว่าอะไรจริงหรือเท็จเสียงจากหอกระจายข่าวยังคงเป็นเสียงแห่งความเชื่อมั่นที่ส่งถึงหน้าบ้านของพี่น้องประชาชนเพราะบางครั้งข่าวสารที่มีคุณค่าที่สุดไม่ใช่ข่าวที่มาก่อนใครแต่คือข่าวที่ถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในชุมชนทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
4: คืนเช้านี้เราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งในเวลา 16:00 น.ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรารับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งกับมิ้นท์วินิตาวัฒนกุลค่ะวันนี้มิ้นท์จะขออาสามาทำหน้าที่พาคุณผู้ชมทุกท่านไปเจาะลึกความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ใช้รับมือและป้องกันที่นี่ค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะซึ่งโรคมะเร็งที่เราจะพาไปทำความรู้จักกันวันนี้นะคะเป็นโรคมะเร็งที่เรียกว่าติดท็อป5ของคนไทยที่พบมากที่สุดเลยจะเป็นมะเร็งอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: วิเที่ยงแล้วกินอะไรกันดีอะมาจด
2: ๆๆเอ้ยยากกว่าคิดงานก็อาหารกลางวันเนี่ยแหละ
3: ถ้ากินไม่ออกงั้นเอาของฉันก่อนเลยเอากุ้งผัดบรอกโคลีราดข้าวไรซ์เบอร์รี่นะไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสเอาน้ำมันนิดเดียวพอ
2: โอ้ช่วงนี้ดูแลสุขภาพดี
1: เออจดไม่ทันเลยว่ะเออจอดมาพอดีเลยกำลังจะสั่งอาหารกลางวันเอาอะไรอ่ะ
4: กลางวันนี้เอาไว้ก่อนเนี่ยพี่ไม่ไหวแล้วเป็นไรไม่รู้อ่ะเน
2: ี่
4: ย
2: มานั่งเอานั่ง
3: โอ้
2: เฮ้ยแต่ว่าเป็นไรไม่ได้หน้าตาดูซีดๆเออแต่เห็นเข้าห้องน้ำหลายรอบไม่ได้หว่า
1: เอออาการแบบนี้คุณจอร์ดท้องเสียหรือเปล่า
4: ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ่ายไม่หยุดเลยและอีกอย่างถ่ายเป็นเลือดด้วย
2: เป็นเลือดเลยเหรอหรือว่าจอร์ดจะโดนของ
1: โอ้ยพี่แม็กจอร์ดมันปวดท้องแต่แย่อยู่แล้วเนี่ยรอเล่นอยู่นั่นแหละ
3: ลิซี่ดวงหรือเปล่าจอร์ด
1: ลิซี่ดวงอ่ะพี
3: ่เออ
1: ไม่น่าใช่อ่ะลิซี่ดวงไม่น่าจะท้องเสียถ้าไม่ใช่ลิซี่ดวงหรือว่ามะเร็งลำไส้หรือเปล่าคะ
2: มะเร็งลำไส้โอ้จอร์ดอย่าเป็นไรนะน้องรักเฮ้ยพี่จะพี่พาไปหาหมอเอง
3: ดูพี่แม็กนี่ห่วงจอร์ดมากเลยนะคะ
1: ดูพี่แม็กรักรักพี่จอร์ดน้อง
2: ตราบใดที่ยังไม่คืนเงินพี่อ่ะเนาะจะเป็นอะไรนะน้องรักคืนด้วยนะพี่รออยู
3: ่
2: ยังเป็นไรไม่ได้เน
3: า
2: ะ
3: เราก็นึกว่ารักเพื่อน
1: นึกว่าเป็นห่วงเพื่อนอันดับแรกพาเพื่อนไปหาหมอกันจ้าเนาะเออไป
2: ไหวไหมเนี่ย
3: ไหวพ่อเฮ้ยรีบไปก่อนรีบไปก่อน
2: เราไม่ไหวว่ะไปจอดไป
1: คิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองเนาะ
3: สั่นไปหมดเลยนะ
0: การตรวจคัดกรองถือว่าเป็นวิธีการลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ที่ดีที่สุดค่ะแต่ว่าจะมีวิธีการเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบให้แน่นอนค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารค่ะและเพื่อที่จะให้เราได้รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งนะคะก็ต้องมาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้เลยค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ทรัพย์สมุทรชัยสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไปภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
5: สว
0: ั
5: สดีครับ
0: คุณหมอคะในส่วนของทางเดินอาหารเนี่ยเรามีโรคมะเร็งอะไรบ้างคะคุณหมอ
5: ในโรคมะเร็งทางเดินอาหารที่เกี่ยวข้องก็จะมีตั้งแต่โรคมะเร็งตับนะครับมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารโดยเฉพาะที่เราเจอบ่อยคือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับที่คนไทยเป็นเยอะปัจจุบันเนี่ยเริ่มเป็นตอนอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับ
0: คุณหมอพูดแล้วขนลุกเลยค่ะกลัวจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะช่วยบอกให้พวกเราคลายสงสัยไปพร้อมๆกันได้ไหมคะว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างแล้วก็กลุ่มเสี่ยงจะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ
5: โดยทั่วไปเนี่ยกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มหลักๆคืออันที่1เนี่ยมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เจอตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับคนไข้ที่มีโรคในครอบครัวเช่นพี่ป้าน้าอาเป็นโรคที่เกี่ยวข้องตัวกับมะเร็งลำไส้เช่นมะเร็งมดลูกมะเร็งรังไข่อันนี้นี่เกี่ยวข้องกับทางมะเร็งลำไส้ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวมะเร็งลำไส้อย่างเดียวกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องมาถ้ามียีนที่ผิดปกติก็ต้องได้รับการตรวจหรือคัดกรองเบื้องต้นนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงโดยทั่วไปมักจะเกิดจากการกินอาหารเป็นหลักโดยเฉพาะอาหารที่มันเนื้อบริโภคเนื้อแดงบริโภคกลุ่มอาหารที่ปิ้งย่างนะครับดังที่เราเข้าใจกันทั่วไป
0: ดิบเกินไปไม่ได
5: ้ดิบเกินไปอาจจะติดเชื้อพยาธินะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่เป็นเนื้อแดงแล้วสุกโดยเฉพาะอาหารที่มีมันเยอะ
0: ๆมันเยอะๆไม่ไหม้เกรียมๆอย่างนี้
5: ใช่ครับถ้ากินแบบนั้นบ่อยๆนานๆเป็นเวลาต่อเนื่องอ
0: ัน
5: นี้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงแน่นอนนอกจากนี้ยังมีอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปพวกไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ากินปริมาณที่เยอะแล้วก็กินปริมาณที่นานมากนะครับคือถ้ากินนิดหน่อยคงไม่เป็นไร
0: แล้วเวลาที่เราปวดท้องบ่อยๆเกิดอาการท้องอืดบ่อยๆทานอาหารเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยดีกับลำไส้อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลกับโรคมะเร็งลำไส้ไหมคะคุณหมอ
5: ส่วนใหญ่อาการปวดท้องเนี่ยไม่ได้มีผลกับมะเร็งลำไส้แต่อาการที่มันเป็นมะเร็งลำไส้อะนะครับอาจจะทำให้ปวดท้องได้เช่นสมมุติว่าเราเป็นมะเร็งส่วนต้นๆนะครับเช่นลำไส้ใหญ่ด้านขวาที่มันติดกับตัวบริเวณลำไส้เล็กอันนี้อาจจะมาด้วยอาการท้องอืดแน่นท้องเวลากินเนี่ยอาจจะแน่นมากเนื่องจากลำไส้มันจะใกล้ๆกับลำไส้เล็กซึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องลำไส้เล็กทำงานผิดปกติแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ส่วนปลายๆอย่างเช่นใกล้ๆบริเวณลำไส้ตรงพวกนี้จะทำให้เกิดอาการท้องผูกแล้วก็ถ่ายลำเล็กลงถ่ายยากขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นมากกว่าครับ
0: เท่ากับว่าถ้ามีอาการท้องอืดหรือมีอาการ ถ่ายไม่ได้ก็คือสามารถเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งลำไส้ได้ถูกไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเป็นแน่ไหมเราจะมีวิธีเช็คยังไงบ้างคะแล้วเรามีวิธีการลดความเสี่ยงในการจะเกิดโรคมะเร็งลำไส้ไหมคะหมอ
5: ถ้าจะเช็คให้แน่นอนเนี่ยเราจะต้องทำการตรวจโดยการส่องกล้องเราถึงจะรู้ว่าแน่นอน 100% แต่ว่าถ้าเกิดมันก็จะมีวิธีอื่นที่คัดกรองอย่างเช่นการตรวจจากอุจจาระเบื้องต้นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับโดยเฉพาะตัวเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของลำไส้ใหญ่ก็จะดูในคร่าวๆได้ว่ามันเป็นยังไงหรือส่วนแป้งเพื่อจะดูตัวลักษณะของลำไส้การส่วนแป้งก็คือการใช้คอนทราสต์สตี้ก็คือเป็นแป้งทึบแสงนะครับส่วนไปในรูก้นเพื่อจะดูลักษณะลำไส้ว่ามีติ่งเนื้อหรือมีก้อนมะเร็งหรืออะไรไหมแต่วิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีโบราณที่เราใช้กันปัจจุบันมีที่ใช้น้อยมากนะครับ
0: แสดงว่ามีหลายวิธีการมากๆเลยฟังอย่างนี้แล้วมิ้นขออนุญาตเข้าไปแอบส่องในห้องส่องกล้องหน่อยได้ไหมคะว
5: ่
0: าข้างในเป็นยังไงบ้าง
5: ครับยินดีครับเพราะว่าจะได้ลดความกลัวของการส่องกล้องลง
0: คุณหมอพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะคุณผู้ชมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคุณหมอ
5: ครับเชิญครับครับอันนี้เป็นห้องส่องกล้องซึ่งเรามีหลายห้องมากนะครับเพราะว่าคนไข้จำนวนมากในแต่ละวันเนี่ยส่องกล้องนะครับเราก็จะมีการทำหัตถการต่างๆนอกจากส่องกล้องแล้วเนี่ยก็จะมีการตัดเจาะชิ้นเนื้อนะครับอันเดอร์ซาวด์โดยการใช้การส่องกล้องนะครับมีหลายๆหัตถการสามารถทำได้ส่วนส่องกล้องได้เห็นครับอันนี้เป็นห้องส่องกล้องครับ
0: โอ้โหคุณหมอมันดูสว่างสดใสไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะ
5: ครับโดยปกติก็เราก็จะเปิดแสงไฟเพื่อเราจะได้เห็น environment โดยรอบนะครับว่าเวลาเราจัดท่าคนไข้หรือเตรียมการส่องเนี่ยมันก็ต้องเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆฉะนั้นเนี่ยแสงไฟมันจะต้องพอเพียงครับกล้องจริงก็มีอยู่2แบบหลักๆที่จะทำการส่องคือส่องกระเพาะอาหารกับส่องทางลำไส้ใหญ่นะครับความยาวก็มีความแตกต่างกันนิดนึงง่ายๆก็คือส่องบนกับส่องล่างส่องบนนี่คือในกระเพาะอาหารกระเพาะเนี่ยมันสั้นกว่าเพราะฉะนั้นกล้องเราเนี่ยก็จะสั้นกว่าถ้าลำไส้ก็จะยาวกว่ากันประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือกล้องส่องกระเพาะอาหารนะครับ
0: นี่แค่กระเพาะอาหาร1เมตรแล้วนะคะคุณผู้ชม
5: ครับก็ตัวหัวกล้องเราก็จะเฟกได้นะครับขยับได้นะครับ
0: เพ
5: ื่อจะดูซ้ายขวานะครับซ้ายขวา
0: โอ้โห
5: นะครับหน้าจอเราก็จะเปลี่ยนไปจะเห็นว่าความชัดมันก็จะชัดมากนะครับอันนี้เป็นซูมเนี่ยครับจะเห็นความละเอียดมากขึ้นแต่ต้องเข้าไปใกล้ๆจะเห็นความละเอียดระดับเซลล์
0: อันนี้เห็นใยผ้ามองด้วยตาเปล่ายังมองไม่เห็นเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะเนี่ย
5: แล้วก็เปลี่ยนสีเพื่อจะให้ดูความละเอียดมากขึ้นนะครับก็จะปรับแสงสีอย่างเงี้ยครับ
0: เพื่อจะได้เห็นสีของถ้าเกิดมีเลือดมีอะไรก็จะเห็นชัดขึ้นนี้ถูกไหมครับ
5: ก็จะเป็นลักษณะดูว่าตัวชิ้นเนื้อถ้าเราเห็นเนี่ยตัวชิ้นเนื้อมันเป็นลักษณะแบบไหนแล้วดูความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะเอาออกหรือจะตัดลึกแค่ไหนตัวกล้องเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆกว่านี้นะครับมันก็จะมี AI ช่วยดีเทคมันก็จะทำให้เราละเอียดมากขึ้นเป็นการพัฒนาตามนวัตกรรมของโลกนะครับ
0: และแน่นอนที่เรามาก็คือพัฒนาตลอด
5: ก็พัฒนาตามความทันสมัยนะครับเวลาที่เปลี่ยนไป
0: สุดยอดค่ะคุณหมอคะแค่เห็นว่ากล้องเนี่ยก็คือยาวมากแล้วอย่างนี้เวลาที่เรามาตรวจต้องใช้เวลานานมากไหมคะ
5: จริงๆอ่ะมันไม่ได้นานมากนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอความผิดปกติอะไรถ้าเป็นกระเพาะอาหารเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก 10-15 นาทีก็น่าจะเสร็จแล้วถ้าเป็นลำไส้ถ้าเราคัดกรองอย่างเดียวนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคนไข้ด้วยนะครับถ้าไม่ยากมากนักก็ประมาณสัก 20-30 นาทีก็เสร็จนะครับแต่ว่าถ้ามีหัตถการอย่างเช่นอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อหรือเพื่อทำการวินิจฉัยเนี่ยจะนานขึ้นนิดนึงต้องใช้อุปกรณ์มากขึ้น
0: อย่างนี้แสดงว่าก่อนที่จะมาตรวจเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวด้วยแน่นอนเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
5: ใช่ครับถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะตรวจลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะต้องไม่มีอุจจาระบังเพราะว่าถ้ามีอุจจาระบังเราจะไม่เห็นตัวผิวลำไส้หรือก้อนเนื้อชิ้นเล็กๆได้นะครับการเตรียมตัวเนี่ยยากกว่าการส่องกล้องนะครับสำหรับคนไข้ใช่ครับ
0: โอเคงั้นคุณหมอช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าการเตรียมตัวก่อนที่จะมาส่องกล้องเนี่ยต้องทำอะไรบ้าง
5: การเตรียมตัวส่องกล้องเนี่ยถ้าใครเคยมีประสบการณ์นะครับเขาจะต้องแนะนำให้งดผักผลไม้นะครับโดยเฉพาะธัญพืชพวกข้าวกล้องต่างๆนะครับข้าวโพดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าประเภทเนี้ยมันจะเป็นกากทีนี้เป็นกากเนี่ยมันจะมองไม่เห็นกินยาถ่ายก็ไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำให้คุมอาหารก่อนสักประมาณ3วันทีหลังจากนั้นเนี่ยวันก่อนที่มาตรวจนะครับเราก็ให้ยาระบายนี้ยาระบายเนี่ยจะต้องกินเยอะมากนะครับกินหลายรอบเพื่อที่จะเคลียร์ลำไส้ออกทั้งหมด
0: เอาล่ะคุณหมอคะถึงเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคำถามสำคัญที่สุดเลยนะคะที่ทุกคนอยากรู้ใครที่ควรจะมาตรวจคัดกรองคะคุณหมอ
5: อ๋อคนที่มาตรวจคัดกรองเนี่ย1คนที่กลุ่มที่มีอาการนะครับมีอาการไม่ว่าจะถ่ายเป็นเลือดนะครับท้องผูกถ่ายลำเล็ดลงอันนี้ต้องตรวจแน่นอนนะครับ2ก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงแยกเป็น2แบบ
6: ค่ะ
5: คือ1ก็คือความเสี่ยงทั่วไปนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอายุถึงเกณฑ์ปุ๊บควรจะทำปัจจุบันเนี่ยเราก็นับตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไป
6: 45ถ้าเกิดว่ามีทั้งพฤติกรรมและพันธุกรรม
5: ก็อาจจะต้องเร็วกว่านั้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เราสมมติว่าเราไปตรวจยีนตัวนึงที่ผิดปกติเราก็อาจจะต้องตรวจเริ่มต้นเร็วขึ้นตามที่ยีนนั้นๆที่เราตรวจว่าเจอควรจะตรวจตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
6: อย่างถ้าหนูมีทั้งพฤติกรรมและพันธุกรรมเลยในครอบครัวก็เคยมีคนเป็นมาแล้วตัวเราเองก็ทานอาหารที่เรียกว่าอาจจะมีความเสี่ยงอย่างนี้มิ้นเพิ่ง36เนี่ยควรจะต้องมาตรวจยังคะตรงนี
5: ้ถ้าในครอบครัวยังไม่มีใครเคยเป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งที่เกี่ยวข้องเนี่ยเริ่มต้นที่45ได้นะครับ
6: 45ได้
5: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดบังเอิญมีสมมติว่าเป็นคุณพ่อเป็นตอนอายุ45พอดีนะครับเราก็ต้องลบอายุของคุณพ่อลงไปเราก็จะเริ่มตรวจที่ประมาณ35ปีลดลงไปประมาณ10ปี
6: เรียกว่าสายตรงคุณพ่อคุณแม่
5: ใช่ครับ
6: เป็นปีที่เท่าอายุเท่าไหร่เราลบ10แล้วปีนั้นแหละเราต้องเริ่มตรวจแล้ว
5: ใช่ครับควรจะแนะนำแบบนั้นมากกว่าครับ
6: เพราะฉะนั้นเรียกว่าการส่องกล้องนี่ถือว่าเป็นการป้องกันโรคมะเร็งที่ดีที่สุดอันนึงเลยนะคะหมอ
5: ผมคิดว่าอย่างนั้นใช่ครับถูกต้อง
6: เอาละค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเรายังมีห้องผ่าตัดที่ยังไม่ได้ไปชมกันใช่ไหมคะหมอ
5: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนวัตกรรมใหม่ๆในห้องผ่าตัดว่าปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีในการผ่าตัดอะไรบ้างที่เข้ามาแล้วก็พัฒนารามาธิบดีเราก็พัฒนาตามโลกที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับ
6: เรียกว่าเครื่องนี้1ล้านเบาๆนะคะเราไปเจอหุ่นยนต์กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปเลยไหมคะคุณหมอ
5: ได้ครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
6: เย้ครับเข้าห้องผ่าตัดของจริงแล้วนะคุณหมอ
5: ค
6: ะเล่นละครมาเป็นหมอยังไม่เคยได้เข้าเลยนะคะครั้งนี้ครั้งแรก
5: บรรยากาศในห้องผ่าตัดจริงๆนะครับว่าเราผ่าตัดคนไข้ยังไงบ้าง
6: ตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณหมอไปเริ่มเลยนะคะถึงแม้ว่าจะแต่งตัวอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นคนไข้มากกว่าคุณหมอก็ตามเฮ้ยได้เปิดเองด้วย
5: ก็อันนี้เป็นห้องผ่าตัดนะครับห้องผ่าตัดสำหรับใช้สำหรับผ่าตัดหุ่นยนต
6: ์ใหญ่มากเลยนะคะคุณหมอคะหุ่นยนต์อยู่ไหนนะคะหุ่นยนต์ที่บอกไว้คุณดาวินชี
5: อ๋ออันนี้เป็นหุ่นยนต์ดาวินชีนะครับอันนี้คือตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับหุ่นยนต์ที่เหมือนในหนังเท่าไหร่มันจะเป็นแขนสำหรับคล้ายๆกับโรงงานอุตสาหกรรมนิดนึง
6: แต่ว่าเป็นหุ่นยนต์เพราะว่าเขามีแขนกลอย่างนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับหุ่นยนต์ก็คือใช้เป็นเครื่องมืออันนึงที่เป็นแขนกลที่เข้าไปทำการผ่าตัดนะครับ
6: okay.
5: ม
6: ัน
5: จะไม่ได้ออกเป็นรูปร่างเหมือนมนุษย์เท่าไหร
6: ่อ๋อนี่เข้าใจผิดนึกว่าจะมาเป็นมนุษย์เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคุณหมอจะตกงานเอานะคะ ไม่ใช่นะคะมาเป็นแขนกลแบบนี
5: ้ใช่ครับ
6: เอางี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปคุยกันลงลึกในส่วนของหุ่นยนต์ดาวินชีเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ก่อนว่ามันมีกี่แบบคะคุณหมอ
5: โดยปกติเนี่ยถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้นะครับเราก็ต้องประเมินระยะก่อนในระยะที่ผ่าตัดได้นะครับการผ่าตัดโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีอยู่3แบบหลักๆนะครับการผ่าตัดแบบเดิมก็คือการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องแผลใหญ
6: ่ๆ
5: เป็นการผ่าตัดแบบมาตรฐานนะครับกับอันที่2คือการผ่าตัดแบบเจาะรูผ่านกล้อง
6: คือ
5: มันเป็นการผ่าตัดแบบนึงที่เริ่มเข้ามาแทนทดแทนการผ่าตัดแบบเปิดซึ่งมันเป็นลักษณะเป็นแผลเล็กๆเหมือนกันกับอันที่3คือแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นการผ่าตัดแบบเจาะรูแบบนึงเห็นว่าอุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์ช่วยทำให้เราทำงานผ่าตัดได้ง่ายขึ้นนะครับละเอียดมากขึ้น
6: การที่มีถึง3แบบนี้แสดงว่าต้องมีข้อดีข้อเสียต่างกันแน่นอนใช่ไหมคุณหมอ
5: การผ่าตัดแผลใหญ่เนี่ยมันก็ง่ายในการผ่าตัดนะครับในความเห็นส่วนตัวผมเป็นศัลยแพทย์ในการผ่าตัดนะครับปัญหาของการแผลใหญ่เนี่ยมันจะตกกับคนไข้เองเช่นสมมติว่าแผลมันใหญ่แล้วมันก็เวลาเราใช้ชีวิตปกติในชีวิตประจำวันในอนาคตไปเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเราจะต้องเดินเหินออกกำลังกายนะครับแผลใหญ่มันอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตบางส่วนได้นะครับจะกลับมาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนปกติดีนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการฟื้นตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าแผลใหญ่นะครับหลังผ่าตัดช่วง 4-5 วันแรกนะครับแผลใหญ่เราขยับตัวได้ยากขึ้นก็มีโอกาสนอนบนเตียงเยอะนี้นอนบนเตียงเยอะเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องทั้งการหายใจระบบลำไส้ที่เคลื่อนไหวได้ช้าลงนะครับก็จะทำให้การฟื้นตัวช้าขึ้น
6: ยิ่งเป็นผู้สูงวัยฟื้นฟูยากกว่าปกติก็อาจจะยิ่งยากขึ้น
5: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
6: ค่ะแต่เทคโนโลยีที่ดีขึ้นมาอีกก็คือแบบที่2เรียกว่าแผลเล็กใช่ไหม
5: ใช่ครับถูกต้อง
6: แผลเล็กนี่มันเล็กขนาดไหนคะ
5: ก็แผลก็ประมาณ1เซนถึง 0.5 เซนนะครับมันก็จะมีหลายๆแผล
6: แต่ว่าจะเป็นหลายๆจุดบริเวณที่ต้องใส่เครื่องมือเข้าไปอย่างนี้เหรอ
5: ใช่ครับถูกต้องเพราะว่าแต่ละรูเราก็จะใส่อุปกรณ์เข้าไปช่วยผ่าตัด ซึ่งก็จะทำให้การผ่าตัดเนี่ยแผลเล็กลงนะครับแต่ปัญหาของพวกนี้ก็มีนอกจากราคาที่มันมากขึ้นแล้วเนี่ยระยะเวลาในการผ่าตัดก็จะนานขึ้นที่สำคัญก็คือต้องใช้ความชำนาญของศัลยแพทย์ที่ทำการฝึกการผ่าตัดแบบนี้โดยเฉพาะ
6: เพราะว่าตัวเครื่องมือเองก็คือคุณหมอจะไม่ได้เข้าไปเหมือนกับเวลาผ่าใหญ่อยู่แล้วถูกไหมคะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: ถ้างั้นแสดงว่าหุ่นยนต์นี่ต้องมีข้อดีกว่าแบบนี้อีก
5: ข้อดีของหุ่นยนต์นะครับหลักๆเลยเนี่ยเนื่องจากตัวแขนของหุ่นยนต์เนี่ยมันหมุนได้นะครับสามารถทำงานได้ละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มันอยู่ในช่วงลึกและแคบพวกนี้แขนหุ่นยนต์เนี่ยจะเข้าไปทำงานผ่าตัดทั้งเย็บแผลนะครับการห้ามเลือดต่างๆได้ดีขึ้น
6: ถ้าอย่างนั้นได้เรารู้เรื่องของการผ่าตัดมะเร็งลำไส้กันแล้วประมาณหนึ่งเรามาลงเรื่องของหุ่นยนต์ดาวินชีกันได้ไหมคะคุณหมอว่าหุ่นยนต์ดาวินชีนี่เขาทำงานกันยังไง
5: หุ่นยนต์ดาวินชีเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยแขนนะครับแขนหุ่นยนต์ซึ่งมันก็จะขยับได้ผ่านการควบคุมพอเราผ่าตัดคนไข้เสร็จเนี่ยเราก็จะเอาเครื่องมือต่างๆเข้าไปในช่องท้องนะครับหลังจากเราเข้าไปในช่องท้องเสร็จแล้วเนี่ยศัลยแพทย์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ไปควบคุมการผ่าตัดอยู่บริเวณที่ตัวควบคุมแผนควบคุม
6: แล้วที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าตรงนี้คือแขนของเขาทำไมเขาต้องมี4แขนเลยคะปกติเรามีมนุษย์เราก็มี2แขน
5: โดยส่วนใหญ่เนี่ยแขนหนึ่งจะเป็นสำหรับใส่กล้องนะครับแขนหนึ่งส่วนอีก2แขนเนี่ยเป็นแขนที่ใช้ทำงานนะครับมือซ้ายมือขวาแขนที่3นะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้สำหรับช่วยดึงอวัยวะต่างๆไม่ให้มันมาเบียดบังหรือเกะกะนะครับจะเป็นอุปกรณ์การช่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวดาวินชีเองเนี่ยมันเหมาะสำหรับตัวมะเร็งระยะแรกๆที่ไม่ลุกลามนะครับสามารถรักษาด้วยการผ่าตัดถ้าเป็นมะเร็งที่ติดอวัยวะหลายๆส่วนนะครับซึ่งก็จะทำให้การผ่าตัดยากขึ้นนะครับอันนี้เป็นแผงที่เราควบคุมนะครับซึ่งศัลยแพทย์จะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่มองผ่านจอซึ่งจะเป็นลักษณะเป็น3มิตินะครับแล้วก็มือเราก็จะเข้าไปตรงแขน2ข้างนะครับเพื่อควบคุม
6: ตรงนี้เลย
5: ใช่ครับ
6: ใช้เหมือนจอยสติ๊กเล่นเกมเลยอย่างงี้ไหมคร
5: ับใช่ครับมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความละเอียดนิดนึง
6: โอ้โหเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของวงการการแพทย์เหมือนกันนะคะที่คุณหมอวันนี้เหมือนนั่งเล่นเกมเลยแต่จริงๆไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
5: ต้องอาศัยฝึกฝนแล้วก็ประสบการณ์ในการผ่าตัด
6: แต่ที่แน่ๆก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยทำให้คนไข้ก็ได้รับประโยชน์คุณหมอก็ได้รับประโยชน์ด้วยถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้องครับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลามันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการรักษาต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้หลังผ่าตัดเนี่ยดีขึ้นคร
6: ับ แล้วคุณหมอพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรอีกบ้าง
5: จริงๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะครับโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ AIก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
6: เอาแล้วเราจะมี AI เข้ามาในวงการการแพทย์แล้วเช่นกัน
5: ใช่ครับ AI ก็จะมีบทบาทในแง่ของในการช่วยในการไกด์ในการผ่าตัดเช่นเราก็จะดูเส้นเลือดนะครับหรือต่อมน้ำเหลืองต่างๆเขาก็จะมาช่วยไกด์ว่าตรงนี้เราต้องตัดนะก็จะช่วยทำให้ศัลยแพทย์รุ่นใหม่ๆผ่านการเรียนรู้ได้สั้นขึ้นนะครับมากกว่าศัลยแพทย์ก่อน
6: อ๋อแล้วก็เรียกว่าเหมือนมีผู้ช่วย
5: ใช่ครับ
6: มาช่วยลดความเสี่ยง
5: ใช่ครับ
6: และที่แน่นอนโรงพยาบาลรามาธิบดีก็คือจะมีการอัปเดตสิ่งนี้ถ้ามาปุ๊บก็คือมาแน่นอนมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาก็คือทางนี้มีแน่นอนใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับก็รามาธิบดีเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ชั้นนำอันนึงของประเทศไทยนะครับเราก็จะนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆครับ

0: ู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะคะซึ่งเราได้ไปลองดูแล้วเรื่องว่าการตรวจคัดกรองเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเจอก้อนเนื้อแล้วจะมาผ่าตัดยังไงคุณหมอคะช่วยแนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าถ้าเราเจอมะเร็งระยะแรกๆเราต้องรักษายังไง
1: ก็ในแง่ของมะเร็งลำไส้นะครับมันจะแยกเป็น2แบบคือระยะแพร่กระจายกับระยะต้นถ้าเป็นระยะแพร่กระจายเนี่ยเรามักจะดูตำแหน่งว่าการแพร่กระจายมันเยอะมากน้อยแค่ไหนโดยส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นเยอะเราอาจจะต้องให้ยาเคมีบำบัดเป็นหลักแต่ว่าถ้าไม่เยอะเราก็มักจะทำการผ่าตัดร่วมด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นระยะต้นๆอันนี้ง่ายเลยครับซึ่งระยะต้นๆเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยสามารถรักษามะเร็งได้หายขาดได้นะครับนอกจากการให้ยาเคมีนะครับ
0: อย่างนี้ต้องบอกเลยว่าพอเป็นระยะต้นๆเนี่ยอาการไม่ออกนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกรอบอาการอาจจะยังไม่ออกชัดเจนเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองสำคัญที่สุดถูกไหมคะค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ใช่ครับถ้าเราเจอระยะยิ่งเจอระยะต้นๆโอกาสหายมันจะยิ่งมีสูง
0: เอาล่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยรู้เร็วรักษาง่ายรู้ช้าก็รักษายากนะคะแต่รักษาได้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะรีบมาตรวจคัดกรองกันเยอะๆเลยนะคะให้รู้แต่ต้นเนิ่นจะได้รักษาได้ง่ายๆค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณหมอชัยรัตน์มากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับยินดีมากเลยครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชม Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับ
0: โหเรียกว่าวันนี้วินตื่นเต้นมากค่ะ Amazing มากเพราะว่าไม่เคยได้มีโอกาสเข้าห้องผ่าตัดมาก่อนครั้งแรกเลยค่ะแถมที่สำคัญได้มาเจอกับหุ่นยนต์ดาวินชีด้วยวินว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากเพราะว่านี่คือเทคโนโลยีใหม่ๆและสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการได้เข้าไปดูห้องส่องกล้องค่ะได้เข้าใจว่าการส่องกล้องเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดมันง่ายจริงๆแล้วการตรวจคัดกรองเนี่ยมันง่ายที่สุดเลยแล้วจริงๆมันช่วยให้เราป้องกันมะเร็งได้ดีที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นมินว่าวันนี้ทำให้เปิดใจเลยว่าใช่แหละมะเร็งมันน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งอะไรก็ตามไม่มีใครอยากเป็นทั้งนั้นแต่ทางเดียวที่จะไม่ต้องไปเจอความน่ากลัวเนี่ยก็คือต้องรีบคัดกรองต้องรีบรู้เท่าทันเจอเร็วมันก็รักษาเร็วค่ะอย่าให้มันเป็นเรื่องน่ากลัวทำง่ายที่สุดก็คือเข้ามาค่ะเข้ามาตรวจคัดกรองกันเยอะๆค่ะ

วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2527สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จสวรรคตณวังสุโขทัยการเวลาล่วงเลยมาหลายทศวรรษแต่พระราชจริยวัตรอันงดงามและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังสถิตอยู่ในความทรงจำของแผ่นดินไทยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีสวัสดิวัตรพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2447พระนามรำไพพรรณีมีความหมายถึงความผ่องใสเจิดจ้าดุจแสงแห่งพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเมื่อทรงพระเยาว์ได้รับการอบรมในราชสำนักอย่างใกล้ชิดทั้งด้านขนบธรรมเนียมจารีตอย่างโบราณราชประเพณีและงานหัตถศิลป์ในเวลาต่อมาพระองค์ได้เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระราชทานกับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาซึ่งต่อมาเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในพระราชฐานะสมเด็จพระบรมราชินีทรงดำรงพระองค์อย่างสุขุมมั่นคงและสง่างามเป็นกำลังพระราชหฤทัยสำคัญเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้เพื่อเยี่ยมเยียนและทอดพระเนตรทุกสุขของประชาราษฎรต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความประสงค์ที่จะเจริญพระราชไมตรีกับอารยประเทศการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีคราวนั้นนับเป็นหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์การต่างประเทศของไทยพระองค์ทรงวางพระองค์อย่างเหมาะสมกับบริบทสากลและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์อันงดงามของสตรีสยามในสายตานานาชาติภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้เสด็จประทับณต่างประเทศเป็นเวลานานในห้วงเวลาแห่งความผันผวนของประวัติศาสตร์การเมืองชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณียังทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและแม้จะทรงห่างไกลจากแผ่นดินสยามแต่พระราชจริยวัตรแห่งความซื่อสัตย์จงรักภักดีและความเข้มแข็งของพระราชหฤทัยยังคงปรากฏอย่างชัดเจนจนกระทั่งพระราชสวามีเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมาภายหลังเสด็จนิวัตรประเทศไทยทรงมีพระราชดำริที่จะเสด็จไปประทับณสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีที่นั่นมิได้เป็นเพียงที่ประทับหากเป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาทั้งด้านการเกษตรหัตถศิลป์และคุณภาพชีวิตของประชาชนพระองค์ทรงส่งเสริมการทอเสือจันทบูรณ์และทรง

พัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพและความภาคภูมิใจของชุมชนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังปรากฏผ่านการสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและการพระราชทานสวนบ้านแก้วเพื่อเป็นรากฐานของสถานศึกษาชั้นสูงในภาคตะวันออกสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในปัจจุบันอันกล่าวได้ว่าเป็นการแปรเปลี่ยนพื้นที่แห่งความทรงจำให้กลายเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นพื้นที่แห่งสติปัญญาของเยาวชนคนรุ่นอนาคตตลอดพระชนชีพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงอย่างขัตติยราชนารีด้วยความมานะด้วยพระเมตตาอย่างสูงสุดทรงมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความผาสุกกินดีอยู่ดีของอาณาประชาราษฎร์ไทยตลอดมาพระนามรำไพพรรณีจึงเปรียบประหนึ่งแสงที่ยังคงส่องประกายในทุกเมื่อเชื่อวันจากอดีตสู่ปัจจุบันและจะยังคงส่องสว่างอยู่ในความทรงจำของประชาราษฎร์ทุกผู้ทุกนามบนแผ่นดินไทยตราบนิรันดร์รำไพพรรณีสีแห่งสยาม

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิ่งแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่ประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
1: ข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์วันนี้ครับเราจะไปดูความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ร่วมกับสีกาเอหญิงคนสนิทกับยักยอกเงินวัดและฟอกเงินล่าสุดนั้นทั้งสองคนต้องนอนคุกต่อหลังศาลไม่ให้ประกันตัวขณะที่ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องคาดว่าจะมีอีก 1-2 คนพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสวรรค์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติและสีกาเอว่าคดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีใน2ส่วนคือส่วนแรกกรณีอดีตพระโชติได้ทำผิดวินัยสงฆ์ยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวโดยออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนที่2ตรวจสอบหาเส้นทางเงินเชื่อมโยงผู้กระทำผิดร่วมเนื่องจากพบเส้นเงินที่พบนั้นมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคเงินและใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมถึงใบอนุโมทนาร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า92ล้านบาททั้งนี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์คาดว่าจะมีบุคคลที่3เกี่ยวข้องด้วย 1-2 คนซึ่งจะเป็นสีกาหรือว่าพระนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมคดีการได้ส่งเอกสารให้ปปง.เรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำงานในเชิงรุกมากขึ้นรวมทั้งวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยได้มอบนโยบายให้จัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางเพื่อตรวจสอบได้ว่าวัดมีการรับเงินหรือใช้เงินรวมถึงทรัพย์สินต่างๆถูกต้องหรือไม่ส่วนการจัดทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางนายประกรณ์บอกว่าเพิ่งได้รับงบประมาณในปีนี้ประมาณ60ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกวัดเข้าด้วยกัน
2: มีพ.ศ.อีก10พ.ศ.มีกฎหมายอีก100ฉบับถ้าคนยังไม่สามารถที่จะควบคุมกองกิเลสในใจตัวเองได้มันก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องจัดการให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกยกตัวอย่างในเรื่องทรัพย์สินนะครับพ.ศ.เขาได้รับมอบนโยบายจากผมไปแล้วว่าให้ไปทำระบบบัญชีของวัดที่ง่ายๆแล้วก็เชื่อมโยงกับส่วนกลางจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีการรับหรือใช้เงินหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่จะได้ตรวจสอบได้แล้วก็ปรามได้แต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราดีเทคเรื่องนี้ได้แต่เนิ่นๆเราสามารถที่จะรู้ว่าใครมีพฤติกรรมประมาณไหนนะครับแล้วสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นได้อีก
1: ด้านนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวถึงเงินบริจาคของวัดว่าแม้วัดจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ก็ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องส่วนมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ได้มีสถานะเป็นองค์กรสาธารณกุศลหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินบริจาคมีหน้าที่ต้องยื่นแบบพ.ง.ด.55และเสียภาษีตามกฎหมายซึ่งกรมสรรพากรก็จะเข้าไปติดตามตรวจสอบรายได้ขององค์กรกลุ่มนี้เพื่อให้เสียภาษีถูกต้องตามความเป็นจริงและในวันที่22กันยายนนี้ทางกรมสรรพากรก็จะหารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเงินบริจาคผ่านระบบ e-donation รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรของวัดให้ถูกต้องตรงกันซึ่งปัจจุบันมีศาสนสถานลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วประมาณ 46,000 แห่งในจำนวนนี้เป็นวัด 43,000 แห่งและมีที่มีอยู่ 45,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งก็ถือว่าเข้าสู่ระบบเกือบทั้งหมดแล้ว
0: ผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทย plus ถือว่าดีมากนะคะจนมีเสียงเรียกร้องจากทางประชาชนแล้วก็บรรดาร้านค้าอยากให้รัฐบาลขยายโครงการนี้ออกไปอีกค่ะซึ่งเรื่องนี้เองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่นะคะอาจจะได้อีก1หรือ2เดือนแต่ทางนี้ต้องขอดูสภาพเศรษฐกิจก่อนค่ะ นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะบอกว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ทั้งหมด 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินก็ยังมีเหลืออยู่ซึ่งจะเพียงพอขยายไปได้อีก1หรือ2เดือนขอดูก่อนต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วย
3: กำลังพิจารณาอยู่ด้วยครับ
4: เห็นก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าไม่มีเงินแต่ว่ารอบนี้เหมือนมีค่ะวันนี้มีแล้ว
3: ไม่ครับเงินทั้งหมด 200,000 ล้านวันนี้เราใช้ยังมีเหลืออยู่ครับ
4: ยังเพียงพอที่จะทำขยายอีก2เดือนใช่ไหมคะ
3: ก็ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ครับว่าจะได้เดือนหรือ2เดือนนะครับขอดูอยู่นะครับแล้วดูสภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับ
1: เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปฟังเสียงประชาชนในย่านใจกลางกรุงเทพที่ยังคงใช้สิทธิ์ในการสแกนซื้อสินค้าและอาหารกันอย่างต่อเนื่องโดยบรรดาผู้ขายก็บอกนะครับว่าช่วยเพิ่มยอดในการขายจึงอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปขณะที่ประชาชนบอกว่าโครงการนี้มีประโยชน์ใช้ได้ทั้งการเดินทางและซื้ออาหารวันนี้ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสบริเวณย่านประชาสงเคราะห์ดินแดงห้วยขวางกทม.ซึ่งก็พบว่าประชาชนยังคงออกมาซื้ออาหารและรับประทานอาหารที่ร้านอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าของร้านหมูสเต๊ะและบะหมี่บอกว่าหลังมีโครงการบรรยากาศการจับจ่ายคึกคักขึ้นอย่างได้เห็นได้ชัดลูกค้านั้นกล้าจ่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีโครงการที่ค่อนข้างจะเงียบโดยประเมินว่าช่วยเพิ่มยอดขายมากกว่า 50% และหวังว่าโครงการช่วยได้ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนพร้อมอยากให้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
5: คนละครึ่งเขาช่วยได้เยอะประชาชนก็กล้าใช้เงินแล้วก็เศรษฐกิจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มีคนละครึ่งคนก็ไม่กล้าใช้เงินเพราะว่าตอนนี้ก็ให้เยอะอยู่นะ60 40เนี่ยคือรัฐบาลก็ให้เยอะอยู่คนก็กล้าใช้เงินกล้าใช้อะไรอย่างงี้ไงก็กระเตื้องอยู่ดีมากก็อยากจะให้มีต่อก็ถามลูกค้าบอกอยากจะให้มีต่ออย่าเพิ่งนั่นอย่าเพิ่งหยุดโอ้ก่อนมีนิ่งน้ำนิ่งเลยพอมีโครงการปุ๊บก็เพิ่มเลยก็ยังดีขึ้นมาเลยสักประมาณสัก 55% ก็ดีหน่อย
1: ขณะที่ร้านขายน้ำชงและข้าวกล่องก็ระบุว่าภาพรวมยังคึกคักพร้อมเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และอยากให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องส่วนเจ้าของร้านอาหารอีกรายก็มองนะครับว่าโครงการช่วยเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 10% และเห็นว่าการจำกัดวงเงินทำให้บรรยากาศนั้นคึกคักในเฉพาะช่วงต้นเดือนจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มวงเงินหรือว่าการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยตรง
6: ช่วงที่เข้าร่วมโครงการเขาจะมาใช้เยอะหน่อยแต่ก็อีกนะเพราะว่าเป็นร้านกาแฟร้านเล็กๆใช่ไหมล่ะบางคนเขาก็จะไปใช้ร้านที่แบบว่าราคาแบบว่าแต่ยังช่วยลดได้อันนี้ก็ประหลาดประลายแต่ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะที่ถามน้องอะนะค่ะ
1: ด้านประชาชนที่มาใช้บริการก็ระบุว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยนำไปใช้ทั้งค่าเดินทางรถไฟใต้ดินและซื้ออาหารพร้อมกับมองอีกว่าวงเงินวันละ200บาทและวงเงินเดือนละ 1,000 บาทอยู่ในระดับที่เพียงพอและช่วยเหลือประชาชนได้หลายกลุ่ม
7: ก็ได้เยอะนะคะในแต่ละเดือนมันก็ช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของเราได้ระดับหนึ่งละค่ะ

0: ส่วนใหญ่แกก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็อาจจะอาหารนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้หมดภายในวันเดียวว
1: ันละ200เนี่ยถือว่าจำกัดการใช้จ่ายเกินไป
0: ไหมไม่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากได้เงินสดหรืออยากได้เต็มลิมิตกว่านี้แต่ว่าแกคิดว่า200นี่ก็พอดีนะคะเพราะบางคนเราก็ไม่ได้ใช้เยอะ
2: รัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วนะคะเพื่อออกปฏิบัติการล่าจับและควบคุมปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดอยู่ใน21จังหวัดพร้อมเตรียมงบกลางค่ะเพื่อสนับสนุนงานควบคุมและแก้ไขปัญหาเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลในปัจจุบันยังคงพบปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและเกษตรขึ้นมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีถือเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้นะคะที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่าเพื่อควบคุมปริมาณจำนวนปลานำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักปลาป่นเพื่อสร้างรายได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปแหล่งน้ำใหม่ดึงชาวบ้านร่วมเป็นหูเป็นตาใช้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA และนำระบบ tracking มาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จนอกจากนี้รัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทนะคะแต่ว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดถือว่าเป็นวงกว้างมากขึ้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งปูพรมตรวจโรงงานกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาครป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยเน้นเฝ้าระวัง3แนวคลองสำคัญอย่างคลองภาษีเจริญคลองสี่วาพาสวัสดิ์คลองเอกชัยหลังมีประชาชนร้องเรียนเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่มันเสื่อมโทรมลงรวมถึงมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดร.สุรินทร์วรกิจธรรมตรงที่บริกรมควบคุมมลพิษก็เปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครนั้นเบื้องต้นมีแผนตรวจสถานะประกอบการและโรงงานกลุ่มเสี่ยง36แห่งโดยระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนที่ผ่านมาตรวจแล้ว25แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนครอบคลุมกิจการแปรรูปอาหารแปรรูปสัตว์น้ำฟอกย้อมหล่อหลอมและชุบโลหะขณะที่ทางด้านของสำนักงานในส่วนของภาค5เองก็จะเดินหน้าสนับสนุนการตรวจสอบคำแนะนำทางวิชาการและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางน้ำโดยเฉพาะคลองสี่วาพาสวัสดิ์ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่กรมควบคุมมลพิษให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
2: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชนจัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะเปิดแผนเชิงรุกทุกหน่วยงานต้องทำงานเร็วขึ้นค่ะไม่ปล่อยให้ประชาชนรอความยุติธรรมจนสายเกินไปพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงทิศทางการทำงานที่ผ่านมาผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินย้ำชัดเจนนะคะว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมจึงวางกรอบเวลาทำงานเข้มข้นใน7นโยบายหลักเพื่อให้ทุกกรมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องแรกคือเรื่องของความเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือค่าทนายและเงินประกันตัวให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยพร้อมส่งศูนย์ยุติทำชุมชนและสายด่วนเข้าไปดูแลเพื่อเปิดโอกาสให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ต่อสู้คดีตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
2: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
1: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะคร
2: ับ
1: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
2: ์
1: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับ
2: ครับ
1: เราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้
0: ส่วนเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจเข้มที่บริเวณรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำสกัดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหลายพันล้านเม็ดไม่ให้ข้ามพรมแดนควบคู่กับการตัดวงจรผู้มีอิทธิพลยึดทรัพย์และเปิดศูนย์บำบัดรักษา1อำเภอ1ศูนย์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบแก๊งออนไลน์นอมินีและการฟอกเงินหลังพบกลโกงเปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคลแทนบัญชีม้าบุคคลทั่วไปพร้อมดึงระบบศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์อายัดบัญชีให้ไวที่สุดล่าสุดสามารถยึดทรัพย์และเฉลี่ยเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาท
1: ตอนนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเพราะรู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะคร
2: ับ
1: โอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
2: ครับ
1: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจน่ะก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
2: ครับ
1: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลาม ีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลย

0: ค่ะ
1: ก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายท่อตลาดในเรื่องทรัพย์สิน
2: 3ครั้งทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านไปกว่า 5,1500 บาทหรือหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทเจรจาปิดจบเหลือ 15,000 บาทช่วยให้คนค้ำประกันและลูกหนี้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตได้อีกครั้งพร้อมประกาศเดินหน้าจัดงานแก้หนี้สินต่อเนื่องทั่วประเทศ
3: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมองการใช้วาทกรรมระบอบสีน้ำเงินนำมาโจมตีฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเป็นขบวนการเพื่อจะดิสเครดิตทางการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Today Live ตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยที่กำลังถูกฝังความเชื่อด้วยคำว่าระบอบสีน้ำเงินโดยได้ตั้งคำถามกลับว่าประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่แล้วแต่ว่าวาทกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อดิสเครดิตทางการเมืองหลังจากที่บางพรรคการเมืองนั้นขับเคลื่อนแคมเปญปราบกลุ่มทุนสีเทาไม่สำเร็จจึงมีการเปลี่ยนเป้าหมายใหม่หันมาเรื่องของการบริหารงานการเมืองในสภาไปจนถึงข้อกล่าวหาเรื่องการหัวสวเข้าด้วยกันเพื่อสะสมความไม่พอใจของสังคมเอาไว้ใช้ในการเลือกตั้งรอบหน้าส่วนข้อกล่าวหาหัวสวนั้นโฆษกรัฐบาลระบุว่าหากมีหลักฐานควรส่งเข้ากระบวนการตามกฎหมายไม่ใช่เลือกเปิดข้อมูลบางส่วนเพื่อหวังผลชี้นำสังคม
2: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571นะคะโดยประกาศใช้มาตรฐานสากลนี้เป็นตัวเร่งในการยกเครื่องการบริหารประเทศทั้งระบบทางมิติเศรษฐกิจราชการและการศึกษานางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยขณะนี้ไทยได้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเชิงเทคนิคแล้วภายหลังจากที่ได้ส่งบันทึกเบื้องต้นไปเมื่อปลายปี2568โดยปัจจุบันคณะกรรมการของ OECD จำนวน25คณะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกฎหมายและนโยบายของไทยในทุกมิติซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้34หน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นเอกภาพซึ่งมีเป้าหมายคือการยกระดับประเทศทั้งการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมลดขั้นตอนและภาระของภาคธุรกิจทำให้ระบบราชการคล่องตัวและโปร่งใสขึ้นรวมถึงพัฒนาคนไทยให้มีทักษะพร้อมสำหรับเศรษฐกิจใหม่โดยหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จที่เห็นผลเป็นรูปธรรมคือผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือปีซ่าประจำปี2025ที่ OECD เพิ่งประกาศผลเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาซึ่งพบว่านักเรียนไทยมีคะแนนปรับตัวสูงขึ้นจากปี2022ครบทั้ง3ด้านได้แก่ทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และทักษะด้านการอ่านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับนะคะว่าแม้ทิศทางคะแนนจะดีขึ้นแต่ภาพรวมยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD โดยเฉพาะสัดส่วนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะขั้นพื้นฐานรัฐบาลจึงเตรียมนำผลประเมินนี้มาต่อยอดเพื่อปิดช่องว่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่เนื่องจากคุณภาพการศึกษาคือสิ่งที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีโลกในระยะยาว
3: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ก็ร่วมกับกองทุนกทปส.นะครับและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเปิดทางให้กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุตลอดจนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้อย่างเท่าเทียมนายชันทพัฒน์คำโคกกรวดรักษาการรองเลขาธิการกสทช.พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาหรือกทปส.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมเปิดตัวโครงการ Thailand Accessible Innovation Challenge InnoAct 2026โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีโดยมุ่งสร้างเครือข่ายนักพัฒนานักวิจัยและกลุ่มสตาร์ทอัพให้นำแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนหรือว่า Inclusive Design มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้งานได้จริงด้านคณะผู้จัดงานก็คาดหวังว่าเวที

0: ทีนี้จะก่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบอย่างน้อย10ผลงานพร้อมสร้างเครือข่ายนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า100คนเพื่อยกระดับให้เป็นมาตรฐานในการออกแบบเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต
1: โครงการนี้นะคะเป้าหมายคือเราคาดหวังว่าเราจะได้ต้นแบบนวัตกรรมนะคะที่สามารถที่จะตอบโจทย์เพนพอยต์ให้กับกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุหรือผู้ได้โอกาสนะคะได้เท่าถึงกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมค่ะโดยเราจะคาดหวังว่าเราจะได้ต้นแบบผลงานนวัตกรรมเนี่ย10ผลงานในรอบสุดท้ายซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็จะมีเครือข่ายผู้พัฒนานวัตกรรมหรือเรียกว่าเครือข่ายนวัตกรนะคะจาก100คนทั่วประเทศนะคะท้ายสุดเนี่ยเราต้องการจะเสริมสร้างเกิดคอมมูนิตี้หรือสังคมของนวัตกรรมสำหรับคนกลุ่มนี้ค่ะ
0: สำหรับนักวิจัยสตาร์ทอัพหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศเงินสด 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายโดยโครงการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วไปจนถึงวันที่20กันยายน2569และจะประกาศผล50ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกในวันที่22กันยายนนี้เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาแนวคิดเชิงลึกต่อไป
2: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องที่บริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยวันนี้เพื่อการศึกษากฎหมายนำแซนด์วิชจำนวน300ชิ้นมาร่วมแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยหนึ่งในตัวแทนนักเรียนทุนได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกฎหมายด้วยพระปรีชาสามารถและความเสียสละเพื่อสังคมพร้อมทั้งตั้งปณิธานว่าจะเจริญรอยตามพยุคลบาทนำความรู้ด้านกฎหมายไปใช้พดุงความยุติธรรมและช่วยเหลือสังคมต่อไป
3: พระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นทรงเป็นนักกฎหมายที่มีพระปรีชาสามารถค่ะแล้วก็มีความเสียสละเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างให้พวกเราที่เป็นนักเรียนทุนในฐานะนักเรียนทุนก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็อยากจะดำเนินรอยตามพระองค์ท่านในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะเพื่อที่จะใช้ความยุติธรรมในฐานะนักกฎหมายอย่างพวกเราอยากจะใช้ความยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือกับสังคมในปัจจุบันให้มากที่สุดค่ะ
2: ขณะที่ประชาชนจากจังหวัดนครราชสีมาได้บอกเล่าถึงความประทับใจในพระกรณียกิจโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงและสตรีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
4: ประทับใจที่ว่าองค์พาน่ะเรียนด้านกฎหมายแล้วก็ได้ไปช่วยผู้ต้องขังผู้หญิงนะคะที่ผู้หญิงอื่นๆที่ว่าไม่ได้ต้องขังก็แล้วแต่ที่ว่ามีปัญหาเรื่องว่าโดนรังแกโดนข่มเหงทางอะไรเงี้ยพระองค์ก็จะไปแนะนำให้ความช่วยเหลือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนผู้หญิงทุกคนที่บางทีก็จะเสียเปรียบเห็นว่าผู้หญิงเป็นคนอ่อนแออย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยอันนี้ซาบซึ้งใจมากเลยค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ8นาฬิกา15นาทีถึง19ถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ9นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองเริ่มเปิดในเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดในเวลา19นาฬิกา
0: ช่วยได้ไปติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษนะครับกับ MBT World Brief ครับ
5: สวัสดีครับThank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nat Nakavisut. In our first story this afternoon, Thailand is pushing ahead with plans to join the Organization for Economic Cooperation and Development by 2028.

ชุดไทยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันพร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการทำสงครามกับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเข้าร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันที่อนุสรณ์สถานกระทรวงกลาโหมรัฐเวอร์จิเนียได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาจะไม่มาลืมเหตุการณ์ความสูญเสียใหญ่หลวงครั้งนั้นซึ่งเกิดจากฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายและยังบอกอีกว่าเวลานี้สหรัฐยังคงทำสงครามปราบปรามการก่อการร้ายอยู่ซึ่งเขาระบุว่านั่นคือสงครามอิหร่านแต่นั้นเขาจึงถือโอกาสนี้กล่าวสดุดีทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อทำให้อิหร่านไม่มีโอกาสในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้สัมภาษณ์แก่สื่อว่าเขาไม่เสียใจที่สั่งการทำสงครามอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากการปล่อยปละละเลยให้อิหร่านนั้นถือครองอาวุธนิว
1: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงอัสตริดพัชเชตภัคคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้ขณะมีพระชนมายุ94พรรษาหรือหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5เพียง2วันนับเป็นข่าวเศร้าซ้ำสองสำหรับประสบกรณิกรชาวนอร์เวย์ในแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ยังได้ระบุถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ว่าเจ้าหญิงอัสตริดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระราชวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งนี้เจ้าหญิงอัสตริดมีพระพลานามัยไม่แข็งแรงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนมีนาคมพระองค์ทรงเข้ารับการรักษาพระวรกายในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดบวม
0: สายการบินเมียนมาแอร์เวย์สอินเตอร์เนชั่นแนลรายงานว่าได้ระงับเที่ยวบินเข้าออกที่สนามบินนานาชาติมันทะเลเมืองใหญ่อันดับ2ของเมียนมาแล้วในช่วงนี้โดยเปลี่ยนขึ้นลงไปยังสนามบินใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยหลังมีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธได้ส่งโดรนเพื่อโจมตีสนามบินมันทะเลขณะที่สื่อ Global New Line of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าโดรนเหล่านั้นเป็นของกองกำลังประชาชน PDF ที่กล่ำที่เข้าโจมตีสนามบินแต่ว่าไม่อีกทั้งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: เนปาลเร่งดำเนินการฆ่าเชื้อโรคตามพื้นดินและซากปรักหักพังในเขตนูวาโกดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาหลังมีความวิตกกังวลว่าจากนี้อาจเกิดสถานการณ์โรคระบาดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นน้ำขังและการจัดการขยะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพส่วนการกู้ภัยที่ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,400รายและเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกกว่า 5,600 คนซึ่งเป็นตัวเลขรวมกันระหว่างพื้นที่ประสบภัยในเนปาลและเขตทิเบตของจีนด้านการฟื้นฟูพื้นที่เสียหายรัฐบาลเนปาลระบุว่าอาจต้องใช้งบประมาณสูงเกือบ 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอาจจะร้องขอจากประชาคมโลกในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติต่อไป
0: สมาชิกของครอบครัวลีจกหยานและโจหังถุงได้แสดงความผิดหวังต่อเหตุการณ์ที่ศาลฮ่องกงตัดสินจำคุกทั้งสองคนคนละ7ปีฐานความผิดยุยงในการให้เกิดล้มล้างการปกครองกรณีจัดกิจกรรมเมื่อปี2563เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ปราบปรามผู้ประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อ37ปีก่อนโดยทั้งสองจัดกิจกรรมขึ้นโดยไม่สนใจต่อคำสั่งห้ามของทางการฮ่องกงจึงถูกจับกุมดำเนินคดีอย่างไรก็ตามลีเจิกหยานและโจหังถุงนั้นถูกควบคุมตัวในเรือนจำมาตั้งแต่ปี2564ซึ่งก็เท่ากับว่าทั้งสองจะเหลือเวลารับโทษอีกคนละไม่ถึง2ปี
1: กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมที่พยายามผลักดันให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของ AI และระบบอัตโนมัติต่างๆที่มีต่อตลาดแรงงานได้นำหุ่นยนต์ราว30ตัวออกมารวมตัวประท้วงที่หน้าอาคารกระทรวงกิจการดิจิทัลในกรุงวอร์ซอของโปแลนด์เพื่อเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นในการกำกับดูแลและควบคุม AIโดยหุ่นยนต์เหล่านี้ยังได้ถือธงและตะโกนข้อความว่าอย่ารอช้าพวกเราต้องการกฎหมายทั้งนี้ประเด็นภัยคุกคามจาก AI กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอีกครั้งหลังจากที่เจคอบและโคซอนอดีตวิศวกรที่เพิ่งลาออกจาก Anthropic ได้ออกมากล่าวหาว่าทั้ง Anthropic และ OpenAI ต่างกำลังเร่งพัฒนาความก้าวหน้าด้าน AI อย่างขาดความรับผิดชอบซึ่งก็มีนักวิจัยของ Anthropic ที่ได้แสดงความเห็นสมทบด้วยว่าสิ่งที่โคซอนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
0: ศาลฎีกาของอินเดียมีคำสั่งให้รัฐบาลต้องสั่งการให้บรรดาผู้ผลิตสินค้าดำเนินการติดฉลากคำเตือนอาหารบนผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อต่างๆภายใน10วันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอาหารที่ไม่ปลอดภัยโดยเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารของอินเดียได้เสนอโครงการติดฉลากคำเตือนในหมวดหมู่อาหารที่มีน้ำตาลเกลือและไขมันอิ่มตัวเกินปริมาณที่กำหนดและเพิ่มกฎระเบียบเข้มงวดอื่นๆให้แก่สินค้าเหล่านั้นซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่ต้องเผชิญกับกระแสคัดค้านจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของอินเดียที่มองว่าอาจทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคได้
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเวียดนามส่งออกกาแฟในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยปริมาณสูงเกือบ 1.7 ล้านตันเพิ่มขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่กว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 11.2% เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงส่วนตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม3อันดับยังคงเป็นเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วน 13.2% 8.2% และ 7.1% ของการส่งออกทั้งหมดตามลำดับอย่างไรก็ตามทางสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามคาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามตลอดปีนี้จะเพิ่มขึ้น 10% โดยได้รับแรงหนุนจากการผลิตกาแฟฤดูกาลใหม่ซึ่งจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
0: ในค่ายผู้ลี้ภัยในฉนวนกาซาก็มีปัญหาเรื่องของวิกฤตเกี่ยวกับโรคอีสุกอีใสที่ระบาดนะครับติดตามได้จากรายงานครับ
2: เด็กหญิงรูบาซาเดวัย8ขวบต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานภายในเต็นท์พักพิงในฉนวนกาซาที่เธออาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวทั่วทั้งร่างของเธอเต็มไปด้วยตุ่มพองสีแดงที่เกิดจากการอักเสบท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคอีสุกอีใสครอบครัวผู้พลัดถิ่นในกาซาเปิดเผยว่าโรคติดต่อร้ายแรงนี้ได้แพร่ระบาดหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากภัยสงครามได้บีบบังคับให้ชาวปาเลสไตน์หลาย

0: แสนคนต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่เบียดเสียดโดยไม่มีแม้กระทั่งน้ำสะอาดสำหรับรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานแต่คุณหมอก็ต้องทำความสะอาดร่างกายให้หนูน้อยทุกวันและต้องแยกกักตัวหนูน้อยจากสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆของเธอองค์การยูนิเซฟระบุว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้บันทึกสถิติพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออิสุอิสัยแล้วมากกว่า 9,300 คนทั่วฉนวนกาซาเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบาดหนักที่สุดในเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ซึ่งราเอลซาริยาแพทย์ผิวหนังจากสมาคมเสี้ยววงเดือนแดงแห่งปาเลสไตน์ได้ชี้ว่าการขาดแคลนพื้นที่แยกกักตัวผู้ป่วยคือปัจจัยหลักที่ทำให้โรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสำนักข่าว AFP ได้เผยภาพแอ่งน้ำที่ขังเน่าเสียและเต็มไปด้วยขยะรายล้อมเต็นท์ที่พักชั่วคราวโดยมีเด็กๆ เดินเท้าเปล่าไปมาตามแนวเต็นท์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสุขอนามัยที่เลวร้ายของเด็กๆในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นเหมือนการบ่งบอกว่าน่าจะเป็นการยากลำบากอย่างยิ่งต่อการที่จะควบคุมโรคระบาดใดๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีลักษณะเช่นนี้อลาพี่สาวของรูบากล่าวโทษว่าการแพร่ระบาดเกิดจากความแออัดในเต็นท์และความจริงที่ว่าเราได้รับน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้งแถมยังเป็นน้ำเค็มและไม่สะอาดนอกเหนือจากนี้เธอยังเสริมว่าครอบครัวของเธอต้องดิ้นรนอย่างยากลำบากเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขั้นพื้นฐานและครอบครัวของเธอต้องใช้ชีวิตเช่นนี้มานาน3ปีแล้วตามภาวะสงครามอีกทั้งยังได้ตัดพ้อว่าพวกเธอทำผิดอะไรจึงต้องมาใช้ชีวิตเช่นนี้ในสภาพที่มีผื่นขึ้นเต็มตัวไปหมดบรรดาแพทย์ระบุว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายด้านสาธารณสุขที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสำหรับประชาชนผู้พลัดถิ่นในกาซาซึ่งในปัจจุบันการป้องกันการติดเชื้อนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอๆกับการรักษาโรคเนื่องจากเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างหนักและนอกจากอิสุอิสัยแล้วผู้พลัดถิ่นเหล่านี้ก็ยังต้องเผชิญกับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงและในตอนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนต่างรายงานว่าพบโรคผิวหนังหมัดเหาและหิดอีกด้วยที่ผ่านมาระบบสาธารณสุขของกาซาเสียหายหนักจากการที่อิสราเอลได้ยิงถล่มโรงพยาบาลต่างๆโดยอ้างว่าเป็นกบฏที่กบดานของกลุ่มติดอาวุธดังนั้นบรรดาแพทย์จึงมองว่าเมื่อโรงพยาบาลไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วก็จำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยการขนส่งยาเข้าสู่พื้นที่ให้ได้มากขึ้นไม่เช่นนั้นระบบสาธารณสุขของกาซาก็ถือว่าใกล้ล่มสลายลงอย่างแท้จริง
1: เข้าดาวสู่เอเชียนเกมแล้วนะครับติดตามจากคุณโก้โคชพลครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีสองท่านนะครับเหลือ7วันเท่านั้นนะครับเอเชียนเกมจะมาถึงแล้ววันนี้มีความพร้อมของทีมฟุตบอลหญิงไทยรวมถึงฮอกกี้สาวไทยด้วยครับ
1: เชิญครับ
2: เชิญครับ
3: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งก็พร้อมลงทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026เรียบร้อยแล้วครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียครับหรือว่า OCA นะครับจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนะครับซึ่งรายการดังกล่าวฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ครับร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและก็เวียดนามจะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปในงานแถลงข่าวครั้งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยส่งทางด้านของโค้ชอัลเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเข้าร่วมงานนะครับซึ่งโค้ชอัลเฟรดก็กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่มีโอกาสมาร่วมการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นที่นี่มีวัฒนธรรมและระบบการจัดการที่ดีมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยรวมถึงความใส่ใจในการดูแลและให้ความสำคัญกับนักกีฬาและทุกทีมเป็นอย่างดีนะครับตอนที่เคยเป็นนักกีฬาก็มีโอกาสเดินทางมาแข่งขันที่ญี่ปุ่นหลายครั้งครับรวมถึงการแข่งขันซูเปอร์คัพที่โยโกฮาม่าซึ่งทุกครั้งที่มาที่นี่ก็รู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพและระบบการจัดการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมครับเราพยายามเตรียมนักกีฬาให้มีแรงกระตุ้นและมีความพร้อมมากที่สุดเพราะการได้ลงเล่นกับทีมระดับโลกอย่างญี่ปุ่นสำหรับนักกีฬาบางคนอาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ก็พยายามเปลี่ยนความกดดันให้กลายเป็นแรงกระตุ้นครับเพื่อให้นักกีฬามีความมุ่งมั่นและสนุกกับการได้ลงแข่งขันกับทีมญี่ปุ่นอย่างเต็มที่เป้าหมายคือการเล่นให้เต็มร้อยครับเพราะไม่ใช่ทุกวันที่เราจะมีโอกาสได้แข่งขันกับทีมระดับท็อปของโลกดังนั้นจึงอยากใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ที่สุดเพื่อเรียนรู้พัฒนาตนเองและก็พัฒนาทีมให้ดีขึ้นต่อไปครับ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยนะครับให้โอวาทนักกีฬาก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสรัญรังคศิริผู้จัดการทีมฮอกกี้หญิงและนางนฤมลศิริวัฒน์ครับผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายเปิดคุ้มขุมพลให้โอวาทนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนจะออกเดินทางในเช้ามืดวันที่14กันยายนนี้นะครับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยก็หวังว่านักกีฬาทุกคนจะมีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจและมีใจที่สู้ครับเพื่อสร้างผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ให้ดีกว่า4ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทีมชายถือว่าได้โอกาสที่ดีได้เข้าร่วมเล่นอย่างเป็นทางการครับและหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จโดยทางสมาคมนะครับก็ตั้งเป้าทีมชายไว้อันดับที่9สำหรับทีมหญิงต้องดีกว่าครั้งที่แล้วครับก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ในลำดับที่5นะครับส่วนมาดามนครับหรือว่านางนฤมลศิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ทีมไทยนะครับก็เปิดเผยว่านักกีฬาได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมสุดท้ายใน12ทีมของเอเชียนเกมโดยโค้ชทีมชายก็มีเทคนิคการฝึกซ้อมที่ดีครับตั้งเป้าว่าครั้งนี้จะทำผลงานด้วยการจบอันดับที่9สิ่งที่อยากเตือนทั้งทีมชายและหญิงก็คือการใช้สารต้องห้ามครับถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดโดยเฉพาะการใช้ยาหรือว่าป่วยหากนักกีฬาบาดเจ็บหรือป่วยครับให้แจ้งทีมงานโดยด่วนอย่าทานยาเองเพราะหากถูกจับได้อาจโดนปรับแพ้ทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับกีฬาฮอกกี้ในเอเชียนเกม2026จะแข่งขันระหว่างวันที่18กันยายนถึง3ตุลาคมครับโดยทีมชายไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับปากีสถานมาเลเซียจีนโอมานอุซเบกิสถานส่วนทีมหญิงไทยก็อยู่ในสาย B ครับร่วมกับอินเดียญี่ปุ่นสิงคโปร์อินโดนีเซียอุซเบกิสถานครับขณะที่ทัพแบดมินตันไทยก็พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมก็หวัง 1-2 เหรียญครับนำโดยเมรัชนกอินทนนท์พร้อมกับประกาศเล่นทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวและประกาศความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนะครับชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยครั้งนี้ส่งไป20คนทั้งชายและหญิงและก็เจ้าหน้าที่อีก8คนครับฝ่ายชายก็นำมาโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารพนิชพลธีรรัศกุลนะครับแล้วก็เดชพลพัววรานุเคราะห์ส่วนทีมหญิงก็มีจอมเก๋านำทีมมาโดยเมรัชนกอินทนนท์ครับหมิวพรปวีช่อชูวงศ์และก็สุพนิดาเกตทองส่วนในด้านของความพร้อมหลายคนลงเล่นระดับอาชีพมาต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ก็กังวลเรื่องสภาพร่างกายที่กรำศึกหนักมาหลายรายการติดต่อกันครับต้องเช็คกันเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดพร้อมมั่นใจก็มีลุ้น 1-2 เหรียญจากทั้งบุคคลและก็ประเภททีมนะครับขณะที่เมรัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวขวัญใจชาวไทยก็พยายามฟื้นฟูร่างกายเรียกความฟิตครับเพิ่งจะหายเจ็บจากศึกชิงแชมป์โลกโดยเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของตัวเธอเองครับก็ดีใจที่ได้สำหรับการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเอเชียนเกม2026ก็ชิงชัยระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นส่วนผลงานทัพนักตบลูกขนไก่ไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วหางโจเกมส์ครับคว้ามาได้1เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงครับไปดูทัพยูยิสุไทยนะครับตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามจากรายงานนี้ครับ

ยูจูทีมชาติไทยภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมพร้อมเดินหน้าสู่เวทีแห่งความฝันกับเป้าหมายที่ชัดเจนคือการคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ให้ได้โดยเอเชียนเกมที่นาโกย่าครั้งนี้ยูจูมีแข่งขันเนวาซ่าหรือจับล็อกประเภทเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกจังหวะทุกเทคนิคและทุกวินาทีสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ซึ่งประเทศไทยส่ง

0: อมล็อกร่วมล่าเหรียญรางวัลทั้งหมด15คนแบ่งเป็นชาย9คนและหญิง6คนล่ะครับ
1: กีฬาอายุสูงเนี่ยมีในเวิลด์เกมเช่นเกมนะครับแล้วก็มีระดับโลกวันนี้นะครับก็กีฬาได้ลองสนามก่อนไปวอร์มครับก่อนไปเจอเอเชียนเกมสนามจริงนะครับอย่างนี้ครับเราหวัง1เหรียญทองครับพูดเลยแล้วก็มีหวังเหรียญย่อยด้วยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นกีฬาต่อสู้นะครับผมมองว่าผมหวังอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ซึ่งหน้าซึ่งจะเจอกันเนี่ยในเวลาแข่งขันเนี่ยมันเกิดได้ตลอดนะครับก็ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าหวัง1เหรียญทองครับผม
0: การชิงชัยในเวทีระดับเอเชียครั้งนี้นักกีฬาทุกคนผ่านการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและที่สำคัญสมาคมกีฬายูยิสูแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานถึง1เดือนประสบการณ์จากการฝึกซ้อมในต่างแดนกลายเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญเพิ่มทั้งความแข็งแกร่งเทคนิคและความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามแข่งขันจริงรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับคือความหวังเหรียญทองทั้งเพชรดาเคซีตันเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วและมิยูซูซูกิดาวรุ่งดีกรีไม่ธรรมดานะครับคว้าแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีมาแล้วจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ผสมพลังของดาวรุ่งกลายเป็นความหวังใหม่ของทัพยูยิสูไทยแหละครับ
2: ครับสำหรับนักกีฬายูยิสูนะครับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็เราก็เตรียมตัวมานะครับต่อเนื่องซ้อมต่อเนื่องมาจากซีเกมปีที่แล้วนะครับก็มีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะสำหรับเอเชียนเกมปีนี้นะครับนักกีฬาก็สภาพร่างกายก็สมบูรณ์ดีครับสำหรับเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับ3ครั้งก็มีแค่อีเวนต์เดียวก็คืออีเวนต์ของจับล็อกนะครับเนวาซ่านะครับก็ส่วนอีเวนต์อื่นที่เราก็มีนักกีฬาที่มีความสามารถก็มีไม่ได้อยู่ในเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าในรุ่นในประเภทเนวาซ่าเราก็มีนักกีฬาความหวังนะครับปีนี้ก็มีนักกีฬาจากชุดเยาวชนที่ขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่นะครับเราก็เป็นนักกีฬาความหวังเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าเราจะทำผลงานได้ดีครับ
0: ขึ้นชื่อว่าเอเชียนเกมไม่มีคำว่าง่ายนะครับผู้ต่อสู้ต่างเตรียมความพร้อมมาเพื่อชัยชนะแต่ทัพยูยิสูไทยก็พร้อมเช่นเดียวกันจากการเตรียมตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าทัพยูยิสูไทยกำลังเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงและนำเหรียญทองกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนล่ะครับมณิษฐ์ภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน
3: กลับมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลลีกไทยนะครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านเอาชนะลำพูนวอลเลย์2ประตูต่อ1เก็บชัย2เกมรวดขึ้นเป็นจ่าฝูงไทยลีก1ครับฟุตบอล BYDC เล่นซิกลีก1ฤดูกาล 2026-2027แข่งขันเกมที่2ของฤดูกาลครับราชันมังกรราชบุรี FC เปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดเกมนี้เริ่มไปแค่13นาทีราชบุรีขึ้นนำ 1-0 นะครับจากการทำประตูของบรูโน่เมนเดสครับหลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มครึ่งแรกราชบุรีนำอยู่ 1-0 เข้าสู่ครึ่งหลังเริ่มเกมไปเกือบ10นาทีก็ต้องมีการหยุดเกมการแข่งขันชั่วคราวครับเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักก็ทำให้เกมล่าช้าไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับกลับมาแข่งขันต่อก็มีจังหวะทำประตูกันหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มจบเกมราชบุรีเอาชนะไป1ประตูต่อ0เก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลนี้ได้สำเร็จครับไปดูคู่ต่อมาแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประเดิมโค้ชคนใหม่ครับมาริโอซินวานะครับเปิดสนามช้างอารีนาเจอกับกวางโซงเชียงรายยูไนเต็ดครึ่งแรกผ่านไป32นาทีบุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากลูกยิงของกิโยโมบิสโซลีครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังนาทีที่77ทีมเยือนเชียงรายได้เฮบ้างครับโรบินโยจูเนียได้โอกาสยิงนะครับแล้วก็เป็นประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับให้กับเชียงรายท้ายเกมนาทีที่88บุรีรัมย์พลาดโอกาสได้ประตูที่2ครับอลิซันดรูทูโดรี่นะครับส่งบอลเข้าประตูไปแล้วแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับก็ไม่ได้ประตูนี้สุดท้ายจบ90นาทีเสมอกันไป1ประตูต่อ1เชียงรายครับแบ่งแต้มจากแชมป์เก่าบุรีรัมย์ได้สำเร็จปิดท้ายกันอีก1คู่ครับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของราชันโคขาวลำพูนวอลเลอร์สนะครับเริ่มเกมไป14นาทีท่าเรือขึ้นนำครับจากการสังหารจุดโทษของอิซัมอัลซาบีกองหน้าจากโอมานนะครับเป็นประตูเดียวในครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังลำพูนตีเสมอได้จากโรดิโกมารันเยาครับนาทีที่61สกอร์มาเท่ากัน1

0: ประตูต่อ1กระทั่งนาทีที่76เจ้าบ้านการท่าเรือได้เฮครั้งครับธีรศักดิ์เผยพิมายยิงสุดคมครับลูกนี้เข้าประตูไปการท่าเรือขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1และก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้นะครับเดี๋ยวไปดูจังหวะการยิงของธีรศักดิ์เผยพิมายครับลูกนี้เฉียบคมจริงๆครับจบเกมชนะไป2ประตูต่อ1เก็บชัย2นัดรวดขึ้นเป็นจ่าฝูงครับส่วนเชียงรายมีอยู่4คะแนนและลำพูนตอนนี้ยังไม่มีแต้มนะครับ
1: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
2: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะชวนคุยเกี่ยวกับนักฟิสิกส์ชั้นนำอีกคนนึงครับเป็นคนที่โด่งดังมากเลยนะครับในวงการวิทยาศาสตร์นะครับหรือฟิสิกส์ครับนั่นคือนิวส์บอลนะครับนิวส์บอลนะครับก็จำเป็นต้องพูดเพราะว่าปีนี้ปีสากลของวิทยาศาสตร์ควอนตัมและเทคโนโลยีใช่ไหมครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้คิดค้นตัวกลศาสตร์ควอนตัมนะครับรูปแบบแต่ว่าเป็นคนที่เรียกว่าทำให้เกิดการตีความแล้วก็พูดถึงเรื่องปรัชญาของควอนตัมนะครับอย่างลึกซึ้งมากเลยและเป็นคนที่ต้องบอกว่าอย่างนี้เถียงกับไอน์สไตน์นะครับในเรื่องควอนตัมไอน์สไตน์แพ้เกือบทุกครั้งหรือทุกครั้งต้องพูดด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ใครที่เคยดูออปเพนไฮเมอร์นะครับนิวส์บอลก็อยู่ในออปเพนไฮเมอร์หนังสือหนังภาพยนตร์เรื่องออปเพนไฮเมอร์เช่นกันนะครับและเป็นคนที่สำคัญด้วยเพราะเป็นคนที่แนะนำให้ออปเพนไฮเมอร์นะครับไปเรียนฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับที่เกตติงเกิลนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในโครงการแมนฮัตตันด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นเรียกว่าเว็บข้อมูลนะครับของนิวส์บอลที่มีความสมบูรณ์มากพอสมควรนะครับใครสนใจเนี่ยลองตามเข้าไปดูนี่ผมเอาภาพของเรียกว่าเมืองที่นิวส์บอลเกิดขึ้นมาด้วยให้ดูนะครับโคเปนเฮเกนนะครับ7ตุลาคมนะครับ1885นะครับภาพนี้นะครับก็ไม่ใช่ปีนี้เป๊ะแต่ว่าใกล้เคียงมากกัน1883นะครับภาพแสดงเป็นเรียกว่าสวัสตรีนะครับขายพวกปลาอยู่นะครับแถวดูครอบครัวนิวส์บอลนิดนึงนะครับครอบครัวนิวส์บอลนะครับก็มีพี่น้องหมด3คนมีพี่สาวคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งคุณพ่อนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นนักวิชาการเลยในการชั้นดีนะคริสเตียนบอลนะครับคริสเตียนบอลนะครับใครทำงานด้านเรียกว่าสรีรวิทยาเนี่ยอาจน่าจะรู้จักนะครับทำงานอยู่มหาลัยโคเปนเฮเกนนะครับแล้วก็มีเรียกว่าการค้นพบถึงขนาดที่ว่าเรียกว่าปรากฏการณ์ของโบนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้มาก่อนนี่อาจจะคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์เป็นสรีรวิทยานะครับก็พูดถึงว่าการที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับกับค่า pH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับมันมีผลต่อเรียกว่าค่าแอฟฟินิตี้ของออกซิเจนในฮีโมโกลบินอย่างไรนี่คุณแม่นะครับคุณแม่ก็ฐานะดีนะครับเป็นคนที่มีเชื้อสายยิวอยู่ด้วยนะครับเชื้อสายยิวอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พบรักคุณพ่อเพราะว่าไปเป็นลูกศิษย์นะครับในคลาสหนึ่งและเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับเพื่อนพูดถึงว่าเนี่ยตัวแม่ของโบสเนี่ยเอเลนโบสนะครับธรรมชาติของเธอเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าน่ารักนะครับแล้วใครอยู่ด้วยเนี่ยเรียกว่าสบายใจทำนองนั้นนี่ดูวัดการศึกษานิวส์บอลนิดหนึ่งนะครับก็เรียนนะครับขั้นต้นครับก่อนมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เรียกว่าแกมเมลโฮมนะครับลาตินสกูลนะครับจากนั้นเนี่ยตรีโทเอกเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนทั้งเลยแล้วก็ต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นก็ไปทำงานที่เคมบริดจ์สั้นๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปแมนเชสเตอร์ผมนำภาพตั้งแต่ตอนที่เรียนระดับตรงแถวมัธยมมาให้ดูด้วยนะครับก็1901นะครับ1901นะครับเพื่อนๆนิวส์บอลคนไหนพอดูออกไหมครับคนที่3นะครับแถวหน้านะครับคนที่3แถวหน้านะครับจากซ้ายมือแล้วก็ปีที่จบนะครับปีจบ1903นะครับนิวส์บอลก็คนที่คราวนี้คนที่2นะครับจากขวามือนะครับนี่3จากซ้ายก็ได้นะครับที่ยืนอยู่นี่พอเข้ามหาลัยนะครับโคเปนเฮเกนนะครับก็เมเจอร์ฟิสิกส์อันนี้เป็นภาพมหาลัยที่ไม่ใช่ปี1903นะครับแต่ว่าผมหาปีประมาณไม่ได้ก็เอา1860มาก่อนนะครับก็ต้องใหม่กว่านี้นิดหนึ่งนี่มีเกร็ดน่าสนใจคืออย่างนี้ในช่วงที่เรียนอยู่นี่นะครับนิวส์บอลเนี่ยด้วยความที่รูปร่างสูงใหญ่เนาะแข็งแรงด้วยนะครับกับน้องชายของเขานะครับเล่นฟุตบอลซึ่งคนอเมริกันชอบเรียกซ็อกเกอร์ฟุตบอลที่เราเรียกฟุตบอลนี่แหละครับนะโดยเขาเนี่ยเป็นผู้สาประตูนะครับรูปร่างสูงใหญ่ผู้สาประตูเนาะก็เล่นอยู่ประมาณสัก2ปี3ปีนะครับแต่มีเกร็ดที่ขำๆงี้ซึ่งอันนี้ต้องตรวจสอบนิดนึงนะฮะบอกว่ามันมีอยู่แมตช์นึงที่ครับผู้แข่งอยู่อีกฝั่งนึงเยอะมากจนเขาเกิดการเบื่อขึ้นมานะฮะก็ไปยืนพิงเสาอยู่คณิตศาสตร์นะครับขึ้นมาในหัวฟิสิกส์คณิตศาสตร์ในหัวนะฮะจนกระทั่งแบบว่าทุกบอลมันหลุดเข้ามาหนึ่งแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมีความชอบทางวิชาการยังคิดสมการคณิตศาสตร์อยู่ขณะนั้นด้วยแล้วก็ต้นชาตินะครับติดทีมชาติเนี่ยนะครับไปแข่งโอลิมปิกด้วยทีนี้ในระหว่างที่เรียนอยู่นี่นะครับก็ฉายแวววิชาการมากเลยนะครับเพราะว่าตัวผลงานวิจัยอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องความตึงผิวของน้ำเนี่ยนะครับรับรางวัลเหรียญทองเลยนะครับอันนี้ระหว่างเรียนอยู่นะครับแล้วก็ในปี1911ก็จ

จบปริญญาเอกนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีอธิบายอิเล็กตรอนนะครับในโลหะนะครับผมนำบางภาพมาให้ดูด้วยหนังสือพวกนี้นี่พอดูราคาแล้วหน้าเรียกว่าหน้าตื่นเต้นมากหรือหน้าตกใจผมไม่รู้นะครับราคานี่สูงมากนะครับต้องระดับเศรษฐีนะถึงประมูลมาได้นะครับก็มีพวกทฤษฎีที่ลงลึกเลยนี่พอจบปริญญาเอกปั๊บเนี่ยนะครับก็ไปอังกฤษด้วยความโด่งดังของJJ Thomson นะครับซึ่งเป็นคนที่ค้นพบอิเล็กตรอนนะครับนิวส์บอร์ก็ขอไปทำงานด้วยแต่ปรากฏว่าอย่างนี้เคมีไม่เข้ากันเพราะทอมสันนี่คงจะเก่งทางพวกทฤษฎีทางด้านเกี่ยวกับการทดลองมากๆเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวเองก็จะมีทฤษฎีอะตอมตัวเองอยู่นะครับแต่บอร์เนี่ยหนักมาทางเรื่องทางพวกทฤษฎีซะมากกว่าปรากฏว่าอย่างนี้คุยกันอาจจะไม่ค่อยเข้าขาเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยดีมากแล้วแถมบอร์เนี่ยยังไปวิจารณ์นะครับวิจารณ์แบบจำลองนะครับอะตอมของทอมสันด้วยว่าไม่น่าจะใช่นะครับมาดูกันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแบบจำลองทอมสันเป็นแบบนี้ครับลองนึกถึงเรียกว่าแตงโมลูกหนึ่งนะฮะมีเราผ่ามาเนาะมีเนื้อแดงๆอยู่แล้วก็มีเม็ดอยู่ไอ้เนื้อแดงเนี่ยนะครับเปรียบเหมือนกับเป็นประจุบวกแล้วก็ตัวเม็ดแตงโมนะครับประจุลบฝังอยู่ข้างในนะครับซึ่งนิวส์บอร์คิดว่าไม่น่าจะใช่แบบนี้นะครับทีนี้ด้วยความที่เรียกว่าวิธีคิดการทำงานเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับก็ไปด้วยกันไม่ได้นะครับบอร์ก็เลยต้องหาที่ใหม่ในเวลาไม่นานเลยนะครับนี่เดือนตุลาคมใช่ไหมครับพอมาถึงเดือนธันวาคมนะครับแค่2เดือนนั่นเองนะฮะบอก็ไปที่แมนเชสเตอร์นะครับตอนนั้นชื่อ Victoria University of Manchester ต่อมาเปลี่ยนเป็น University of Manchester เฉยๆนะครับไปหารัตเทอร์ฟอร์ดนะครับรัตเทอร์ฟอร์ดบิดาของวิชานิวเคลียร์ฟิสิกส์เนี่ยนะครับปรากฏว่างี้เข้ากันได้ดีเลยนะครับเข้าได้ดีเลยคุยกันแม้ว่าทำงานด้วยกันไม่นานนี่นะครับเข้ากันได้ดีเลยแล้วก็ต่อยอดนะครับวิธีคิดแบบรัตเทอร์ฟอร์ดมาด้วยนะครับคือรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเสนอแบบจำลองอะตอมแบบหนึ่งนะครับคือพบว่าอย่างนี้ตัวประจุบวกเนี่ยน่าจะอัดแน่นกันที่ศูนย์กลางโดยมีประจุลบเนี่ยอยู่รอบๆนะครับทำไมเพราะว่ามันมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งใครเรียนตอนม.ปลายพวกทางฟิสิกส์นะฮะวิสัยกายภาพเนี่ยพบว่าอย่างนี้มีการทดลองที่ว่ายิงหรือว่าอัลฟาไปเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพุ่งไปข้างหน้าแต่ว่ามันจะมีจำนวนหนึ่งเนี่ยครับมันเด้งกลับมาซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้เลยหากว่ามันมีการกระจายของประจุอย่างสม่ำเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยรัตเทอร์ฟอร์ดบอกน่าแปลกใจมากเลยเหมือนกับยิงลูกเรียกว่าลูกปืนใหญ่ขนาดใหญ่ๆมากๆนะครับเข้าไปเนี่ยใส่กระดาษนะครับแล้วมันกระเด้งออกมากลับมาอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าตัวประจุบวกเนี่ยต้องอัดแน่นอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือแบบจำลองของตัวรัตเทอร์ฟอร์ดซึ่งใกล้เคียงความจริงขึ้นมามากกว่าของทอมสันเดี๋ยวมาดูกันว่าบอลต่อยอดยังไงนะครับทีนี้ในช่วงเวลาหลังนั้นไม่นานแทรกนิดหนึ่งนะฮะเป็นเกร็ดเชิงเรียกว่าปลอดชีวิตกันนิดหนึ่งแต่งงานนะครับ1912นะครับอันนี้ภาพตอนที่มั่นกัน1910นะครับมาร์เกเตอร์นะครับเนอรุนก็มีลูกทั้งหมด6คนนะครับ6คนนี่น่าสนใจอย่างนี้ครับ6คนเนี่ยนะครับจะมี2คนที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังค่อนข้างน้อยหนึ่งนะครับยังความเศร้าโศกให้กับเรียกว่าครอบครัวมากเลยแต่อีก4คนเนี่ยโอ้โหแบบเหลือเชื่อเลยครับคือต้องเรียกว่าอย่างนี้มีคนนึงฮะอาร์เกอร์บอร์นะครับคนนี้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เหมือนคุณพ่อเลยนะครับในปี1975นะครับในเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างนิวเคลียร์นะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นหมอนะครับเป็นแพทย์เป็นหมอนะเป็นศาสตราจารย์ด้วยนักวิชาการเลยนะครับและคนนึงเป็นวิศวกรเคมีนะครับอีริกบอร์นะครับและอีกคนนึงเป็นอะไรว่าเป็นนักกฎหมายนะครับแล้วก็แถมยังไปแข่งโอลิมปิกด้วยนะครับก็คือเรียกว่าสายเลือดทางด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับพวกทางกีฬาเนี่ยอยู่ในยีนน่าจะแบบนั้นเลยทีเดียวอาจจะพอพูดได้อย่างนั้นนะครับทีนี้นำภาพน่ารักให้ดูนะฮะอันนี้เป็นภาพที่มีคนถ่ายไว้ผมคิดว่าน่าสนใจดีเหมือนกันเป็น3รุ่นของตระกูลบอร์นะครับก็คือนิวส์บอร์นะฮะทางซ้ายมือสุดนะฮะแล้วก็อาร์เกอร์บอร์นะครับซึ่งรางวัลโนเบลนะฮะฟิสิกส์กันนะฮะครับคนนี้แล้วก็โทมัสบอร์ซึ่งต่อมาเป็นนักฟิสิกส์เช่นกันนะครับแต่ทำงานด้านเกี่ยวพวกกลศาสตร์ของไหลคนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่ณปัจจุบันทีนี้มาดูตัวอะตอมแบบจำลองอะตอมของบอร์นิดหนึ่งนะครับจำได้ไหมรัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่าประจุบวกอยู่ตรงกลางนะสีส้มๆนั่นนะครับแล้วก็ประจุลบอยู่รอบๆใช่ไหมครับแต่บอร์เนี่ยนำเอาแนวคิดควอนตัมเข้าไปจับว่าจากการที่มาร์กสปรังเนี่ยนะครับพบการแผ่รังสีวัตถุดำเนี่ยนะครับแบบไม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับบอร์บอกเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่มันน่าจะคล้ายๆกับพวกระบบสุริยะทำนองนั้นคล้ายๆกันนะครับคือมีเป็นชั้นๆนะครับโดยที่ไม่บอกเหตุผลว่าทำไมนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันสามารถคำนวณได้นะครับอันนี้เป็นเปเปอร์ของเขาลองค้นดูนี่เล่าให้ฟังนิดนึงนะผมเองนี่เล่าให้ฟังก็อายนิดเหมือนกันนะครับเพราะตอนเรียนฟิสิกส์อยู่ไม่คิดจะไปค้นเรื่องพวกนี้นะแต่พอต้องมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยไปค้นตัวเปเปอร์ออริจินัลของบอร์มาให้ดูนะครับ1913นะครับกรกฎาคมนะครับนี่คือบทความแรกนะครับที่นิวส์บอร์นะครับนำเสนอแบบจำลองอะตอมของเขาขึ้นมาอันนี้คร่าวๆเป็นโมเดลนะครับมีแอนิเมชันให้ดูด้วยนะครับให้ดูด้วยนะครับว่าสมมติว่ามีวงโคจร2ชั้นนะครับคร่าวๆง่ายๆนะครับก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ามีการดูดกลืนเอาเรียกว่าพลังงานเข้ามาใช่ไหมครับมันก็กระโดดชั้นล่างมาข้างบนเนี่ยพลังงานมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันโดดจาก

นลงมาล่างเนี่ยมันก็ปล่อยออกไปนะครับในรูปของโฟตอนต่อมาเรียกโฟตอนเนี่ยคืออนุภาคควอนตัมของแสงเองนี้ถ้าดูทฤษฎีนะครับยุ่งๆหน่อยไม่สนใจมากนะครับแต่ว่าใครชอบคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยคงพอจำได้ว่าจริงๆมันเป็นการผสมผสานระหว่างฟิสิกส์ยุคเก่านะครับเอากฎของนิวตันมากฎของทางไฟฟ้ามานะครับบวกกับเรื่องควอนตัมนิดหน่อยสมมติฐานที่เรียกว่าแปะเข้าไป ad hoc hypothesis แปะเข้าไปว่าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยครับเคลื่อนที่เป็นชั้นๆนี้พอทำนั้นปั๊บเนี่ยคำนวณได้นะครับคำนวณได้แล้วก็อธิบายเรียกว่าสเปกตรัมของเรียกว่าพวกอะตอมอย่างง่ายๆเช่นไฮโดรเจนได้นะครับเช่นได้นะครับพวกตำแหน่งนะครับของเรียกว่าความยาวคลื่นเท่าไหร่นะครับเป็นเท่าไหร่อธิบายพวกความเข้มยังไม่ได้นะครับอันนี้หาโอกาสคุยให้ฟังทีหลังนะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าคนที่เรียนทางม.ปลายทางวิทยาศาสตร์สายวิทย์มาเนี่ยน่าจะเรียนนะครับเพราะว่าแบบจำลองอะตอมเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาจากเดลตันนะครับลูกกลมๆใช่ไหมฮะตอมสันบอกว่าจำได้ไหมฮะเลือกแตงโมนะฮะบวกกับลบอยู่ด้วยกันนะครับคล้ายๆแตงโมนั่นเนาะฮะแต่ว่าฝรั่งเขาเรียกพลัมพุดดิ้งโมเดลนะครับแล้วก็รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับบอกว่าตอนเนี่ยนะครับอยู่รอบนะครับปัจจุบันอยู่กลางโบเนี่ยเป็นชั้นๆแล้วต่อมาชอยเงอร์นะครับซึ่งปัญหาประกาศพูดต่อไปเนี่ยมันเริ่มไม่ชัดละมันเริ่มเบลอๆให้หมอกอุ่นหมอกควันอันนี้1914นะครับ Victoria University of Manchester นะครับซึ่งเป็นชื่อเดิมของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์นะครับก็นิวส์บอร์กก็เป็นเลคเชอร์ที่นี่นะครับเป็นผู้บรรยายที่นี่อันนี้ช่วงเวลานั่นเองนะครับ1914-1918นะครับถ้าใครจำได้ว่ายุคควอนตัมเนี่ยนะครับเป็นยุคที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันครอบคลุมช่วงเวลาสงครามโลก2ครั้งเลยคือ1กับ2เลยนะครับสงครามที่1เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับช่วงเวลานั้นฮะ1916นะครับประมาณกลางสงครามโลกเนี่ยนิวส์บอร์กก็ไปเป็นอาจารย์นะครับทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนพอหลังสงครามโลกนะครับครั้งหนึ่งจบลงนะครับ1920เนี่ยก็ไปก่อตั้งสถาบันนะครับซึ่งต่อมาเรียกว่าสถาบันนิวส์บอร์กนะครับตอนนั้นก็เรียกว่านี่ฮะเป็นสถาบันทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนแล้วก็1922ครับรับรางวัลโนเบลนะครับอันนี้สำหรับเรียกว่าการที่เขาได้เรียกว่าสำรวจนะครับโครงสร้างอะตอมแล้วก็การแผ่รังสีที่ออกมาจากอะตอมพวกนี้ถ้ายังจำเรื่องไฮเซนเบิร์กได้นะครับไฮเซนเบิร์กจำได้ไหมครับว่าโบเนี่ยไปให้สัมมนาเป็นชุดเลยนะก็ชุดสัมมนาต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันที่12นะครับมิถุนายนถึง22มิถุนายน1922นะครับที่สถาบันฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับในกอตติงเกนในเยอรมนีนะครับพูดถึงอะไรบ้างพูดถึงโครงสร้างอะตอมนะครับแบบจำลองอะตอมของเขากับซัมเมอร์เฟลของเขาเนี่ยเป็นวงกลมซัมเมอร์เฟลในวงรีแล้วก็เพิ่มเติมสมมติฐานเข้าไปที่ว่าเลขควอนตัมต้องมีแบบอื่นด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นพูดถึงพัฒนาการของทฤษฎีควอนตัมในช่วงนั้นนะครับพูดถึงโครงสร้างอะตอมสเปกตรัมนะครับหรือพวกแสงนะครับที่ปล่อยและดูดกลืนเข้าไปนะครับออกมาพูดถึงประเด็นท้าทายขณะนั้นนะครับนิวส์บอร์กนะครับคนที่ยืนทางซ้ายคนที่2และตอนนั้นนี่นะครับก็ไฮเซนเบิร์กนะครับพาวลี่และคนอื่นนะครับก็มานั่งฟังด้วยนี่มีนิดหนึ่งแทรกนิดหนึ่งนะครับใครฟังเรื่องตอนไฮเซนเบิร์กมาแล้วนะครับพอจำได้ว่า1924มีนาคมนะไฮเซนเบิร์กเนี่ยก็ไปเยี่ยมนิวส์บอร์กที่สถาบันแห่งนี้นะครับแล้วก็พอถึงเดือนกันยายนนะครับในปี1924แล้วก็ทำงานถึงมีนาคม1925เนี่ยก็ไปทำงานกับนิวส์บอร์กนะครับที่สถาบันแห่งนี้เช่นกันทีนี้ในปีนั้นเนี่ยปีสำคัญเลยซึ่งผมเล่าไปแล้วตอนที่ไฮเซนเบิร์กนะครับค้นพบนะครับกลศาสตร์เมทริกซ์นะครับซึ่งยังไม่เป็นกลศาสตร์เมทริกซ์เต็มรูปแบบนะครับก็ที่เกาะเฮลเกอร์เลนนะครับมิถุนายน1925นะครับ1926เนี่ยชอยเงอร์เนี่ยก็เรียกว่าคิดค้นกลศาสตร์คลื่นขึ้นมาทีนี้ปลายปีนะครับ1925ธันวาคมนะครับสองคนนี้ก็ไปบ้านของเพื่อนนักฟิสิกส์นะครับชื่อฮอลเอลเลนเฟสนะครับเข้าใจว่าเป็นการฉลอง50ปีของการที่เรียกว่านักฟิสิกส์ท่านหนึ่งนะครับลอเรนซ์นะครับ50ปีนะครับรับปริญญาเอกนะครับแล้วก็ไปคุยกันพบว่าสิ่งที่เกิดคือคุยกันคือถกเถียงเรื่องควอนตัมนี่เอง1926นะครับก็ไฮเซนเบิร์กเนี่ยก็มาทำงานกับนิวส์บอร์กนะครับที่สถาบันนิวส์บอร์กที่นี่พอถึงช่วงนี้นะครับ1925-1927เนี่ยช่วงนี้สำคัญมากสำหรับควอนตัมเพราะว่าควอนตัมเนี่ยมีความเป็นปรัชญาอยู่นะครับเพราะว่ามันขัดกับความรู้สึกของคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาว่าความจริงคืออะไรนะครับหนึ่งในการตีความนะครับว่าความจริงคืออะไรเป็นแบบนี้ครับบอกว่าก่อนที่เราจะตรวจสอบว่าระบบเป็นยังไงเนี่ยระบบอาจจะอยู่ได้หลายสถานะถ้ายังจำเรื่องแมวเชอริงเกอร์ได้นะครับใครสนใจฟิสิกส์เนี่ยบอกว่าก่อนเปิดกล่องนะครับแมวอยู่ในกล่องเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าแมวเป็นหรือตายเราต้องเปิดกล่องมาแล้วนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นหรือตายเป็นต้นนะครับทับซ้อนกันอยู่ก่อนเปิดกล่องเนี่ยนะครับหรือก่อนที่จะตรวจสอบนะครับหรือว่าก่อนที่จะสังเกตเนี่ยนะระบบอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้นะครับด้วยความที่เป็นต่างกันแต่พอตรวจสอบแล้ววัดแล้วนะครับมองแล้วเนี่ยระบบจะเหลือแค่สถานเดียว 100% เลยนะครับนี่คือการตีความแบบโคเปนเฮเกนแบบง่ายๆนะครับอย่างนั้นแต่เรื่องนี้ยังถกเถียงกันอยู่ปัจจุบันนะครับก็มีคนทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยเช่นกันทีนี้1927นะครับกันยายนนิวส์บอร์กก็เสนอนี่ครับหลักการข้อ1
complementarity นะครับหลักความเติมเต็มกันนะครับบอกว่าอย่างนี้วัตถุควอนตัมเนี่ยมันเป็นได้ทั้งอนุภาคและคลื่นนะครับแต่มันจะไม่เป็น2 อย่างพร้อมๆกันนะครับเสริมกันเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าตัวนิวส์บอลเองเนี่ยนะครับก็จะมีแนวคิดในเชิงปรัชญานะครับที่มันสะท้อนในตัวโค้ดออฟอาร์มเขานะครับตราประจำตัวเขาเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าไปหยิบยืมแนวคิดของทางตนออกมาอันนี้คนเห็นนี่จะรู้เลยนะหยินหยางใช่ไหมฮะในหยินมีหยางในหยางมีหยิน2 อย่างต้องกลมกลืนกันเป็นต้นเนี่ยฮะมาเป็นเรียกว่าตัวสัญญาของเขาเลยดังนั้นตัวนิวส์บอลเองเนี่ยนอกจากเป็นนักฟิสิกส์ชั้นยอดนะครับยังมีความเป็นนักปรัชญาสูงมากด้วยนะครับเพราะว่าตัวกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยนะครับมีความเป็นปรัชญาแฝงอยู่นะครับแล้วก็คนที่ชอบควอนตัมเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะชอบจุดนี้นะฮะแล้วก็นำไปเชื่อมโยงกับเรื่องปรัชญาอื่นหรือศาสนาเป็นต้นคราวนี้มาถึงเรื่องที่อยากจะพูดถึงให้ละเอียดนิดนึงนะครับคือเมื่อตอนพูดถึงไฮเซนเบิร์กนะครับผมพูดถึงการประชุมโซเวย์นะครับครั้งที่5ซึ่งเรียกว่าเป็นชุมนุมของสุดยอดนักฟิสิกส์ชั้นนำในตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็จำนวนมากเลยนะครับ10 กว่าคน17 คนอะไรเงี้ยรับรางวัลโนเบลนะครับแล้วก็หลายคนเลยเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดควอนตัมนะครับแล้วก็ค้นพบปรากฏการณ์ยอดเยี่ยมมากมายนะภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ทางฝรั่งบางคนเขาเรียกว่าเป็นภาพที่ฉลาดที่สุดนะครับก็คือรวบรวมมาพวกอัจฉริยะทั้งหลายเนี่ยมาอยู่กันในภาพเดียวนะครับทีนี้เขาคุยกันบ้างนะครับตัวธีมใหญ่นะครับก็คือของภาพนี้คืออย่างนี้ธีมใหญ่คืออิเล็กตรอนกับโฟตอนอนุภาคอิเล็กตรอนซึ่งเป็นคลื่นได้อนุภาคได้กับโฟตอนซึ่งเดิมทีนะครับวอร์มแสงเป็นคลื่นใช่โฟตอนเป็นอนุภาคแสงเป็นต้นนะฮะแล้วก็หลักๆคือพูดถึงเรื่องของการที่ทั้งอิเล็กตรอนและโฟตอนเนี่ยเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคพูดถึงเรียกว่าเอ๊ะไอหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กเนี่ยนะครับมันมีเรียกว่านัยยะยังไงบ้างนะนะครับพูดถึงโคเปนเฮเกนอินเทอร์พรีเทชันคือการตีความโคเปนเฮเกนที่เรียกว่านิวส์บอร์เสนอหรือว่าสนับสนุนนะครับแล้วก็มีไฮเซนเบิร์กนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยสนับสนุนด้วยนะครับพูดถึงเรียกว่าอย่างไอน์สไตน์เนี่ยต้องเรียกว่าโจมตีแล้วต่อต้านนะครับหรือว่าวิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์แล้วกันนะครับไอตัวความไม่แน่นอนของควอนตัมนะครับว่ามันมีความจะเป็นเนี่ยไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ไอคำพูดที่ว่าพระเจ้าไม่ทอดลูกเต๋านะครับก็เรียกว่ามันชัดเจนในตอนนี้จริงๆเพราะไอสไตน์เนี่ยทั้งพูดทั้งเขียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่มันชัดเจนในการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นการคุยกันถึงเรื่องของแนวคิดอื่นมุมแบบจำลองอื่นนะครับที่ให้การตีความแบบโคเปนเฮเกนหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีเรียกว่าไพลอตเวฟนะขึ้นนำของเดอะบอยเป็นต้นแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะครับสำคัญเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เรียกว่าไอสไตน์กับบอยเนี่ยนะครับถกเถียงกันอย่างเป็นทางการเลยต่อหน้าที่ประชุมทั้งหลายว่าจริงๆแล้วเนี่ยความการตีความควอนตัมเนี่ยความจริงแท้นะครับของโลกทางกายภาพเนี่ยจากมุมมองควอนตัมเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็การถกเถียงกันเนี่ยเรียกว่าเป็นตำนานเลยนะครับอยากขอการพูดเรื่องนี้อีกครั้งนึงนะเป็น1ตอนเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับไม่จบนะครับเรื่องนี้แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องนึงที่เรียกว่าทำให้ไอสไตน์นะครับเรียกว่าต้องเรียกว่าตอนแรกก็กระยิบยิ้มย่องนะเพราะคิดว่าเฮ้ยมีการทดลองนึงเนาะมีกล่องนึงถ่วงน้ำหนักไว้ใช่มั้ยครับนะครับถ่วงน้ำหนักไว้ทีนี้พอปล่อยเอาอนุภาคโฟตอนออกมาสีแดงออกมาปั๊บเนี่ยนะฮะบอกได้เป๊ะเลยนะฮะมวลออกมาเท่าไหร่พลังงานหายเท่าไหร่เนี่ยบอกเวลาก็ได้ด้วยเอ้ยอย่างนี้หลักความแน่นอนก็ผิดสิใช่มั้ยปรากฏว่านิวส์บอร์ดนี่นะครับเรียกว่านอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะครับทั้งคืนเลยนะครับปี1930เนี่ยนะครับแต่คิดออกได้โดยการที่ใช้ผลจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์มาหักล้างนะครับการทดลองในความคิดไอน์สไตน์เองนะครับเรื่องนี้เล่าโดยกามอฟในเล่มนี้นี่มีเกร็ดเชิงสังคมที่น่าสนใจคืออย่างนี้ด้วยความที่นิวส์บอร์เนี่ยนะครับต้องเรียกว่าอย่างนี้เป็นโอ้โหคนโด่งดังมากได้รับเรียกว่าบ้านนะครับหรือคฤหาสน์เลยนะครับจากบริษัทเบียร์คาวส์เบิร์กนะครับยกให้เลยนะครับ1932ให้อยู่เลยและอยู่จนทั้งเสียชีวิตเลยนะครับอยู่มานานประมาณ30ปีเลย1932ถึง1962แล้วก็ชอบมีเรื่องเล่าอย่างนี้บอกว่ามันตั้งอยู่ใกล้ไอ้ตัวโรงเบียร์ใช่มั้ยก็มีท่อนะครับส่งเบียร์มาจากโรงเบียร์เนี่ยมาที่เข้าที่บ้านแล้วบอยจะดื่มเบียร์เมื่อไหร่ก็เปิดก๊อกดูนะแต่เรื่องนี้เป็นแค่เรื่องเล่านะครับเช็คดูแล้วพบว่าไม่น่าจะจริงนะครับยกเว้นว่าเจอหลักฐานที่ดีกว่านี้นะครับทีนี้1933ใช่ไหมครับ30มกราคมนะครับฮิตเลอร์นะครับเรียกว่าขึ้นสู่อำนาจนะครับก็เริ่มจะเกิดความปั่นป่วนใช่ไหมครับพวกยิวนะฮะเรียกว่าต่อต้านนะครับถูกขับไล่นะครับก็อย่างที่รู้กันคือถูกเลือดฆ่านะครับล้างเผ่าพันธุ์เลยต้องเรียกว่าอย่างนั้นพยายามนะครับอย่างนั้นสถาบันของนิวส์บอร์นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าอย่างนี้อีกทำอีกหน้าที่หนึ่งคือช่วยเหลือนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวยิวนะครับให้มาพักพิงหาทุนให้นะครับแล้วหาที่เรียกว่าลี้ภัยให้นะครับส่งไปที่อเมริกาบ้างอังกฤษบ้างเป็นต้น1938ธันวาคมอันนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นช่วงเวลาที่โอ้เข้มข้นมากเพราะว่านักฟิสิกส์เยอรมัน2 คนนะครับนักวิทยาศาสตร์เยอรมัน2 คนนะออตโตฮานฟิสซัชแมนนะครับก็ค้นพบว่าอย่างนี้หากว่าเรา

0: ดาวแกนดาวฤกษ์นะครับเกิดเป็นหลุมดำขึ้นมานี่นะครับเยอรมนีบุกโปแลนด์ก็1941ครับยังอยู่เนี่ยนะครับก็อย่างที่รับมาขอพบนะครับแล้วคุยกันต่างคนต่างมีมุมมองตัวเองนะครับจากการที่พบกันครั้งนั้นนี่นะครับแล้วก็มันเกิดการถกเถียงหรือแตกคอกันไม่คุยกันอีกนะครับต่อชีวิตเลยนะครับแล้วก็มีคนไปสร้างเป็นละครเวทีด้วยชื่อโคเปนเฮเกนก่อนสงครามโลกจบลงเนี่ยนิวส์บอลต้องหนีแล้วนะครับการหนีนี่หนีไม่ธรรมดาด้วยนะครับหนีทางเรือก่อนนะครับออกจากเดนมาร์กไปนะครับ29กันยายนนะครับจากอังกฤษนะครับก็ต้องเรียกว่าขึ้นเครื่องบินไปนะครับบินชื่อมอสคิโตแปลว่ายุงเนี่ยโดยที่เครื่องบินเนี่ยมันบรรทุกผู้โดยสารได้แค่2คนคือคนขับกับตัวคนที่จริงมันทุกคนเดียวนะคือคนขับนะครับแต่นิวส์บอลต้องไปยังไงครับไปแบบนี้ครับต้องไปหลบอยู่ในหรือว่าอยู่ในห้องทิ้งระเบิดของเครื่องบินนะครับอันนี้เป็นภาพจำลองนะครับไม่นิวส์บอลนะครับว่าอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องมีอากาศออกซิเจนนะครับหายใจด้วยแล้วจากนั้นเนี่ยครับก็ไปที่อเมริกานะครับไปร่วมโครงการแมนฮัตตันอันนี้ตอนที่ไปแมนฮัตตันเนี่ยครับ1943นะครับธันวาคมนะครับก็ต้องมีชื่อรหัสลับนะฮะนิโคลัสเบเกอร์นะครับซึ่งอันนี้อยู่ในหนังเรื่องออปเพนไฮเมอร์นะครับนะเบสเบเกอร์ก็มีส่วนช่วยในการที่จะไกด์นะครับว่าการคำนวณไอ้ตัวมวลวิกฤตนะครับของยูเรเนียม235เนี่ยเป็นอย่างไรนี่ฮะเดียวกันเนี่ยนิวส์บอลเนี่ยเป็นคนที่จริงๆต่อต้านสงครามนะเพราะจริงๆแล้วก่อนที่สงครามสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับก็ขอพบนะครับรูสเวลล์นะครับแฟรงคลินดีรูสเวลล์ก็บอกว่าเนี่ยอยากจะใช้ไอ้พวกนี้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยครับคุณจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็มีการควบคุมนะครับโดยการมีความร่วมมือของนานาชาติก็ในปีเดียวกันนั่นเองนะครับกันยายนนะครับรูสเวลล์ก็คุยกับเชอร์ชิลก็ปฏิเสธข้อเสนอนิวส์บอล1945นะครับเยอรมนียอมแพ้วันที่7นะครับพฤษภาคมลงนาม2ครั้งนะครับลงนามยอมแพ้2ครั้งคือ7กับ8แล้วก็พอญี่ปุ่นนะครับถูกเรียกว่าทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมานางาซากิใช่มั้ยญี่ปุ่นก็ยอมแพ้สงครามโลกที่2ก็จบลงนิวส์บอลกลับไปเดนมาร์กอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับไม่ลงรายละเอียดหลังจากที่สงครามโลกจบลงเนี่ยนะครับนิวส์บอลก็เรียกว่าทำงานหลายอย่างนะครับทั้งในเชิงบริหารวิชาการนะครับก็ผลักดันนะครับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นะครับใช้นิวเคลียร์เชิงสันติมากขึ้นนะครับไปร่วมทางด้านพวกเซิร์นก่อตั้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็น European Organization for Nuclear Research คือเซิร์นเนี่ยก่อนทำสิ่งนุภาคเนี่ยจริงเริ่มต้นมาจากพวกนิวเคลียร์ก่อนแล้วก็ไปเรียกว่าเป็นแชร์แมนนะครับประธานของสถาบันทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับของนอร์ดิกนะครับแล้วก็รับรางวัลนะครับที่เรียกว่าเป็นสูงสุดทางด้านสังคมนะครับทางด้านวัฒนธรรมนะครับจากเดนมาร์กนะครับในการพัฒนาพวกวัฒนธรรมของทางยุโรปอันนี้ก็ได้เป็นเล่นด้วยนะฮะประธานคนแรกนะครับของสถาบันนะครับทางด้านเรียกว่าวิชาการนะครับเดนมาร์กนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ทางด้านอักษรศาสตร์นิวส์บอลนี่ก็เปิดเผยมากนะครับก็คือเขียนจดหมายสหประชาชาติเลยนะครับบอกการควบคุมพวกอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆนะครับหรือว่าพวกพลังงานนิวเคลียร์คุณใช้อย่างไรนะครับก็มีจดหมายเปิดนี่มีภาพน่ารักน่ารักให้ดูนะครับ1951ภาพนี้ผมตอนเห็นครั้งแรกชอบมากเลยคืออย่างนี้ถ้าใครชอบสิ่งนี้จะเห็นว่านี่คือนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่2คนนะครับก็คือนิวส์บอลนะครับนะกับพาวลี่นะครับกำลังมองของเล็กๆชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหาโอกาสเอาคลิปแทรกเข้ามาตรงนี้นี่ฮะเรียกว่าทิปปี้ท็อปเนี่ยมันเป็นลูกข่างเล็กๆนะฮะข้างบนเนี่ยคล้ายๆที่เห็ดนะเห็ดเราจับมันตั้งขึ้นมานะแต่พอเราปั่นมันนะครับปั่นมันเอาฝั่งที่เป็นหัวปั่นพื้นเนี่ยพอปั่นพื้นสักพักเนี่ยมันจะตั้งขึ้นมาด้วยตัวเองอย่างน่าทึ่งมากเลยอันนี้ก็แสดงถึงความเรียกว่าช่างสงสัยนะครับแม้ว่าเป็นฟิสิกส์ระดับโลกนะฮะก็ยังสนุกกับการที่ของเล่นชิ้นเล็กเนี่ยมันทำปรากฏการณ์ที่สูงขึ้นมาได้นะครับผมไปค้นดูนะฮะปรากฏว่านี้เป็นวันที่31พฤษภาคม1951นะครับเป็นการประชุมแห่งครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็1955นิวส์บอลก็เข้าร่วมนะครับการใช้พลังงานอะตอมนะครับโดยสันติอันนี้รางวัลที่ได้รับนะครับสิ้นสุดชีวิตนะครับด้วยการที่เรียกว่าหัวใจล้มเหลวนะครับจับพลันผมนำภาพไอ้ตรงหลุมฝังศพมาให้ดูด้วยเพราะว่ารู้สึกสวยงามดีนะครับอันนี้ที่นิวส์บอลฝังศพนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่าด้านบนเนี่ยเป็นนกฮูกซึ่งน่าจะตีความได้เป็นสัญญาณภูมิปัญญาเนาะก็แนะนำหนังสือ2เล่มเช่นเดิมนะครับ30 years the true physics นะครับของกามอฟนะครับเล่มนี้คลาสสิกมากเลยนะครับลองหาอ่านดูนะครับแล้วก็หนังสือชมเขียนเองนั่นคือนิวส์บอลนะครับยอดนักฟิสิกส์นะครับผู้มีส่วนร่วมในการที่ว่าสร้างนะครับทฤษฎีควอนตัมขึ้นมาแล้วก็พูดถึงเรื่องปรัชญาควอนตัมทกทิ้งไอน์สไตน์นะครับแล้วก็มีส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามโลกที่2นะครับเรื่องการผลักดันการใช้พลังงานนิวเคลียร์โดยสันตินะครับในยูเรกาตอนนี้นะครับพบกับยูเรกาตอนใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
2: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้

ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ธรรมชาติที่สมบูรณ์คือรากฐานของชีวิตที่ยั่งยืนค่ะรายการในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักและเรียนรู้การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมกับอีกหนึ่งต้นแบบของชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลนที่มีทั้งการปลูกป่าชายเลนการเพาะกล้าไม้ทดแทนรวมไปถึงคอนโดปูที่ช่วยสร้างบ้านให้สัตว์น้ำชายฝั่งกลับมาอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แพทก็นั่งอยู่กับคุณประเมินแล้วค่ะเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าผู้ริเริ่มนะแล้วก็เป็นผู้ที่ยังอนุรักษ์ป่าชายเลนแห่งนี้เอาไว้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: กันอื่นเลยให้แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะว่าเป็นใคร
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อประเมินสุขวารีนะครับเป็นประธานกลุ่มของทศม.อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตำบลปากน้ำเป็นที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลนแล้วก็เป็นประธานอำเภอเมืองอสค.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
0: ตำแหน่งนี้เยอะเลยนะทำงานมาทราบมาว่าทำงานมาประมาณ21ปีแล้วกับตรงนี้ที่อนุรักษ์ป่าชายเลนก่อนอื่นเลยขอเท้าความนิดนึงนะคะจุดเริ่มต้นของคุณประเมินในการทำสิ่งนี้คืออะไรคะเริ่มได้ยังไง
1: จุดเริ่มต้นคือเมื่ออดีตนะเราเป็นผู้นำชุมชนนั่นก็คือประธานชุมชนของในเขตเทศบาลนครระยองนะครับเราก็ได้มีการรวมตัวกันว่า เชิญผู้นำชุมชนทั้งหมด7ชุมชนรวมกันเป็น1ตำบลนะเพื่อได้มาดูแลทรัพยากรของประเทศชาติถึงตัวนี้นะครับเพื่อส่งต่อในอนาคตต่อไปนะครับจุดประกายของเรานี้แล้วก็คือเราก็เลยมองเป้าหมายว่าในอนาคตมันก็น่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเราก็ได้เสริมสร้างไปในตัวนะครับก่อนอื่นซึ่งที่จะเริ่มจากการท่องเที่ยวเราต้องมาอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูในพื้นที่ให้ดีก่อนเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
0: ก็คือนั่นคือเลยเป็นจุดเริ่มต้นเนาะตั้งแต่เรียกได้ว่าคุณประเมินเนี่ยเป็นคนในพื้นที่เราเห็นแล้วแหละว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเคยมีปัญหาแต่ก่อนที่จะเราไปพูดถึงการที่เราฟื้นฟูขึ้นมาป่าชายเลนเนี่ยมีประโยชน์ยังไงคะ
1: นะครับสิ่งแรกก็คือป่าชายเลนเนี่ยนั่นก็คือเป็นห่วงโซ่อาหารของมนุษย์นะสิ่งนี้ก็คือเป็นระดับต้นๆแล้วทีนี้ถ้าเกิดห่วงโซ่ถูกทำลายไปนะครับ เรื่องอาหารทางด้านของมนุษย์เนี่ยตรงจุดนี้มันจะถูกสูญหายไปเลยเราเลยคิดว่าเพื่ อพื้นที่ของป่าชายเลนเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่อนุบาลเพื่อสัตว์เยาว์วัยที่เขาจะหลบภัยจากป่าใหญ่นะที่จะเขาจะถูกกินเนี่ยแต่ทีนี้เราก็เลยว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆถ้าเกิดไม่มีป่าชายเลนห่วงโซ่อาหารของมนุษย์เนี่ยมันจะถูกหายไปเลยเราก็เลยได้รวมกันแล้วก็มาดูแลรักษากัน
0: ก็คือสัตว์ทะเลนั่นเองเนาะก็คือเป็นอนุบาลสัตว์น้ำแล้วก็ดูแลแล้วก็ฟื้นฟูผืนป่าต่อไปเนาะเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยที่สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ค่ะก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เคยประสบปัญหายังไงบ้างคะ
1: นะครับสิ่งที่ประสบปัญหานั่นก็คือ1ต้นไม้เบาบางน้อยมากครับจะมีเฉพาะต้นไม้ก็คือต้นแสมขาวน
0: ะ
1: หลักๆแล้วทีนี้ต้นเขาเรียกป่าชายเลนจริงๆแล้วมันจะต้องมีหลากหลายสายพันธุ์ของต้นไม้ที่อยู่ในป่าชายเลนแต่สิ่งที่ที่มันมีปัญหานั่นก็คือพื้นที่ตรงจุดนี้อยู่ในเมืองพออยู่ในเมืองปุ๊บเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ดูแลพื้นที่นี้มันจะถูกหายไปถ้ามันถูกหายไปปุ๊บเนี่ยเราจะขาดโอกาสซึ่งที่จะเป็นพื้นที่ที่เราจะทำกิจกรรมกันเราจะรวมตัวกันเนี่ยมันจะไม่มีนั้นจุดแหล่งที่เราศรัทธาแล้วก็มีความศรัทธานะนั่นก็คือองค์พระเจดีย์กลางน้ำนะครับที่ถูกสร้างเมื่อปี2416สมัยรัชกาลที่5นี่เป็นจุดเป้าหมายที่เราได้รวมพลังกันแล้วมีความศรัทธาในผืนป่าพื้นนี
0: ้ปัญหาค่ะถ้าหากว่ามันไม่มีป่าชายเลนอะณตอนนั้นอะมันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนหรือว่าชาวบ้านยังไงบ้างคะ
1: มีฮะนั่นก็คืออันดับแรกนั่นก็คือเรื่องสัตว์น้ำสัตว์น้ำค่อนข้างที่จะหดหายนะครับแล้วก็สิ่งที่สองเรื่องสัตว์ปีก
0: ค่ะ
1: นะสัตว์ปีกก็คือประเภทนกจะไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็จะไม่มีพอเวลาตกเย็นปุ๊บนะห้าโมงเย็นเขาจะต้องกลับบ้านครับนะเขาจะต้องมาทำรังมาอยู่อาศัยแล้วก็มาหาเหยื่อให้ลูกก็คือในรังถามว่าป่าชายเลนเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งแหล่งในน้ำนี่ก็คือสัตว์น้ำส่วนต้นไม้ก็จะเป็นพวกสัตว์ปีกแล้วก็ ป็นร่มเงาให้กับมนุษย์ตรงตัวนี้แล้วก็ดูดซับคาร์บอนได้อย่างดี
2: ก็เรียกได้ว่าตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจเนาะให้คุณประเมินเริ่มทำสิ่งนี้ขึ้นมาเป้าหมายค่ะของประเมินคืออะไรคะ
1: คือเป้าหมายเท่าที่เราทำที่เราพูดคุยกันนะเป้าหมายของเราทำยังไงถึงจะให้ตำบลปากน้ำได้มีแหล่งท่องเที่ยวนะพอแหล่งท่องเที่ยวมีมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือแขกบ้านแขกเมืองก็จะลงมาในพื้นที่บ้านเรานะครับก็จะได้ประโยชน์หลากหลายในพื้นที่แล้วสิ่งที่ถ้าเป็นท่องเที่ยวปุ๊บเราจะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีคอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองพอเวลาเข้ามาในพื้นที่ตรงจุดตรงป่าชายเลนปุ๊บสิ่งที่มีรายได้นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมนะไม่ว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายชาวประมงชุมชนนะเขาก็นำสิ่งนี้มาวางขายต้อนรับให้กับแขกบ้านแขกเมืองที่ได้มาในพื้นที่แล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมต่าง
2: เรียกได้ว่าเห็นภาพเลยนะถ้าเกิดปัญหาก็กระทบกันทั้งหมดแต่พอได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์กันทุกภาคส่วนเลยเช่นกัน
1: ค่
2: ะทีนี้ค่ะแนวทางในการจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่นี่ค่ะมีการจัดการแบบไหนอย่างไรบ้างคะ
1: ในด้านเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันดับแรกที่เราจะต้องเริ่มต้นกันนั่นก็คือเรื่องการปลูกป่านั่นก็คือต้นไม้หลากหลายเพราะว่าต้นไม้ในพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างที่ล้มตายบ้างแล้วก็หมดอายุไขบ้างเราเนี้ยเราก็ต้องหา เรียกว่าพันไม้จากเพื่อนบ้านก็คือเครือข่ายของเรานะที่มีอยู่ในภาคตะวันออกด้วยนะนั่นก็คือต่างๆทั้งหลายเนี่ยเอามาเสริมเอามาเติมเพื่อให้ป่ามันเป็นสมบูรณ์ให้ได้ถ้าพอป่าสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยสัตว์ต่างๆเขาก็จะลงมาเขามีที่อยู่อาศัยปุ๊บแล้วสัตว์พวกนี้จะเป็นตัวที่ทำเสน่ห์ให้กับมนุษย์ให้ทุกคนที่ได้มาชื่นชมในป่าว่าที่นี่ได้มีการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูได้มีสัตว์ได้มีมาทั้งสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์ในน้ำตรงตัวนี้ถามว่าประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งที่จะตามมาเนี่ยเรื่องสิ่งนี้ที่ชาวชุมชนก็จะได้ประโยชน
2: ์ชุมชนค่ะมีความร่วมมือแบบไหนบ้างคะ
1: ใช่ฮะคือชุมชนจริงๆแล้วที่เรารวมตัวกันเนี่ย7ชุมชนรวมเป็น1ตำบลเนี่ยนะตรงตัวนี้คือการรวมตัวเพราะว่าขึ้นอยู่ว่าชุมชนไหนถนัดเรื่องอะไรมันมีชุมชนที่ถนัดเรื่องปลูกต้นไม
2: ้ยกตัวอย่างเลยค่ะแต่ละชุมชน
1: มีชุมชนที่ถนัดเรื่องสัตว์น้ำในเรื่องการทำคอนโดปูอันนี้ก็มีชุมชนที่เขาถนัดก็เรื่องปูก็ปูแสมที่เรา อยู่ในคกส้มตันนะปูดำปูทองหลางน
2: ะ
1: แล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือเขาจะถนัดทางนี้เขาก็จะมาทำงานแนวนี้และอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือจะถนัดเรื่องต้นไม
2: ้
1: เช่นเกิดชุมชนสมุทรเจดีย์ก็คือเจ้าของพื้นที่นะนั่นก็คือเขาถนัดเกี่ยวประธานกลุ่มเขาจะถนัดเกี่ยวเรื่องต้นไม
2: ้
1: ต้นไม้ค่อนข้างที่เขาจะรู้จักแล้วก็ให้คุณประโยชน์อะไรกับมนุษย์เนี่ยเยอะแยะมากมายตัวนี้เท่าที่เท่าที่ตัวประธานกลุ่มของเราเนี่ยได้มีการส่งต่อให้กับเยาวชนนั่นก็คือว่าต้นไม้ชนิดนี้มันให้ประโยชน์อะไรมันทำพวกยาได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ได้ไหมนะหลากหลาย
2: ค่ะณปัจจุบันค่ะมีหน่วยงานหรือว่าภาครัฐเอกชนก็ดีค่ะมีหน่วยงานไหนบ้างคะที่เข้ามาสนับสนุนตรงนี้ค่ะ
1: ครับคือตัวหลักๆจริงๆแล้วที่เพราะว่าเราทำกันมายาวนานมันเริ่มต้นตั้งแต่พื้นที่นั้นก็ตั้งแต่จังหวัดอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะ
2: ฮะ
1: ไม่ว่าจะเป็นพวกทสจ.กรมเขาเรียกแล้วก็กรมทรัพย์แล้วก็กรมทรัพย์นะแล้วก็เทศบาลนครระยองแล้วสำนักงานคุมประพฤติอันนี้ก็พวกแรงงานพวกผู้ที่อยู่ในช่วงที่บำเพ็ญประโยชน์นะตรงสำนักงานคุมประพฤติต้องขอขอบพระคุณมากเลยที ่เขา

0: ืออะไรช่วยเราตลอด10กว่าปีแล้วเราเลยเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราไปแตะมือเขา
1: ครับ
0: มีความที่จะมาร่วมด้วยช่วยกับเรานะครับทางก็ทางที่น่ารักที่สุดนั่นก็คือทางกรมทรัพย์เจ้าของพื้นที่นะสมรับภาคที่หนึ่ง
1: แน่นอนล่ะค่ะก็คุณประเมินทำมาหลายปีแล้วเนาะจะต้องมีรุ่นถัดไปมีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนรุ่นถัดไปยังไงบ้างคะ
0: มีฮะคือสิ่งที่เราจะให้เขาตระหนักรู้นั่นก็คือให้เขารู้วิถีชีวิตความเป็นมานั่นก็คือเราจะต้องเอาบุคคลพวกนี้ไปพัฒนาก่อนพ
1: ั
0: ฒนาเพื่อการเรียนรู้นั่นก็คือเปรียบเสมือนพัฒนาคนนะว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยทำไมเพื่ออะไรประโยชน์ใครได้สิ่งทุกตัวนี้แล้วอีกอย่างให้เขาเรียนรู้โดยการเดินตามหลังเราและเราก็จะคอยบอกคอยบรรยายแต่การซึ่งที่จะเรียนรู้1ครั้ง2ครั้งไม่รู้เรื่องนะต้องใช้เวลาระยะหลายปีนะที่ผลการตอบรับสิ่งที่ได้นี่นั่นก็คืออันดับแรกก็คือเยาวชนเขายังเป็นเด็กเหมือนผ้าขาวยังไม่มีอะไรที่ไปแปะเปื้อนกับผ้าผืนสีขาวของเขาโดยการซึ่งข้อมูลที่จะได้จากกลุ่มพวกเราที่เราจะบอกนะว่าหนูนะถ้าเกิดหนูเข้ามานี้หนูอันดับแรกหนูได้ยินเสียงอะไรนั่นก็คือเสียงสัตว์ต่าง
1: ๆ
0: นะอันดับแรกนี่ไม่มีนะที่มีเฉพาะที่ไหนเป็นป่าจะมีที่นั่นถ้าเกิดเรามีอนุรักษ์และฟื้นฟูนั่นก็คืออันดับแรกนั่นก็คือให้เขารู้สึกว่ารักอย่าทำลายนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกนะครับสิ่งนี้ถ้าเกิดเราไม่ทำลายเขานะฮะแล้วป่าผืนนี้มันจะถูกเติมแต่งด้วยเสน่ห
1: ์
0: ที่มนุษย์จะต้องลงมาเพิ่มขึ้นโดยการซึ่งที่ให้เขาเกิดการนึกรักแบบไหนโดยการเสียสละตัวเองนะเพราะคนเราเกิดมา24ชั่วโมงมีเวลาเท่ากันแต่เราแบ่งเวลาไม่ค่อยถูกนะทำยังไงถึงเราจะแบ่งเวลาให้กับตัวเรานั่นก็คือความสุขที่เรามาทำเพื่อไม่ได้หวังสิ่งอะไรปุ๊บนั่นแหละคือตัวความสุข
1: ก็เป็นการปลูกฝังเขาเนาะ
0: ใช่
1: ปลูกฝังจิตสำนึกแล้วกันให้เขารู้จักรักให้เขารู้จักอินแล้วมันก็จะเป็นไปเอง
0: ใช่เพราะจริงๆที่เราทำเนี้ยทำแล้วมันไม่ได้เป็นของคนละของเราอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะมันเป็นของทุกๆคนและอันดับแรกเป็นของประเทศชาติ
1: ค่ะความคาดหวังในอนาคตค่ะมีการวางแผนให้มีการพัฒนาไปแบบไหนบ้างคะ
0: นะครับคือในอนาคตที่วางแผนนั้นก็เราเพราะตอนนี้ได้มีหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะได้มีหน่วยงานภาครัฐมาแล้วเราก็ดีใจนะเพราะว่าพื้นป่าพื้นนี้ไม่ถูกบุกรุกแน่นอนถ้าหน่วยงานรัฐเขามีกฎหมายนั่นก็คือทำยังไงถึงจะให้ชุมชนนะให้ประชาชนทั่วไปได้มีการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนั้นๆ นะครับนั่นก็คือที่เราวางแผนว่าตรงจุดนี้อันดับแรกที่เราจะต้องดูแลและรักษานั่นก็คือผืนป่าให้ส่งต่อรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปและสิ่งที่จะได้ตอบแทนมันก็คือต้องพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือเรื่องความสะอาดเรื่องความสะดวกเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหรือแขกบ้านแขกเมืองผู้มาเยือนในพื้นที่เรา
1: ค่ะแน่นอนล่ะค่ะในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนาะจะต้องมีความท้าทายเกิดขึ้นสำหรับคุณประเมินเลยความท้าทายในการที่เราเข้ามาดูแลสิ่งแวดล้อมตรงนี้คืออะไรบ้างคะ
0: นะความท้าทายสิ่งหนึ่งตัวนี้ที่ผมพอถามถึงเรื่องนี้เลยยิ้มแล้วหัวเราะนั่นก็คือความท้าทายมีท้าทายโดยการซึ่งที่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยไปทำอะไรมันไม่ได้ประโยชน์หรือเปล่าเปล่าท่านบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ทำวันนี
1: ้
0: แล้ววันหน้ามันจะเห็นไหมมันจะเห็นผลไหมสิ่งอะไรที่เราทำเพื่อจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและสังคมเนี่ยเราต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนถ้าเกิดไม่เริ่มที่ตัวเราก่อนเนี่ยเราจะเริ่มที่ใครอ่ะแล้วใครจะเป็นคนเริ่มเพราะเราเป็นผู้นำไม่ใช่เลยผู้นำก็จะต้องเป็นคนเริ่มก่อนต้องเสียสละก่อนนะแล้วต้องประสานจากหน่วยงานต่างๆก่อนนะครับสำคัญที่สุดผู้นำนะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วก็จะต้องมีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้มาเยือนทุกหน่วยงาน
1: ค่ะสำหรับที่เนี่ยค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาก็ดีหรือว่าคนที่เขามาเซียดอาก็ดีมีอะไรให้เขาทำบ้างคะ
0: เยอะมากตอนนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนนั้นเราจะมี9อย่าง พราะว่าอีตอนช่วงนั้นที่นี่ก็คื อชื่อหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติช่วงอีตอนนั้นที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นก็คือทุกอย่างเป็นเลข9หมดที่นี่จะมีกิจกรรม9อย่างแล้วก็จะมีบันไดขึ้นหอชมวิว99ขั้นจะมีชั้นทั้งหมด9ชั้นนะครับคือตรงจุดนี้ทำไมถึงเราเอาจุดคำว่าเลข9เราอยากให้ทุกคนที่มาทำที่เนี่ยได้คิดถึงพระองค์ท่านซึ่งที่เราได้เดินตามฝ่าพระบาทของพระองค์ท่านเพื่ออยากจะให้ทุกคนนะได้ทำตามแล้วก็ตอบสนองพระองค์ท่านนะครับจนส่งต่อถึงรัชกาลที่10ที่เราอยากจะทำตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ตัวนี้แล้วคิดว่ารุ่นต่อไปก็จะเดินลอยตามถึงจุดนี้
1: อย่างที่เห็นตรงหน้าแพทค่ะตรงนี้ค่ะคุณประเมินที่วางตรงเนี้ยเต็มเลยคืออะไรคะเขียวๆตรงนี
0: ้อันนี้เป็นกิจกรรมอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือการเพาะกล้าไม้ทำไมถึงมีการเพาะกล้าไม้เพราะต้นไม้ที่เนี่ยมันจะต้องเพาะจากวันแรกแล้วก็ดูแลไป2ปีพอดูแล2ปีปุ๊บถึงจะลงเอาปลูกได้ถ้าต่ำจาก2ปีปุ๊บส่วนมากจะภูมิต้านทานนะสู้กับพวกแมลงเขาเรียกไส้เดือนไฟไม่ได้เพราะไส้เดือนไฟเนี่ยเขาจะกินพวกรากอ่อนน
1: ะ
0: จะล้มตายหมดถ้า2ปีปุ๊บเรียกความภูมิต้านทานของเขาสู้ไหว
1: ที่อยู่ในถุงดำตอนนี้อันนี้คือพร้อมลงไปปลูกแล้วใช่ไหมคะ
0: ยังต้องเอาไปดูแลอีก2ป
1: ีต้องเอาไปดูแลอีก2ปีถึงสามารถมาลงปลูกได้อันนี้เป็นไม้อะไรคะ
0: อันนี้จะเป็นไม้ประสักดอกแดงนะครับหรือภาษาเขาเรียกพังกาหัวสูง
1: ค่ะก็คือจับลงไปเหมือนอยู่ที่โตๆพวกนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ๆ
1: ก็คือเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเข้ามาถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องนะถูกต้องเพราะกิจตั้งกี้ขอย้อนนิดนึงไอ้เรื่องกิจกรรมนะกิจกรรมของเราอะหลักๆนะนั่นก็คือมีคอนโดปูม
1: ี
0: การเพาะกล้าไม้แปลอักษรมีการคืนชีวิตสู่ธรรมชาติปล่อยปูปล่อยปลาปล่อยหอย
1: นะ
0: แล้วก็มีการบวชป่าเพราะเราจะมีต้นแสมขาวอายุ100ปีนะครับที่เราดูแลอยู่เพราะว่าก็มีกิจกรรมผู้สูงวัยนะก็มีการลงทะเบียนในผ้าเหลืองแล้วก็เชิญพระอาจารย์3รูปก็มาทำพิธีนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแผ่นไม้บนทางเดินนะนั้นก็คือหน่วยงานที่จะมาทำศีลาเราก็ร่วมรับบริจาคแผ่นไม้แล้วก็มาทำกิจกรร
1: ม
0: นะแล้วก็มีการปลูกป่านะครับปลูกป่านั่นก็คือช่วงต้องเป็นฤดูนะที่นี่ก็จะมีก็เรียกน้ำ4เดือนแล้วก็น้ำแห้ง8เดือนเพราะกิจกรรมก็ต้องขึ้นอยู่กับฤดูช่วงเดือนนั้นๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผ่นไม้บนทางเดินแล้วก็ทำขุดร่องแพร่ก็คือร่องน้ำที่คุณเห็นแต่เมื่อก่อนนั้นเราใช้จิตอาสาขุดนะขุดไม่ไหวค่อนข้างแรงก็เลยต้องใช้มืออาชีพมาขุด
1: ค่ะคุณประเมินภายใน1ปีเนี่ยเราได้จากเนี่ยต้นกล้าเนาะที่ลงไปเนี่ยได้กี่ต้นคะ
0: โอ้ค่อนข้างเยอะเป็นหลักพันนะบางปีเนี่ยก็ที่เท่าที่เราเช็คต่ำๆมาต้องมีถึงประมาณ 5,000 ต้น
1: โอ้ทีนี้ค่ะคอนโดปูคอนโดปูเนี่ยประโยชน์คืออะไรคะ
0: ประโยชน์ก็คือปูแสมปูแสมก็เป็นปูที่ไม่สู้กับแสงตะวันพอเวลาตะวันขึ้นปุ๊บเขาจะต้องหลบที่เงาก็คือหาแสงเงาบังตัวเองเพราะว่าสายตาเขาจะไม่สู้กับแสงตะวันพอเวลาพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บเขาจะออกหากินตรงตัวนี้นั่นก็คือ เป็นวิธีเขาเลยเราต้องทำบ้านเนี่ยเขาอยู่เมื่อก่อนนั้นเป็นบ้านตอนหลังเลยเรามาเปลี่ยนเป็นคอนโดทำไมถึงเรียกคอนโดคอนโดก็จะมี3ชั้นชั้นแรกก็เป็นใบไม้ในระยะ2เดือนก็จะเป็นอาหารเขาชั้นที่2ก็เป็นกิ่งไม้ชั้นที่3ก็เป็นไม้เป็นขอนไม้ที่มีน้ำหนักเพื่อทับถมเวลาน้ำขึ้นมามันไม่ลอยออกไปไหนที่มาของคำว่าคอนโด
1: ค่ะคุณประเมินเมื่อสักครู่เห็นพี่ๆกำลังทำระบายร่องน้ำอันนี้คืออะไรคะ
0: อันนี้คือเรียกว่าการขุดร่องแพร่โดยการระบายน้ำระบายน้ำก็คือช่วงน้ำขึ้นน้ำขึ้นพอเวลาช่วงฤดูของเขาอ่ะมันจะขึ้นประมาณไม่กี่ชั่วโมงแต่เวลาน้ำมันจะดันไปจนถึงสุดปลายหรือเป็นเขาเรียกเป็นดอนม
1: ัน
0: ดันไม่ถึงพอมันดันไม่ถึงปุ๊บตรงจุดนั้นมันไม่ได้มีการถูกน้ำชะล้างหน้าดินก็จะเกิดก๊าซไข่เน่าพอเกิดก๊าซไข่เน่าปุ๊บต้นไม้จะเหลือง
1: ยืน
0: เขาเรียกยืนตายพอยืนตายปุ๊บทุกสิ่งเนี้ยเราคิดว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเวลาเขาจะเกิดมาเนี่ยก็ใช้อายุประมาณไม่ต่ำจาก 20-30 ปีเราก็เลยมีการไปประชุมกับอบจต้องขอขอบพระคุณกับอบจมากๆเลยอบจจังหวัดระยองนะก็ได้ให้งบประมาณมาทำตัวนี
1: ้
0: โดยการซึ่งได้มีการ ขุดร่องแพร่โดยการว่าจ้างมืออาชีพกันมาทำพวกเราทำไม่ไหวแล้ว
1: ก็คือถ้าเกิดแก๊สอ่ะต้นไม้ก็จะตายก็เกิดผลกระทบออกมาอีก
0: เกี่ยวกับเรื่องการขุดร่องแพร่นะมันเป็นร่องแพร่ชนิดหนึ่งซึ่งที่อยู่ในป่าชายเลนสิ่งที่ประโยชน์ที่จะได้มานั่นก็คือเขาเรียกว่าชะล้างหน้าดินชะล้างหน้าดินโดยการซึ่งที่จะทำให้ทั้งสัตว์อนุบาลนะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับเขาจะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการเขาเรียกปรับเปลี่ยนหน้าดินเพื่อไม่ให้ เกิดสิ่งเน่าเสียเพราะว่าใบไม้เอ่ยและสิ่งต่างๆเอ่ยที่ตกทับถมมาเป็น10ปี20ปีถ้าเกิดหมักหมมปุ๊บถ้าได้ไม่มีการขุดร่องแพร่มันก็จะเกิดการเน่าพอเกิดการเน่าปุ๊บอันดับแรกก็คือต้นไม้จะต้องเขาเรียกตายยืนต้นเลยนะครับเพราะสิ่งที่จะได้ประโยชน์ได้ทั้งสัตว์ได้ทั้งต้นไม้แล้วได้ทั้งมนุษย์นั่นก็คือหน้าดินของเราก็จะมีพวกกุ้งหอยปูปลานะจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะครับสิ่งที่ทำมาตอนนี้เราทำมาปีที่4ปีที่หน้าปีที่5ฮะนะครับก็ปีหน้าก็เป็น5ปีนะครับที่เราไปวางแผนกับอบจ.นะครับที่ไปนำเสนอในเวทีของอบจ.นะว่าเราอยากต้องการตัวนี้แต่มันต้องการทำต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือสิ่งนี้ที่จะได้ประโยชน์ตามมา
1: ค่ะทีนี้ค่ะอยากฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่บ้างไหมคะว่าอยากให้เขาดูแลอนุรักษ์ยังไงกันบ้าง
0: คือคนรุ่นใหม่นะเราเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่นั่นก็คือสิ่งที่จะฝากไว้นั่นก็คือธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย
1: ์ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ที่จะส่งต่อให้กับสัตว์ต่างๆนะสิ่งนี้สำคัญมากๆถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนรุ่นใหม่เพื่อจะมาดูแลถึงตัวนี
1: ้
0: นะฮะคือไม่จำเป็นที่จะต้องดูแลป่าเฉลียนอย่างเดียวนะครับป่าจะเป็นป่าบกก็ดีหรือจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนรวมนะไม่ใช่ทำแล้วเพื่อส่วนตัวนะนั่นก็คืออยากให้ออกมาเอาตัวเองออกมาประกาศให้กับสังคมเขาได้รู้เลยเราเป็นคนหนึ่งที่เราพร้อมแล้วที่เราจะเป็นจิตอาสาให้กับสังคมแล้วก็ให้กับประเทศชาตินะสิ่งทุกตัวนี้ทำครั้งสองครั้งไม่รู้นะครับต้องใช้ระยะเวลานานนะครับขอให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีความอดทนและมีความเพียรพยายามแล้ววันนั้นจะเป็นวันสำเร็จของเธ
1: อก็เนี่ยนะคะก็คือเสียงจากคุณประเมินค่ะเป็นผู้ริเริ่มและยังเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ตรงนี้อยู่ก็คือเป็นคนในชุมชนแหละเราเห็นปัญหาเราก็เลยเข้ามาแก้ปัญหาตัวนี้จนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดออกมาแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการดูแลอนุรักษ์ไม่ว่าสิ่งใดๆนะคะคุณผู้ชมเป็นความร่วมมือของทุกๆคนค่ะไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็คือทุกอย่างมีขึ้นมาแล้วก็สามารถดับไปได้ถ้าเราไม่ดูแลอนุรักษ์นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณประเมินค่ะที่มาแนะนำกิจกรรมแล้วก็มาแนะนำความรู้ให้แพทได้มากมายเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะจากความร่วมมือเล็กๆของคนในชุมชนสู่พลังที่ยิ่งใหญ่ในการฟื้นฟูธรรมชาติค่ะป่าชายเลนที่กลับมาเขียวขจีสัตว์น้ำที่เริ่มคืนสู่ระบบนิเวศทั้งหมดนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่แจ้นนะคะวันดีไม่ดีศาสตร์ค่ะเป็นประธานทสม.ตำบลท่าประดูนะคะแล้วเป็นอาสาสมัครกรมพืชของอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะก็ประมาณเกือบ20ปีเหมือนกันนะคะ20ปีขึ้นก็ที่ลงมือเข้ามาอยู่ในนี้เพราะว่าอยากเห็นระบบนิเวศในป่าพอลงมือทำครั้งแรกที่อยู่ในป่าเนี่ยมันมีการเสื่อมโทรมป่าเดิมมันเสื่อมโทรมประธานประเมินเขาก็เลยชวนเรามาทำเรื่องพวกนี้กับประธานอ๋อยว่าเราควรจะฟื้นฟูป่าบ้านเรานะเราก็ลงไปเก็บปักทำอะไรกันเนี่ยค่ะแล้วมันก็เลยแบบได้ความประทับใจที่ว่าทุกคนมารวมกันแล้วได้ลงมือทำต้นได้เรื่องอะไรต้นไม้ได้เพาะกล้าทำอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความสุขของเราอะที่เราได้เห็นต้นไม้เห็นอากาศได้อากาศดีๆได้หายใจเนี่ยปัญหาคือการเสื่อมโทรมแถวนี้จะไม่มีต้นไม้เลยนะคะมันจะเป็นแบบป่าโล่งๆมันจะมีไม้เดิมๆแหละแล้วตอนหลังเพิ่มพอกลุ่มมาเริ่มถ้าคุณเห็นข้างหลังเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องไม้ที่เราปลูกเด็กนักเรียนมาปลูกรุ่นเด็กๆนะคะมาช่วยกันปลูกเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเรื่องความเสื่อมโทรมต้นไม้แล้วตอนหลังเราก็เริ่มมาทำเรื่องการ

0: แทรกเพื่อให้ถ่ายเทน้ำมันก็คิดไปทีละเขาเรียกอะไรคิดไปทีละอย่างว่าพอปลูกต้นไม้แล้วปุ๊บต้นไม้โตปุ๊บถ้าน้ำในป่ามันเน่าเราควรจะทำอะไรต่อเนี่ยมันก็คิดไปตามขั้นตอนเนี่ยค่ะอยากเห็นน่ะเหรอคืออยากให้เด็กรุ่นหลังที่ว่าอยู่ในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ก็ได้ให้ดำรงรักษาป่าพื้นนี้เอาไว้อย่าทำลายหวังประโยชน์ตัวเองอ่ะเพราะว่าส่วนมากคนมาเห็นวิมีปุ๊บตอนนี้เราจะบอกให้นะคะว่าต่างชาติเข้ามาแล้วเขาเก็ตไอเดียแต่ถ้าคนในพื้นที่เราไม่ดูแลรักษาไว้อ่ะหมดนะคะเขาก็พร้อมจะทำลายทุกอย่างแต่ถ้าคนแบบต้องมาดูแลถ้าเราบอกเด็กรุ่นนี้ว่าเฮ้ยดูต้องมาทำแบบที่เราทำนะอย่าปล่อยให้คนอื่นเข้ามาครอบครองเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีอากาศดีๆหายใจเราก็ต้องสอนด้วยคนที่เป็นพ่อแม่แก่ๆด้วยว่าอยู่มาเดินออกกำลังกายดีไหมเราถามเลยนะคะว่าคุณมาเดินเนี่ยแล้วเราก็ถามว่าตรงนี้ดีไหมเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าพี่ไม่มีอากาศที่ดีมีเดินแบบนี้เขาไม่เคยมาไงบางคนก็ไม่เคยเข้ามาในนี้เขาก็จะไปเห็นพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยบอกว่าคุณไปบอกลูกหลานให้มาดูแลผืนป่าผืนนี้ไว้
1: หากเราช่วยกันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็จะอยู่กับเราไปอีกยาวนาน

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
5: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะและที่นี่ค่ะท่าฉลอมค่ะถ้าพูดถึงชื่อนี้นะคะแน่นอนมีเรื่องราวความเป็นมามายาวนานมากเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์ในพื้นที่ของตลาดท่าฉลอมค่ะว่าที่นี่เขามีอะไรที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจบ้างนั้นพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันดีกว่าค่ะ

0: คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในพื้นที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ผู้รู้นะคะพาเราไปท่องเที่ยวที่ท่าฉลอมว่ามีตรงไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะอยู่กับคุณลุงตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ คุณลุงชื่ออะไรคะ
1: ชื่อพันครับ
0: คุณลุงพันวันนี้ให้มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้หน่อยเนาะว่าท่าฉลอมมีตรงไหนที่จะต้องไปเที่ยวบ้างจุดแรกเลยค่ะตรงนี้สถานีรถไฟ
1: สมัยเสด็จปู่รอ500กว่าปีแล้วครับ
0: ค่ะอุ้ย100กว่าปีแล้วเหรอตรงนี้มันมีไฮไลท์เด่นยังไงคะคุณลุง
1: จากสมุทรสาครไปถึงสมุทรสงครามตลาดร่มหมุกฝรั่งจะมานั่งรถไฟเส้นนี้ครับ
0: อ๋อนี่คือสถานีรถไฟที่ยังใช้งานอยู่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้งานอยู
1: ่วิ่งวัน4รอบครับ
0: วันละ4รอบจากตรงนี้ไปสิ้นสุดที่ตลาดร่มหมุก
1: ครับผม
0: ที่สมุทรสงคราม
1: ครับ
0: ที่คือไฮไลท์ที่แบบว่าเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นจุดสิ้นสุดของสถานีรถไฟคือจะหยุดแค่ตรงนี
1: ้ครับ
0: กี่บาทคะค่าโดยสาร
1: ค่ารถ10บาทครับ
0: 10บาทเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่นะอันนี้คือเส้นทางใช่ไหมคะคุณลุงสถานีรถไฟบ้านแหลมนะคะก็จะไปสิ้นสุดแค่ตรงนี้แล้วก็จะสามารถที่จะขึ้นแล้วก็ไปต่อที
1: ่สมุทรสงคราม
0: ตลาดร่มหุบที่สมุทรสงคราม
1: ครับผม
0: 10บาท
1: 10บาทคร
0: ับ ใช้เวลากี่นาทีคุณลุงประมาณ
1: ชั่วโมงอ่ะ
0: 1ชั่วโมง10บาทใครอยากจะนั่งแบบชิลๆไปเที่ยวตลาดร่มหุบก็มาขึ้นรถไฟตรงนี้ได
1: ้ใช่ครับ
0: นะคะเดี๋ยวไปดูด้านในข้างในนี่เป็นอะไรนะคะคุณลุง
1: พระบาทสมเด็จรัชกาลที่5ท่านเคยมา
0: ค่ะ
1: เป็นรถไฟของเยอรมันใช้ไอน้ำครับ
0: รถไฟไอน้ำ
1: ห
0: ัวรถจักรไอน้ำหนูเรียกถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้กี่ปีแล้วคะคุณลุงโดยประมาณ
1: เนี่ยตามหลายปีแล้ว
0: ตั้งแต
1: ่ร้อยกว่าปีแล้วมั้ง
0: เป็นร้อยปีแล้วนะคะคุณผู้ชมที่จำลองไว้ให้ดูตรงนี้อันนี้คือของจริงนะของจริงที่อยู่ตรงนี
1: ้ใช่คร
0: ับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของไม้หมอน
1: ไม้หมอนไม้หมอนไม้
0: เป็นหมอนไม้เพราะว่าตรงนู้นที่ใช้งานจริงตอนนี้เป็นปูนหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ยังเป็นคงเป็นไม้อยู่นะคะที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวนะคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่หมดแค่ตรงนี้เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ถีบสามล้อด้วย
1: ถีบสามล้อครับรับจ้างครับ
0: ถีบมากี่ปีแล้วคะเน
1: ี่
0: ย
1: ก็ขี่ตอนนั้นจริงจริงเลยนะประมาณก็40กว่าปีแล้ว
0: 40กว่าปีแสดงว่าเดิมๆเลยที่นี่เขาใช้สามล้อในการ
1: ใช้สามล้อแบบว่ารับแม่ค้า

0: คันมอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนไม่มี
1: ค่ะเขาใช้สามล้อเอา
0: ชาวบ้านชาวบ้านนั่งรถกัน
1: ตอนนี้60แล้วยังปั่นไหวอยู่หรอไหวอยู
0: ่ใช่ครับ
1: แน่นอนวันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวหน่อยนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราไปคุยกันที่สามล้อดีกว่าเนาะไปตรงไหนดีอันนี้คือเป็นเรื่องราวนะ
0: ใช่ใช่
1: คือท่านใดสนใจอยากจะมาก็มาอ่านประวัติศาสตร์ตรงนี้ได้คุณลุงซีให้ดูตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟท่าฉลอง
0: มีรายละเอียด
1: สมัย
0: ท่านท่านเคยเสด็จมา
1: ค่ะอันนี้คือเป็นให้ได้ดูนะคะสามารถเสด็จพ่อล้อ5ใช่ไหมคะที
0: ่
1: เสด็จมาที่นี่นะป่ะคุณลุงเราไ
0: ป
1: สามล้อกันดีกว่าสามล้อคุณลุงนี่เป็นของคุณลุงเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: กี่ปีแล้วเนี่ย
0: หลายปีแล้วครับ
1: ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะนั่งรถประจำตำแหน่งอันนี้ประจำตำแหน่งคุณลุงใช่ไหมก
0: ี่
1: ป
0: ี
1: แล้วคันนี
0: ้อันนี้ก็หลายปีแล้วเมื่อกี้รถมันเสียไปหลายคันแล้วครับ
1: เสียไปหลายคันเลย
2: สมัยร
1: ุ่
2: นพ
1: ่ออ๋อสมัยรุ่นพ่อนะวันนี้มีเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะ
2: ผมนี่มันอยู่คนชั้นที่สองนะ
1: ค่ะคันรุ่นเขาเรียกนั้นรุ่น
0: พ่อ
1: รุ่นลูกคุณพ่อก็ปั่นนี่ก็ลูกด้วยนะเดี๋ยววันนี้คุณลุงจะพาหนูไปตรงไหนบ้างพาไปทัวร์
0: จะไปโบสถ์
1: เก
0: ่
1: า
0: 200กว่าปีอะโบสถ์ไม้สักข้างหลังเลยครับ
1: ค่ะ
0: เป็นวัดแหลมสุวรรณารามครับ
1: นั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปจ้ะ
2: เก่าแก่มาก
1: ไม่ต้องซิ่งมากนะ
0: ค่ะ
1: จะเย็นๆ
0: ไปเรื่อย
1: ๆเรื่อยๆเชื่อไหมว่าหนูปั่นไม่ได้หรอนะอย่างเงี้ยปั่นยากนะคุณลุงแล้วเวลาปกติอะค่ะปกติแล้วเวลานักท่องเที่ยวมาเขาไปลงเรือแล้วมาหาลุงตรงไหนหรือว่าไป
0: ตรงที่คิวท่าเรือครับ
1: จะมีคิวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วสามล้อนี่เรามีเยอะไหมตอนนี
0: ้สิบกว่าคันนะสิบสองคัน
1: สิบสองคัน
0: จ้าร
1: ุ่นคุณลุงหมดเลยปะ
0: ก็มีเยอะครับผม
1: เอามีเยอะกว่าด้วยเหรอ
0: 70กว่า
1: โอ้แล้วเวลาปั่นทีนี่คือว่าปั่นวนไปไหนประมาณกี่ชั่วโมงกี่นาท
0: ี
1: เดี๋ยวเราต้องไปซอกเล็กอย่างนี้เหรอคะลุง
0: ได
1: ้ฮะทำไมเราไม่ไปทางปกติ
0: ไปซอกผู
1: ้คนนำใช่ไหมต้องโทษคนนำใช่ป่ะ
0: ไม่ครับไม่เป็นไรเลย
1: อยู่ตรงไหนคะคุณลุง
0: อ๋อสถานีไอ้เนี่ยเป็นวัดแหลมบทเก่า
1: โบสถ์เก่า
0: โบสถ์เก่า200กว่าปีแล้วครับ
1: โอ้ตรงน
0: ี้โบสถ์วัดแหลมสุวรรณารามครับ
1: อันไหนเดี๋ยวเราลงไป
0: ครับ
1: เขาเปิดไหมอะคะ
0: เปิดครับ
1: อันนั้นเราลงกันดีกว่าลุงต้องแนะนำหนูต้องลงก่อนใช่ไหม
0: จ้ะโบสถ์เก่า200กว่าปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นไม้สักข้างหลังครับ
1: นั้นคุณลุงนำเลยค่ะ
0: ครับข้างในเป็นกระเบื้องจีนนะเคยเรือสำเภามาก
1: ระเบื้องจีน
0: ครับผม
1: หน้าตาเป็นไงไม่เคยเห็นเลยอะเดี๋ยวไปดูดิ
0: ปูอยู่ที่นั่งเวลามีงานบวชงานอะไรก็ทำกิจกรรมบวชพระ
1: ปกติแล้วคือเขาก็เปิดให้คนเข้ามาก
0: ลับ
1: ไหว้ได้ตลอด
0: ได้ครับ
1: ดีเนาะเปิดโอเค
0: แล้วก็พระล้อมรอบนี่18องค
1: ์
0: พระพุทธรูปเหมือนกับ18องค์อาหารนะ
1: ค่ะเราต้องขึ้นไปด้านบนนะคะ
0: ครับนี่ฮะเป็นโบสถ์ไม้สักข้างหลังครับ
1: ค่ะ
0: เป็นกระเบื้องจีนนะ
1: อ๋อนี่คือกระเบื้องจีน
0: หลวงปู่ดำนี่เขาลงรักปิดทองท่านเมื่อก่อนไม่มีบล็อกเนี่ยเขาใช้มือปั้นเอา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่ผมรู้มาแล้วเสียนท่านเป็นไม
1: ้ค่ะ
0: แล้วตรงนี้เป็นสร้อยสังวาลสีแดง
1: ค่ะ
0: เป็นพระเก่าแก
1: ่เป็นพระเก่าแก่ด้วยแล้วก็คือลักษณะของโบสถ์นี่คือเป็น
0: โบสถ์ไม้สักข้างหลังครับ
1: ไม้สักทั้งหลังนะคะ
0: คุ
1: ณผู้ชมแล้วก็เหมือนที่คุณลุงบอกมาว่าพื้นเนี่ย
0: กระเบื้องจีน
1: กระเบื้องจีน
0: ก็ใช้เรือสำเภามา
1: แต่คือยังลวดลายสีสันยังคงสวยชัด
0: ใช่ครับ
1: อยู่เหมือนเดิมนะคะ
0: ของเก่าแก่เลยครับ
1: ค่ะดูจากลักษณะคือถ้านักท่องเที่ยวมาที่ท่าฉลอมนะคะก็สามารถที่จะเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ได้นะคะ
0: ได้ครับองค์เล็กนี่หลวงปู่ดำนะ
1: ค่ะองค์เล็กอ่ะเรามากราบไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยยัง
0: ไม่เหนื่อยครับ
1: ไม่เหนื่อยนะเดี๋ยวไปกันต่อนะเดี๋ยวพาไปทัวร์กันต่อค่ะไปค่ะคุณโย

0: ตัวนี้ก็จะเป็น
1: ชุมชนวันแหลมอาหารทะเลแปรรูปครับ
0: อ๋อส่วนใหญ่จะเป็นของทะเลเยอะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้มีสองฝั่งเลยนะฝ
1: ั
0: ่งนู้นก็มีนะเยอะมากเลย
1: ขายปลาครับ
0: ที่นี่เขาทำอาชีพอะไรกันเป็นใหญ่เป็นหลักอะคะ
1: ตอนนี้เหรอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นแม่ค้ามั่งครับไอ้ขายของกันมั่งอะไรพวกนี
0: ้นี่ดูดิของทะเลแบบของทะเลแห้งคุณผู้ชมเยอะมากอะไรนะอะไรประมงนะลุง
1: การประมงดงเกษตรครับ
0: การประมงดงเกษตรนะคะที่ท่าฉลองแล้วก็พื้นเพชาวบ้านก็จะเป็นชุมชนแบบนี
1: ้
0: เรียบๆง่ายๆนะคะแล้วก็ยังเห็นวิถีชีวิตของอาจจะไม่ได้ไปดูชาวประมงแบบว่าจ๋าๆนะแต่ว่าเขายังมีอาหารทะเลแห้งที่ให้ได้มาจับจ่ายซื้อสินค้ากันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากหลายร้านแล้วก็เป็นร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณลุงนี่เขาเปิดทุกวันไหมคะ
1: ทุกวันครับ
0: ทุกวันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคุณลุงจะพาไปตรงจุดหมายปลายทางของเราเขาบอกเป็นถนนอะไรนะคะคุณล
1: ุ
0: ง
1: ถนนถวายครับ
0: ถนนนะคะ
1: ถนนถวายสุขาภิบาลแห่งแรกของเมืองไทยครับ
0: อ๋อสุขาภิบาลแห่งแรกนะคะมันมีเรื่องราวความเป็นมายังไงคะลุง
1: อ๋อพระบาทสมเด็จรัชกาลที่ห้าท่านเสด็จมาท่านตัดว่าชาลอมไม่มาแล้วเสนาบดีได้ยินก็เอาอิฐแดงจากอยุธยาใส่เรือสำเภามาปูเป็นถนนให้ท่านประพาสนะเพื่อเป็นถนนถวายแห่งแรกของเมืองไทยสุขาภิบาลนะ
0: คือเส้นนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่คือเส้นนี้เลยที่เรากำลังผ่านนะคะเราก็จะมีนี่เจอเพื่อนอันนี้คือวินใช่ไหมเขาเรียกวินถูกปะวินสามล้อสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะยังรออยู่นะคะนี่นักท่องเที่ยวมาก็สามารถที่จะมาติดต่อสามล้อตรงนี้ได
1: ้ได้ครับ
0: นะคะลุงนี่เราจะไปไหนต่ออ
1: ๋อไปเนี่ยศาลเจ้าแม่ทับทิมจุยบนเนี่ย
0: ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปกันต่อนะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่อีกที่หนึ่งแล้วคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปร้านของกินอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือขนมหวานนะคะ
1: เดี๋ยวจะมีขนมไทยครับ
0: มีขนมไทยนะแล้วก็จะมีของคาวด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวไปกินกันต่อค่ะตอนนี้ถึงแล้วใช่ไหมคะค
1: ุ
0: ณล
1: ุ
0: ง
1: ใช่ครับมาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมคือบนนี้แล้วครับ
0: งั้นเราไป
1: จักติดครับ
0: ไปกลับไปกันหน่อยเน
1: า
0: ะคุณลุงน้ำเลย
1: เข้าไปไหว้ท่าน
0: เมื่อครู่เราไปวัดอันนี้เราก็ไปอีกหนึ่งความเชื่อของศาสนานะคะก็คือจีนนั่นเอง

0: คะตอนนี้คุณลุงก็พาเรามาถึงอีกหนึ่งจุดนะคะเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ขนมไทยสบายๆเหมือนอยู่บ้านนะจ๊ะที่ท่าฉลอมเดี๋ยวเข้าไปดูเจ้าของร้านน่าจะอยู่ด้านในคุณพี่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ
0: แวะมาเยี่ยมชมหน่อยค่ะอันนี้เป็นคาเฟ่ขนมไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เหมือนอยู่บ้านคุณพี่อะไรคะ
2: คุณพี่อะไรคะ
1: เป็นลูกน้องเจ้าของ
0: คุณพี่ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเอค่ะ
0: ชื่อเอนะคะอันนี้เจ้าของไม่อยู่นะเจอคนขายดีกว่าคาเฟ่เรามีอะไรบ้างอะคะขนมประมาณไหน
1: วันนี้มีขนมน้อยหน่อยค่
0: ะ
1: ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ขนมเยอะมีขนมแช่นตะโก้ลิงเกียขนมสดทำขายเยอะแล้ววันนี้ก็มีออเดอร์นอกด้วยแล้วก็ทำขนมไม่ทันค่ะมีแค่นี้แล้วก็ทำขึ้นมาเรื่อยๆ
0: แต่ว่าทำไปเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะไม่ได้ทำเยอะ
0: ส่วนใหญ่อะไรขายดีอะคะ
1: มีขายดีทุกอย่างเลยนะ
0: แต่ว่าเราดูดีกว่าเราทานอะไรดีเราผักกากรองดีกว่าหน้าตาแบบว่า
1: ผักกากรองข้างในไส้ถั่วกวนโอฟันเชียงข้างนอกพวกแป้งน้ำตาลกะทิค่ะ
0: ขอดู
1: อันนี้ลูกชุบอันนี้ปิปูนใบเตยสด
0: อันนี้
1: ทองเอ็ด
0: นี่ค่ะคือตรงหน้าของเรานะคะนี่คือคาเฟ่ขนมไทยค่ะที่นี่นะคะชื่อร้านว่าอินดีพาณิชย์ค่ะซึ่งถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาได้ที่นี่นะคะบรรยากาศเหมือนบ้านจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามีการแต่งร้านให้เราได้นั่งพักชิลๆนะคะจะซื้อกลับบ้านก็ได้หรือจะนั่งทานแบบเราที่นี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าอันนี้จะเป็นขนมผักกากรองเนาะเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกเราเป็น

นะเขาบอกด้านในจะเป็นไส้ถั่วนี่คุณชมสวยมากสวยความปานนี่ของความเป็นหลับลายไทยขนมไทยนะคะเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่าดูดิดูไส้เขาดิไส้เขาแน่นแน่นมากเลยค่ะคุณชมแล้วคือแบบหอมกลิ่นอบกระเทียมนี่แหละคือขนมไทยนะคะที่สามารถมาทานได้ดูดิดูไส้แน่นมากเลยอ่ะจุดจุดอ่ะอร่อยมากเลยแล้วก็มีอีกหลากหลายอย่างเลยนะคะอย่างที่บอกว่าคือวันนี้ขนมมันไม่ได้เยอะแต่ก็คือทำมาเรื่อยๆทำตลอดทั้งวันก็จะมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อนะคะก็จะมีเป็นน้ำผลไม้ด้วยนะคะขอโทษ5432ก็จะมีเป็นน้ำสมุนไพรด้วยนะคะก็มาซื้อกันได้ที่นะคะนี่แหละค่ะของดีที่ท่าฉลอมเดี๋ยวเราชิมกันก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทานของคาวของคาวจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปชิมกันนะคะตอนนี้ของหวานก่อนละกัน

0: โอ้คุณผู้ชมคะเรียกว่าได้พาไปทัวร์นะแต่ถ้าเกิดว่าจะเรียกว่าครบทั้งท่าฉลองไหมคงยังไม่เนาะ
1: คุ
0: ณลุงปกติจะต้องวนไปอีกหลายที่เลยแต่ว่าวันนี้เวลาเราจำกัดนะคะก็เลยพาคุณผู้ชมชมได้เพียงเท่านี้นะแต่ว่าต้องบอกคุณลุงก่อนเลยว่าโหหลายๆที่ว้าวมากว้าวนะลุงนะทีนี้ถ้าท่องเที่ยวที่จะมาค่ะจะมาเจอ3ล้อแบบนี้จะใช้บริการเนี่ยอยู่ตรงไหนคะคุณลุง
1: อยู่ท่าเรือท่าฉลองครับ
0: มีเบอร์ติดต่อไหม
1: มีครับ
0: บอกเบอร์ได้เลย
1: 0645428275ครับ
0: ค่ะค่าบริการยังไงบ้างคะคุณลุง
1: ชั่วโมงละร้อยครับ
0: ชั่วโมงละร้อยมีทุกวันไหมคะ
1: มีทุกวันครับ
0: ทุกวันตั้งแต่กี่โมงคะ
1: ตั้งแต่6โมงเช้าฮะ
0: 6โมงเช้าถึง
1: หกโมงเย็นครับ
0: 6โมงเช้าถึง6โมงเย็นอยากจะไปตรงไหนบอกคุณลุงได้เลยบอกทีมงานได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่รู้จริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาพาไปเนาะวันนี้ขอบคุณคุณลุงนะคะขอบคุณมากอุตส่าห์พามาท่องเที่ยวที่ท่าฉลอมนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเขาบอกแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินของคาวของคาวที่ว่านเนี่ยไม่ได้มีตลอดด้วยนะมีเป็นช่วงด้วยแล้วก็มีแค่2ร้านเท่านั้นในท่าฉลอมนะคะซึ่งจะน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวไปชิมกันค่ะ

0: ุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ท่าฉลอมนะคะที่เขาบอกว่าไม่สามารถที่จะทานได้ทุกวันนะเพราะว่าบางวันนะถ้าไม่มีปลาตรงนี้ค่ะก็จะไม่มีมาจำหน่ายนะคะแต่ว่าวันนี้เราโชคดีค่ะเพราะว่ามีอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ปลาอะไรนะคะ
1: ปลากันค่ะ
0: ปลากันปลากันปลากันอันนี้เขาเรียกปลาอะไรอะคะป้า
1: ปลายี่สนค่ะ
0: ปลายี่สนมันเป็นปลาอะไรยังไงอะคะป้าม
1: ันคล้ายๆกับปลากระเบนนกอะปลากระเบนค่ะแต่มันอีกตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนปลากระเบนนกมันบินได้เหนือน้ำเนี่ยเวลาล่องเรือไปมันจะบินนำ
0: ฮะมันบินได้
1: ใช่เป็นพันธุ์ที่บินได
0: ้ค่ะคือคล้ายๆกับปลากระเบนแต่ว่าเขา
1: ตระกูลเดียวกัน
0: ตระกูลเดียวกันแต่เขาสามารถบินได้
1: ใช่
0: อันนี้เป็นปลาทะเลถูกไหมคะ
1: ปลาทะเล
0: ปลาทะเลหน้าตาตัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนคุณป้าหนูขออนุญาตดูหน่อยนะอันนี้คือที่แบบว่าเราแล่มาแล้วใช่ไหม
1: แล้วแต่ไซส์อ่ะมัน
0: ตัวประมาณกี่โลคะ
1: ประมาณ20 30 40แล้วแต่ไซส์อู
0: ้อันนี้เอามาทำอะไรยังไงนะ
1: เอาไปแกงเอาไปผัดอันนี้ทำข้าวแช่ได้นะ
0: ทำอะไรนะคะ
1: ข้าวแช่
0: ข้าวแช่
1: ใช
0: ่นี่อันนี้นะทำข้าวแช่
1: ของโบราณใช่
0: ของโบราณแต่วันนี้เราจะเอามาทำเป็นย่างใช่ไหมคะ
1: ย
0: ่
1: าง
0: คุณป้าอันนี้เราเอาไปทำอะไรก่อนอ่ะของเขาอ่ะอันเนี้ยเอาไปตาก
1: อันนี้เขาไปตากแดดเดียว
0: ก็คือเราแล่แล้วคือหมักด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ตากแดดเดียว
1: ใช่
0: แล้วก็นำมาย่างแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็จะย่างแบบเขาสุกง่ายไหมอ่ะ
1: สุกง่ายค่ะเอาไปแกงกะทิแกงคั่วแกงแบบย่างทุบๆแล้วก็ฉีกผัดหวานได
0: ้แต่คือควรย่างก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเอาไปย่างก่อนแต่ว่าสามารถที่จะเอาไปปรุงเป็นเมนูอื่นๆได้
1: ได้ค่ะ
0: นี่นะคะ
1: แกงสายบัวอร่อยนะ
0: แกงสายบัว
1: คนโบราณก็ชอบแกงสายบ
0: ั
1: ว
0: นี่ได้แล้วนะคะเราก็

0: แล้วก็เอาไป
1: า
0: อังไฟอีกสักหน่อยนึง
1: ตากไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่แล้วมันจะนิ
0: ่มนี่น้องนี่ดูสิคะจากที่แบบว่าเป็นแผ่นๆที่เนื้ออะไรจะดูแข็งๆนะแต่พอทุบไปแล้วมันก็เนื้อมันก็จะฟูๆแบบนี้นี่นะคะอันนี้คือปลายี่สนทุบหาทานได้ตรงไหนคะตัวนี้อยู่ตรงไหนของตลาดเอ่ย
1: ตรงท่าเรือค่ะ
0: ท่าเรือ
1: ท่าฉลอมหาชัย
0: ท่าเรือท่าฉลอมหาชัยปกตินี่มีกี่ร้านนะคะตอนนี้
1: มันมี2ร้านตรงโน้นอีกร้าน
0: แค่2ร้านเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะมาที่ท่าฉลอมก็คือมาหาทานได้ขายชุดละเท่าไหร่นะคะ
1: ชุดละ60
0: ชุดละ60บาทอันนี้ได้ชุดยังคะ
1: ได้ชุด
0: ได้ชุดแล้วนี่ประมาณนี้นะคะ60บาทแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นแบบไหน

0: ณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้ที่ท่าฉลอมนะคะวันนี้มีโอกาสบุกถึงสถานที่ในการผลิตเลยนะคะกับเจ๊กุ๊กค่ะเกี๊ยวปลาท่าฉลอมนะคะจะน่าสนใจอย่างไรอยู่กับเจ้าตัวละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: กำลังขมักเขม้นเพราะว่าออเดอร์เยอะแนะนำเลยค่ะว่าตัวเกี๊ยวปลานี่มันคืออะไรอะคะเจ๊กุ๊ก
1: เป็นเนื้อปลาแล้วก็มารีดให้เป็นแผ่นแบนๆนะคะ
0: อันนี้คือเนี่ยเหรอคะตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือแผ่นเกี๊ยว
1: ใช่ค่ะ
0: ทำจากปลาอะไรอะคะ
1: ปลาตะกะ
0: ปลาอะไรนะ
1: ตะกะ
0: ปลาตะกะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นปลาทะเลหรือว่า
1: เป็นปลาทะเลค่ะ
0: เขาจะมีคุณสมบัติยังไงเนื้อเยอะฟูหรือว่ายังไงบ้าง
1: มีความเนื้อเยอะแล้วก็เหนียวถ้าเป็นปลาตัวอื่นจะทำไม่ได้อะ
0: เอามาผสมกับอะไรบ้างอะคะ
1: ผสมกับแป้งอะค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่แป้งก็คือแค่ช่วยให้มีความกรอบแค่นั้น
0: อ๋อก็คือความเหนียวจากตัวเนื้อปลาเนี่ยเขาจะมีมากอยู่แล้วเราก็คือผสมแป้งเพื่อให้เขากรอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีอยู่ด้านหลังก็จะเห็นมีการผสมแล้วก็มันต้องรีดด้วยหรอคะเจ๊กุ๊ก
1: ใช่ค่ะต้องรีดเป็นแผ่นบางๆอะค่ะ
0: ค่ะมาสักครู่ตอนที่นั่งคุยกันก่อนเข้ารายการก็บอกว่าจะต้องรีดให้มันมีความบางหนาก็ไม่ได้ด้วยทำไมล่ะคะทำไม
1: หนาก็คือว่ามันจะไม่พอกินไปแล้วมันจะไม่กรอบอย่างเงี้ยมันพอทอดไปแล้วมันไม่กรอบอ่ะ
0: ก็คือต้องมีความบางเพื่อที่จะว่าทอดไปแล้วก็จะกรอบด้วยตัวเกี๊ยวปลานี่เราเป็นของทานเล่นถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มีมานานขนาดไหนแล้วคะเจ๊กุ๊ก
1: ถ้ามีมาก็หนูก็ประมาณ20กว่าปีละ
0: เราทำเป็นครอบครัวแรกๆในท่าฉลอมเลยไหมตอนนี้มีกี่เจ้ายังไงบ้าง
1: อ๋อตอนนี้ก็มีก็เขาก็มีประมาณ2เจ้า
0: ก็คือมาแน่นอนถ้ามาท่าฉลอมก็คือจะมีอยู่แค่2เจ้าเท่านั้นที่มีตัวเกี๊ยวปลาตรงนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้คุณผู้ชมค่ะนี่คือตัวแผ่นแป้งแผ่นเกี๊ยวปลานะคะแต่ว่ามันจะมีไส้ด้วยตรงหน้าเราอันนี้คืออะไรคะ
1: เป็นเนื้อปลาตัวเดียวกันแต่ปรุงรสแล้วก็ใส่สีผสมอาหาร
0: กระบวนการห่อวิธีการห่อเป็นยังไงบ้างคะแนะนำหน่อยค่ะใส่ยังไงบ้าง
1: ใส่ปลาแล้วก็ม้วนอาหารม้วน
0: เขาไม่ต้องมีการแบบว่าแปะน้ำอะไรเหมือนแผ่นเกี๊ยวปกติ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าคือมันจะมีความเหนียวอยู่ในตัวอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเราทำแผ่นแบบนี้ค่ะเก็บไว้ได้ไหมยังไม่ต้องทอดอย่างนี้ได้ไหมเลย
1: หมายถึงแผ่นแบบน
0: ี้แผ่นแบบนี้ค่ะ
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าไว้นานก็จับด้านไม่จับไม่ฟูอะค่ะ
0: น้ำมันต้องร้อนมากขนาดไหนคะเจ๊กุ๊ก
1: ใส่ไปกระทะแรกร้อนน้อยหน่อยกว่ากระทะที่สองคือเหมือนการรีดความชื้นนะคะ
0: ค่ะอ๋อต้องมี2กระทะ
1: ใช่ค่ะ
0: 2กระทะนี่คือหมายถึงว่าทอด2รอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ไม่ใช่ว่าแบ่งกระทะกันทอดนะ
1: ไม่ไม่ไม
0: ่ต้องทอด2รอบ
1: ใช่ค่ะ
0: รอบแรกก็คือไฟไม่ต้องแรงมาก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอกระทะที่2ก็คือไฟแร
1: ง
0: เพื่อรีดน้ำมันแล้วทานได้เลยใช่ไหมคะ
1: ขึ้นมาก็ทานได้เลยอะค่ะ
0: แล้วเวลาเราขายเราก็ขายแบบน
1: ี้ขายแบบนี้แต่ว่าอีกประมาณถึงพรุ่งนี้ก็จะนิ่มแบบนี้แล้วคือมาแพ็ค
0: ก็คือถ้าจะทานแบบว่าทานเลยหน้าร้านก็คือทอดแบบนี้ทานได้เลยแต่อีกหนึ่งวันมันก็จะนิ่มแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ

0: ำยังไงต่อ
1: แล้วก็อันนี้ต้องเอาไปทอดอีกรอบหนึ่ง
0: เวลาเราขายเราขายแบบนี
1: ้ขายแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดลูกค้ามาหน้าร้านก็จะเป็นทอดกรอบก็คือเอาแบบนี้ไปทอดอีกรอบหนึ่ง
0: อ๋อก็คือสั่งได้สองแบบถ้าแบบนี้ก็คือให้ไปทอดเอง
1: ใช่ใช่
0: แล้วถ้าเกิดเขาไปทอดเองเขาต้องยังไงบ้างคะต้องแบบไฟ
1: ถ้าเกิดทอดกับน้ำมันก็ให้ไฟต้องน้ำมันต้องร้อนนะคะถ้าไม่ร้อนเดี๋ยวอมน้ำมันกลับไปกลับมา 3-4 รอบแล้วเอาขึ้นทอดแป๊บเดียวนะ
0: ทอดกับน้ำมันได้อย่างเดียว
1: ใส่หม้ออบลมร้อนได้ค่ะ
0: ได้ด้วย
1: ใส่หม้ออบลมร้อนไฟ160ประมาณ 4-5 นาที
0: ค่ะรสชาติเขาจะเป็นประมาณไหนจุดเด่นของเขาคืออะไรคะเจ๊ปุ๊ก
1: จุดเด่นอยู่ตรง
0: ทานไปแล้วนี่คือปลาเลยไหม
1: ใช่
0: ถ้ามองทั่วๆไปเขาบอกไปเขาอะไรนะเขาเกลียบ
1: เขาเกลียบ
0: เหมือนไหม
1: แต่บางคนเขาเรียกข้าวเกียบ
0: เออบางคนเขาเรียกข้าวเกียบเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทรงมันเหมือนนะแต่คือความจริงมันคือเกี๊ยวปลานะคะคุณผู้ชมก็มาทานได้เจ๊กุ๊กเปิดร้านยังไงบ้างเปิดวันไหนถึงวันไหน
1: จันทร์ถึงเสาร์อะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 9โมงเช้าถึง5โมงเย็น
0: 9โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: หยุดทุกวันอาทิตย
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าหากมีธุระจำเป็นอย่างเงี้ยก็หยุดก่อนมาก็โทรมาถามได
0: ้แล้วคือมีให้ทานตลอดไหมคะหรือว่าทำตามออเดอร์ยังไงบ้าง
1: ก็บางทีมาบางทีออเดอร์หนูรับไปเยอะแล้วก็คือหน้าร้านก็คือไม่มีอย่างเงี้ย
0: โอ้พลาดนะถ้ามาถ้าคุณไม่จองก่อนนี่คุณพลาดนะคะวันนี้ทีมงานก็เกือบเหมือนกันเกือบเหมือนกันที่จะไม่ได้ลองชิมนะคะท่านใดสนใจก็มาได้นะคะจะปุ๊บฝากเบอร์นิดนึงค่ะเบอร์อะไรคะ
1: 0863221012ค่ะ
0: แนะนำให้โทรมาก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าวันนี้เปิดร้านหรือไม่แล้วก็มีออเดอร์เพียงพอหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะมาแล้วก็ไม่พลาดนะคะแน่นอนถ้าสลอมาท่องเที่ยวแล้วมีอะไรดีๆอีกเยอะให้คุณผู้ชมได้มาท่องเที่ยวมาซื้อฝากของฝากติดไม้ติดมือกลับไปวันนี้ขอบคุณเจ๊กุ๊กนะคะขอบคุณมากขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยเพราะว่าคันหมักคาเมนกับออเดอร์ก็ยังให้เรามาถ่ายทำรายการนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่าฉลอมแห่งนี้นะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของที่นี่เท่านั้นนะคะถ้าหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวกันได้ที่นี่เปิดกว้างยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รอธรรมคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปใน Open Chat ของเราได้นะครับมาร่วมพูดคุยปรึกษาปัญหาทางด้านข้อกฎหมายกันได้เลยสำหรับคำถามของใครที่มีประเด็นที่น่าสนใจเราจะขอหยิบยกมาพูดคุยกับทนายฝ่ายในรายการนี้เพื่อเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลอร์ดธรรมคุยจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นของการเล่นแชร์ครับซึ่งหลายคนบอกว่าการเล่นแชร์เนี่ยก็เป็นเสมือนการออมเงินอีกหนึ่งวิธีของเราแต่ว่าหลายครั้งครับการออมนี้ก็ทำมาให้เกิดประเด็นนะครับทางสังคมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ฟ้องร้องกันด้วยนะครับจากการออมเงินกลายเป็นการโกงกันแล้วก็ไม่ได้โกงกันธรรมดานะครับหลายครั้งมูลค่าความเสียหายมีมากมายเหลือเกินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้เพิ่มเติมว่าจะทำอย่างไรให้การเล่นแชร์กลายเป็นการออมเงินที่สุจริตแล้วก็ใสสะอาดที่สุดนะครับไม่กลายเป็นเหตุอันไม่สมควรจะพึงเกิดขึ้นนั่นเองวันนี้จะมาพูดคุยกับทนายยิ่งพรอินทรีย์ชื่นหรือว่าทนายฝ้ายนั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับถ้าพูดถึงเรื่องการเล่นแชร์เนี่ยเราเคยคุยกันไปบ้างแล้ว
1: เคยเล่นไหมอย่างนี้ดีกว่า
0: อันเนี้ยหลายคนยังไม่เข้าใจนะเพราะว่าส่วนตัวเองถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นก็จะไม่เข้าใจถูกไหมครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่รู้หรอกหลายคนที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวด้วยก็จะไม่รู้
1: ความจำเป็นและการลงทุนต่างกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าวันเนี้ยจะมาคุยหลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าเอ้ยแล้วแชร์เนี่ยมันคืออะไรมันเหมือนกับการที่เรานำเงินไปฝากในธนาคารหรือเปล่าทำไมดอกเบี้ยมันถึงได้เยอะจัง
1: โอเคโล่งอกเลยนึกว่าให้สอนวิธีการเปียร์แชร์เราจะดูเป็นผู้ช่ำชองขึ้นมาเลยนะวันนี
0: ้วันนี้เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่คุยแล้วบางกลุ่มอาจจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแต่เราจะมาคุยให้กลุ่มที่ยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วอยากจะลงทุนให้เข้าใจมากขึ้น
1: ค่ะต้องบอกก่อนว่าเรื่องแชร์ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยเล่นไม่เคยรู้จักเลยก็จะบอกว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าเป็นการพนันหรือเปล่าหรือผิดกฎหมายไหมเป็นการลงทุนที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าแรกๆต้องบอกว่าสมัยก่อนที่เรายังมีความใสๆอยู่เนาะเราก็จะบอกว่าแชร์มันผิดกฎหมายนะถ้าเกิดว่าแชร์ล้มอะไรจะมารองรับล่ะเรากำลังลงทุนที่มันผิดกฎหมายอยู่หรือเปล่ามีความเสี่ยงอยู่หรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าแชร์เนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายในทุกกรณีนะแชร์เนี่ยแม้จะมีพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พรบแชร์อยู่ไม่ได้หมายความว่าแชร์นั้นเป็นการผิดกฎหมายตลอดนะกฎหมายของแชร์เนี่ยค่ะมันมีไว้ว่าแชร์เล่นได้ทำไมจะเล่นไม่ได้เล่นแบบที่ถูกกฎหมายเลยเพียงแต่ว่าการตั้งวงแชร์รวมกันนะคะคนที่ตั้งเนี่ยต้องตั้งไม่เกิน3วง3วงแชร์ข้อที่2ต้องมีสมาชิกทุกคนไม่เกินทุกวงไม่เกิน30คน
0: อันนี้คือทุกวงหรือว่าทุกวงคือรวมกันแล้ว
1: ทุกวงรวมกันห้ามมีสมาชิกทุกวงรวมกันเกิน30คน
0: ก็คือสมมุติแบ่งกันง่ายๆเราได้แค่3วงก็คือวงละ10 10 10อันนี้ไม่เกิน
1: และสุดท้ายนะคะห้ามมีเงินกองกลางต่อ1งวดเกิน 300,000 บาท
0: ต่องวดหลายคนเริ่มงง
1: 10คน
0: ครับ
1: การออมแต่ละงวดแชร์มันคือวันนี้เรามากัน10คนแล้วนะเราตั้งวงแชร์ที่ของเราละ10คน10คนเนี้ยมือละเท่าไหร่ 2,000 บาท10คนเกิน 300,000 ยัง
0: 10คนถ้ามือละ 2,000 ก็ยังไม่เกิน
1: ไม่ถึงงั้นมือละ 10,000
0: อันนี้เกินแล้วสิ
1: เอ๊ะ10คนก็ยังไม่ถึง
0: ยังไม่เกิน
1: มือละ 30,000
0: 30,000 อันนี้เท่าแล้วนะ
1: 35,000
0: เกินละ
1: เกินละเห็นไหมมันจะมีองค์ประกอบอยู่3ข้อ1ต้องอย่าเกิน3วงแต่ทั้ง3วงรวมกันนะคะไม่เกิน30คน
0: ครับ
1: และในแต่ละงวดต้องไม่เกิน 300,000 บาทเพราะว่าอะไรหลักเกณฑ์ก็คือว่าถ้าเล่นมันเยอะเนี่ยมันจะเป็นแชร์ลูกโซ่มันจะควบคุมคนลำบากโอกาสได้มันมีมากกว่าเสียการเล่นแชร์มันคือเหมือนการออมเงินนะคุณเบิร์ตวันนี้เรามีกัน10คนทุกคนเอามานะสมมติมือละพันเล่นกันแบบออมสนุกสนุก
0: ครับ
1: มือละพันสิบคนใช่ไหมมือแรกใครจะได้ไปก่อนเท้าแชร์จะได้ไปก่อนก็ได
0: ้
1: มือที่สองใครอยากได้บางวงไม่มีการมีบางวงเนี่ยไม่มีการใส่ดอกเลยหมุนกันไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: เพื่อเหมือนรวมเงินก้อนตามงวดแต่โดยส่วนใหญ่จะมีการใส่ดอกคุณเบิร์ตอยากได้ไหมล่ะมือที่2
0: จริงๆถ้ามือที่2มันก็จะได้น้อยกว่าหรือเปล่า
1: ก็เพราะคุณเบิร์ตจะต้องใส่ดอกไงถูกไหมต้องใส่ดอกตั้งแต่แรกเลยแล้วคุณเบิร์ตได้ไปแล้วเลยไงได้มันก็จำนวนเงินเท่ากันไงคุณเบิร์ต 10คนคุณเบิร์ตมือละพันคุณเบิร์ตได้ไปแล้ว10,000ถูกต้องไหมคะ
0: ครับ
1: พอคุณเบิร์ตได้ไปแล้ว10,000แต่คุณเบิร์ตพอมือที่3 4 5 6 7 8 9 10คุณเบิร์ตต้องใส่ดอกนะเพราะคุณเบิร์ตขอเอาเงินไปใช้คนแรกแต่ถ้าคุณเบิร์ตเป็นมือสุดท้ายคุณเบิร์ตก็ได้เงินต้น10,000เท่าเดิมอ่ะแต่คุณเบิร์ตได้ดอกจากเบอร์2ถึงเบอร์9มาครบแล้วนะเป็นต้นเนี่ยคือแชร
0: ์ครับผมทีเนี้ยถ้ามัน3วงเท้าแชร์เป็นคนเดียวกันทั้ง3วงเลยได้ไหม
1: ได้แต่ต้องไม่เกินนั้น
0: ทีนี้ครับหลายคนก็จะมองว่าเท้าแชร์เนี่ยคุณสมบัติจะต้องเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนบอกว่าเท้าแชร์บางครั้งเนี่ยโกงถ้าเป็นแบบพื้นฐานเลยคุณสมบัติในเบื้องต้นที่เราควรจะพิจารณาว่าเชื่อถือได้ปะอันเนี้ยวงเนี้ยเล่นได้เท้าแชร์ปลอดภัย
1: อันแรกเลยเอาที่ไม่ขัดกับกฎหมายนะเท
0: ้
1: าแชร์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นนิติบุคคลสองเท้าแชร์ควรเป็นบุคคลที่เชื่อถือและตรวจสอบได้แต่ในความว่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกไหมคุณเบิร์ต
0: ครับ
1: เชื่อถือและตรวจสอบได้ของคุณเบิร์ตคืออะไร
0: เชื่อถือและตรวจสอบได้ก็จะต้องมีเงิน
1: อ
0: ะไม่รู้นะ
1: ใน
0: ม
1: ุ
0: ม
1: มอง
0: ใช่แล้วก็สองคือถ้าเราต้องรู้จัก
1: รู้จักจากอินเทอร์เน็ต
0: เฮ้ยไม่ได้สิต้องรู้จักเป็นการส่วนตัวสิ
1: อ่ะเท้าแชร์คุณสมบัติตามกฎหมายต้องไม่ใช่นิติบุคคลนี่คืออันแรกก
0: ็
1: เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่เหลือเขาไม่มีอะไรกำหนดเลยคุณเบิร์ตว่าเท้าแชร์จะต้องมีสินทรัพย์อะไรเท่าไหร่ไม่มีอะไรกำหนดทั้งนั้นดูให้ความน่าเชื่อถือตรงนี้เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นช่องว่างและเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนอ่ะไปเล่นแชร์ในวิธีที่ผิด
0: ครับ
1: การเล่นแชร์อีกข้อนึงคือห้ามโฆษณาด้วยนะห้ามมีการโฆษณาด้วยหลายคนเนี่ยพอคุณเบิร์ตถามคำถามนี้ฝ้ายจะบอกว่าแชร์ที่มันเป็นแชร์ผิดกฎหมายอ่ะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เราบอกองค์ประกอบไปอะไรบ้างนะ1 3คนสองสามสิบไม่ต้องไม่เกิน3วง
0: ต้องไม่เกิน3วงไม่เกิน10คนต่อวงรวมกันไม่เกิน30
1: และต่องวดไม่เกิน 300,000
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเต็มเลยชวนเล่นแชร์อันนี้ก็คือผิดแล้วผิดแล้วแน่ๆ1เป็นการเชิญชวน2เมื่อมีคนที่ไม่รู้จักกับใครก็ไม่รู้อ่ะคุณเบิร
0: ์
1: ตแต่มาเล่นแชร์กับเราคิดว่าเขาจะส่งไหมล่ะ
0: อันนี้ก็เป็นความเสี่ยง
1: คนรู้จักกันยังไม่อยากจะส่งเลยบางทีอ่ะแชร์มันถึงล้มไงอันน
0: ี้
1: คือพูดแบบเล่าให้ฟังเลยแล้วกันเวลาเคสที่ได้มาบางทีแชร์ล้มม
0: ัน
1: อาจจะเข้าทั้งเรื่องฉ้อโกงอาจจะเข้าทั้งเรื่องยักยอกมันเข้าได้หลายกระทงอะนะทางอาญาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบข้อเท็จจริงแต่บางอันด้วยความคนกันเองเนี่ยด่ากันในวงแชร์ได้คดีหมิ่นประมาทจากวงแชร์ก็เยอะนะ
0: ครับ
1: ด่ากันอยู่ในวงนั่นแหละ
0: เมื่อสักครู่นี้เราอาจจะพูดเร็วกันเกินไปแล้วอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที
1: ่
0: ผิดพลาดสักเล็กน้อยเมื่อสักครู่ผมบอกว่าถ้าวงหนึ่งคือไม่เกิน10คนอันนี้เราไม่ได้จำกัดถูกไหมครับก็คือเราเอารวมกัน3วงจะต้องไม่เกิน30
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าวงหนึ่ง15อีกวงหนึ่ง10
1: อ
0: ีกวงหนึ่ง5ก็ยังได้อยู
1: ่ทุกวงรวมกันต้องมีสมาชิกไม่เกิน30คน
0: แต่เราไม่ได้จำกัดใช่ไหมครับว่าวงหนึ่งเนี้ยถ้าเราเล่น30เลยก็ได้
1: ไม่ได้จำกัดค่ะ
0: แต่เล่นวงเดียวคือ30เลยแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่โอเคทีนี้ในส่วนของเส้นแบ่งระหว่างการเล่นแชร์
1: คุณเบิร์ตขออภัยมีสมาชิกทุกวงรวมกันต้องเกิน30คนไม่ใช่ไม่เกินต้องเกิน
0: อันนี้คือต้อง
1: ทุกวงรวมกันทุกวงรวมกันต้องเกิน30คน
0: อ้าวแล้วถ้าที่เราเห็นเป็นวงเล็กๆล่ะครับ
1: ก็เขา3วงรวมกันถ้าเป็นวงเล็กๆมันอาจจะเป็นวงที่เราเล่นกันเองก็ได้มันก็ยังไม่ได้ผิดไง
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเหมือนกันว่ายิ่งคนเยอะ
1: ก็ยิ่งได้เยอะ
0: เงินจะได้เยอะขึ้นแต่ความเสี่ยงก็มีเยอะขึ้นด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าคนที่มาเล่นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักทุกคนนะ
1: ใช่
0: ถูกไหมเพราะว่าถ้าคนเยอะเราอาจจะรู้จักแค่คนหรือ2คนในกลุ่มนี
1: ้อันนี้มันคือความเสี่ยง30คนแปลว่าเยอะนะสำหรับคนที่ไม่รู้จักกันอ่ะ
0: นั่นน่ะสิคือพอออกมาเยอะขนาดนี้เราจะมีเส้นแบ่งยังไงระหว่างการแชร์แบบช่วยกันออม กับแชร์ที่มันผิดกฎหมาย
1: แชร์ผิดกฎหมายมันก็คือผิดมันมีหลายๆวงอ่ะคุณเบิร์ตพอหลายๆวงความเสี่ยงมาเริ่มสูงการให้ดอกเบี้ยสูงเกินความจำเป็นสูงเกินอาจจะใช้คำว่าความจำเป็นอาจจะไม่ถูกต้องสูงเกินไปมันเป็นการลงทุนการเล่นแชร์ก็เป็นการลงทุนแบบนึงนะ
0: ครับ
1: คุณเบิร์ตอยากได้เงินก็ใส่ดอกเยอะเรียกว่าเปียร์แชร์ใส่ดอกไปเยอะๆพอใส่ดอกไปเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณเบิร์ตจะส่งจนจบอะดอกอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าวงแชร์ล้มไฟซึ่งเป็นมือสุดท้ายไม่ได้มีความจำเป็นเรื่องเงินเท่าไหร่จ จะได้เงินทั้งเงินต้นที่ฝ่ายให้ไปในแต่ละงวดและดอกวงแชร์ล้มเยอะแยะหลายคนบอกว่าวงแชร์ล้มแล้วจะไปฟ้องที่ไหนได้ล่ะเพราะผิดกฎหมายก็ต้องไปดูก่อนว่าแชร์ที่คุณเล่นน่ะผิดหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายคุณก็สามารถฟ้องได
0: ้แต่ว่าหลายคนเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเป็นความเข้าใจในเบื้องต้นของคนที่ไม่เคยมาเล่นแชร์เขาจะเข้าใจว่าแชร์นี่มันผิดกฎหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: เพราะ
0: ตามข่าวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยโกงนะแชร์เนี่ยมาแบบโดนล้มบ่อยเท้าแชร์โกงขอก็จะบอกว่าเอ้ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าทำไมมันมีการโกงเยอะจัง
1: มันขึ้นอยู่กับประเภทแชร์เราเห็นตั้งเยอะตั้งแยะอย่างเช่นแชร์แม่ชะม้อยอย่างเงี้ยที่เป็นข่าวที่เราเคยเอามาเล่าให้ฟัง
0: อันนั้นหลายร้อยล้าน
1: ก็คนไม่รู้จักทั้งนั้นแต่ว่าลายเท้าแชร์น่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือของคนมันวัดจากอะไรคุณเบิร์ตเขาดูรวยไหม
0: ดูรวย
1: เขาใส่กระเป๋าแบรนด์เนมเขาขับรถแบบรถหรูหราอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่านี่คือความน่าเชื่อถือในมุมมองเราคือความน่าเชื่อถือในของเท้าแชร์เนี่ยจริงๆเท้าแชร์จะดูความน่าเชื่อถือมันแล้วแต่คุณเบิร์ตอาจจะแบ่งความน่าเชื่อถืออีกแบบฝ่ายอาจจะแบ่งอีกแบบนึงแต่เท้าแชร์นี่คือคนดูแลวงแชร์และสามารถเก็บเงินได้ถ้าเท้าแชร์ยังไม่รู้จักลูกแชร์ทุกคนนั่นคือความเสี่ยงแล้วนะ
0: มาที่เท้าแชร์ไหนๆก็พูดถึงเท้าแชร์กันมาแล้วเท้าแชร์นะครับหน้าที่ของเขาตามกฎหมายจริงๆแล้วนอกจากการเก็บเงินสมาชิกในวงเขามีหน้าที่อะไรอีกไหมครับ
1: เก็บรักษาเงินกองกลางแล้วก็ทวงเงินสมาชิกคนที่เขาไม่ได้จ่ายนะคะถ้าเกิดว่าสมาชิกไม่ส่งเงินเท้าแชร์มีหน้าที่ต้องสำรองจ่าย
0: เพราะฉะนั้นการเป็นเท้าแชร์มันก็ไม่ได้ว่าจะสบายเสมอไป
1: ใช
0: ่มันมีภาระที่ต้องแบกรับเหมือนกันนะ
1: เท้าแชร์เลยส่วนใหญ่เลยเป็นคนรวยคนมีชื่อเสียงคนที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูง
0: ครับทีนี้เท้าแชร์เขาได้กำไรอะไรตรงไหน
1: เท้าแชร์เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆคือเท้าแชร์ถ้าได้ไปเท้าแชร์ก็อาจจะเป็นมือแรกไงคุณเบิร์ต
0: มือแรกก็คือไม่ต้องเสียดอก
1: ก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยได้ไปอยู่แล้วมือแรก
0: ครับเท่านั้นเองที่เขาจะได
1: ้แล้วก็ได้ดอกจากคนอื่นไง
0: อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะได้รับไปแต่ทีนี้หลายคนอาจจะคำนวณอยู่นะตอนนี้ว่าเอ้ยถ้าเราจะตั้งตัวเป็นเท้าแชร์ดีไหม
1: เราอยากเป็นเท้าแชร์เพราะว่าเพื่อนเล่นกัน30คนว่ะเราอยากได้เป็นมือแรกคนละ 1,000 บาท30คนก็ 30,000 บาทเราได้เป็นมือแรกไม่ต้องเสียดอกเสียดวงด้วยว่ะ
0: ครับ
1: เราอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าในเพื่อนๆเหล่านั้นน่ะมันมีมือที่2ที่3ไม่จ่ายก่อนนะคุณสำรองจ่ายได้ไหม
0: สำรองจ่ายในที่เนี้ยครับเราต้องจ่ายในส่วนของเขาและจำนวนดอกเบี้ยด้วยไหม
1: สำรองจ่ายคือส่วนของเขาแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายนะเพราะของแต่ละคนมันเป็นหน้าที่ของแต่ละคนไงเท้าแชร์มีหน้าที่เก็บและทวงตามของแต่ละคนที่ต้องจ่ายพอเท้าแชร์จ่ายเสร็จปุ๊บใช่ไหมเท้าแชร์ก็นั่นอ่ะเสียไปอันนึงละแล้วระหว่างทางถ้าเกิดวงมันล้มเท้าแชร์ก็มีความรับผิดทางกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นข้อหายักยอกหรือข้อหาช่อโกงขึ้นอยู่กับรูปคดีหรือองค์ประกอบในของวงแชร์นั้น
0: ๆครับถ้าสมมติเท้าแชร์ตามเก็บสมาชิกในวงไม่ได้เท้าแชร์สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ยังไงบ้างครับ
1: ก็สามารถฟ้องร้องได้เท้าแชร์ก็สามารถฟ้องร้องได้เพราะมันมีพระราชบัญญัติอยู่ไงแต่ก่อนจะไปฟ้องร้องอ่ะเท้าแชร์อาจจะต้องรับผิดชอบแทนคนนั้นไปก่อนเพื่อให้วงแชร์มันไปต่อได้แล้วค่อยไปฟ้องไล่เบี้ยเอาม
0: ันก็จะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินไปด้วย
1: ใช่
0: ไม่รู้ว่าที่ได้จะกลับมาเนี่ย
1: ค
0: ุ้
1: มหร
0: ือ
1: เปล
0: ่
1: า
0: ทีนี้ถ้าในทางกลับกันครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเท้าแชร์ที่เขามีความรับผิดชอบนะว่าเอ้ยเขารับผิดชอบจ่ายไปแล้วไปฟ้องร้องกับคนที่เขาเก็บไม่ได้แต่มันก็จะมีเท้าแชร์อีกบางประเภทที่ไม่รับผิดชอบและชิ่งหนีไป
1: หนีหายไปเลยแม่ฝ้ายเคยเจอนี่ขนาดแม่ทนายนะ มารู้อีกทีคือไปไหนแล้วเอาเงินไปเล่นแชร์เท้าแชร์บอกว่าก็มันบ่มีเฮียจะได้หายไปไหนเลยก็ไม่รู้นะคะซึ่งอันนี้จริงๆเราต้องบอกก่อนว่าถ้าจะฟ้องถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้แต่ถามว่าคุ้มไหมต้องดูก่อนแม่เล่นวงแล้วเท่าไหร
0: ่ครับ
1: มือเท่าไหร่500
0: โอ้โห
1: กี่คน10คนอ๋อไปฟ้องไม่คุ้มแล้วทีหลังอย่าทำอีก ทีหลังอย่าไปเล่นอีกมันคือความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ใช่มือละ500
0: ครับ
1: แต่เป็นมือละแบบ 5,000 มือละ 10,000 การฟ้องเนี่ยมันอาจจะคุ้มก็ได้คุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่ตัวผู้ฟ้อง
0: ครับ
1: ฝ่ายมองว่าอาจจะไม่คุ้มเพราะมันน้อยเมื่อเทียบกับเวลาที่ต้องเสียแต่บางคนน่ะไม่ได้มันรู้สึกว่ามันไม่รับความเป็นธรรมถ้าจะไปฟ้องคุณเก็บสลิปที่คุณโอนให้ไว้แต่ละรอบ คุณสามารถฟ้องเท้าแชร์ได้นะกรณีแต่เท้าแชร์เนี่ยเอาอันแรกแล้วเชิดไปเลย
0: ครับ
1: วงลบตั้งแต่อันแรกเลยหรือว่าไม่สามารถทำให้มันสิ้นสุดได้ถ้าเกิดคุณจะฟ้องนะคะคุณฟ้องเป็นคดีแพ่งได้ผิดสัญญาเล่นแชร์คุณฟ้องเป็นคดีอาญาได้เรื่องฉ้อโกงหรือว่ายักยอกแล้วแต่องค์ประกอบของกฎหมายในข้อเท็จจริงที่คุณเจอแต่เอกสารที่คุณต้องเตรียม1สลิปที่คนโอนในแต่ละงวดนะ2หลักฐานแชทข้อมูลการเล่นวงแชร์หรือว่าบ้านแชร์เราจะเห็นแล้วบ้านแชร์สมสวยบ้านแชร์โรงงานบ้านแชร์ปวกแดงเนี่ยพูดคือเหมือนเคยอยู
0: ่อยู่ทุกกลุ่มเลย
1: อยู่ทุกกลุ่มนะคะแล้วแต่มีเงินหมุนหรือเปล่าไม่ใช่ก็คือเห็นนั่นแหละเวลาเขาฟ้องร้องกัน
0: อ่
1: ะมันก็จะมีมาละถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้ถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายเนาะถ้าเกิดว่ามีเรื่องของประกาศเชิญชวนคุณเบิร์ดเคยเห็นไหมเนื่องด้วยหลักๆของไฟมันจะมีเรื่องของการทำกฎหมายแรงงานเนาะเราก็จะไปอยู่ตามเนี่ยกลุ่มนิคมกลุ่มลูกจ้างแรงงานต่างๆมันจะมีการชวนละบ้านแชร์ฟ้าสาย200คนเกิน50คนอ่ะผิดกฎหมายแน่ๆ
0: เดี๋ยวเท้าแชร์เขารู้จักทุกคนหรือเปล่า
1: เท้าแชร์เป็นเน็ตไอดอลคนรู้จักเยอะนะมาก็มาแบบตุ้มๆมาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบวันนี้เล่นแชร์ใส่ทองนี่เส้นโซ่มาแล้วบอกบ้านแชร์เนี่ยทำให้เขามีนู่นนี่นั่นใครจะสนใจเล่นร่วมวงแชร์กับเขาบ้างคือการเล่นแชร์เมื่อกี้อย่างที่บอกไปในช่วงตอนต้นอาจจะพูดข้อมูลไม่ถูกต้องก็คือว่าไม่เกิน30ไม่ใช่ไม่เกิน50แต่ว่าต้องเกิน30แต่ไม่เกิน50บางบ้านเล่นกัน200คน500คนและยุคนี้มันเป็นยุคอะไรที่เศรษฐกิจก็ค่อนข้างเหนื่อยคนตกงานเยอะจากสถิติที่เราเห็นกันมากมาย
0: ครับ
1: ความหวังและการลงทุนมันเป็นอีกเรื่องนึงนอกจากซื้อหวยก็คือแชร์นี่แหละถ้าเกิดอย่างเงี้ยคุณช่วยเอา Facebook ที่ประกาศด้วยเพราะอย่างถ้าเกิดว่ามี Facebook ประกาศแล้วคนจำนวนเยอะอาจจะเข้าข้อหาช่อโกงประชาชนก็ได
0: ้ทีนี้ทนายฝ่ายพูดช่วงต้นเนี่ยว่าการที่ลงประกาศหรือลงทางสื่อออนไลน์ว่าเอ้ยเราเปิดรับ
1: บ้านแชร์
0: แบบนี้มันผิดกฎหมายถูกไหมครับ
1: ผิดเพราะว่าห้ามเชิญชวนไงห้ามเชิญชวนเป็นแบบสาธารณะแบบนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: อ้าวแล้วเขาจะไปหาลูกบ้านจากไหนล่ะ
1: ก็เราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันโรงพยาบาลเดียวกันออฟฟิศเดียวกันนี่ไงแต่เชิญชวนนี่คือประกาศเชิญชวนโพสต์เชิญชวนอันนี้ห้าม
0: ครับถือว่าผิดกฎหมายเลยในเรื่องของการเชิญชวนไม่ได้ทีนี้การที่เล่นแชร์เราจะดูได้ไงว่าแชร์เนี่ยมันคือแชร์ปกติทั่วไปที่คนเล่นกันหรือมันกลายสภาพเป็นแชร์ลูกโซ่ไปแล้ว
1: คือต้องบอกว่าเรื่องอย่างแชร์ลูกโซ่เราเคยพูดกันไปหลายรอบเนาะแต่ว่าอาจจะเคยพูดตรงๆมาแค่รอบเดียวการเล่นแชร์ที่มันดูว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ อยากให้สังเกตอย่างนี้หนึ่งการันตีดอกดวงและการันตีผลลงมาเท่านี้สิเดี๋ยวได้ดอกเท่านี้ลงมาเท่านี้เดี๋ยวจะได้คืนเดือนละเท่านี้แน่นอนมันมีการการันตีคุณเบิร์ตจะไปรู้ได้ไงแชร์ปกติใครจะเปรียบมือเท่าไหร่ถูกไหม
0: เขาจะให้ดอกเท่าไหร่ก็ไม่รู
1: ้ก็อาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่นี่คือแล้วถ้าคุณเบิร์ตหนึ่งเลยให้สังเกตการันตีผลที่คุณเบิร์ตจะได
0: ้ครับว่าเนี่ยได้แต่ละรอบไม่ต่ำกว่าเท่านี้แน่นอน
1: ไปชวนคนมาสิเดี๋ยวให้ค่าหัวคิว
0: มีค่าคอมมิชชั่นด้วย
1: มีค่าหัวคิวด้วยเนี่ยเริ่มลูกโซ่ยังเริ่มใกล้องค์ประกอบหรือยังไปชวนคนอื่นมาเดี๋ยวคุณเบิร์ดได้ค่าหัวคิวอันนี้ก็เข้าขายลูกโซ่เหมือนกันนะคะค่าตอบแทนสูงชักชวนกันเป็นทอดๆนะคะเงินที่ได้มานั้นเอาไปลงทุนไม่ใช่แค่จากเอามาหมุนกันธรรมดาแล้วนะเอาไปลงทุนไปเล่นหุ้น Forex ซะหน่อยไหมล่ะ
0: คือโดยปกติแชร์ทั่วไปเนี่ยต่างคนต่างเปียไปปุ๊บก็แล้วแต่เขา
1: ใช้นี่ iPhone ออกใหม่จะซื้อ
0: เขาจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยในวงที่มันเริ่มจะมีความสุ่มเสี่ยงคือเฮ้ยเราจะเอาไปลงทุนให
1: ้คุณเบิร์ตจ่ายค่าตอบแทนเท่านี้ 1,000 บาททุกเดือนคุณเบิร์ตจะได้กลับไป 1,250 คุณเบิร์ตได้250บาททุกเดือนหรือ500บาททุกเดือน
0: ครับ
1: แล้วถ้าคุณเบิร์ตเชิญใครมาเพิ่มอีกคุณเบิร์ตได้เงินเพิ่มด้วย
0: อันนี้มันคือข้อสังเกตที่เราจะเริ่มเอะใจได้แล้ว
1: อะไรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังทำให้ไม่ได้คุณอย่าไปเชื่อเยอะ
0: เอาแต่อันนี้เขาสามารถเรียกเก็บดอกได้ไงเขารู้ว่าเอ้ยเปียแชร์แล้วมันจะได้ดอกเลย
1: คืออย่าไปเชื่ออะไรเยอะแฟ้เข้าใจว่าในยุคนี้นี่ขออนุญาตพูดแบบภาษาบ้านๆเลยแล้วกันเวลาเราเห็นใครคนนึงรวยอ่ะเราเคยคิดไหมว่าเขารวยจากอะไร
0: อันนี้ทนายฝ้ายเคยเห็นไหมมีไอดอลอยู่คนนึงสามีภรรยาคู่นึงอ่ะแล้วภรรยาโอ้ยสามีตามใจมากเลยแต่ตัวสามีเนี่ยไม่ค่อยออกสื่อนะแต่เขาจะถ่ายคลิปภรรยาว่าไปรับไปช้อปปิ้งอะไรพวกนี้ภร ภรรยาอยากได้ของแบรนด์เนมอะไรซื้อให้ทุกอย่างจนมีคนแบบมาคอมเมนต์ว่าอยากรู้จังเลยว่าทำอาชีพอะไรกันคะ
1: พออยากรู้ปุ๊บมีลิงก์มาเลย ลงทุนรับเทรดสอนเทรด อย่างเงี้ยก็มีคืออยากเตือนให้เรามา

0: วางไว้อย่างบอกว่าผู้เสียหายคนหนึ่งนะคือแม่ฝ้ายแน่ๆเขาไปถามกับเท้าแชร์ฝ้ายเป็นคนโทรตามเองเลยนะเขาก็พูดเป็นภาษาถิ่นมาเลยอย่างที่บอกไปว่าเราจะให้ทำจะได้บุญนี่นั่นไม่รู้จะทำยังไงทีเนี้ยการดูอันนั้นมันอาจจะเป็นแชร์ชาวบ้านแต่แชร์ที่เราเจอกันทุกคนทุกวันนี้บางคนอ่ะไม่มีงานแล้วมันไม่มีสังคมไงคุณเบิร์ตพอไม่มีสังคมความหวังที่จะได้เงินมาหมุนนะมันคือจาก Facebook จาก LINE จากกลุ่มคนไม่รู้จักเราเห็นเขาชีวิตดีเราอย่าไปมองแค่ชีวิตที่เขาดีต้องมองว่าเขาทำงานทำมาหากินอะไรอ่ะเขาเสียภาษีอย่างไรทำมาหากินยังไงมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาเอามาพูดกันอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดเขาชวนเราอยากรวยแบบเขาไหมล่ะมีการเสี่ยงลวงเล่นพนันอันนี้ไม่เอาอย่าเอา
1: ครับ
0: อันที่สองถ้าบอกว่าให้ผลตอบแทนที่มันสูงมากเกินความจำเป็นอ่ะเช่นเอามาลงทุนพันนึงจะได้กลับไปเดือนละ500 300 250คุณได้มากกว่าคนทำงานรายวันอีกนะคุณคิดว่ามันเป็นไปได้เหรออ
1: ืม
0: ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายขนาดนั้น
1: ครับถ้าการเล่นแชร์อย่างที่ทนายฟ้ายบอกว่าออนไลน์อ่ะมันอันตรายกว่าการเล่นแชร์แบบเจอหน้าจริงถูกไหมครับทีเนี้ยในความอันตรายของเขาเนี่ยคือหลายคนบอกว่าอ้าวก็ฉันก็อยู่แต่ที่ทำงานอยู่แต่บ้านแต่อยากมีเงินใช้อยากแบบมีเงินก้อนไม่รู้จะไปยังไงก็ต้องหาทางออนไลน์ไหมล่ะ
0: รับความเสี่ยงได้ไหมล่ะถ้ารับได้ก็เล่น
1: อันนี้ง่ายๆเลยเพราะว่าทางออนไลน์เนี่ยเราไม่รู้จักเขาแน่ๆ
0: ใช่คือเราจะไปตามเขายังไงอ่ะมันมีกลุ่มหนึ่งนะอันนี้เพื่อประโยชน์นะคะอยากให้ท่านผู้ชมลองไปติดตามกันดูมันจะมีกลุ่มของทนายอาสา
1: ครับ
0: คนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเราจะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละคนเนี่ยมันจะเกิดหนึ่งความโลภไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีผิดไม่ผิดนะแต่ถ้าคุณมีความโลภแล้วคุณมีสติน้อยอ่ะมันเกิดแน่ๆสองความกลัวสามความรัก
1: ครับ
0: เนี่ยมันเกิดอยู่อย่างเงี้ยแชร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากความรักความกลัวก็ได้แต่มันเกิดจากอย่างที่บอกก็อยากได้เงิน
1: อ่
0: ะอยากได้เงินในผลตอบแทนที่มันสูงอ่ะคุณรับได้หรือเปล่าถ้าบ้านแชร์คุณล้ม
1: อันนี้มันเป็นความเสี่ยงที่เราจำเป็นต้องแบกรับเอง
0: ขนาดเราลงกองทุนนะคะหุ้นยังเขายังถามเลยว่ามีความเสี่ยง
1: ส่วนใหญ่การลงทุนทุกอย่างเขาจะบอกไว้เลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยง
0: เขาให้เราติ๊กด้วยถ้าเราเคยซื้อกองทุนนะคุณเบิร์ตเสี่ยงมากเสี่ยงกลางเสี่ยงน้อยหรือรับความเสี่ยงไม่ได้เลย
1: อันนี้มีจริงเพราะว่าเวลาเราไปลงทุนน่ะเขาจะมีแบบประเมินให้เราทำก่อนว่าอ่ะคุณแบกรับความเสี่ยงได้ในระดับไหน
0: ใช่แต่อย่างแชร์มันไม่มีถ้าวันนี้คุณฟังรายการเราไปแล้วคุณดูแล้วว่าเจ้ามือแชร์วงนี้ทำไมมันถึงมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพราะมันกำลังจะควบคุมว่าเจ้ามือที่ถือแชร์ประมาณนี้ดูแลคนประมาณนี้มันมีโอกาสไปรอดไง
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณเห็นแชร์วันนี้โอเคเกิน3วงละเจ้ามือเป็นเท้าอยู่อ่ะเป็นเท้าอยู่10วงโอ้โหการไปหาคนสิบแบบแต่ละวงเนี่ยเยอะแยะมากมายเปียแต่ละอันเนี่ยเกิน 300,000 ละแต่ละคนแบบเกิน50คนเป็น100คน200คนโอกาสที่มันจะล้มมันมีสูงแต่ถ้าคุณยืนยันว่านั่นคือแสงสว่างเดียวของคุณถ้าคุณรับผลได้คุณก็เล
1: ่
0: น
1: ในส่วนของผลตอบแทนที่ทนายฝ้ายบอกไว้ว่าส่วนใหญ่เล่นแชร์เนี่ยมันจะมีผลตอบแทนที่ยั่วใจสูงผิดปกติเราจะรู้ได้ยังไงชาวบ้านทั่วไปเขาก็ไม่รู้หรอกเขารู้ว่าเออมันได้ดอกเบี้ยมันได้ดอกดีกว่าธนาคารแต่เขาจะรู้ได้ยังไงว่ามันสูงผิดปกติแล้ว
0: อันนี้ดีคำว่าสูงต่ำของแต่ละคนไม่เหมือนกันผ
1: ิ
0: ดปกติหรือไม่ปกติก็ต่างกันเอางี้เราทำงานค่าแรงขั้นต่ำทุกวันนี้ได้ประมาณเท่าไหร่คุณเบิร์ต
1: ประมาณ300กว่าบาท
0: เราทำงานกี่ชั่วโมง
1: 8ชั่วโมงขั้นต่ำ
0: นี่ตามกฎหมายแรงงานเป๊ะลดมาก คือถ้าเกิดว่า8ชั่วโมงยังได้300อ่ะการันตีแชร์ว่าลงพันนึงได้คืนวันละ250คุณเบิร์ดว่าสูงไหมเทียบกับอย่างนี้ก็ได
1: ้ถ้าลงแล้วได้250
0: ต่อวัน
1: ก็สูงอยู่นะ
0: เท่ากับคุณเบิร์ดทำงานเกือบ8ชั่วโมง
1: ครับ
0: ดังนั้นเป็นไปได้ไหมคะ
1: อาจจะเป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปได้ยาก
1: จ
0: ะอาจจะบอกว่าแต่เท้าแชร์คนนี้เขาเก่งเนี่ยเขาหูทำนู่นทำนี่ดูสิเขาขับรถยี่ห้อนี้ใส่ทองเส้นเขาแบบโซล่าหมาเลยอย่างเงี้ยโอ้โหแบบรวยมากมันเป็นไปได้ยากไฟพูดเลยนะคะแล้วก็โอกาสที่เราจะเอาเงินเราอะไปเสียให้กับคนที่เรารู้จักแล้วไม่รู้จักอะด้วยเหตุที่มองว่าเขารวยอะมันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วหันมองกลับสู่โลกความเป็นจริงซะก่อนว่าทุกวันเนี้ยค่าแรงขั้นต่ำมันอยู่เท่าไหร
0: ่
1: ถ้ามันเกินไปแล้วเราได้มาง่ายโดยที่ไม่ต้องไปทำงานอะแค่เปียร์แชร์ก็ได้แล้วมันก็อาจจะดูสุ่มเสี่ยงเกินไป
0: ชอบคำเมื่อกี้แค่เปียร์แชร์โดยไม่ต้องทำงานก็ได้แล้วนี่คือตัวชี้วัดที่ชัดมากว่าแชร์นั้นอ่ะกำลังจะล้มหรือว่าเป็นแชร์มิจฉาชีพหรือเปล่าไม่ต้องไปทำงานก็รวยได้แค่เล่นแชร์มันมีด้วยเหรอ
1: ในทางเป็นจริงมันก็เป็นไปไม่ได
0: ้ใช่อันนี้ดี

0: อ่ะทีนี้ถ้าเราเผลอไปอยู่ในวงแชร์ที่มันผิดกฎหมายไปแล้วเรารู้แล้วว่าเอ้ยฟังรายการมาวันนี้ชมรายการมาแล้วรู้เลยว่าเอ้ยวงเนี้ยไม่ปกติ
1: ม
0: ันผิดกฎหมายไปแล้วเราผู้ที่อยู่ในวงจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยไหม
1: มีสิทั้งคนเล่นทั้งเท้าแชร์ก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละค่ะเพราะแชร์มันเอาจริงมันก็คือมันมีพรบ.กำกับของมันนะคะถ้าเกิดว่ามีการเล่นแชร์แบบที่ผิดกฎหมายอ่ะทั้งเท้าแชร์ทั้งเกิดคนเล่นก็ผิดกฎหมายหมดนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวฝ้ายลองเล่าให้ฟังแล้วกันว่าในฐานะคนทั่วไปก่อนที่จะตัดสินใจเล่นนะถ้าเกิดนิติบุคคลเป็นเท้าแชร์ในค่าปรับ 200,000 นะถ้าเกิดว่ามีการโฆษณาประกาศชี้ชวนให้คนทั่วไปเข้าเล่นปรับไม่เกิน 50,000 บาท
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าโพสต์ Facebook นะอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดตั้งวงแชร์ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเท้าแชร์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากกองกลางเล่นแชร์ก็มีค่าปรับ 100,000 การเล่นแชร์นั้นก็จะตกเป็นโมฆะถ้ามันไปขัดกับองค์ประกอบของกฎหมายตั้งแต่ต้นนะคะเท้าแชร์จะฟ้องเรียกลูกหนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดจะฟ้องเรียกลูกหนี้ก็ได้ถ้ามันยังเป็นแชร์ตามกฎหมายอยู่นะถ้าเกิดว่าเปียแชร์แล้วหนีก็จะมีความผิดไม่ว่าจะเป็นฐานยักยอกทรัพย์ฐานช่อโกงคุณยังสามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้หมดเลย
0: เพราะฉะนั้นแล้วมันคือถ้ามันผิดตั้งแต่ต้นถึงแม้ว่าคุณจะรู้ตัวช้าไปสักหน่อย มันก็ผิดอยู่ดี
1: ใช่แต่ว่าผิดแล้วให้ทำไงให้หยุดส่งเหรอให้ลองดูดีๆก่อน มันอาจจะผิดอ่ะคุณเบิร์ตแต่มันอาจจะจบก็ได้ในมือนั้นๆแต่ระหว่างนี้ต้องเก็บหลักฐาน
0: เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เรานำมาคุยกันในเบื้องต้น
1: แต่เมื่อกี้ที่ฝ้ายพูดนะว่าขอแซงนิดนึงว่าที่ฝ้ายบอกว่ามันอาจจะผิดแต่ให้ส่งไปก่อนคุณต้องดูด้วยนะเช่นมือละ 10,000 บาทแต่ดอกคือ 8,000 เขาส่งไม่ไหวหรอกพอส่งไม่ไหวโอกาสที่มันจะล้มมันก็มีไง
0: ครับวันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายเป็นอย่างสูงด้วยนะครับถ้ามีเวลาเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันอีกแต่ว่ามากันที่คำถามใน Open Chat กันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าคำถามในเนี้ยก็คือเป็นกลุ่มเสียหายจากคดีที่ถูกช่อโกงไม่รู้คดีไหนบวกคดีอาญาไปด้วยเรื่องถึงบังคับคดีเรียบร้อยแล้วโดยที่เราเนี้ยไปยื่นเรื่องเสียค่าบังคับคดีแล้วด้วยทางเจ้าหน้าที่ให้รอรับหมายจะส่งมาประมาณ1สัปดาห์เจ้าหน้าที่บอกไว้เช่นนี
1: ้ค่ะ
0: แต่เนี่ยจะครบ1ปี
1: 1ปีแล้วยังไม่ไปไหนใช่ไหม
0: 1สัปดาห์กับ1ปีไกลนะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
1: ไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายถูกไหมล่ะเป็นคนละเรื่อง
0: เขาบอกว่าจะตามความคืบหน้าทางไหนได้อย่างไรบ้าง
1: ต้องบอกอย่างนี้เรื่องของบังคับคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ไม่ใช่เรื่องของพนักงานฝ่ายไม่ได้อยากพูดอย่างนี้แต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการบังคับคดีการบังคับคดีเนี่ยเมื่อเราไปตั้งเรื่องกับเจ้าพนักงานบังคับคดีคือก็คือไปตั้งเรื่องแล้วใช่ไหมว่าเขาจะต้องมีการไปบังคับคดีให้เรานะไม่ว่าจะเป็นสังหาอสังหายึดอายัดเงินเขาต้องไปตั้งเรื่องให้เราเรื่องเขาตั้งให้ได้คุณเบิร์ตตั้งเรื่องอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เสร็จแล้วแต่หน้าที่ในการนำสืบทรัพย์เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้ต้องมาบอกสมมติว่าฝ่ายเป็นเจ้าหนี้คุณเบิร์ตอย่างเงี้ยคุณเบิร์ตจะช่อโกงหรืออะไรก็ตามถ้าฝ่ายไปตั้งเรื่องอันนี้ไปตั้งเรื่องกับเจ้าพนักงานบังคับคดีเสร็จปุ๊บแต่เขาไม่รู้คุณเบิร์ตมีเงินบ้าอะไรบ้างเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้มีหน้าที่ไปสืบสอบนะ
0: ครับ
1: ฝ้ายต้องบอกว่าคุณเบิร์ตเนี่ยทำงานที่นี่ไปอายัดเงินเดือนให้หน่อยคุณเบิร์ตมีบ้านที่นั่นที่นี่ฝ้ายต้องเอาข้อมูลของคุณเบิร์ตเนี่ยไปบอกเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อให้เขาไปยึดอายัดกับคุณเบิร์ตดังนั้นถ้าถามว่าปีนึงทำไมเรื่องยังนิ่งอาจจะต้องมาถามที่เรา
0: ครับ
1: ว่าเราได้ไปอัปเดตไหมว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้างถ้าเราไม่ได้อัปเดตเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้ค่ะ
0: ครับวันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายเป็นอย่างสูงด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับสำหรับประเด็นที่เราพูดคุยกันไปในวันนี้เรื่องของการเล่นแชร์นะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอแล้วก็อย่าให้ความไม่รู้ของคุณเป็นข้ออ้างในการลดโทษทางกฎหมายด้วยนะครับถ้าว่าเข้าไปอยู่ในวงแชร์ที่ผิดกฎหมายแล้วเพราะอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าการเล่นแชร์ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายถ้ามันถูกต้องตามระเบียบแล้วก็ข้อกำหนดทุกอย่างแต่สิ่งที่ผิดคือความโลภของตัวคุณเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือรอธรรมคุยเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมและทนายฝ้ายต้องลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ

ียหาวค่ะกลับมาพบกับรายการภาษาจีนแสนสนุกกับเหล่าซื้อพี่เมย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเหล่าซื้อพี่เมย์เนี่ยก็ยังมีคำสแลงในภาษาจีนมาฝากทุกๆคนกันอีกนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ไปดูซีรีส์นะหรือว่าไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยแล้วคุยกับคนจีนเนี่ยบางคนอ่ะฟังรู้เรื่องนะแปลออกนะแต่ไม่เข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะวันนี้ค่ะเราซื้อก็เลยเก็บคำสแลงที่คนจีนเขามักจะใช้กันบ่อยๆนะคะนำมาฝากทุกๆคนกันอีกนะคะเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะนั่นก็คือเหยาเฉียนชู่เหยาเฉียนชู่เหยาแปลว่าเขย่าเขย่าเฉียนนะคะเงินค่ะแล้วก็ชู่ก็คือต้นไม้เหยาเฉียนชู่เขย่าต้นไม้เงินต้นไม้ที่เขย่าแล้วเงินมันร่วงลงมาค่ะคือในสมัยก่อนเนี่ยเขามีคำเล่าเนาะมีนิทานนะคะว่าอุ้ยเนี่ยมันมีอยู่คนคนนึงนะที่เขามีต้นไม้เงินอยู่มีต้นไม้ที่ผลิตเงินได้อยู่นะคะพอไปเขย่าแล้วเนี่ยเงินก็ร่วงลงมานะคะก็ในสมัยนั้นเนี่ยใครๆก็อยากได้เนาะไม่ต้องสมัยนั้นหรอกสมัยนี้เราเองเราก็อยากได้นะคะว่าอุ้ยถ้าเรามีต้นเหยาเฉียนชู่นะคะมีต้นเขย่าเงินอยู่ในบ้านเนี่ยก็คงจะดีมากๆเลยแบบนี้นะคะแต่คำนี้ต้องระวังสักนิดนึงเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะเขาจะใช้กับหญิงขายบริการค่ะเขาจะบอกว่าเหยาเฉียนชู่เนี่ยเป็นเปรียบเปรยกับแม่เล้านะคะเป็นในหน้าที่ค้าบริการนะคะว่าเนี่ยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเลยนะเพียงแค่ว่าเป็นในหน้าในการที่จะจัดหาลูกค้าจัดหาผู้หญิงเนี่ยก็ทำให้ได้เงินมาแล้วนะคะเขาก็จะเรียกคนประเภทนี้ว่าเหยาเฉียนชู่นะคะแต่ว่าในสมัยเนี้ยเหยาเฉียนชู่จะไม่ได้ใช้ในบริบทนั้นแล้วนะคะสามารถใช้ได้เลยกับการที่เราไปทำธุรกิจอะไรนะคะแล้วก็มีกำไรได้เงินมาเป็นโอ้โหผลิตเงินได้เยอะๆเนาะหรือว่าบางทีในสมัยเนี้ยเราอาจจะเรียกกันว่า passive income ไหมเนาะก็เรียกได้นะคะว่าเป็น passive income ก็คือเป็นผลิตเงินได้เลยอย่างเงี้ยนะเอาเงินไปฝากไว้แล้วก็มีดอกมีผลออกมาให้เราได้เก็บกินแบบนี้ก็ได้นะคะในความหมายของเหยาเฉียนชู่นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างค่ะสำหรับเหยาเฉียนชู่ก็อาจจะบอกได้นะคะว่า这个生意真的是姚显树这个生意ธุรกิจนี้真的是姚显树เป็นธุรกิจที่ผลิตเงินให้ฉันได้มากจริงๆนะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็จะบอกว่าถ้าป่าเจอเสี่ยงโถจือตั้งเฉิงเลิศเหยาเฉียนชู่ถ้าป่าเจอเสี่ยงนะคะการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยโถจือตั้งเฉิงเลิศเหยาเฉียนชู่ก็คือเป็นธุรกิจที่ทำเงินให้เขาได้มากจริงๆนะคะมาดูคำต่อไปค่ะคำต่อไปนั่นก็คือถูเหาถูเหานะคะถูแปลว่าดินเหาแปลว่าหรูหรานะคะดินหรูหราคืออะไรถูเหาเนี่ยเขาจะใช้กับคนที่เป็นไฮโซบ้านนอกเป็นเศรษฐีบ้านนอกเศรษฐีหน้าใหม่คนที่เพิ่งรวยเพิ่งมีเงินแล้วก็ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยแบบว่าเขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยเกินเบอร์อะไรแบบนี้นะคะเขาจะใช้คำว่าถูเหาค่ะคือถูในที่เนี้ยแปลว่าดินเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามาจากคำว่าถูชี่ที่แปลว่าเชยไม่ทันสมัยบ้านนอกเนี่ยคะคำว่าถูชี่จะไม่ได้มาจากตี้ถูที่แปลว่าดินตรงๆตัวเนาะแต่ว่าจริงๆก็คืออ่านว่าถูแล้วก็เขียนเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าความหมายของเขาอะคือมาจากคำว่าถูชี่นะคะแล้วก็เหาเนี่ยแปลว่าหรูหรานะคะของหรูหรูอะไรเราก็จะเรียกได้ว่าเหาเหาเชอร์รถหรูแบบนี้นะคะเหาโฉจีโทรศัพท์หรูแบบนี้นะคะคือคำนี้เป็นที่ฮิตกันเนาะในตอนช่วงหนึ่งที่มีคนเอาไปใช้ในวงการเกมค่ะคือเด็กที่เล่นเกม ACG หรือว่า Animation Comic Game อะค่ะเขาเอาไปใช้กับคนที่เติมเกมเอาเงินไปเติมเกมแต่เล่นไม่เก่งเนาะเขาเรียกว่า
เติมเกมแต่ไร้สมองเขาใช้คำนี้กันเลยนะก็จะมีคนไปโพสต์ในเว่ยป๋อ

คือเว่ยป๋อเนี่ยเป็นโซเชียลของจีนจะคล้ายๆเว็บพันทิปของเราอะค่ะที่จะมีคนไปโพสต์พูดคุยนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็จะมีประโยคนึงที่บอกว่ายื้อถูหาวจวบหึงอยู่ก็คือบอกว่าเขาอะเป็นเพื่อนกับคนรวยโง่ๆแล้วคำเนี้ยก็เลยแบบว่าไปโดนใจใครหลายๆคนนะคะก็เลยทำให้เป็นไวรัลอย่างรวดเร็วเลยนะคะจำคล้ายๆกับของคนไทยภาษาไทยที่เช่นคำว่าตะเตือนไตโถโถโถโถทอถุง5 ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คิดมาจากไวรัลอะค่ะในชาวเน็ตจีนเขาก็จะใช้คำเนี้ยกันบ่อยเหมือนกันนะคะตัวอย่างประโยคนะคะก็อาจจะเป็นได้ว่า那个老板真是个土豪买了很多豪车这个老板ก็คือเจ้านายเจ้าของธุรกิจคนนี้เจิ้นชื่อก็ถูหาวก็คือโอ้โหช่างที่จะเป็นเศรษฐีบ้านนอกจริงๆเลยนะคะเขาบอกว่าหมายละเหินตัวหาวเชอก็คือซื้อเยอะมากเลยซื้ออะไรหาวเชอหาวเชอก็คือรถหรูค่ะเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหนักธุรกิจคนเนี้ยทำตัวเป็นเศรษฐีบ้านนอกจริงๆเลยนะซื้อรถหรูตั้งมากมายแบบนี้นะคะหรือจะใช้เพื่อการวิจารณ์พฤติกรรมการเงินที่ไม่เหมาะสมก็ได้นะคะตัวอย่างประโยคอย่างเช่น他是个土豪喜欢炫富常常在社交媒体上晒奢侈品นะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นเศรษฐีบ้านนอกเนาะ他是个土豪เขาเป็นเศรษฐีบ้านนอก喜欢炫富ชอบที่จะอวดความร่ำรวยนะคะ常常在社交媒体ก็คือมักจะโพสต์สินค้าหรูๆโพสต์ที่ไหนช่างใช่เชอร์ชื่อผินนะคะก็คือมักจะโพสต์สินค้าหรูๆบนโซเชียลนะคะก็จะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับคำว่าถูหาวค่ะคำต่อมาค่ะอันนี้น่าจะแทงใจใครหลายๆคนนะคะกับคำว่ากวางกุ้นกวางแปลว่าแสงกุ้นแปลว่าไม้ที่มีอันเดียวนะคะกวงกุ้นก็เลยหมายถึงคนโสดคนไม่มีคู่ค่ะกวงกุ้นนะคะเขาจะหมายถึงคนโสดจริงๆคำว่าคนโสดเนี่ยมีคำที่ตรงตัวอยู่นะอาจจะใช้คำว่าตันเชิงนะคะตันเชิงเนี่ยใช้ในคำที่เป็นทางการได้เลยนะคะทั้งภาษาเขียนภาษาพูดนะคะหรือจะบอกว่าตันเชิญฮั่นนะคะตันเชิญฮั่นก็จะตรงตัวเลยว่าเป็นหนุ่มโสดชาวจีนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีกวงกุ้นนี่แหละนะคะที่จะบอกว่าฉันเป็นโสดอยู่นะแบบนี้นะคะกวงกุ้นคือที่เมืองจีนเนี่ยนะคะเขาจะมีวันคนโสดที่พวกเรารู้จักกันดีด้วยนะคะนั่นก็คือวันที่11เดือน11ค่ะคือทำไมวันนี้ถึงเป็นวันคนโสดก็เพราะว่ามันมีเลข1นะคะเลข1เนี่ยคนจีนเขาจะเปรียบเสมือนแท่งไม้อันเดียวโดดเดี่ยวนะคะก็จะเหมือนคนที่อยู่คนเดียวไม่มีคนเคียงข้างแบบนี้นะคะเขาก็เลยเรียกวันนี้กันว่ากวงกุ้นเจียนะคะหรือว่าวันคนโสดค่ะแล้วก็จะใช้เรียกคนที่เป็นโสดคนที่โดดเดี่ยวนะคะว่ากวงกุ้นทีนี้กวงกุ้นเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเป็นกฎหมายลงโทษคนที่ข่มขืนผู้หญิงด้วยนะคะแต่ว่าในสมัยเนี้ยเขาจะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยใช้คำนี้ในบริบทนี้แล้วนะคะค่ะก็มาดูตัวอย่างประโยคของกวงกุ้นกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่า他已经30岁了还是光棍一个他已经30岁了还是กวางกุ้นอีกก็คือบอกว่าเขาเนี่ยอายุ30แล้วนะยังเป็นโสดอยู่เลยแบบนี้นะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็จะบอกได้ว่าถ้าจงชื่อเป้ยเผิงโยเซี่ยวชื่อกวางกุ้นจวยเต๋อเหินกังกะก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยมักจะถูกเพื่อนล้อว่ากวางกุ้นว่าเป็นโสดนะคะเขารู้สึกอึดอัดมากนั่นเองนะคะสำหรับคำว่ากวางกุ้นค่ะต่อมานะคะคำว่าชู่กุยชู่กุยชู่แปลว่าออกค่ะส่วนกุยนะคะมาจากกุยเต้าแปลว่ารางรถไฟค่ะ
คือคนจีนเนี่ยนะคะเขามองว่าการที่สามีภรรยาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยคือการนั่งรถไฟไปด้วยกันทีนี้ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่นอกใจนะคะรถไฟก็เลยอาจจะตกรางได้อาจจะออกนอกรางได้เพราะฉะนั้นคำว่าชูกุ๋ยนะคะก็เลยแปลว่านอกใจนั่นเองค่ะคือคำว่าชูกุ๋ยเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงการนอกใจนะคะการที่ออกนอกลู่นอกทางการที่มีความสัมพันธ์นอกกฎหมายหรือนอกความสัมพันธ์ที่เป็นทางการนะคะอย่างตัวอย่างประโยคนะคะก็จะบอกว่าถ้าอินเว่ยชู่กุ๋ยเออหลีหุ่นเหรอถ้าอินเว่ยชู่กุ๋ยเออหลีหุ่นเหรอก็คือเพราะว่าเขาอะชูกุ๋ยเขาออกนอกลู่นอกทางเขาก็เลยหย่ากันกับภรรยานะคะหลีหุ่นแปลว่าหย่านะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าชูกุ๋ยแล้วเฉาจีซึจุยหัวชีจืจุยติ้งหลีคายทาถ้าชูกุ๋ยแล้วเฉาจีซึก็คือเขาเนี่ยนอกใจหลายครั้งมากๆแล้วจุยหัวชีจืจุยติ้งหลีคายทาในที่สุดภรรยาก็ตัดสินใจที่จะเลิกกับเขาคำนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับคนไทยเหมือนกันเนาะที่คนไทยเขาจะบอกว่ารถไฟชนกันใช่ไหมกับการที่จะอ่ะคนที่มีความสัมพันธ์สองคนสามคนแล้วมาเจอกันมาจ้าเอกกันแบบนี้นะคะเขาจะใช้คําว่ารถไฟชนกันเนาะยังของคนจีนนะคะเขาใช้ชู่กุ๋ยค่ะนั่นก็คือออกนอกรางนั่นเองค่ะคําต่อมาค่ะนั่นก็คือคําว่าชานใจชานใจชานแปลว่าภูเขาค่ะใจแปลว่าหมู่บ้านชานใจหมู่บ้านบนภูเขาหมายถึงอะไรคือในสมัยก่อนนะคะเวลาที่ใครที่เขาจะทำของก๊อปของลอกเลียนแบบของผิดกฎหมายต่างๆเขาจะไปทำกันที่หมู่บ้านบนภูเขาเขาจะไปหาหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่ทางการคุณตำรวจเนี่ยจะได้ไม่ได้ตรวจพบได้ง่ายๆนะคะเขาก็เลยไปหาบ้านที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาอะค่ะในการที่จะผลิตสิ่งของเหล่านี้นะคะเขาก็เลยจะใช้เป็นสำนวนเรียกว่าของเนี่ยชานใจนะของนี้ชานใจนะก็คือของก๊อปปี้นะคะของที่ผลิตลอกเลียนแบบนั่นเองค่ะก็มาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะใช้ได้ว่าเจ้าขวานโฉจีชื่อชานใจหัวจื่อเลี้ยงปูเขาเจ้าขวานโฉจีชื่อชานใจหัวโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นสินค้าปลอมจื่อเลี้ยงปูเขาคุณภาพไม่ดีเลยนะคะหรือจะบอกว่าเฮินตัวเหรินหมายเลยชานใจเสียจื่อ结果发现是假货ก็คือ很多人买了山寨鞋子นะคะหลายคนลองซื้อรองเท้าลอกเลียนแบบมานะคะ结果发现是假货สุดท้ายก็พบว่ามันเป็นของปลอมนะคะก็คำนี้เนี่ยจะใช้กันแพร่หลายเลยนะคะใช้แทนคำว่าของปลอมได้เลยเหมือนคนไทยอาจจะใช้คำว่าอะไรของกระจกแบบนี้นะคะก็คือของก๊อปปี้เนาะของกระจกมิลเลอร์นะมิลเลอร์แท้มิลเลอร์แท้คืออะไรของปลอมแท้ๆแบบนี้นะคะคนจีนใช้คำว่าฉานใจค่ะยังอยู่กันที่สิ่งของนะคะสำหรับคำนี้คำว่าฉวยหัวฉวยหัวฉวยน้ำค่ะหัวแปลว่าสิ่งของสินค้านะคะสินค้าน้ำคืออะไรนะคะมันมีเรื่องเล่าอีกแล้วค่ะก็คือว่าในช่วงปี1980นะคะจะมีคนที่ลักลอบส่งสินค้าจากฝั่งฮ่องกงเนี่ยเข้ามาที่แผ่นดินใหญ่นะคะแล้วก็
มาโดยผ่านทางน้ำค่ะโดยสินค้าทุกชิ้นเนี่ยก็จะถูกปิดอย่างมิดชิดเลยนะคะและที่สำคัญก็คือกันน้ำเข้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการซ่อนไว้ที่ใต้ท้องเรือนะคะก็จะสามารถหลบสายตาเจ้าหน้าที่ผู้ที่ตรวจสอบสินค้าได้นะคะพอถึงคราวเคราะห์โดนตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยก็จวนตัวไม่มีทางเลือกก็ต้องเอาสินค้าทั้งหมดทิ้งลงกลางทะเลเพื่อไม่ให้ถูกจับได้นะคะคนฮ่องกงก็เลยตั้งชื่อสินค้าหนีภาษีพวกนี้ว่าฉวยหั่วนะคะหรือว่าของน้ำตามวิธีการการนำเข้าสินค้าจีนจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฉวยหั่วนะคะก็คือหมายถึงสินค้าหนีภาษีค่ะแต่จะไม่ใช่ของปลอมนะคะเขาจะหมายถึงสินค้าของจริงนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรนั่นเองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะก็จะใช้ได้ว่าว่าหมายเลอเกอร์ฉวยหัวโฉจีว่าหมายเลอเกอร์ฉันซื้อมาแล้วฉวยหัวของหนีภาษีโฉจีอะไรโทรศัพท์นะคะก็คือก็จะบอกว่าฉันน่ะซื้อโทรศัพท์หนีภาษีมาเครื่องหนึ่งนั่นเองค่ะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าเพิงโยเมินโต้ชีฮวนหมายฉวยหัวอินเว่ยเจียเก๋อปุกกุ่ยเพิงโยเมินนะคะก็คือพวกเพื่อนๆค่ะเต้าฉีฮวนหมายฉุยฮั่วล้วนชอบซื้อของหนีภาษีอินเว่ยเพราะว่าเจียเก๋อปูกุ้ยก็คือราคาไม่แพงนั่นเองค่ะแต่จริงๆอันนี้ไม่ดีนะคะเป็นตัวอย่างประโยคเฉยๆนะคะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะสำหรับของหนีภาษีเนาะเพราะว่าเรียกว่าจะทำให้ประเทศเนี่ยไม่ได้ภาษีไม่ได้มีรายได้จากสินค้านั้นๆแล้วก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะคำต่อมาค่ะเป็นคำว่าฟ่านถงฟ่านถงฟ่านข้าวถงคือถังฟ่านถงก็คือถังใส่ข้าวในแง่ของคำแสลงนะคะฟ่านถงเนี่ยเขาหมายถึงคนที่ไม่เอาไหนคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะคนที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะเขาจะเปรียบเสมือนคนที่กินข้าวไปวันๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลืออะไรในสังคมหรือกลุ่มคนที่เป็นภาระให้ผู้อื่นค่ะคำนี้เนี่ยจะใช้ในเชิงเสียดสีวิจารณ์นะคะโดยการเปรียบเทียบกับถังข้าวซึ่งเป็นแค่ภาชนะที่รับข้าวเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรกลับคืนนะคะเนื่องจากที่เขาได้นำคำนี้เนี่ยมาใช้เปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีความสามารถนะคะก็เป็นเพราะว่าถังข้าวนั้นน่ะในสมัยโบราณนะคะถังน้ำที่เขาใช้กันเนี่ยจะทำมาจากไม้แล้วก็จะต้องใช้คนนะคะนำไม้เนี่ยมาประกอบกันทีละแผ่นทีละแผ่นทีละชิ้นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยถ้าช่างที่ทำถังไม้ได้ดีนะคะตัวไม้ก็จะเรียงแนบชิดติดกันดีก็จะสามารถใส่น้ำได้ไม่รั่วซึมนะคะส่วนถังที่ช่างทำได้ไม่สมประกอบค่ะแผ่นไม้ไม่สนิทมีรูนะคะก็จะเป็นได้แค่ถังใส่ข้าวเพราะว่าใส่น้ำแล้วน้ำรั่วนะคะก็ถังข้าวเนี่ยก็เลยเป็นคำด่านะคะมีความหมายว่าคนที่ไม่เก่งไม่มีความสามารถไม่เอาไหนนะคะคือคนจีนเนี่ยเขาจะคิดว่าคนที่วันๆรู้จักแต่กินอย่างเดียวไม่ทำประโยชน์อะไรไม่ทำงานอะไรเนี่ยเหมือนถังที่ใส่ได้แต่ข้าวนะคะไม่สมประกอบพอที่จะเอาไปใส่น้ำนะคะด้วยเหตุผลนี้ค่ะฟ่านถงเนี่ยก็เลยหมายถึงคนที่ไร้ความสามารถนะคะไม่เอาไหนนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าเจิงเทียนโต้จ้าเจียหลีใต้เจอเจินชื่อฟ่านถงถ้าเจิงเทียนโต้จ้าเจียหลีใต้เจอก็คือเขาอยู่แต่ในบ้านทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยเจินชื่อเก้อฟ่านถงก็คือช่างไร้ประโยชน์จริงๆนั่นเองค่ะหรืออีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะปู่ย่าตั้งฟ่านถง做点有意义的事情不要当饭桶ก็คืออย่าเป็นคนไร้ประโยชน์นะคะ做点有意义的事情ก็คือลองทำอะไรที่มีความหมายมีคุณค่าดูบ้างนั่นเองค่ะคำนี้เนี่ยมีความหมายเชิงเสียดสีนะคะมักจะใช้พูดถึงคนที่ทำตัวเป็นภาระไม่ช่วยเหลืออะไรในสังคมเลยค่ะมาพบกับคำต่อไปเลยนะคะ
ไต้ค่ะสวมใส่นะคะลุยแปลว่าสีเขียวเม่ามาจากเม่าจื่อก็คือหมวกนั่นเองนะคะไต้ลุยเม่าก็คือใส่หมวกเขียวค่ะใส่หมวกเขียวแสดงเป็นอะไรได้เอ่ย

หมวกเขียวในภาษาจีนเนี่ยเขาหมายถึงสวมเขาหรือกลับแอบมีชู้ค่ะอยู่มาวันหนึ่งนะคะสามีกลับมาบ้านเร็วกว่าปกติภรรยาจึงรีบบอกให้ชายชู้เนี่ยซ่อนอยู่ใต้เตียงและหลอกสามีว่ามีข้าวในนาขาดน้ำนะคะต้องให้สามีเนี่ยต้องรีบไปรดน้ำก่อนนะคะพอสามีมองเข้าไปในบ้านภรรยาก็กลัวว่าสามีจะเห็นเสื้อของชายชู้ที่โผล่ออกมานะคะจึงเอาเปลือกแตงโมเนี่ยมาครอบที่หัวสามีนะคะแล้วก็อ้างว่าแดดร้อนให้สามีเนี่ยใส่เป็นหมวกไปนะคะสามีก็รู้สึกอับอายมากจนหมดคำพูดค่ะเพราะว่ารู้อยู่เต็มอกแล้วนะคะว่าที่ภรรยาทำลงไปนั้นนะคะก็เพื่อต้องการปิดบังไม่ให้เห็นชายชู้ของตนนั่นเองจากนั้นนะคะหมวกจากเปลือกแตงโมเนี่ยซึ่งเป็นสีเขียวนะคะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าไต้ลุยเมาค่ะก็คือใส่หมวกเขียวนั่นเองดังนั้นนะคะการให้หมวกสีเขียวกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วเนี่ยจึงถือว่าเป็นการดูถูกอย่างร้ายแรงนะคะเพราะว่าเป็นการบอกในเลยว่าภรรยาของคุณเนี่ยกำลังมีชู้นะคะดังนั้นนะคะเราอย่าเผลอไปซื้อหมวกสีเขียวให้ผู้ชายจีนเป็นของขวัญกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวกันได้นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับไตลุยเมานะคะพาไปไตลุยเมาจื่อเหรอจนชื่อไตติวเหลียนเหรอพาไปไตลุยเมาจื่อเหรอก็คือเขาเนี่ยถูกนอกใจจริงๆด้วยจนชื่อไตติวเหลียนเหรอโอ้โหมันช่างน่าอายมากจริงๆนะคะหรือจะบอกอีกประโยคนึงนะคะบอกว่าถ้าจงชื่อตั้นซินหุ่ยเก๋ยจางฟูไต้ลุยเมาถ้าจงชื่อตั้นซินหุ่ยเก๋ยจางฟูไต้ลุยเมาก็คือเธอมักจะกังวลว่าจะถูกสามีมองว่าไปมีคนอื่นนะคะคำนี้เนี่ยมักจะใช้ในเชิงเสียดสีนะคะพูดถึงการถูกนอกใจเป็นคำที่มีความหมายทางลบนะคะถ้าใครจะเอาไปใช้เนี่ยอาจจะต้องระวังสักนิดนึงค่ะเดินทางมาถึงคำสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคำสุดท้ายในวันนี้ก็คือโทโยผิงโทแปลว่าดึงแปลว่าลากนะคะโยผิงแปลว่าขวดน้ำมันค่ะแล้วคำนี้เนี่ยแสดงยังไงนะคะโทโยผิงนะคะลากขวดน้ำมันเนี่ยเขาแสดงเป็นลูกติดเป็นคนที่มาเป็นภาระคนอื่นค่ะคือในสังคมจีนสมัยก่อนนะคะเวลาที่แม่ม่ายลูกติดแต่งงานกับสามีคนใหม่เนี่ยคนจีนจะเรียกลูกติดอย่างเน็บแนมว่าโทโยผิงนะคะแปลตรงตัวว่าลากขวดน้ำมันแต่จริงๆแล้วคำที่อยากจะสื่อตรงๆก็คือโทโยปิ้งก็คือแปลตรงตัวว่าลากโรคนะคะโยปิ้งเนาะมีโรคปิ้งก็คืออาการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยการที่ผู้หญิงม่ายจะแต่งงานกับสามีคนใหม่นะคะก็เหตุผลส่วนใหญ่ก็จะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยยากจนนะคะหรือว่าอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นส่วนลูกที่ติดมาเนี่ยก็มักจะเจ็บป่วยออดๆแอดๆนะคะซึ่งเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีใหม่ก็จะต้องมารับผิดชอบลูกติดที่เจ็บป่วยมาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีในวันแต่งงานเนี่ยแม่ม่ายบางคนนะคะก็จำเป็นต้องเขียนจดหมายหนังสือยืนยันไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าหากว่าลูกติดป่วยไข้ไม่สบายนะคะสามีใหม่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะคะลูกติดของแม่ม่ายที่จะแต่งงานใหม่เนี่ยจึงถูกว่าโทโยปิงนะคะเป็นการด่าเน็บแนมถึงลูกติดที่เป็นภาระและอาจจะมีโรคติดมาได้นะคะแต่เพื่อว่าไม่ให้รู้สึกว่ามันรุนแรงจนเกินไปนะคะจึงเลี่ยงมาใช้คำว่าโทโยปิงแทนนะคะในปัจจุบันนี้นะคะความหมายเนี่ยจะกว้างกว่าแค่ลูกติดของแม่ไม้นะคะคือเขาจะขยายความไปถึงคนที่ตามมาเป็นภาระของคนอื่นด้วยเขาจะใช้คำว่าโทโยผิงนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าชื่อท่าเตอโทโยผิงจงชื่อเกิ้นเจอท่าเต้าชู่โจเขาคือลูกของแฟนสาวที่ตามไปทุกที่นะคะถ้าชื่อท่าเตอโทโยผิงก็คือเขาเป็นลูกติดนะคะจงชื่อเกิ้นเจอท่าเต้าชู่โจก็คือตามติดไปทุกที่เลยนะคะหรืออีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะบอกว่าถ้าจวยเต๋อจืด

级像个拖油瓶，给一些家庭带来了困扰。ก็คือเขาบอกว่าถ้าจวยเตอจื้อจีเซียงเกอโทยผิงเธอรู้สึกเหมือนเป็นภาระในครอบครัวใหม่นะคะเกยซินเจียทิงใต้หลายเหล่อคุณเหลาก็คือทำให้ครอบครัวใหม่เนี่ยเกิดความยุ่งยากนะคะคือคำนี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ในแง่ของความเสียดสีนะคะไม่ใช่คำที่สุภาพค่ะก็ครบถ้วนกันไปแล้วนะคะสำหรับ10คำสแลงในภาษาจีนที่เหล่าชื่อนำมาฝากทุกๆคนกันในวันนี้นะคะในช่วงท้ายตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตชวนทุกๆคนนะคะมาทวนกันอีกสักรอบนึงแล้วพูดตามไปพร้อมๆกันนะคะจะได้จำได้เนาะเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะนั่นก็คือเหยาเฉียนชู่เหยาเฉียนชู่คือต้นไม้เขย่าเงินนะคะสแลงได้ว่าแหล่งผลิตเงินค่ะคำต่อมานะคะถูหาวดินหรูหราเศรษฐีบ้านนอกนะคะถูหาวถูหาวนะคะเศรษฐีบ้านนอกค่ะต่อไปชู่กุ๋ยชู่กุ๋ยนะคะออกนอกรางนะคะรถไฟออกนอกรางนี่ก็หมายถึงการนอกใจนั่นเองค่ะต่อไปชานใจชานใจบ้านอยู่บนภูเขาหมู่บ้านบนภูเขานะคะชานใจหมายถึงของก๊อปปี้ค่ะของปลอมนะคะต่อไปสวยเฮาสวยเฮาสวยเฮาไม่ใช่ของปลอมนะคะสวยเฮาเป็นของน้ำก็คือของหนีภาษีนะคะของที่หลบลักลอบเข้ามาทางน้ำในสมัยก่อนเนาะเขาเรียกสวยเฮานะคะก็คือของหนีภาษีนั่นเองค่ะต่อมาค่ะฟ่านถงฟ่านถงนะคะฟ่านถงคือถังข้าวถังข้าวหมายความถึงคนไร้ประโยชน์นะคะฟ่านถงใต้ลุยเมาใต้ลุยเมาใต้ลุยเมาใส่หมวกเขียวค่ะนั่นก็คือโดนสวมเขาหรือภรรยามีชู้นั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะโทโยผิงโทโยผิงหมายถึงคนที่มาเป็นภาระนะคะหมายถึงลูกติดของภรรยาหมายถึงคนที่มาเป็นภาระผู้อื่นนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ10คำสแลงภาษาจีนที่วันนี้เหล่าชื่อพี่เมย์ได้นำมาฝากทุกๆคนกันนะคะอย่าลืมนะคะนำไปฝึกนำไปใช้กันบ่อยๆนะคะจะได้จำได้แล้วก็จำไปทั้งประโยคเลยก็ได้เนาะเราจะได้บอกว่ามีประโยคมีคลังคำศัพท์ภาษาจีนกันได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ภาษาจีนแสนสนุกกับเหล่าชื่อพี่เมย์หมดเวลาลงแล้วต้องลาทุกๆคนไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าเหล่าชื่อจะนำประโยคอะไรมาฝากกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ใจ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการรอบภูมิภาคพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะความสามารถและความพร้อมในการเข้าสู่โลกแห่งอนาคตซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงค่ะทั้งด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นและศักยภาพของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคณะครูและสถานศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมพร้อมพูดคุยกับคณะอาจารย์ถึงเบื้อง

0: การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนการเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันและเส้นทางสู่ความสำเร็จของผลงานที่ได้รับการยอมรับการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสามารถสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนศักยภาพของเยาวชนให้ก้าวไกลได้อย่างไรติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมก้าวสู่โลกในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยแนวทางการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมจังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายการลงมือปฏิบัติจริงและการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดได้เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนล้วนเกิดจากแนวการบริหารจัดการศึกษาและการสนับสนุนจากสถานศึกษาที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในด้านต่างๆทั้งด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการเกษตรในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมถึงแนวคิดวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหาความถนัดและพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จค่ะ
2: ในส่วนของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับบริบทโดยรวมนะครับปัจจุบันโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับมีพื้นที่35ไร่นะครับซึ่งปัจจุบันเรามีบุคลากรทั้งสิ้นเนี่ย78คนนะครับประกอบไปด้วยผู้บริหาร3ท่านนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านรอง2ท่านนะครับรวมไปถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ย75ท่านซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเรามีนักเรียนด้วยกันทั้งสิ้น 1,026 คนนะครับแบ่งเป็น30ห้องเรียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยมัธยมศึกษาตอนต้น18ห้องเรียนแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลาย12ห้องเรียนครับในส่วนของวิสัยทัศน์และแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมนะครับก็คือโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นนวัตกรอบจ.สระแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมครับซึ่งภายใต้วิสัยทัศน์นี้นะครับก็จะนำไปสู่จุดเด่นของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมที่ทั้งตัวบุคลากรเองแล้วก็บุคคลภายนอกที่มองเข้ามาที่จะเห็นเด่นชัดเลยก็คือการดำเนินการของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือโรงเรียนอีโคสคูลแล้วก็การดำเนินการของการจัดการเรียนสอนแบบโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งหรือโครงงานเป็นฐานนั่นเองที่เป็นจุดเด่นที่มองเห็นเด่นชัดของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมครับครับสำหรับการค้นหาแล้วก็การต่อยอดหลักๆของเราก็จะผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะครับแล้วการดำเนินการต่างๆของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมแนวหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆของโรงเรียนนะครับที่นักเรียนได้ค้นพบแล้วก็ต่อยอดตัวเองโดยผ่านการความร่วมมือของครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษานะครับรวมไปถึงครูแนวนั่นเองนะครับและที่สำคัญถ้าให้เชื่อมโยงชิ้นงานของนักเรียนที่โดดเด่นนั่นก็คือโรงเรียนของเรามีโครงการสำคัญอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือเป็นกิจกรรมโปรเจกต์เรียนมาร์กบายอีโคสคูลซึ่งดำเนินการมาเป็นครั้งที่5แล้วเป็นเวทีสำหรับให้นักเรียนเนี่ยแต่ละห้องได้นำโครงงานที่เป็น best practice เนี่ยของแต่ละห้องเนี่ยได้มาประกวดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบนเวที Project Learn Mark by Eco School แล้วก็เพื่อเฟ้นหาโครงงานที่ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นตัวแทนในการที่จะต่อยอดส่งต่อไปประกวดในเวทีต่างๆภายนอกโรงเรียนนะครับนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญในการส่งเสริมนักเรียนนะครับในส่วนของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School กับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้โครงงานเป็นฐานเนี่ยโรงเรียนของเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2565โดยการที่ท่านผู้อำนวยการเนี่ยมีนโยบายให้ครูได้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยการใช้ประเด็นของสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกัน3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นประเด็นของสิ่งแวดล้อมประเด็นของสุขภาพแล้วก็ประเด็นของชุมชน3ประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นที่นำไปใช้ในการทำโครงงานนะครับดังนั้นประเด็นของการทำโครงงานของนักเรียนเนี่ยจะบูรณาการกับประเด็นของเรียน Eco School นะครับไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่กว้างจนเกินไปแต่ด้วย 3ประเด็นของ Eco School ก็ครอบคลุมทุกโครงงานแล้วก็ทุกความสนใจทุกความถนัดของนักเรียนอยู่แล้วนะครับและซึ่งปัจจุบันโรงเรียนของเราก็ดำเนินการโรงเรียน Eco School เนี่ยได้รับการประเมินแล้วก็ประกาศให้เป็นโรงเรียน Eco School ระดับ0แล้วด้วยนะครับครับในด้านของการสนับสนุนเรานอกจากในส่วนของโรงเรียนแล้วต้นสังกัดนะครับก็เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมทุกๆโครงการทุกๆการประกวดอยู่แล้วนะครับทุกๆประสบการณ์ต้นสังกัดเองโรงเรียนเองมีการสนับสนุนในเรื่องของทรัพยากรงบประมาณอย่างเต็มที่ในทุกๆโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนได้ทุ่มเทกับความสนใจแล้วก็ปัญหาที่อยากจะแก้ของนักเรียนหรือโครงงานที่สนใจอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมากังวลในเรื่องของทรัพยากรต่างๆซึ่งโรงเรียนสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับก็ในส่วนของการพัฒนาครูเนาะโรงเรียนของเราก็มีการส่งเสริมนะครับให้คณะครูของเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการที่จะร่วมเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งกับหน่วยงานภายนอกเองรวมถึงกระบวนการ PLC กันภายในโรงเรียนนะครับรวมไปถึงการที่สนับสนุนให้คุณครูได้มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมในการพัฒนาวิชาชีพต่างๆอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพแล้วก็ตามความสนใจที่จะมีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยโรงเรียนของเราเนี่ยมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เนี่ยอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งผ่านกระบวนการ Grow Model นะครับในทุกๆภาคเรียนอยู่แล้วนะครับอย่างต่อเนื่องเลยครับสิ่งที่คาดหวังนะในตัวผู้เรียนก็สิ่งนึงแหละที่จะมอบให้นักเรียนก็คือเรื่องของรางวัลที่เรียนจะได้เนาะมันจะนำไปต่อยอดในการเรียนต่อบ้างในใช้การใช้ชีวิตบ้างแต่ที่สำคัญนอกเหนือจากรางวัลที่เรียนจะได้รับเนี่ยก็คือในเรื่องของทักษะอาชีพเนาะประสบการณ์ต่างๆที่จะไปพบเจอในการประกวดแข่งขันต่างๆแล้วรวมไปถึงทักษะการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบการคิดสร้างสรรค์ทักษะเหล่านี้จะเป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยมีเป็นบุคลากรที่เข้มแข็งของโรงเรียนเองของชุมชนเองที่จะสามารถนำทักษะที่ได้เราเนี่ยไปปรับใช้เนาะแล้วก็เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งที่จะสามารถเป็นนวัตกรของอบจ.สระแก้วแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดสระแก้วต่อไปครับนี่ก็คือความคาดหวังของเราครับ
1: จากการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดการต่อยอดความรู้สู่การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่หลากหลายหนึ่งในผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของนักเรียนคือการพัฒนา AI แพลตฟอร์มที่เกิดจากการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกว่าจะก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันนักเรียนต้องผ่านทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์ทดลองพัฒนาและปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่องโดยมีครูผู้สอนคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนในทุกขั้นตอนความมุ่งมั่นและความร่วมมือระหว่างครูและนักเรียนนำไปสู่ความสำเร็จบนเวทีการแข่งขันและสามารถคว้ารางวัลในระดับจังหวัดมาได้แล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของผลงาน AI แพลตฟอร์มชิ้นนี้ครูมีแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างไรและต้องผ่านกระบวนการใดบ้างกว่าจะเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จ
3: งานชิ้นนี้นะครับที่นักเรียนได้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับก็คือสระแก้ว AI แพลตฟอร์มครับเป็นการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วอ่ะจังหวัดสระแก้วเรานักท่องเที่ยวครับเขาหาข้อมูลได้ลำบากยากนะครับนักเรียนเราก็เลยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้ชาวจังหวัดอื่นนะครับสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วได้อย่างรวดเร็วครับแล้วโรงเรียนเรานะครับนำโดยท่านผู้อำนวยการดร.สุนิสาสาลีพวงท่านได้มีนโยบายให้ครูสอนนักเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานครับ ประมาณตั้งแต่ปี2565นะครับทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นักเรียนมีวิธีการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วก็สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมานะครับงานชิ้นนี้เหมือนกันครับนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยแล้วก็เอาปัญหานั้นมาวิเคราะห์แล้วก็จัดทำเป็นชิ้นงานเป็นนวัตกรรมขึ้นมาครับเราได้หัวข้อจากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์เลือกว่าเราจะทำส่วนไหนครูก็แค่เป็นโค้ชให้นักเรียนนะครับเกี่ยวกับหัวข้อการท่องเที่ยวดีไหมมันน่าสนใจนักเรียนก็เอาหัวข้อเนี่ยครับไปต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มจนได้รางวัลชนะเลิศมาครับแพลตฟอร์มชิ้นนี้นะครับนักเรียนเขาได้ออกแบบได้คิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองเลยครับเขาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเพราะเขาเป็นคนสนใจนักเรียนกลุ่มนี้นะครับเขาสนใจเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีอยู่แล้วครับครูไม่ได้แนะนำอะไรเขามากเลยครับเขาบริหารจัดการทุกอย่างเองหมดเลยครับครูเขาจะคอยดูนะครับเกี่ยวกับการทำงานของเด็กๆตรงไหนที่เด็กมีปัญหาเขาก็จะมาบอกเราก็จะไปช่วยเขานะครับแล้วก็คอยติดตามงานว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับช่วยเขาในสิ่งที่เขายังขาดอยู่อย่างเงี้ยครับตอนก่อนที่ยังไม่ได้รับรางวัลใช่ไหมครับนักเรียนก็ได้ลองผลิตแพลตฟอร์มชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเมื่อได้รางวัลแล้วเขาก็เอาไปพัฒนาต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาปรับปรุงให้มันพัฒนาขึ้นนะครับสิ่งที่เด็กได้นะครับเด็กก็ได้ชิ้นงานที่มันว้าวสำหรับจังหวัดสระแก้วครับผู้ใหญ่เขาก็เห็นแพลตฟอร์มนี้ครับเขาก็สนับสนุนให้เด็กๆได้ทำต่อไปจนมันให้มันสำเร็จนะครับเป็นชิ้นงานระดับจังหวัดครับจังหวัดเขาก็เอาไปเผยแพร่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับคนที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวเขาสามารถไปใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ครับ
1: จากมุมมองของครูผู้สอนเบื้องหลังความสำเร็จของผลงาน AI แพลตฟอร์มไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้เพียงอย่างเดียวค่ะแต่เกิดจากการเรียนรู้การลงมือทำและความร่วมมือของนักเรียนทุกคนตลอดกระบวนการพัฒนาผลงานนักเรียนแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันทั้งการคิดและการออกแบบการพัฒนาแพลตฟอร์มการทดลองใช้งานรวมถึงการแก้ไขและปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประสบการณ์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการสร้างผลงานเพื่อเข้าสู่การแข่งขันแต่ยังเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมได้ฝึกคิดแก้ปัญหาและก้าวข้ามความท้าทายที่เกิดขึ้นระหว่างทางค่ะแล้วสำหรับน้องๆ นักเรียนพวกเขามองบทบาทของตัวเองในการพัฒนา AI แพลตฟอร์มอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับผลงานที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นและจากประสบการณ์ทั้งนี้พวกเขามีแนวคิดที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตอย่างไรไปฟังเรื่องราวจากเจ้าของผลงานตัวจริงและมุมมองของน้องๆ นักเรียนกันค่ะ
4: ตัวชิ้นงานที่เราทำขึ้นมานะครับก็คือสระแก้ว AI แพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์ม AI อัจฉริยะที่เราทำขึ้นมานะครับในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมี AI local ก็คือ AI ที่เจาะจงเกี่ยวกับจังหวัดของเราก็คือจังหวัดสระแก้วนะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อมูลมันกระจัดกระจายกันเราเลยอยากจะนำมาไว้ในที่เดียวซึ่ง AI ตัวนี้มันก็สามารถตอบเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของจังหวัดสระแก้วได้เลยนะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถถามมันได้มันก็ตอบได้แล้วก็มีแผนที่ในจังหวัดสระแก้วที่มีข้อมูลแดชบอร์ดได้ว่าแบบในอำเภอนี้มีอะไรบ้างมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีระบบวางแผนท่องเที่ยวอัจฉริยะนักท่องเที่ยวก็สามารถกรอกไปได้เลยครับว่ามาเที่ยวกี่วันนะครับมีงบเท่าไหร่มากับใครบ้างชอบอะไรเป็นพิเศษก็สามารถกรอกได้ AI มันก็จะจินเนอเรตออกมาให้เราเป็นแผนการเดินทางได้เลยครับผมก็เป็นคนเขียนโค้ดนะครับแล้วก็พร้อมให้ AI เนี่ยช่วยออกแบบเว็บมาให้เราการใช้ AI ครับการพร้อมไปให้ AI เนี่ยผมได้ พร้อมให้ตัว AI เนี่ยเยอะมากแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเราต้องพร้อมยังไง AI ถึงจะสามารถตอบเราได้อย่างถูกต้องชัดเจนตรงประเด็นเพราะว่าในห้องเรียนที่เรามาเรียนกันทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้มีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับ AI มากเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยสำหรับความยากของตัวระบบที่เราทำขึ้นมาครับก็คือการระบบหลังบ้านนะครับเราต้องลิงก์ข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว AI ที่เราต้องไปเอา API มาแล้วก็เชื่อมเข้ากับเว็บของเราก็มีความซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างยากสำหรับผมที่ต้องเรียนรู้ใหม่ด้วยครับผมก็ได้เรียนรู้การทำเว็บไซต์มากขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้ทำพวกเว็บไซต์นะครับในโรงเรียนของเราก็ไม่ได้มีการเรียนการสอนที่แบบเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บการเขียนโค้ดมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมก็เลยได้เรียนรู้ในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น
5: ค่ะตอนแรกที่ได้เริ่มจากไอเดียนะคะก็คือได้เป็นการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วก็รู้สึกว่ามีไอเดียที่แบบหลากหลายมากค่ะในหัวตอนนั้นแล้วก็ได้รับบทเป็นหัวหน้าทีมค่ะที่เป็นผู้ช่วยในการคิดเรื่องเราอยากจะทำเรื่องอะไรก็คือได้เป็นเกี่ยวกับการใช้ AI มาตอบแชทบอทนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะในด้านของอุปสรรคนะคะก็เรื่องของฐานข้อมูลค่ะของการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วเวลาที่เราเซิร์ชฐานข้อมูลเข้าไปเนี่ยค่ะข้อมูลมันกระจัดกระจายซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือให้หน่วยงานของทางภาครัฐภาคส่วนของจังหวัดนะคะเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยให้ความรู้แล้วก็ฐานข้อมูลกับเราของเราเนี่ยเป็นการนำเอาปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วค่ะคือชุมชนเนี่ยเขาก็จะได้รายได้จากตรงนี้เป็นการเผยแพร่ผ่านทางของจังหวัดสระแก้วแล้วก็ชุมชนเนี่ยมีรายได้ผู้ประกอบการก็เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นนักท่องเที่ยวก็เที่ยวได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: และนอกจากผลงานด้านเทคโนโลยีและ AI ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของนักเรียนแล้วยังมีอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจซึ่งเกิดจากการนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับปัญหาใกล้ตัวนั่นคือผลงานแผ่นคลุมดินนวัตกรรมที่เกิดจากการสังเกตตั้งคำถามและลงมือทดลองของนักเรียนโดยมีครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำและสนับสนุนตลอดกระบวนการจากแนวคิดเล็กๆที่อยากพัฒนาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการค้นคว้าทดลองและปรับปรุงผลงานจนเกิดเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมสามารถเริ่มต้นได้จากทุกความคิดหากเราเปิดโอกาสให้ได้ลงมือทำจริงแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานแผ่นคลุมดินนักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบอะไรจากการลงมือทำและพัฒนาผลงานด้วยตนเองและอาจารย์ผู้สอนมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมและต่อยอดความคิดของนักเรียน
6: ในส่วนชิ้นงานที่เราผลิตขึ้นนะครับก็คือเป็นเรื่องของแผ่นคลุมดินอัจฉริยะนะครับก็คือมีความสามารถที่จะป้องกันการเกิดของวัชพืชได้ในขณะเดียวกันก็มีการเติมแต่งในส่วนของกำจัดแมลงได้ในการเก็บความชื้นเก็บแร่ธาตุไว้ได้ทำให้แผ่นคลุมดินเราเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าที่จะแค่ป้องกันวัชพืชขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้าร่วมสามารถอ่านชิปบนแผ่นคลุมดินแล้วก็ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบส่วนกลางเพื่อให้เห็นค่าได้ว่าแปลงเกษตรของเราเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างมีวัชพืชเกิดขึ้นมีศัตรูพืชเกิดขึ้นมีโรคทางพืชเกิดขึ้นก็สามารถจะส่งข้อมูลเข้าไปเก็บไว้แล้วก็ลงสู่การป้องกันได้ทันท่วงทีนะครับเป็นระบบการทำงานแบบเรียลไทม์ให้ผู้ควบคุมแปลงคือหวังผลว่าในอนาคตการใช้งานในรูปแบบของภาคการเกษตรขนาดใหญ่ที่สามารถจะควบคุมตอบโจทย์ได้ทันท่วงทีของการดูแลแปลงเกษตรของเรานะครับในส่วนของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นการดำเนินงานในรูปแบบของโรงเรียนอีโก้สคูลนะครับตั้งแต่ระดับต้นระดับกลางแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอีโก้สคูลระดับสูงแล้วนะครับก็คือมีการในการสอนในรายวิชาของวิทยาศาสตร์ที่แทรกในเรื่องของการเกษตรเข้าไปครับเป็นวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรชีววิทยาทางการเกษตรเด็กได้ลงสู่การปฏิบัติในเกือบทุกๆคาบของสัปดาห์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นปัญหาให้เด็กได้คิดได้สร้างขึ้นมาจากเดิมที่เคยใช้แผ่นคลุมดินจากพลาสติกทั่วไปไม่ย่อยสลายแล้วก็ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ตอบโจทย์กับอีโคสคูลแล้วก็เลยสร้างชิ้นงานที่เป็นชีวภาพมากขึ้นนะครับทุกอย่างเกิดจากตัวนักเรียนหมดเลยครับครูเป็นผู้แค่ให้แค่โจทย์คำถามไปว่าสิ่งนี้ที่เราต้องการเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างเนี้ย นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรฉะนั้นก็จะมีความหลากหลายของชิ้นงานเกิดขึ้นครับและหนึ่งในนั้นก็คือแผนคุมดินของเรานี่แหละที่เป็นประเด็นที่เด็กได้สร้างมันขึ้นมาคิดออกแบบมันขึ้นมานะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาได้เปิดประเด็นว่าเขาได้ออกแบบอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงตอบโจทย์ได้จริงแล้วลงสู่เรื่องการสู่การแข่งขันได้รางวัลกลับมาเนี่ยเขาเกิดความประทับใจในสิ่งที่เขาคิดเกิดขึ้นนะครับก็คือในส่วนของรายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับสิ่งแรกที่เด็กได้เลยคือทักษะกระบวนการครับเด็กได้ออกแบบการทดลองได้ออกแบบการตั้งสมมติฐานการแก้ปัญหาแล้วก็นำมาสู่เรื่องการเป็นชิ้นงานขึ้นมาให้ได้ใช้งานได้จริงนะครับเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องตอบโจทย์ในเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วครับและประกอบกับในรายวิชาที่ผมสอนคือรายวิชาชีววิทยานะครับเขาว่าด้วยเรื่องการเกษตรพันธุ์พืชอยู่แล้วครับคือเมื่อเราเปิดประเด็นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเข้าไปคอยดูแลคือปัญหาครับเมื่อการทำงานแล้วมันเกิดปัญหาสิ่งที่เราต้องคอยให้คำปรึกษาเขานะครับไม่ใช่ทำให้เขาแต่เขาต้องทำจนเกิดปัญหาแล้วร่วมการแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับเพื่อให้ใช้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับในการใช้งานรางวัลที่ได้รับมาก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กรู้สึกภูมิใจว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นการตอบคำถามเขาว่าสิ่งที่เขาคิดเขาทำนั้นถูกต้องแล้วประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็มีสิ่งตอบแทนมาในรูปแบบของรางวัลนะครับชิ้นงานนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการคิดขึ้นมาแต่สิ่งที่เด็กได้รับคือความสำเร็จในเรื่องของการคิดกระบวนการครับการแก้ปัญหาการคิดการทำงานอย่างเป็นทักษะกระบวนการแล้วก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใช้งานได้จริงมากกว่าที่จะไปได้รางวัลกลับมานะครับถือว่าเป็นความสำเร็จของนักเรียนเขานะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนแค่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาจุดประกายให้เขาคิดให้เขาสร้างเขาทำพอรางวัลได้มาแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในตัวเขาเราก็ยินดีกับเขาด้วยครับ
1: จากแนวคิดและมุมมองของอาจารย์ผู้สอนเบื้องหลังผลงานแผ่นคลุมดินยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียนรู้จากการลงมือทำจริงตั้งแต่การร่วมกันคิดค้นคว้าทดลองและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางทุกขั้นตอนล้วนเป็นประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบความสามารถของตัวเองมากยิ่งขึ้นสำหรับน้องๆ นักเรียนพวกเขามีบทบาทอย่างไรในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ระหว่างการพัฒนาผลงานได้พบกับความท้าทายอะไรบ้างและรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้นรวมถึงประสบการณ์ทั้งนี้ได้มอบทั้งความรู้และแรงบันดาลใจอะไรให้พวกเขาบ้างและสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างไรไปฟังเรื่องราวและความรู้สึกจากน้องๆ นักเรียนผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานแผ่นคลุมดินกันค่ะ
7: ชิ้นงานของพวกเรานะคะคือแผ่นคลุมดินอัจฉริยะเพื่อยกระดับแปลงเกษตรมูลค่าสูงค่ะก็คือแผ่นคลุมดินของพวกเราจะทำมาจากวัสดุชีวมวลเหลือทิ้งซึ่งสามารถย่อยสลายได้ 100% ค่ะแล้วก็ยังใช้ร่วมกับระบบเทคโนโลยีจึงสามารถดูแลแปลงเกษตรได้อย่างมีความเหมาะสมและก็ทั่วถึงค่ะคุณครูจะให้พวกหนูได้ลองทำในทุกๆขั้นตอนค่ะคอยแนะนำแล้วก็ถามคำถามให้พวกหนูได้ลองไปหาคำตอบเองได้ลองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองค่ะแล้วก็จะคอยแนะนำว่ามันถูกต้องหรือเปล่าคอยแนะแนวทางให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็พวกหนูก็รู้สึกดีใจที่ประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ยังดีใจที่ได้ช่วยทำให้ชุมชนเนี่ยมีการลดขยะชีวมวลค่ะสิ่งที่พวกหนูได้รับมีทั้งการทำงานร่วมกันเป็นทีมการกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
8: ค่ะหนูได้มีส่วนร่วมในการทำนวัตกรรมนี้ไปในการแข่งประกวดค่ะซึ่งนวัตกรรมของพวกเรานะคะเป็นแผ่นคลุมดินอัจฉริยะที่ย่อยสลายได้ 100% ค่ะแล้วสกัดจากเปลือกมันสับปะหลังถ่านไบโอชาแล้วก็กากกาแฟร่วมกันค่ะโดยหนูได้เอาเปลือกมันสับปะหลังค่ะไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็จะนำมาต้มกับน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมค่ะแล้วก็จะใส่โซดาไฟในปริมาณที่เหมาะสมนิดนึงค่ะประมาณปลายช้อนแล้วก็พอต้มจนเปื่อยแล้วประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะพักให้เย็นแล้วก็จะนำไปปั่นให้ละเอียดร่วมกับกากกาแฟแล้วก็ถ่านไบโอชาค่ะแล้วก็พอปั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำมาต้มกับน้ำยางพาราอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปเทใส่ในเฟรมค่ะให้ขึ้นเป็นรูปแผ่นคลุมดินแล้วก็จะนำไปตากไว้ให้แห้งค่ะค่ะในการทำแผ่นคลุมดินของพวกหนูค่ะพวกหนูพบปัญหาก็คือแผ่นคลุมดินค่ะมันขึ้นรูปได้ยากเนื่องจากเปลือกมันสับปะหลังเนี่ยมีแป้งถึงจะให้ความหนืดแต่ว่าก็ขึ้นรูปได้ยากค่ะพวกเราก็เลย เกิดปัญหาแล้วก็ได้มีการคิดแล้วก็วิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาค่ะว่าจะเอายังไงดีอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้จากรายวิชานี้ก็คือได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เรียนรู้ในภายในห้องเรียนค่ะได้ออกมาสำรวจลงพื้นที่ค่ะได้พบเจอปัญหาค่ะก็สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนต่อในงานวิจัยการทำแลบต่างๆค่ะในระดับปริญญาตรีค่ะ
1: ตลอดการเดินทางในวันนี้รายการรอบภูมิภาคได้พาคุณผู้ชมมาร่วมสัมผัสเรื่องราวของโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมจังหวัดสระแก้วอีกหนึ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านการคิดการลงมือทำและการสร้างสรรค์ผลงานจากความรู้ที่ได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านเทคโนโลยีและ AIผลงานด้านการเกษตรหรือแนวคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆทุกผลงานล้วนเกิดขึ้นจากความตั้งใจความพยายามและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสิ่งที่น่าภาคภูมิใจจึงไม่ได้มีเพียงแค่รางวัลหรือความสำเร็จบนเวทีแข่งขันแต่คือการที่นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะคิดด้วยตนเองรู้จักแก้ปัญหากล้าทดลองกล้าลงมือทำและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นผลงานที่จับต้องได้และเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้ยังมีผู้บริหารและคณะครูที่คอยสนับสนุนให้คำแนะนำและเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากความสนใจของตนเองเพราะเมื่อการศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนความรู้ก็สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเรื่องราวของนักเรียนโรงเรียนเขาชะกันวิทยาคมในวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเยาวชนได้รับโอกาสและมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนความคิดเล็กๆก็สามารถเติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้สำหรับวันนี้เวลาของรายการรอบภูมิภาคหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

รับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าเด่นเช่นตบนะสุรากลั่นจากผักตบชวาผักสวนครัวปลอดสารพิษและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลปล่อยปลาพร้อมเรียนรู้ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนนายพลพีระบุว่าปัจจุบันมีพื้นที่โคกหนองนาทั่วประเทศกว่า 10,000 แห่งแต่โจทย์สำคัญคือต้องยกระดับให้อยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเปลี่ยนจากแค่การปลูกเพื่อกินหรือทำรายงานส่งประกวดให้กลายเป็นธุรกิจระดับท้องถิ่นที่สร้างรายได้จริงโดยแนะแนวทางสำคัญที่เน้นขายประสบการณ์แต่ละแห่งต้องมีจุดขายไม่ซ้ำกันเช่นกิจกรรมลงบ่อโคลนจับปลาหรือเวิร์กช็อปทำไข่เค็มดินสอพองซึ่งเป็นสิ่งที่คนเมืองและต่างชาติพร้อมจ่ายและพร้อมที่จะเชื่อมโยงแพลตฟอร์มอย่าง Airbnb เข้ามาช่วยโฆษณาและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้จริงตั้งเป้าสร้างเงินหมุนเวียนให้ได้ถึงปีละ100ล้านบาทรวมทั้งการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่รับรองแค่ร้านอาหารเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วยพร้อมยกระดับมาตรฐานรับรองคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นดึงเม็ดเงินจากงานโอท็อปในส่วนกลางกระจายกลับสู่แปลงโคกหนองนาในแต่ละจังหวัดอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงรายจับมือเครือข่ายอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน2จัดสัมมนาติวเข้มผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาติดปีกสินค้าชุมชนหวังลดต้นทุนเพิ่มยอดขายและแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่นายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตลาดยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัลภายใต้โครงการอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออกโดยมีเครือข่ายสำนักงานอุตสาหกรรมจากเชียงรายแพร่พะเยาและน่านพร้อมผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคักโดยงานนี้มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งการสร้างแบรนด์การทำคอนเทนต์ผ่านโซเชียลมีเดียและการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาปรับใช้จริงการดำเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำองค์ความรู้เครื่องมือเทคโนโลยีและดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจพร้อมดึงจุดเด่นของงานหัตถกรรมอาหารและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มขยายช่องทางจำหน่ายสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืนซาอุดิอาระเบียระงับส่งน้ำมันตามท่อส่งสายสำคัญโดยอ้างเหตุผลด้านความไม่ปลอดภัยแหล่งข่าวในรัฐบาลซาอุดิอาระเบียรายงานว่ามีการสั่งระงับใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันตกถึงตะวันออกเป็นเส้นทางสำคัญของซาอุดิอาระเบียในการลำเลียงน้ำมันหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่ท่อส่งในพื้นที่ถูกโดรนที่มาจากอิรักยิงโจมตีแต่ก็เชื่อว่าเป็นโดรนจากกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านการโจมตีที่เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามอิหร่านและความล้มเหลวในการเจรจายุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐกระทบให้การขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางในตะวันออกกลางหยุดชะงักโดยท่อส่งที่ซาอุดิอาระเบียเพิ่งจะสั่งระงับมีระยะทาง 1,200 กิโลเมตรและสามารถลำเลียงน้ำมันได้วันละ 4-5 ล้านบาร์เรลหรือคิดเป็น 4-5% ของอุปทานน้ำมันโลกหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงวันนี้แล้วค่ะต่อไปรับชมสารคดี NBT Documentary สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดเดินหน้ากำจัดตอหมอข่างดำพร้อมเตรียมงบกลางสนับสนุนงานเชิงรุกจังหวัดสระแก้วจัดงานใหญ่41ปีวันเยาวชนแห่งชาติมุ่งเสริมพลังสร้างสรรค์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนกระแสโซเชียลพุ่งบรรยากาศของโอเอซิสซีเวิลด์วันนี้คึกคักขึ้นหลังนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาชมการแสดงโลมากันจนแน่นอัศจรรย์หลังกระแสโซเชียลบอกต่อถึงการจัดแสดงโชว์โลมาที่ก่อนหน้านี้มีความเงียบเหงาติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569เรื่องของสภาพอากาศนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนนะครับฝนจะตกหนักถึงหนักมากครับบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ให้ประชาชนเช็คจังหวัดเสี่ยงเจอฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นฉบับที่11ครับในช่วงของวันที่12ถึง13กันยายน2569นี้ทางภาคใต้นะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับอันหนึ่งความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางครับมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 กันยายนนี้เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ด้วยนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเดินหน้าขับเคลื่อน One Data เพื่อที่จะเชื่อมข้อมูลการเกษตรลดความซ้ำซ้อนพัฒนาภาคเกษตรของประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงผลการจัดทำฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการและสถิติการเกษตรของประเทศหรือที่เราเรียกว่า One Data ปี2569ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภาคการเกษตร5หน่วยงานครับซึ่งก็มีกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหม่อนไหมและการยางแห่งประเทศไทยโดยได้มีการรวบรวมข้อมูลกว่า300ล้านเรคคอร์ดแล้วก็รายการข้อมูลกว่าพันรายการครับได้นำข้อมูลที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่แตกต่างกันมาจัดทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนทั้งเรื่องของการนิยามรายการข้อมูลการจำแนกประเภทและรหัสข้อมูลในปี2570ก็ได้เตรียมขยายการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมพัฒนาที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญครับในการกำหนดนโยบาย

และยกระดับการบริหารจัดการภาคการเกษตรของประเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเกษตรกรโดย One Data ครับจะเป็นกลไกสำคัญครับในการนำข้อมูลการเกษตรมาสนับสนุนการตัดสินใจและกำหนดนโยบายได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือกับความท้าทายภาคการเกษตรทั้งปัญหาเกษตรกรสูงวัยและการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่สนับสนุนการนำสมาร์ทฟาร์มิงเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการส่งเสริมทักษะดิจิทัลมาใช้เพื่อลดภาระเพิ่มประสิทธิภาพและก็ยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับการพัฒนา One Data ให้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับได้ร่วมงาน Tech and Expo 2026เป็นการชูนวัตกรรมและเทคโนโลยียกระดับสวนทุเรียนไทยรับมือสภาพอากาศแปรปรวนพลิกวิกฤตสวนทุเรียนด้วยเทคโนโลยีที่ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนางคณิตาราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เข้าร่วมงานและร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในงาน Solution ทุเรียนเจียไต Tech and Expo 2026โดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัทเจียไตจำกัดพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญและก็มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับงานนี้ได้จัดขึ้นโดยบริษัทเจียไตจำกัดเพื่อที่จะเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐผู้เชี่ยวชาญและก็ภาคธุรกิจครับมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายของการทำสวนทุเรียนในยุคปัจจุบันโดยได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อรับมือสภาพอากาศแปรปรวนพลิกวิกฤตสวนทุเรียนด้วยเทคโนโลยีซึ่งการเสวนาครั้งนี้ก็ครอบคลุมเนื้อหาเชิงลึกทั้งมิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทุเรียนแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรรวมถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสวนและนอกจากนี้ครับยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อก้าวใหม่ของการทำสวนทุเรียนกับโซลูชันทุเรียนเจียไตเพื่อที่จะถ่ายทอดแนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการสนับสนุนการทำเกษตรยุคใหม่นอกเหนือจากองค์ความรู้ด้านวิชาการแล้วครับภายในงานยังมีการจัดแสดงและสาธิตเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงการใช้งานจริงและก็ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดแนวทางที่เหมาะสมครับให้เข้ากับบริบทของการทำสวนทุเรียนอีกทั้งยังเปิดโอกาสนะครับให้กับเกษตรกรที่สนใจเนี่ยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมและชมการสาธิตเทคโนโลยีในสวนจริงพร้อมกันนี้ยังมีการออกบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเครื่องจักรกลทางการเกษตรแบบครบวงจรครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตทุเรียนให้กับสวนของตนเองได้มากยิ่งขึ้นทางรัฐบาลครับได้สั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดด้วยกันเดินหน้ากำจัดปลาหมอคางดำพร้อมกับเตรียมงบกลางสนับสนุนงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับออกมาบอกถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำบอกว่ารัฐบาลครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับนะครับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกให้รวดเร็วครับแล้วก็เด็ดขาดเพื่อที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนในหลายพื้นที่ปัจจุบันมีข้อมูลนะครับว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดครับเพราะเนี่ยเพื่อให้การทำงานคล่องตัวแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงครับแล้วก็เตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานแล้วก็ลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับยังบอกอีกนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับมีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้ว7ด้านด้วยกันก็มีด้านการเร่งล่าและกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่าครับเพื่อที่จะควบคุมปริมาณจำนวนปลา
แล้วก็ได้นำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักและปลาปนเพื่อเป็นการสร้างรายได้รวมถึงการบล็อกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปแหล่งน้ำใหม่มีการผนึกกำลังชุมชนดึงอาสาสมัครและชาวบ้านร่วมเป็นหูเป็นตาแล้วก็ยังใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA แล้วก็นำระบบTracking มาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จครับอย่างไรก็ตามนะครับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นครับตอนนี้ก็อาจจะส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับเพื่อที่จะทราบในหลักการแล้วก็อาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมแล้วก็แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างทั่วทุกพื้นที่ครับกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟดแรกมีผู้ขอไก่เกียร์หนี้กว่า 40,000 รายครับลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาบอกในรายการคุยกับครม.อนุทินครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนบอกว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ร่วมกับกรมบังคับคดีจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศเลยนะครับ23ครั้งเพื่อที่จะช่วยลดประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมกับช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาอีกทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งครับทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายแล้วก็มีการไก่เกี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายครับมีอัตราสำเร็จเกือบ 100%ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังบอกอีกครับว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้กับผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดครับก็ทำให้ผู้ค้ำเนี่ยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วครับก็ทำให้บางส่วนเนี่ยสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถรวมถึงหนี้กยศ.ด้วยครับโดยในปีงบประมาณ2570นี้จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งเพราะนั้นผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขนี้นะครับ1111กด14ตัวเลยครับแล้วก็กดต่อไปที่77ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมประชุมบอร์ด BOI ไฟเขียวกรอบทิศทางใหม่เน้นส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ตอบโจทย์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจยึดแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกดันกลไก Thailand Fast Pass เงินลงทุนกว่า 1.2 แสนล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOIโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีนายธเนศพลธนบุญยวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีนายภัสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีนายนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับที่ห้องประชุม CA426 อาคารรัฐสภาโดยที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบกรอบทิศทางใหม่ของการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งได้มีการพิจารณาจากแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกด้านจุดแข็งด้านศักยภาพและความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยครับทั้งด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบภายในประเทศการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการสร้างงานทักษะสูงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนารวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยต้องอาศัยความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศและพร้อมสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ประชุมนะครับได้คัดเลือกโครงการที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass เพิ่มเติม

แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน10โครงการเงินลงทุนรวมกว่า 83,000 ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครกระจายกำลังตรวจโรงงานแล้วก็สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง36แห่งรอบ3คลองสำคัญครับเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำสาธารณะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงครับเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าการตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่3คลองสำคัญซึ่งมีคลองภาษีเจริญคลอง4วาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยโดยมุ่งกำกับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับทางจังหวัดสมุทรสาครเองก็ได้มีการบริการกำลังหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับทั้งระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียรวมถึงสภาพแวดล้อมบริเวณสถานประกอบการเพื่อให้ทุกแห่งดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นครับมีแผนตรวจติดตามโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง36แห่งโดยช่วงวันที่8ถึง10กันยายนที่ผ่านมาก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว25แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนครอบคลุมกิจการแปรรูปอาหารแปรรูปสัตว์น้ำฟอกย้อมหล่อหลอมและชุบโลหะครับทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษก็จะมีการร่วมสนับสนุนการตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการและก็รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะวางแนวทางจัดการมลพิษทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองสี่วาภาสวัสดิ์ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงครับที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

ตำรวจไซเบอร์นะครับออกมาเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นตำรวจ DSI บางสายก็แอบอ้างว่าเป็นเจ้าที่เครือข่ายโทรศัพท์แล้วก็อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนที่จะข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบโดยพบว่ามีผู้เสียหายตอนนี้จำนวนมากทีเดียวครับเตือนภัยประชาชนนะครับระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือบางครั้งก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วก็โทรมาแจ้งว่าบัตรประชาชนของคุณเนี่ยถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้รับสายครับจากนั้นก็จะมีการข่มขู่ว่าจะถูกดำเนินคดีแล้วก็จะหลอกให้โอนเงินเพื่อที่จะตรวจสอบบางกรณีอาจจะหลอกให้เปิดบัญชีกู้เงินหรือทำธุรกรรมตามคำสั่งโดยจะอ้างว่าจะคืนเงินให้ในภายหลังครับตำรวจไซเบอร์ย้ำเลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนเงินเพื่อตรวจสอบคดีนะครับถ้าหากได้รับสายลักษณะนี้ว่าให้โอนเงินเพื่อที่จะตรวจสอบคดีให้เนี่ยให้ตั้งสติแล้วก็วางสายไปเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างโดยตรงก่อนที่ทำธุรกรรมทุกครั้งถ้าหากตกเป็นเหยื่ออาชญากรออนไลน์แล้วนะครับรีบติดต่อที่ AOC สายด่วนเบอร์นี้จดไว้ที่บ้านเลยครับ1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

อธิบดีกรมสรรพากรครับได้เปิดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค5จังหวัดชลบุรีหลังจากที่อาคารเดิมครับมีข้อจำกัดทางด้านของพื้นที่และก็การให้บริการพร้อมกับมีการยกระดับสภาพแวดล้อมการทำงานครับรองรับภารกิจและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ที่มาเสียภาษีกรมสรรพากรเปิดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค5แห่งใหม่ครับตำบลหนองไม้ขออภัยครับตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแล้วก็ยกระดับการให้บริการประชาชนและผู้เสียภาษีให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีมาตรฐานโดยมีนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคณะผู้บริหารกรมสรรพากรหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรภาค5มาเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ครับโอกาสนี้พระครูอรรถกิจพิมลเจ้าอาวาสวัดใหม่พระยาธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางปลาสร้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์จำนวน9รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลทางด้านคุณสมจิตขออภัยครับทางด้านคุณสมจินนิเทศพัดพงศ์สรรพากรภาค5ได้บอกว่าสำนักงานสรรพากรภาค5เดิมตั้งอยู่บริเวณถนนตำหนักน้ำเป็นอาคารชั้นเดียวและใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานสรรพากรในพื้นที่ก็ทำให้มีข้อจำกัดด้านสถานที่ทั้งพื้นที่ที่คับแคบแออัดไม่มีที่จอดรถและก็ไม่เอื้อต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการก็ได้มีการดำเนินการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่เพื่อเป็นการรองรับภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการสำหรับอาคารสำนักงานสรรพากรภาค5แห่งใหม่นี้ครับอยู่บนพื้นที่กว่า9ไร่3งาน99ตารางวาซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงานสูง4ชั้นและอาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สูง5ชั้นจำนวน50ห้องใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า113ล้านบาทก็เริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน2565ครับมาแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2568และย้ายเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568ทางด้านของอธิบดีกรมสรรพากรได้บอกว่าสำนักงานสรรพากรภาค5ครับมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเรื่องของการจัดเก็บภาษีกำกับดูแลผู้เสียภาษีตลอดจนให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมีสำนักงานที่มีเป็นสำนักงานที่มีความพร้อมนะครับก็จะช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรได้เต็มศักยภาพพร้อมกำชับนะครับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นธรรมยึดประชาชนและผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจและยกระดับการให้บริการของกรมสรรพากรอย่างยั่งยืนจังหวัดชลบุรีครับจัดพิธีเชิดชูเกียรติและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจพัฒนาศักยภาพการทำงานที่ศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและประกาศกิตติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุเทพชิตยะวงศ์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรีจำกัดร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้นอกจากนี้ครับยังมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีนครบ้านสวนมีอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1มีอดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่มาร่วมงานครั้งนี้กว่า400คนในการนี้นายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบกิตติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยเน้นย้ำว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาคือผู้สร้างอนาคตของชาติพร้อมยกย่องคุณงามความดีความเสียสละและประสบการณ์ตลอดชีวิตราชการซึ่งจะคงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดชลบุรีสืบไปสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตราดได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตราดหน่วยงานและสถานประกอบการรวมถึง

ครงการอบรมชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงนายพิริยะฉันทดิรกผู้ว่าราชการตราดเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตราดหน่วยงานและสถานประกอบการและโครงการอบรมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงซึ่งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตราดครับนำโดยนายจิรพงษ์ร่มเงินผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ห้องประชุมบ้านปูรีสอร์ทจังหวัดตราดตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดสำหรับการจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตราดหน่วยงานและสถานประกอบการและโครงการอบรมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงในครั้งนี้เป็นการขยายภาคีเครือข่ายร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีครับทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและเป็นการมุ่งสนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในระบบทวิภาคีและสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองโดยการลงนามความร่วมมือและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการภาครัฐและเอกชนก็ประกอบด้วยหน่วยงานและสถานประกอบการจำนวน10แห่งได้แก่บ้านปูรีสอร์ทตราดครับมีเครือโรงแรมเคปแอนด์แคนทารีโฮเทลมีกรีนไดมอนด์เวดดิ้งแพลนเนอร์มีคาชารีสอร์ทแอนด์สปาเกาะช้างและศูนย์ส่งเสริมการประสานการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตราดโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาบริษัทคอมเซเว่นจำกัดมหาชนและบริษัทเพรสตันคอนสตรัคชั่นจำกัดครับไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับจัดงานใหญ่41ปีวันเยาวชนแห่งชาติเปิดโครงการ Youth Power Month ประจำปี2569มุ่งเน้นพลังสร้างสรรค์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนครับที่หอประชุมบุญเล็กโรงเรียนสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ41ปีวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสระแก้วเดือนแห่งพลังของเยาวชนใช้ชื่อว่า Youth Power Month ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีดร.พัชรีศาลาศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมีคุณกนกวรรณสิงห์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชนหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านเด็กและเยาวชนก็มาร่วมให้การต้อนรับและร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียงทางด้านคุณกฤษณะเขาแก้ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วครับในนามประธานสภาเด็กและเยาวชนภาคกลางบอกว่าโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น300คนซึ่งประกอบด้วยเด็กและเยาวชนเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนภายในงานได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดบูธนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานและกิจกรรมของเด็กและเยาวชนการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนรวมถึงการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้นที่ในการแสดงศักยภาพทางด้านของคุณอเนกชัยเรืองรัตนากรประธานในพิธีได้บอกว่าการเปิดโครงการครั้งนี้นะครับพร้อมกับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงพม.8ด้านเพื่อที่จะสร้างสังคมให้อยู่ดีและมีโอกาสสำหรับคนไทยทุกคนแล้วก็ยังได้เน้นย้ำถึงหลักการออกแบบที่รองรับคนทุกกลุ่มเพื่อที่ให้ทุกคนครับได้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็นอกจากนี้ประธานในพิธียังได้เน้นย้ำความสำคัญของการยกระดับบทบาทสภาเด็กและเยาวชนผ่านแนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนครับเพื่อที่จะสร้างระบบสนับสนุนให้เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตพร้อมทั้งฝากข้อคิดทิ้งท้ายถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวไว้ด้วยนะครับบอกว่าถ้าหากพ่อแม่ผู้ปกครองมีความเข้าใจแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นก็จะเป็นเกราะป้องกันและจะช่วยให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมที่ดีในสังคมต่อไปครับจังหวัดตราดครับเปิดเวทีระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนเขต

0: พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวพร้อมรับมือปัญหาชายแดนและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดเดินหน้าขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสู่การเป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เปิดเวทีให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพและก็กำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีทางด้านคุณสาครนินรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12กันยายนที่ผ่านมาที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการมีทางด้านของนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมาร่วมในงานครั้งนี้จังหวัดตราดนะครับได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือ SEZซึ่งมีศักยภาพทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษและก็มีความสำคัญด้านการค้าชายแดนแต่อย่างไรก็ตามครับพื้นที่ยังต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายทั้งเรื่องของนโยบายชายแดนกฎระเบียบด้านศุลกากรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมรสุมและขยะทะเลข้ามแดนซึ่งทั้งหมดครับก็ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ครับก็เลยเปิดโอกาสครับให้กับทุกภาคส่วนเนี่ยได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคพร้อมกับเปิดให้เสนอแนวทางพัฒนาพื้นที่ให้เชื่อมโยงทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและบริการเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดภายในโครงการนี้มีกิจกรรมทั้งการบรรยายและมอบนโยบายรวมถึงการเสวนาการลงพื้นที่ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ของอำเภอคลองใหญ่และอำเภอเกาะกูดรวมถึงการระดมความคิดเห็นและการจัดทำร่างข้อเสนอโครงการเพื่อที่นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็ใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อครับเพื่อให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดเติบโตอย่างสมดุลเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับการท่องเที่ยวและคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยครับทางด้านของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ไปจังหวัดสมุทรปราการครับไปติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดกระบังโครงการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของโลกใช้ชื่อว่าสุวรรณภูมิยุครัตนโกสินทร์นางสาวรัชนกศรีนอกประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานและติดตามการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดกระบังการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของโลกสุวรรณภูมิยุครัตนโกสินทร์ครับที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการโดยมีคุณประทีปณัฐีทวีวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาร่วมชี้แจงข้อมูลในครั้งนี้ครับรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้กับคณะกรรมาธิการแล้วก็ร่วมหารือแนวทางการแก้ปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยการใช้งบประมาณก็เป็นไปอย่างคุ้มค่าแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดจากนั้นคณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดกระบังการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของโลกที่จะใช้ชื่อว่าสุวรรณภูมิยุครัตนโกสินทร์ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสำหรับโครงการพัฒนาที่ริมคลองลาดกระบังการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของโลกจุดนี้นะครับสุวรรณภูมิยุครัตนโกสินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบครับซึ่งได้ดำเนินโครงการโดยกรมชลประทานไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการในส่วนคณะกรรมาธิการหลังลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นก็เตรียมจะมีมติส่งหนังสือข้อสังเกตไปยังกรมชลประทานเพื่อให้เร่งรัดส่งหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะดำเนินการรื้อถอนเนื่องจากกรมชลประทานมีหนังสือยืนยันแล้วครับว่าไม่ได้อนุญาตแล้วก็นอกจากนี้จะมีการตั้งข้อสังเกตส่งไปยังสตง.และปปช.ครับให้ตรวจสอบกระบวนการใช้งบประมาณที่มีข้อสงสัยว่ามีการข้ามขั้นตอนในส่วนงบประมาณการก่อสร้างที่อาจสูญเปล่าและหากถูกสั่งระงับหรือรื้อถอนทางสตง.ชี้แจงว่าจะมี ระเบียบที่อาจสามารถเรียกคืนงบประมาณจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางนายกอบต.หรือส่วนราชการก็ตามซึ่งก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนอีกครั้งต่อไปครับมาดูรายงานนี้นะครับเมื่อการทำเกษตรเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การปลูกพืชแต่คือการสร้างโอกาสสร้างรายได้ลดหนี้แล้วก็ยังส่งต่อโอกาสให้กับผู้สูงอายุผู้พิการคนรุ่นใหม่และยังสร้างความหวังให้แก่ทุกวัยผักยกแคร่ครับต้นแบบเกษตรกรวิถีใหม่ที่จะพิสูจน์ว่าการพึ่งพาตนเองคือรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงเท็จอย่างไรติดตามพร้อมกันกับการรายงานนี้ครับ
1: ท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนและปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากการทำเกษตรแบบเดิมกำลังเผชิญความท้าทายมากขึ้นทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงผลผลิตเสียหายและรายได้ที่ไม่แน่นอนแต่ที่ตำบลปูยุทธจังหวัดปัตตานีคุณสันวานีแวสาแลหรือพี่สกายหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักผสมผสานแบบพอเพียงสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสพร้อมสร้างต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่จับต้องได้พี่สกายเริ่มต้นจากการทำสวนผลไม้แต่หลังประสบปัญหาน้ำท่วมและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐนำองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมผักยกแคร่ซึ่งนวัตกรรมเล็กๆนี้กลับสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมลดศัตรูพืชและยังออกแบบให้กลุ่มผู้เปราะบางสามารถทำได้ที่สำคัญยังทำให้ครัวเรือนมีผักปลอดภัยไว้บริโภคตลอดปีเปรียบเสมือนตู้เย็นข้างบ้านที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามความสำเร็จของกลุ่มไม่ได้เกิดจากการปลูกผักเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการบริหารจัดการที่เป็นระบบสมาชิกทุกคนร่วมกันจัดทำปฏิทินการปลูกเพื่อให้ทุกครัวเรือนสามารถควบคุมต้นทุนและวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ส่วนมากในกลุ่มของพี่จะเป็นกลุ่มผู้เปราะบางเขาไม่มีทุนให้กินจ่าเช้ากินค่ำเขาก็สามารถทำได้อย่างเช่นผู้สูงวัยผู้พิการอย่างเนี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็ได้มีงานทำเราไม่มีฐานรองรับด้วยว่าพอปลูกแล้วเราจะขายใครนี่คือเป็นปัญหาสำคัญมากพอตลาดปล้นปุ๊บอันดับแรกกดราคากันแล้วกดกันเองก็เลยตั้งกฎว่าทำแผนปฏิกิริยาการปลูกในกลุ่มโดยการที่ว่าเข้าประชุมเลยว่าวันนี้นายกปลูกอะไรบ้างอาทิตย์นี้นายขอปลูกอะไรบ้างก็คือลิสต์รายการมาการปลูกผักที่พี่ทำเนี่ยอย่างบอกตรงๆว่าช่วยพี่ลดปลดหนี้ได้ด้วยนะคะก็คือจาก 700,000 ตอนนี้เหลือแค่ 200,000 กว่าระยะเวลาแค่5ปีการเกษตรถ้าเราทำจริงๆมันคืออาชีพหลักที่มันคงได้พี่เชื่อว่าคุณมินี่เป็นล้านอ่ะก็หมดได้เช่นกัน
1: การผลิตแบบปลอดภัยไม่ใช้สารเคมียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจนมีฐานลูกค้าประจำและสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มมีอาชีพและรายได้เฉลี่ยมากกว่า 20,000 บาทต่อเดือนโดยรายได้ของกลุ่มไม่ได้มาจากการขายผักเพียงอย่างเดียวแต่ยังต่อยอดสู่การจำหน่ายต้นกล้าดินปลูกปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรวิถีใหม่สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้จริงความสำเร็จยังขยายผลไปสู่คนรุ่นใหม่ในชุมชนเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและผู้ที่กำลังมองหารายได้เสริมเข้ามาเรียนรู้การปลูกผักโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเล่าว่าแม้จะทำงานประจำตั้งแต่เช้าถึงเย็นแต่สามารถใช้เวลาว่างเพียงวันละ 1-2 ชั่วโมงในการดูแลแปลงผักก็สามารถสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว
3: คือตอนแรกผมเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็ไม่มีงานทำพอผมเห็นศูนย์ตรงนี้แล้วก็ผมติดต่อมาก็รับเพื่อนมาชวนทำแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปครับทำเรื่อยๆได้อะครับใช้แค่เวลาตอนเช้าประมาณ6โมงถึง7โมงครับผมอยากให้เปลี่ยนมุมมองก่อนครับอาชีพเกษตรนี่มันไม่ใช่อาชีพแค่คนแก่ทำครับวัยรุ่นก็สามารถทำได้ครับดูผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับ
1: เหนือสิ่งอื่นใดเกษตรวิถีใหม่ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนวิธีปลูกพืชเท่านั้นแต่การเปลี่ยนวิธีคิดในการดำรงชีวิตด้วยการใช้นวัตกรรมและการบริหารจัดการมาช่วยลดภาระความเสี่ยงจากธรรมชาติเพิ่มมูลค่าผลผลิตใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชนตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกวัยสามารถเข้าถึงอาชีพเกษตรกรรมจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำและสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอัครพงษ์บุญชีพถ่ายภาพสาธิดาโตสักกัญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี

0: ื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ
0: ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกคุณปัญหากฎหมายของคุณ

0: คราวนี้พาไปโอเอซิสซีเวิลด์จังหวัดจันทบุรีนะครับแวะไปที่ปราจีนก่อนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ไปลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กเพื่อส่งเสริมโภชนาการนักเรียนครับนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการอาหารกลางวันเด็กประจำปี2569เพื่อไปติดตามการดำเนินงานและไปส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพมีโภชนาการที่เหมาะสมและเติบโตอย่างสมวัยโดยทางจังหวัดปราจีนบุรีครับได้ร่วมกับมูลนิธิดำเนินชาญวณิชสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในพื้นที่ขณะที่เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ให้การสนับสนุนชุดดูแลสุขภาพฟันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3พร้อมกับปลูกฝังการดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่วัยเรียนและทางด้านของบริษัท Double A สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่นักเรียนโดยโอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดแสงสว่างอำเภอศรีมโหสถขออภัยครับอำเภอศรีมโหสถเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก่อนลงพื้นที่โรงเรียนวัดปราสาทรังสรรค์อำเภอเมืองปราจีนบุรีแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์นักเรียนและได้ร่วมอุดหนุนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและสร้างรายได้ระหว่างเรียนทางด้านคุณสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีประจำปี2569ภายใต้กิจกรรมที่ใช้ชื่อว่ามหกรรมเดือนแห่งพลังเยาวชน Youth Power Monthที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องมาร่วมงานครั้งนี้ครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมถึงมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นพร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการกิจกรรมจิตอาสามีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆมากมายครับการจัดงานก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนนะครับได้มาแสดงศักยภาพเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและก็จิตอาสาควบคู่ไปด้วยรวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมพร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปไปที่จันทบุรีนะครับบรรยากาศของ Oasis SeaWorld วันนี้มาคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาชมการแสดงโลมากระทั่งแน่นอัศจรรย์หลังจากที่มีกระแสทางโซเชียลบอกต่อถึงการจัดแสดงโชว์โลมาที่ก่อนหน้านี้มีความเงียบเหงากระแสโซเชียลที่ส่งต่อความน่ารักและความสามารถของโลมาที่ Oasis SeaWorld จังหวัดจันทบุรีที่ก่อนหน้านี้ครับมีความเงียบเหงาทีเดียวครับถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดจันทบุรีที่ใครมาเมืองจันทร์ก็ต้องมาชมการแสดงของปาโลมาที่ Oasis SeaWorld แห่งนี้นะครับทีนี้จากสถานการณ์โควิดรวมถึงสภาพเศรษฐกิจก็ทำให้เจอวิกฤตนักท่องเที่ยวลดลงแล้วก็ค่อยๆลดจำนวนลงเรื่อยๆครับกระทั่งมีการแชร์ต่อๆกันครับว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเพียงแค่คนเดียวที่นี่ก็ยังโชว์ครับแต่วันนี้เนี่ยกระแสโซเชียลครั้งนั้นเป็นผลให้วันนี้เนี่ยบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ Oasis SeaWorld ครับกลับมาคึกคักเป็นพิเศษมีนักท่องเที่ยวมีพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางมาชมการแสดงกันอย่างต่อเนื่องกระทั่งที่นั่งบริเวณอัศจรรย์ลานแสดงโชว์เนี่ยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับทางด้านผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปในรอบการแสดง 11:00 น.ครับก็ไปเห็นว่านักท่องเที่ยวกำลังชมการแสดงโลมาหัวบาดและโลมาปากขวดสีชมพูโดยเฉพาะน้องพุทซ้อนครับน้องพุทซ้อนเนี่ยเป็นโลมาขวัญใจเด็กๆแล้วก็นักท่องเที่ยวครับที่อยู่คู่กับ Oasis SeaWorld มานานหลายปีเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมทุกครั้งครับโดยแต่ละรอบเนี่ยการแสดงก็จะมีเจ้าที่คอยพากย์เสียงแล้วก็คอยเปิดเพลงสร้างความสุขสนานสร้างความคึกคักให้กับผู้ที่ชมครับซึ่ง Oasis SeaWorld เปิดให้บริการทุกวันนะครับโดยรอบการแสดงต่อวันเนี่ยวันนึงจะเปิดแสดง5รอบรอบแรก 9:00 นครับรอบที่2 11โมงรอบที่3บ่ายโมงรอบที่4 5โมงขออภัยครับรอบที่4เนี่ยบ่าย3โมงส่วนรอบสุดท้ายเนี่ย5โมงเย็นนะครับเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพาครอบครัวมาพักผ่อนแล้วก็ชมความน่ารักของโลมาในช่วงวันหยุดครับจากการที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาจากจังหวัดระยองแล้วก็บอกต่อวันนี้ครับมีนักท่องเที่ยวอีกหลายจังหวัดครับที่พาครอบครัวมาดูการแสดงโชว์โลมา เนื่องจากว่าเห็นผ่านโซเชียลที่มีการแชร์ต่อๆกันว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย Oasis SeaWorld แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวครั้งนี้นักท่องเที่ยวหลายคนครับที่มาก็บอกว่าตั้งใจเดินทางมาชมมาอุดหนุนแล้วก็อยากให้สถานที่ท่องเที่ยวของไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นรวมถึงอยากจะมาชมความน่ารักของน้องโลมาด้วยครับนักท่องเที่ยวบอกว่าการมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการมาครั้งแรกของหลายๆคนนะครับซึ่งก็ประทับใจแล้วก็เห็นโลมาน่ารักมากโดยเฉพาะโลมาปากขวดที่ชื่อน้องพุทธซ้อนครับที่สามารถจะตกคนดูได้เพราะความน่ารักครับก็อยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวชมเพราะนอกจากจะมีโลมาแล้วก็ยังมีกวางมีปลากระพงยักษ์นะครับให้นักท่องเที่ยวได้ชมแล้วก็สามารถให้อาหารได้ด้วยครับ
1: สื่อโซเชียลค่ะว่าที่เนี่ยช่วงเนี้ยหลังๆไม่ค่อยมีคนมาเราก็เลยอยากที่จะมาอุดหนุนค่ะเพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวของไทยอ่ะแมสมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะอยากมาดูความน่ารักของน้องปาโลมาค่ะมาครั้งแรกค่ะประทับใจมากค่ะน้องปาโลมาน่ารักมากน้องพุทธซ้อนตัวสีชมพูมาดูครั้งแรกประทับใจมากเลยค่ะว่าปาโลมาของไทยเราเก่งมากสุดยอดเลยค่ะก็อยากฝากให้เพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆคนไทยค่ะมาเที่ยวที่ Oasis ที่นี่นะคะที่นี่ค่ะไม่ได้มีแค่ปลาโลมาค่ะยังมีกวางมีกระต่ายค่ะมีปลากระพงยักษ์ด้วยค่ะที่นี่นะคะสวยแล้วก็น่ารักมากถ้าทุกคนได้มาก็คงจะประทับใจเหมือนกันค่ะ
0: เดี๋ยวพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงมีหลายคนถามว่าเอ๊ะ100บาทเนี่ยสามารถเที่ยวที่นี่ได้ไหมนะครับคำตอบเนี่ยอยู่ที่ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นแลนด์มาร์คจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวแล้วก็แวะชิมของอร่อยราคาถูกแล้วก็สัมผัสเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ตอนนี้ไปชมพร้อมกันครับจากคลิปนี
2: ้ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาหยิบเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านมาเติมแต่งไอเดียจนกลายเป็นแลนด์มาร์คของชุมชนบนพื้นที่มากกว่า10ไร่วันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สุ่มปลายักษ์ไว้เป็นจุดเช็คอินแต่ยังมีตลาดมีของกินและมุมสวยๆให้ทุกท่านได้แวะถ่ายรูปได้ตลอดทาง
3: ตำบลน้ำตาลของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มเอาง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีทะเลมันไม่มีภูเขามันมีแต่คลองมันมีแต่ทุ่งนาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรผมก็ต้องคิดแล้วเราจะทำอะไรดีบ้านเราเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็เครื่องมือจับปลาที่สำคัญที่ทุกบ้านต้องมีเลยก็คือสุ่มเราก็เลยมองว่าวันนี้เราขายความเป็นรักเง่าขายความเป็นตัวตนของเราไม่ต้องไปคิดไกลไม่ต้องไปเฮ้ยไปเอาสิ่งอำนวยความสะดวกเราขายความเป็นตัวตนเราขายความดิบเราขายความเป็นรักเง่าของเราที่มองว่าอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์ที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมา
2: ถ้ามาถึงแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับเพราะของดีที่นี่ยังรอให้ทุกท่านลิ้มลองอีกมากมายจุดเด่นของที่นี่ก็คือของอร่อยที่ราคาเข้าถึงง่ายมาเที่ยวแบบสบายกระเป๋าก็อิ่มได้เรียกว่าพกเงินมาร้อยเดียวก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจ
1: ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะคะก็เป็นจุดศูนย์รวมค่ะให้ชาวบ้านได้ทำมาค้าขายนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะนอกจากมีอาชีพหลักเป็นการเกษตรทำไร่ไถนาทำนาผักบุ้งแล้วนะคะเราก็จะมาค้าขายกันนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นนะคะผักพื้นบ้านนะคะอาหารพื้นบ้านขนมไทยค่ะเอามาขายที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ทุกๆเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้ามาตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะสิ่งแรกต้องถือกลับไปแน่นอนนะคะก็คือผักพื้นบ้านค่ะเรามีผักบุ้งผักกระเฉดสายบัวไหลบัวค่ะแล้วก็ขนมไทยพื้นบ้านค่ะขนมไทยก็จะมีขนมสายบัวข้าวต้มมัดขนมไข่ปลาขนมตาลค่ะห่อหมกปลาช่อนนานะคะรสช่องชื่นใจรสช่องเกสรบัวค่ะแล้วก็ยังมีขนมถ้วยด้วยนะคะข้าวเกียบนะคะแล้วก็จะมีขนมบัวลอยยวนค่ะแล้วก็มีหัตถกรรมหัตถสารเปรยวนเป็นของฝากนะคะล้วนแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนตำบลต้นตาลค่ะเขาเรียกว่าวิถีชีวิตผูกติดสายน้ำกับคลองสองพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นมาเที่ยวตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ท่านจะได้สัมผัสตลาดที่มีชีวิตจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน
4: ผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยค่ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะชุมชนเราไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ว่าความจริงใจความอิ่มใจแล้วก็รอยยิ้มที่ทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาได้เลยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: จากภูมิปัญญาที่เคยอยู่ริมสายน้ำวันนี้กลายเป็นจุดหมายที่อยากชวนให้คนมาเห็นด้วยตาของตัวเองและเมื่อคนมาเที่ยวร้านค้าได้ขายชุมชนก็มีรายได้ตลาดก็กลับมามีชีวิตซุ้มปลายักษ์จึงไม่ได้ใหญ่แค่ขนาดแต่ใหญ่ด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์แบบบ้านๆที่ไม่ต้องปรุงแต่งมีของดีอาหารอร่อยราคาเป็นมิตรกับคนในชุมชนที่พร้อมต้อนรับทุกท่านที่ตลาดน้ำสะพานโค้งซุ้มปลายักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี NBT ภาคกลางรายงาน
0: ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสนามข่าวท้องถิ่นผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะดิฉันสุพรรษามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะที่เพจ Facebook TikTok YouTube ของคนคุยข่าวค่ะหากเราพูดถึงน้ำผึ้งนะคะอาจจะนึกถึงผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติค่ะที่มีรสชาติหวานหอมแล้วก็สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มได้หลากหลายนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นค่ะน้ำผึ้งยังมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับอาชีพของเกษตรกรค่ะการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อกล่าวถึงโครงการน้ำผึ้งที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชดำริก็จะเห็นได้ว่าน้ำผึ้งไม่ได้ถูกมองเพียงในฐานะของสินค้าเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ

โดยควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมโดยโครงการน้ำผึ้งนะคะเป็นหนึ่งในหลายโครงการของโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรลดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะและมีความเชื่อมโยงกับพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบทโครงการเกี่ยวกับน้ำผึ้งนะคะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530โดยมีแนวคิดสำคัญประการหนึ่งค่ะคือการทำให้ประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงน้ำผึ้งแท้บริสุทธิ์จากเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโดยตรงดังนั้นโครงการจึงเข้ามามีบทบาทในการรับซื้อน้ำผึ้งแท้จากเกษตรกรค่ะก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการกรองให้สะอาดนะคะและบรรจุขวดเพื่อจัดจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปค่ะแม้เขาจะมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำผึ้งที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมนะคะแต่ก็ไม่ได้ละเลยเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ค่ะโดยมีการดำเนินการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลหรือสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การอาหารโลกเรื่องนี้จึงสะท้อนให้เห็นค่ะว่าแนวคิดของโครงการไม่ได้หยุดอยู่เพียงการผลิตน้ำผึ้งค่ะแต่ว่าครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางนะคะก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งไปจนถึงปลายทางนั่นก็คือประชาชนผู้บริโภคนั่นเองค่ะในมุมของเกษตรกรการรับซื้อน้ำผึ้งโดยตรงนะคะช่วยสร้างช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตขณะที่ในมุมของผู้บริโภคค่ะก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงน้ำผึ้งที่มีคุณภาพและผ่านกระบวนการที่เหมาะสมค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือโครงการไม่ได้จำกัดการใช้ประโยชน์จากน้ำผึ้งอยู่เพียงการบรรจุขวดจำหน่ายเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังมีการนำผลิตภัณฑ์จากผึ้งไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นด้วยหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการแปรรูปน้ำผึ้งร่วมกับน้ำผลไม้และเห็ดหลินจือค่ะนำมาผลิตเป็นเครื่องดื่มบรรจุกระป๋องขนาดเล็กแนวคิดนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรค่ะและเมื่อเราพูดถึงผลผลิตจากผึ้งนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้น้ำผึ้งเลยก็คือไข่ผึ้งค่ะไข่ผึ้งนี่นะคะเป็นวัตถุดิบสำคัญที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านค่ะและหนึ่งในโครงการที่เกี่ยวข้องก็คือโครงการเทียนหลวงโครงการนี้นะคะเขานำไข่ผึ้งค่ะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งมาแปรรูปเป็นเทียนหลวงค่ะซึ่งจะนำไปใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆโดยโรงเทียนหลวงใช้ไข่ผึ้งแท้บริสุทธิ์ค่ะจากทั้งผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์ที่ได้จากเกษตรกรโดยตรงค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปนะคะถึงแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะพบว่าการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในชนบทเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญค่ะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยปรับปรุงและเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัวของประชาชนในชนบทนะคะโดยทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงผึ้งการเพาะเลี้ยงปลาหรือว่าการเลี้ยงไก่ค่ะสิ่งสำคัญของแนวคิดเหล่านี้นะคะก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพค่ะและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สำหรับการเลี้ยงผึ้งนั้นนะคะนอกจากจะสร้างผลผลิตอย่างน้ำผึ้งและไข่ผึ้งแล้วยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับธรรมชาติค่ะเพราะว่าผึ้งมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศค่ะโดยเฉพาะในกระบวนการของการผสมเกสรของพืชดังนั้นการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งจึงสามารถเชื่อมโยงได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องอาชีพและการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะจากแนวพระราชดำริดังกล่าวนะคะจึงเกิดการดำเนินโครงการการอนุรักษ์ผึ้งป่าบนยอดดอยค่ะภายใต้ความร่วมมือของกองทัพบกและกรมป่าไม้โครงการนี้นะคะมีเป้าหมายสำคัญเลยค่ะในการส่งเสริมความรู้ให้กับนักตีผึ้งพื้นเมืองซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และภูมิปัญญาค่ะในการเข้าไปเก็บน้ำผึ้งจากพื้นที่ป่าสิ่งที่โครงการพยายามส่งเสริมนะคะไม่ใช่เพียงการทำให้นักตีผึ้งสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
่ะแต่ว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับตัวผึ้งวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมค่ะและที่สำคัญเลยก็คือการตระหนักถึงบทบาทของผึ้งที่มีต่อป่าไม้และระบบนิเวศพอการเก็บน้ำผึ้งจากป่านะคะหากขาดความรู้และความระมัดระวังก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งรังผึ้งและธรรมชาติรอบตัวได้ค่ะการอบรมนะคะจึงมุ่งให้เกิดการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งเชิงอนุรักษ์คือสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้โดยไม่ทำลายทรัพยากรนั้นจนหมดไปนั่นเองค่ะจากพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในชนบทนะคะสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งและต่อยอดไปถึงการอนุรักษ์ผึ้งป่าจึงเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่ให้ความสำคัญค่ะกับทั้งคนอาชีพและธรรมชาติไปพร้อมกันเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะการอนุรักษ์ผึ้งไม่ได้หมายถึงการรักษาเพียงแมลงชนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าคือการรักษาความสมดุลของธรรมชาติและในขณะเดียวกันเองค่ะก็เป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้คนในชุมชนด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ได้รับความสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่นิยมเลี้ยงนกค่ะและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นั่นก็คือเรื่องของนกปลอดหัวโขนค่ะหรือว่าที่หลายคนคุ้นเคยกันในชื่อนกกรงหัวจุกค่ะหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับสถานะและการเลี้ยงนกชนิดนี้ก็มีการเกิดคำถามตามมาค่ะว่าการปลดล็อกหรือการปรับกฎเกณฑ์ในครั้งนี้เนี่ยหมายความว่าต่อไปประชาชนจะสามารถจับนกปลอดหัวโขนจากป่ามาเลี้ยงได้หรือไม่เรื่องนี้ต้องย้ำกันให้ชัดเจนเลยนะคะว่าปลดล็อกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเปิดทางให้ทุกคนเข้าไปจับนกจากธรรมชาติได้ตามใจชอบนะคะเพราะความสำคัญของการปรับกฎเกณฑ์ในครั้งนี้ก็คือการพยายามสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนค่ะโดยเฉพาะพี่น้องในภาคใต้นะคะที่เขามีความผูกพันกับการเลี้ยงนกมาเป็นเวลานานค่ะการเลี้ยงนกชนิดนี้ในหลายพื้นที่นะคะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเลี้ยงไว้ดูเล่นเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตค่ะมีกิจกรรมในชุมชนมีการแข่งขันนกเสียงค่ะและเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นเมื่อมีการปรับกฎเกณฑ์นะคะสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปเลยก็คือต้องไม่ทำให้การผ่อนคลายกฎเนี่ยกลายเป็นช่องทางให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะนี่จึงเป็นที่มาของ3มาตรการสำคัญที่วางเอาไว้เพื่อรักษาสมดุลค่ะเรามาดูกันที่มาตรการแรกนะคะก็คือการอนุรักษ์เข้มข้นในป่าเรื่องนี้ถือเป็นหลักสำคัญมากๆค่ะเพราะแม้ว่าจะมีการปรับกฎเกณฑ์ในเรื่องการเลี้ยงหรือว่าการเพาะพันธุ์นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเข้าไปจับจากธรรมชาติมาได้อย่างเสรีนะคะในพื้นที่ป่าเนี่ยการล่าการจับหรือการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่ายังคงต้องได้รับการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือปลดล็อกการเลี้ยงเท่านั้นนะคะไม่ได้ปลดล็อกการล่าค่ะสองเรื่องนี้เราต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจนค่ะเพราะอย่างที่บอกค่ะเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการให้ประชาชนที่รักและนิยมเลี้ยงนกชนิดนี้สามารถดำเนินกิจกรรมของตัวเองได้ภายใต้กฎหมายค่ะแต่ในขณะเดียวกันเองก็ต้องรักษานกที่อยู่ในธรรมชาติเอาไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะนกในป่าค่ะซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะในการดูแลค่ะถ้าปล่อยให้มีการจับจากป่าโดยไม่มีการควบคุมแน่นอนล่ะค่ะประชากรนกในธรรมชาติก็อาจลดลงและในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ค่ะดังนั้นการป้องกันและปราบปรามการลักลอบจับนกจากธรรมชาติยังคงเป็นมาตรการสำคัญและไม่ได้มีการผ่อนปลนในส่วนนี้ค่ะมาตรการที่2นะคะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญช่วยสร้างทางเลือกให้กับผู้เลี้ยงค่ะก็คือหากคนรักนกต้องการเลี้ยงมีการตรวจสอบที่มาค่ะและที่สำคัญสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ค่ะดังนั้นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงลดลงไปนั่นเองค่ะและมาตรการที่3ค่ะการที่มากำหนดกันแล้วแล้วจบตลอดไปนะคะเพราะสถานการณ์ของประชากรสัตว์ในธรรมชาติค่ะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอณวันนี้นะคะประชากรนกในธรรมชาติอาจจะยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับมาตรการบางอย่างได้ค่ะแต่ถ้าในอนาคตมีการพบว่าประชากรลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะมีสาเหตุมาจากการลักลอบจับจากธรรมชาติรัฐบาลก็จำเป็นต้องกลับมาทบทวนมาตรการอีกครั้งค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะมีการวางหลักไว้ว่าหากในอนาคตพบว่าประชากรนกในธรรมชาติลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจากการไปลักลอบจับ
กระทรวงที่เกี่ยวข้องก็พร้อมค่ะที่จะเสนอให้นกกลับเข้าสู่บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเพิ่มระดับการคุ้มครองและป้องกันนกในธรรมชาติพูดง่ายๆนะคะก็คือเปิดทางให้เลี้ยงค่ะอย่างถูกกฎหมายเลยแต่ว่ายังคงปิดทาง

การลักลอบจับจากป่าค่ะและถ้าหากสถานการณ์ในธรรมชาติเปลี่ยนไปจนเกิดความเสี่ยงต่อประชากรนกก็สามารถกลับมาทบทวนหลักเกณฑ์กันได้ค่ะและเพิ่มมาตรการคุ้มครองได้เมื่อเอา3มาตรการนี้มาดูพร้อมกันนะคะเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมข้อ1เลยนะคะคือป่าค่ะต้องได้รับการคุ้มครองยังคงมีการป้องกันและปราบปรามการลักลอบจับนกจากธรรมชาติค่ะข้อที่2นะคะก็คือคนเลี้ยงต้องมีทางเลือกที่ถูกกฎหมายสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและเพาะพันธุ์พร้อมระบบมีการตรวจสอบที่มาค่ะเพื่อช่วยลดการพึ่งพานกจากธรรมชาติและ3นะคะต้องติดตามสถานการณ์อยู่เสมอหากพบว่าประชากรนกในธรรมชาติลดลงจนไปอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงแล้วเนี่ยก็สามารถทบทวนมาตรการและเพิ่มระดับการคุ้มครองได้ค่ะสำหรับนกชนิดนี้นะจึงต้องจับตากันต่อค่ะว่าหลังจากมีการปรับกฎเกณฑ์แล้วนั้นระบบการเพาะเลี้ยงและการตรวจสอบที่มาเนี่ยจะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพียงใดนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือประชากรนกในธรรมชาติจะยังคงมีความมั่นคงหรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วนั้นค่ะสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องการเหมือนกันก็คือเห็นนกปลอดหัวโหนอันนี้นะคะยังคงมีอยู่ทั้งในกรงของผู้เลี้ยงที่ปฏิบัติตามกฎหมายและที่สำคัญที่สุดนะคะคือยังคงมีเสียงของพวกมันค่ะอยู่ในพื้นป่าของประเทศไทยต่อไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ

0: แล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้น
2: ฉีดยากันเลยนะ
3: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
4: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
5: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
4: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
5: จะดีหรือครับพี่
4: อย่าลบสวยไปนักเลย
5: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
4: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
6: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: อ้าวลุงลุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดี

0: ฮัลโหลแกอยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะเครื่องอากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
1: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
2: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน

0: เริ่มจากการปลูกต้นไม
1: ้เลิกการเผาขยะเพื่อลดมลพิษทางอากาศ
2: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
3: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

0: จากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ
1: ์จะขอจงรักภักดีองค์ราชินีตลอด
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคนคุยข่าวค่ะทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมโทรศัพท์มือถือค่ะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ติดต่อครอบครัวนะคะเรื่องงานหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินค่ะแต่ในอีกด้านหนึ่งนะคะโทรศัพท์มือถือก็กลายเป็นช่องทางสำคัญเช่นกันค่ะที่มิจฉาชีพใช้เข้ามาหลอกลวงประชาชนค่ะและหนึ่งในกลโกงนะคะที่สร้างความหวาดกลัวให้กับเหยื่อได้มากก็คือการโทรเข้ามาแล้วอ้างว่าคุณมีส่วนพัวพันกับคดีประโยคสั้นๆเพียงประโยคเดียวเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะสามารถทำให้คนที่รับสายเนี่ยมีความตกใจและเกิดความกลัวขึ้นมาได้ทันทีค่ะพอเมื่อได้ยินคำว่าคดีนะคะหลายคนก็อาจจะคิดได้ทันทีค่ะว่าแล้วเราไปทำอะไรผิดไว้นะคะมีใครเอาชื่อเราไปใช้หรือเปล่าหรือว่าบัญชีธนาคารของเรามีปัญหาอะไรไหมและนี่คือสิ่งที่มิจฉาชีพต้องการนั่นเองค่ะพวกเขานะคะไม่ได้ต้องการให้เรามีเวลาคิดค่ะแต่ว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยตกใจกลัวและจะได้รีบทำตามคำสั่งนั่นเองค่ะโดยรูปแบบการหลอกลวงนะคะมักเริ่มต้นจากการมีการโทรศัพท์เข้ามาค่ะแล้วก็อาจอ้างตัวค่ะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีค่ะจากนั้นก็จะบอกว่าชื่อของเราเลขบัตรประชาชนนี้นะคะหรือบัญชีธนาคารของเราไปปรากฏอยู่ในคดีบางอย่างค่ะหรือบางครั้งอาจจะมีการอ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินค้ายาเสพติดหรือคดีทางการเงินสิ่งสำคัญนะคะก็คืออย่าเพิ่งตกใจค่ะและอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเมื่อเรากลัวนะคะมิจฉาชีพจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปที่มักพบเลยก็คือมิจฉาชีพเนี่ยอาจอ้างว่าเรื่องนี้เป็นคดีสำคัญและจะต้องส่งต่อสายให้กับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ท่านอื่นเพื่อทำการสอบสวนตรงนี้เองค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเป็นตำรวจจริงก็น่าจะน่าเชื่อถือแต่ว่ามิจฉาชีพในปัจจุบันนะคะสามารถสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนจริงได้มากขึ้นค่ะจากคนหนึ่งอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะอีกคนอ้างเป็นตำรวจและอีกคนอาจจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐค่ะก็เลยทำให้เหยื่อรู้สึกว่ากำลังเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจริงๆบางกรณีนะคะอาจจะมีการวิดีโอคอลค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่ใช้สร้างความน่าเชื่อถือค่ะ

การดูน่าเชื่อถือได้และนั่นแหละค่ะเมื่อทำให้เหยื่อเชื่อได้แล้วคันจะดูเหมือนเป็นหมายเรียกหมายจับหรือว่าเอกสารจริงเสมอไปพอมิจฉาชีพสุดแล้วค่ะนั่นก็ไปสู่การหลอกให้โอนเงินมิจฉาชีพอาจอ้างว่าเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์จะต้องตรวจสอบบัญชีธนาคารหรืออาจบอกว่าต้องโอนเงินไปยังบัญชีที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้นะคะเพื่อแสดงว่าเงินดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดบางรายค่ะอาจจะถูกสั่งให้ถอนเงินสดออกมาจากธนาคารแล้วนำเงินไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ต้องย้ำให้ชัดเจนมากๆนะคะว่าเจ้าหน้าที่จริงๆจะไม่ให้ประชาชนโอนเงินไปค่ะเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นี่เป็นหลักที่ประชาชนควรจำให้ขึ้นใจนะคะว่าถ้ามีใครโทรเข้ามาบอกว่าเราเนี่ยไปพัวพันกับคดีแล้วขอให้เราโอนเงินเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองให้สงสัยไว้ก่อนเลยค่ะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้เพราะเป้าหมายของคนร้ายนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยไม่มีเวลาตรวจสอบนั่นเองค่ะดังนั้นหากวันหนึ่งมีสายเข้ามานะคะแล้วบอกว่าคุณพัวพันกับคดีสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คืออย่าเพิ่งเชื่อค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นเบอร์แปลกหรืออีกฝ่ายพยายามทำให้เชื่อทันทีว่าเขาเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ตามนะคะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวค่ะอย่าบอกรหัสผ่านอย่าให้รหัส OTP ค่ะและอย่าเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพราะข้อมูลเหล่านี้นะคะอาจจะถูกนำไปใช้ในการเข้าถึงบัญชีหรือหลอกลวงต่อได้ค่ะสิ่งที่สองนะคะก็คืออย่าคุยต่อถ้าอีกฝ่ายอ้างว่ามีคดีให้เราตั้งสติก่อนค่ะแล้วตัดสายทิ้งไปเลยไม่จำเป็นต้องไปกลัวนะคะว่าถ้าวางสายแล้วจะมีความผิดเพราะสิ่งที่ควรทำนะคะคือหยุดการสนทนาที่ไม่แน่ใจค่ะแล้วไปตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองผ่านช่องทางของหน่วยงานนั้นโดยตรงค่ะอย่าใช้เบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อที่คนที่โทรมาหาเป็นคนให้นะคะให้ไปค้นหาช่องทางติดต่ออย่างเป็นทางการด้วยตัวเองค่ะและสิ่งสุดท้ายค่ะที่ต้องจำให้แม่นที่สุดเลยนะคะคืออย่าโอนไม่ว่าจะมีการอ้างเหตุผลอะไรก็ตามค่ะจะบอกว่าเป็นการตรวจสอบบัญชีพิสูจน์ความบริสุทธิ์อายัดเงินชั่วคราวหรือบอกว่าจะคืนเงินให้ภายหลังอย่าเพิ่งโอนเด็ดขาดค่ะพอเมื่อเงินถูกโอนไปแล้วนะคะการติดตามเนี่ยอาจจะทำได้ยากค่ะแต่ถ้าหากในกรณีเผลอโอนเงินไปแล้วหรือสงสัยว่าตัวเองกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่านิ่งเฉยค่ะและอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปนะคะสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441เพื่อแจ้งเหตุสอบถามและขอความช่วยเหลือค่ะรวมไปถึงสามารถแจ้งความออนไลน์นะคะผ่านช่องทางการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่หน้าจอตอนนี้นะคะ thaipoliceonline.go.th ค่ะและที่สำคัญค่ะอย่าอายที่จะไปขอความช่วยเหลือพอมิจฉาชีพนะคะเขาออกแบบกลโกงมาค่ะเพื่อหลอกให้คนเนี่ยตกใจและตัดสินใจที่ผิดพลาดไปค่ะไม่ว่าใครนะคะก็สามารถตกเป็นเป้าหมายได้สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเมื่อรู้ตัวแล้วต้องรีบหยุดค่ะแล้วก็รีบไปแจ้งขอความช่วยเหลือทันทีสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทุกคนจำประโยคนี้ไว้ค่ะอย่าเชื่ออย่าคุยอย่าโอนค่ะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยัง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF

0: ป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insightรายการที่จะพาไปติดตามทุกความเคลื่อนไหวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่กำลังขับเคลื่อนการลงทุนข่าวสารเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับ EEC กันค่ะประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบทำให้การลงทุนใน Data Center เติบโตอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการรองรับการลงทุนต้องเดินหน้าไปพร้อมกับความมั่นคงด้านพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในงาน Thailand Yelaman Energy Dialogue ภายใต้หัวข้อ Thailand Sustainable Digital Hub ดร.ชลจิตวรวังโสวีรกุลผู้ช่วยเลขาธิการ EECรวมแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของ Data Center กับความพร้อมด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันมีโครงการ Data Center ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย57แห่งโดยอาศัยอยู่ในพื้นที่ EEC ถึง29แห่งหรือมากกว่าครึ่งสะท้อนศักยภาพของพื้นที่ EECในการรองรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งอนาคตเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับทิศทางการพัฒนาให้สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่โดยให้ความสำคัญทั้งการลงทุนอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการสร้างโอกาสให้คนและชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงโดยล่าสุดดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าร่วมเสวนาในงาน Exclusive Roundtable EEC Never Stop the Next Chapter EEC ก้าวต่อไปซึ่งจัดโดยสื่อเครือ Nation เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากภาครัฐภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันมองทิศทางการขับเคลื่อน EEC ในระยะต่อไปสำหรับแนวทางของ EEC จะมุ่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับชุมชนและคนในพื้นที่เพื่อให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถเติบโตไปด้วยกันปัจจุบันมีการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแล้ว47แห่งครอบคลุมโอกาสการลงทุนที่หลากหลายไม่ได้จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ยังเปิดพื้นที่ให้ธุรกิจเฉพาะทางผู้ประกอบการขนาดเล็กรวมถึงอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพการท่องเที่ยวและภาคบริการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นขณะเดียวกัน EEC ยังให้ความสำคัญกับการสร้างซัพพลายเชนที่เชื่อมโยงกับชุมชนเพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในโรงงานแต่ยังสร้างความต้องการด้านอาหารที่อยู่อาศัยการเดินทางการท่องเที่ยวและบริการต่างๆซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการและคนในชุมชนโดยรอบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีซึ่งถูกจับตามองในฐานะแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญรองรับทั้งการใช้น้ำของประชาชนภาคเกษตรกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ทางคณะ EEC ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพร้อมเร่งเตรียมระบบบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและรับมือกับความเสี่ยงจากภัยแล้งในอนาคตไปติดตามความสำคัญและความคืบหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดกันค่ะ
3: แม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนตกมากติดอันดับ 1-2 ของประเทศแต่เนื่องจากมีแหล่งเก็บกักน้ำน้อยทำให้เก็บน้ำได้ไม่ถึง 4% ของปริมาณน้ำท่าในแต่ละปีที่เหลือจะไหลทิ้งลงทะเลไปโดยเปล่าประโยชน์ส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้งสำหรับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งนับตั้งแต่พ.ศ. 2535คือการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังตะโหนดหนึ่งในลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยกรมชลประทานได้เข้าไปศึกษาพบว่าการจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำคลองวังตะโหนดจะต้องมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ต้นน้ำ4แห่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองปะแกะอ่างเก็บน้ำคลองพวาใหญ่อ่างเก็บน้ำคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเป็นอ่างเก็บน้ำลำดับสุดท้ายที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโดยโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนับเป็นโครงการที่สำคัญที่มีความจุมากที่สุดในจำนวน4อ่างซึ่งกรมชลประทานได้ศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2559และเนื่องจากเป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA พร้อมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทุกภาคส่วนแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2560นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการคชก.พิจารณาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงรายงานโดยได้รับความเห็นชอบจากคชก.เมื่อวันที่27มีนาคม2563และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่21มิถุนายน2564โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดมีลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง25เมตรยาว 3,000 เมตรตั้งอยู่บริเวณตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่รับน้ำฝน255ตารางกิโลเมตรและมีปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างในเกณฑ์เฉลี่ย120ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีสามารถพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำวังตะโหนดได้ 87,700 ไร่เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอท่าใหม่และอำเภอนายายอามของจังหวัดจันทบุรีคิดเป็น 5,403 ครัวเรือนและยังช่วยฟื้นฟูสภาพนิเวศวิทยาคุณภาพน้ำตลอดลำน้ำให้อุดมสมบูรณ์รวมทั้งสามารถสูบผันน้ำส่วนเกินจากคลองวังตะโหนดในช่วงฤดูฝนโดยใช้สถานีสูบน้ำบ้านวังประดู่ไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำประแสเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำรองสำหรับรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เฉลี่ยปีละ70ล้านลูกบาศก์เมตรได้อีกด้วยดังนั้นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็น1

0: ในอ่างเก็บน้ำทั้งหมด4แห่งที่สำคัญซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนธนาคารน้ำร่วมกันบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังตะโหนดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
1: และในช่วงต่อไปเราจะพาไปติดตามคลิปเกี่ยวกับพื้นที่ของ EEC ภาคตะวันออกเราไปติดตามรับชมกันค่ะ

ECเป็นเขตพัฒนาพิเศษนะครับเราพยายามดำเนินการตามภารกิจที่ได้มีการตั้งมาตั้งแต่ปี2161เนี่ยนะครับรัฐบาลสมัยนั้นมีการพัฒนาเป็นพิเศษเป็นพื้นที่ไปซึ่งก็มีการกำหนดให้3จังหวัดคือฉะเชิงเทราชลบุรีกับระยองเนี่ยเป็นเขตที่เรียกว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรวมแล้วเนี่ย30อำเภอเพื่อจะให้สำนักงานเนี่ยดูแลสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ต้องการจะดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดูแลเรื่องสาธารณูปโภคครับทำให้ดูแลเรื่องการใช้ที่ดินดูเรื่องผังเมืองแล้วทำให้สร้างความมั่นใจให้งานที่จะเข้ามาในพื้นที่กับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถจะอยู่ด้วยกันได้ให้ทำบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วไปอันนี้เป็นภารกิจเพื่อจะดึงเศรษฐกิจให้นำเรื่องสังคมแล้วก็ให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สำนักงานเหมือนกับเอาไข่แดงไปไว้ใน30อำเภอว่าจุดไหนควรจะเป็นจุดที่เป็นตัวเริ่มต้นการเติบโตการพัฒนาเสร็จแล้วก็ในพอเรากำหนดจุดได้นะปัจจุบันมีใน3จังหวัดเรามี46จุดนะฮะที่เป็นจุดแบบนี้งั้นในจุดนี้ก็เหมือนกับมีไข่แดงอยู่46ฟองนะครับเสร็จแล้วในไข่แดงเนี่ยก็จะมีไข่ขาวรอบในอยู่ในทั้งหมดนั้นงั้นในพื้นที่พอเราได้ไข่แดงไปแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะให้ไข่ขาวได้ประโยชน์เพราะในแต่ละจุดในไข่แดง46ฟองนั้นนะฮะมันจะมีการเติบโตหรือจะมีลักษณะของอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปบางที่อาจจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยบางที่อาจจะเป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับงั้นในตรงนี้เนี่ยในลักษณะของแต่ละที่เนี่ยสำนักงานต้องไปออกแบบการรับรู้ของประชาชนว่าอย่างน้อยเราต้องบอกว่าไข่46ฟองอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่ที่อำเภอไหนบ้างเราพยายามจะให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยเราจะทำให้เกิดมีงานเข้ามาในพื้นที่เราก็พยายามจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับเพราะการรับรู้และความเข้าใจหรือสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องมาร่วมกันทำงานงั้นเราอยากจะให้ประชาชนเป็นคนออกแบบด้วยนะครับว่าในแต่ละพื้นที่ใน46ฟองของไข่เนี่ยเขาอยากจะได้อะไรแล้วเราจะได้ทำให้ตรงใจเขาแล้วเขาจะได้มีส่วนภาคภูมิใจด้วยว่าคำว่าเขตพัฒนาพิเศษเนี่ยไม่ได้เกิดจากสำนักงานคนเดียวแต่เกิดจากพื้นที่และชุมชนมาร่วมดำเนินการด้วยกันกับเราด้วยครับเราอยากจะให้คนในพื้นที่ของ EC ได้ทำงานและได้อยู่ที่ดีๆและจะมีต้นแบบว่าเฮ้ยเมืองที่สามารถทำงานได้เรียนหนังสือได้มีการเล่นต่างๆได้สามารถสันทนาการได้มันควรจะเป็นยังไงครับเราก็เลยจะมีการกำหนดประเภทของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราอยากจะเอาเข้าไปในแต่ละจุดเราก็มีการกำหนดไว้กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการแพทย์สุขภาพนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใกล้ตัวครับเราก็อยากให้มีโรงงานที่ทำเครื่องมือแพทย์มาทำยาหรือโรงงานที่สามารถจะเอาสมุนไพรนะครับของไทยเราเอาไปสกัดไปเป็นยาไปเป็นเครื่องสำอางอะไรต่างๆซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มซึ่งมีผลต่อพื้นที่อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นทันสมัยหน่อยก็จะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลเกี่ยวกับการเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาจากเช่นทำพวกเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับอย่างเช่นการทำเอาวัสดุเกษตรมาแปรรูปทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดกลุ่มสุดท้ายก็เป็นผมภาคบริการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบริการการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งในตัวการออกแบบหรือการพัฒนาต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็จะพยายามจะบอกว่าที่ไหนเหมาะกับการทำอย่างใดอย่างหนึ่งใน5กลุ่มหรือบางที่อาจจะทำมากกว่า1กลุ่มนะครับไม่งั้นเมื่อตัวนี้เป็นจุดเริ่มของไข่แดงอย่างที่ผมบอกมาเรามาช่วยกันทำพื้นที่ไข่ขาวให้เหมาะสมแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกพอ.หรือ EEC ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพลังสตรี EEC พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการต่างๆของ EEC และอบรมเสริมทักษะบทบาทพลังสตรี EEC EEC Women Power ปีพ.ศ. 2567เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคมพ.ศ. 2567หน้าแปซิฟิกฮอลล์ศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเครือข่ายกลุ่มพลังสตรี EEC โดยมีสมาชิกพลังสตรี EEC ที่ผ่านการนำเสนอชื่อจำนวน186คนครอบคลุม30อำเภอใน3จังหวัด EEC และเมืองพัทยาสำหรับการคัดเลือกสมาชิกพลังสตรี EEC ปีพ.ศ. 2567สกพ.อ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยผ่านพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองและพัฒนาการอำเภอทั้ง30อำเภอในพื้นที่ EEC รวมถึงเมืองพัทยาในการคัดเลือกสมาชิกเครือข่ายพลังสตรี EEC ปีพ.ศ. 2567ตามเกณฑ์ที่สกพ.อ.กำหนดในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแล้วยังมีการอบรมสร้างการรับรู้และเสริมศักยภาพในด้านต่างๆได้แก่การอบรมเพื่อเสริมบทบาทสตรีในการเป็นตัวแทน EEC ในพื้นที่เป็นศูนย์กลางและกลไกในการสร้างความเข้าใจการพัฒนา EEC ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน EEC อย่างยั่งยืนเสริมศักยภาพให้เป็นผู้นำที่มีทัศนคติเชิงบวกและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อสามารถถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ผ่านเวทีเสวนาหัวข้อประโยชน์จากนักลงทุน EEC ส่งตรงสู่ประชาชนการบรรยายความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านกลไก EEC และการศึกษาดูงานการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นตัวอย่างจากการได้รับประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดจากกองทุนของ EEC ที่สามารถส่งต่อให้กับประชาชนโดยรอบณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระดมความคิดเห็นแบ่งกลุ่มย่อยระดับจังหวัดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มพลังสตรี EEC แต่ละจังหวัดโดย EEC นั้นมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลังสตรี EEC ตามความต้องการและบริบทของแต่ละจังหวัดและได้จัดกิจกรรมขยายผลในระดับจังหวัดซึ่งเป็นผลจากการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มพลังสตรี EEC ดังนี้จังหวัดฉะเชิงเทราจัดอบรมการส่งเสริมการขายและการตลาดด้วยสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมีการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างช่องทางขายผ่านแพลตฟอร์ม TikTok โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท For Today จำกัดและบริษัท RedApple.com จำกัดจังหวัดชลบุรีจัดบรรยายในหัวข้อผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในอนาคตและศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะโดยผู้แทนสกพ.อ.รวมถึงมีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนโดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและจังหวัดระยองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมูลค่าสินค้าในชุมชนด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์โดยวิทยากรจากศูนย์ออกแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัยแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากการเสริมศักยภาพพลังสตรี EEC ให้ตรงกับความต้องการและบริบทของแต่ละจังหวัดแล้วยังมีการบรรยายสร้างความเข้าใจการพัฒนา EEC แบบเจาะลึกในแต่ละจังหวัดให้พลังสตรี EEC มีความเข้าใจเชิงลึกและมีความพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีศักยภาพร่วมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ EEC ต่อไป

การจะส่งเสริมการบูรณาการระหว่างกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างสมดุลระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันค่ะและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดค่ะ

0: การมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบนะครับเราจะยึดหลักของตัว ESG model นะครับก็คือดูแลในด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมนะครับ EC Connect เนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์ในแง่ของการพัฒนารายได้กับชุมชนของเรานะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยที่เราทำอย่างเช่นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลาชายเลนเอ้ยหรือว่าตัวผ้ามัดย้อมเองเนี่ยเรายังไม่มีการทำการตลาดการที่ EC Connect เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมในการสร้างการรับรู้ให้มันกว้างขึ้นไปนะครับแล้วก็โอกาสให้เราได้มีตลาดในการเผยแพร่ตัวผลิตภัณฑ์ด้วยครับผม
1: พอบูเทคเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าให้พื้นที่ในการอนุรักษ์คนเฒ่าคนแก่ที่ไม่มีอาชีพอยู่กับบ้านแล้วไม่มีใครจ้างงานเนี่ยเขาได้วันละ200 300เขาก็ดีใจแล้วเขาก็มีรายได้เราก็อยากสร้างอาชีพให้เขาตรงนี้พอมีตลาดที่แน่นอนเราก็จะผลิตได้มีเท่าไหร่เราก็ผลิตได้ชุมชนก็จะมีอาชีพที่แน่นอนคนจะบอกว่าอนุรักษ์อนุบาลอาหารอาชีพให้อนุรักษ์อนุรักษ์แต่ถ้าไม่มีอาชีพไม่มีเงินนะใครจะอนุรักษ์คะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างอาชีพขึ้นมาแล้วก็ให้ดูว่าจะของพื้นที่ที่คุณมองว่าไม่มีค่าถางทิ้งอ่ะแต่เราสามารถมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้อย่างมโหฬารแล้วก็คุณสมบัติทางยาครบถ้วนมีประโยชน์กับร่างกายเรา
2: ในแง่ของตัวชุมชนนะครับเราก็คงจะออกมาในแนวทางในการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนในเรื่องของตัวการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับต้นทุนในการผลิตของทางชุมชนเสียมากกว่านะครับ
3: ในปริมาณที่ยังการผลิตยังไม่เยอะนะคะแต่ว่าในแง่ของเทคโนโลยีในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เราคิดว่าบริษัทของเราอ่ะก็จะมีความรู้ในส่วนที่จะให้กับทางชุมชนเพื่อจะเลือกใช้หรือว่าการสตาร์ทของตัวสินค้าก่อน
2: ในด้านความร่วมมือครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าตัวชุมชนเองครับมันจะต้องพึ่งพาตัวเองได้แต่การพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยครับมันก็ต้องมีเงื่อนไขต่างๆมากมายดังนั้นเนี่ยการที่เรามาจับมือร่วมกันมันก็จะสามารถที่จะเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดหายจากกันได
4: ้กิจกรรมทั้ง2วันนี้นะคะกิจกรรมแรกเลยเนี่ยเราจัดที่นิคมบูเทคซิตี้กิจกรรมที่2เราจัดที่นิคมเวลโกค่ะกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมนี้ค่ะเราจัดเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมนำร่องในการขยายผลร่วมกับภาคีเครือข่ายและยังมีการดำเนินการต่อกับนิคมอุตสาหกรรม2แห่งคือนิคมอุตสาหกรรม TFD ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติตลาดโอกาสดีนิคมอุตสาหกรรมเอเปกกรีนร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนี้นิคมอุตสาหกรรมทั้ง4แห่งนี้คือก้าวต่อไปของ EEC Connect ที่มุ่งสู่การเป็นโมเดลต้นแบบการเชื่อมโยงการลงทุนสู่พื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ EEC ค่ะ

0: ใจว่าการลงทุนขนาดใหญ่กับวิถีชีวิตชุมชนจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ EEC Sustainability Lens ซีรีส์นี้ที่จะชวนเปิดเลนส์พาทุกคนไปส่องความสำเร็จของการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนของนักลงทุนในพื้นที่ EEC อย่างบริษัท East Water ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกมากกว่า30ปีว่าเขาบริหารจัดการน้ำให้ชุ่มชื้นหัวใจชุมชนอย่างไรผ่าน3เลนส์ที่น่าสนใจ
1: เลนส์ที่1ท่อส่งน้ำที่ไม่เคยทิ้งใคร
0: เริ่มกันที่เส้นทางน้ำดิบหลักปกติท่อส่งน้ำขนาดใหญ่มักจะวิ่งตรงเข้าโรงงานใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่เพราะเขามีจุดจ่ายน้ำชุมชนตามแนวเส้นท่อส่งน้ำเป็นการจับมือกันระหว่างรัฐเอกชนและชุมชนจัดสรรน้ำดิบส่งตรงไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้านถึง19แห่งกว่า 1,400 ครัวเรือนคิดเป็นน้ำช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนวินวินกันทุกฝ่ายเลย
1: เลนที่2จากน้ำทิ้งโรงอาหาร
0: ขยับมาที่รั้วโรงเรียนกันบ้างกับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารโดย East Water จับมือกับสถาบันการศึกษา

0: ลุยให้ความรู้เรื่องการหมุนเวียนน้ำในโรงเรียนต้นแบบถึง35แห่งเจ๋งตรงที่เขาสามารถบำบัดน้ำทิ้งจากโรงอาหารแล้วดึงกลับมาใช้ซ้ำได้ถึงร้อยละ50ลดน้ำทิ้งสู่ธรรมชาติแถมช่วยโรงเรียนประหยัดค่าน้ำไปได้ครึ่งหนึ่งเลยเลนส์ที่3ส่งต่อทฤษฎีใหม่บนพื้นที่22ไร่และไฮไลท์สำคัญคือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองเขื่อนบนเนื้อที่กว่า22ไร่ที่นี่คือพื้นที่เชื่อมโยงใจระหว่างอุตสาหกรรมและส่วนราชการในท้องถิ่นเพื่อมอบองค์ความรู้แก่เกษตรยุคใหม่ในพื้นที่เรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานทั้งการทำนาแบบไม่เผาการเลี้ยงปลาแบบแซนด์วิชไปจนถึงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมหมุนเวียนตลอดทั้งปีเห็นไหมว่าเมื่อมีความตั้งใจจริงจากภาคธุรกิจการลงทุนกับวิถีชุมชนก็สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างสมดุลนี่แหละคือภาพสะท้อนของ Eco Industry Excellence ในพื้นที่ EECซึ่งเป็นสิ่งที่ EECO มุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคนคลิปหน้าจะพาทุกคนไปส่องอุตสาหกรรมไหนต่อโปรดติดตามชมและกดติดตามไว้ได้เลย EEC พื้นที่ของโอกาสสำหรับการลงทุนสู่ชุมชนที่ยั่งยืน
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการ EEC Insight ในวันนี้นะคะกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยัง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกันเ

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
5: แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านแก๊สธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
6: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ระหน้าที่ของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขของประชาชนนั้นนับว่าเป็นงานที่หนักและต้องอาศัยกำลังอันกล้าแข็งอย่างมากทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาทุกคนจึงจำเป็นต้องมีเครื่องยึดมั่นในใจตนที่เรียกว่าอุดมคติหรือแบบอย่างอันสูงสุดสำหรับยึดถือเป็นหลักชัยในการปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแต่ละคนทำงานอย่างอุดมคติก็จะเล็งเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติภารกิจทุกอย่างให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญโดยไม่หวั่นไหวย่อท้อไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากเพียงใดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้ติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะหลังจากตำรวจจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ต่อมาก็มีการขยายผลไปพบความเชื่อมโยง2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มีส่วนร่วมกระทําผิดจนนําไปสู่การจับกุมซึ่งล่าสุดตํารวจให้ประกันตัวทั้ง2คนนะคะด้วยเงินสดคนละ 200,000 บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขคือห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือดร.ต่ออายุ

0: 46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วยวางเงินสดคนละ 200,000 บาทเนื่องจากต้นสังกัดคือ DSI มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจึงทำให้ไม่สามารถใช้ตำแหน่งในการยื่นขอประกันตัวได้เบื้องต้นผู้ต้องหาให้ความร่วมมือพนักงานสอบสวนจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามข่มขู่พยานแต่หากพบพฤติการดังกล่าวก็จะยื่นถอนประกันตัวทันทีส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากการกระทำความผิดพนักงานสอบสวนได้ส่งให้ปปง.ดำเนินการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแล้วแต่หากมีการยักย้ายถ่ายเทไปให้บุคคลอื่นผู้ที่รับซื้อไปก็อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยทางนี้ผู้ต้องหาทั้งสองถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรืออาศัยอิทธิพลของตนให้กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด
1: ส่วนคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ฝากขังไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะครับราชทัณฑ์ได้เผยผลตรวจร่างกายอดีตพระโชติแล้วก็สีกาเอ๋หลังจากรับตัวเข้าเรือนจำจังหวัดสระบุรีก็พบว่าทั้งสองคนไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะครับแต่ว่ามีอาการวิตกกังวลเล็กน้อยสามารถรับประทานอาหารได้แล้วก็นอนหลับได้ตามปกติครับนายนาวินแก้วจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีรายงานผลการรับตัวนายอติโชติทันประเสริฐหรืออดีตพระโชติและนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือสีกาเอ๋เข้าคุมขังในเรือนจำเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจากการตรวจร่างกายนายอติโชติไม่พบความผิดปกตินะครับปฏิเสธโรคประจำตัวส่วนการประเมินสุขภาพจิตก็พบว่าวิตกกังวลเล็กน้อยครับด้านนางสาวปุญญวีผลตรวจร่างกายก็ไม่พบความผิดปกติและปฏิเสธโรคประจำตัวเช่นกันการประเมินสุขภาพจิตก็พบว่ามีความกังวลเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับทั้งนี้การรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ก็ดำเนินการตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์มีการแยกกักโรคเป็นเวลา5วันแล้วก็มีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในด้านการใช้ชีวิตในเรือนจำทั้งสองคนก็รับประทานอาหารได้ตามปกติครับมื้อเย็นเมื่อวานเป็นแกงมะเขือไก่ส่วนเมนูเช้านี้เป็นแกงจืดลูกชิ้นหมูสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษแต่อย่างใดส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือกรณีอดีตพระโชติทำผิดวินัยของสงฆ์ยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ไปออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดและส่วนที่2ก็คือตรวจสอบหาเส้นเงินเชื่อมโยงผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยครับมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคเงินแล้วก็ใบอนุโมทนาในเกาะในการออกใบเช่าพระรวมถึงยังมีใบอนุโมทนาร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า92ล้านบาทคาดว่านะครับจะมีบุคคลที่3เพิ่มมาอีกเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนที่ว่านี้จะเป็นสีกาหรือจะเป็นพระยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมขณะเดียวกันได้ส่งเอกสารให้ปปง.เรียบร้อยแล้วครับเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตว่าไปเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องใครอีกหรือเปล่าย
0: ังต้องเตือนภัยจากพวกมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันต่อเนื่องนะคะล่าสุดศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ได้เปิดปฏิบัติการเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาสาวค่ะที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกว่าได้ทุนไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลอกให้เหยื่อนั้นโอนเงินไปมากกว่า 1,780,000 บาทค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาสาววัย22ปีหลังถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกอ้างว่าเป็นตำรวจเสนอทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่เธอจะสูญเงินไปรวมกว่า 1,780,000 บาทคือพฤติการของมิจฉาชีพแก๊งนี้นะคะเขามาหลอกว่าเป็นตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรแล้วก็แจ้งว่าผู้เสียหายเนี่ยมีคนนำสำเนาบัตรประชาชนไปใช้เปิดบัญชีธนาคารและยังมีส่วนพัวพันกับคดีฟอกเงินแล้วก็ออกอุบายให้ผู้เสียหายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการโอนเงินไปให้1ล้านบาทพอผู้เสียหายโอนเงินไปให้มิจฉาชีพหลายครั้งครอบครัวก็เลยเกิดความสงสัยไปตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่จะให้ทุนพบว่ารายละเอียดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจึงเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่กระทั่งมีการประสานงานกันระหว่างศูนย์ CSC กับชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค1และตำรวจจาก2โรงพักในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจนพบตัวผู้เสียหายที่ไปแอบซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะเนื่องจากหวาดกลัวมิจฉาชีพเจ้าหน้าที่จึงเร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็นำตัวผู้เสียหายไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
1: สลับมาดูการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลายภาคส่วนก็ยังคงเดินหน้าหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขล่าสุดทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.ได้เปิดเวทีให้ประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมกันเสนอแนวคิดแล้วก็กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่จากมุมมองของคนในพื้นที่เองครับนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เปิดกิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมสะท้อนปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะหาทางร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยลดช่องว่างและความหวาดระแวงทางสังคมสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจระหว่างประชาชนกับภาครัฐโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเวทีนี้ก็จะถูกรวบรวมและสังเคราะห์เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการขับเคลื่อนแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสำหรับการดำเนินกิจกรรมกำหนดจัดเวทีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและสตูลโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทั้งผู้แทนภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและส่วนราชการมาร่วมกันเสนอแนวคิดและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่จากมุมมองของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงครับ
0: ไปติดตามภารกิจเสริมความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมเดินหน้ารั้วชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถช่วยสกัดการขนย้ายอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและภัยแทรกซ้อนได้ติดตามจากรายงานค่ะ
2: ภายใต้ร่มเงาเทือกเขาบูโดและสายน้ำที่ทอดยาวจังหวัดนราธิวาสยังเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมแม้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ้างแต่พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเหมืองทองคำและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อความเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีกลไกภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งเตือนกลไกเหล่านี้เปรียบเสมือนรั้วความมั่นคงที่มีชีวิตที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองและเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับแนวพ้นเขตแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจึงได้บูรณาการแผนงานขับเคลื่อนโครงการสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีหมุดหมายแรกจะเริ่มนำร่องที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากแผนงานรวมทั้งหมด9แผนงานตลอดแนวชายแดนโดยมียกเว้นเพียงพื้นที่เดียวคือบริเวณเทศบาลเมืองตากใบที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นผังเมืองหน้าด่านไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งโครงการขนาดยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น749ล้านบาทเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสกัดกั้นลักลอบขนย้ายอาวุธกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่จะถูกนำมาก่อเหตุในพื้นที่รวมถึงการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนจากขบวนการค้าของเถื่อนและยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
3: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระหุวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งนายอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุด
4: ตรงข้ามนะครับจะเป็นฝั่งประเทศไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับ ในการสร้างรั้วจะสร้างบนเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับก็วางรากฐานหน้าดินให้แข็งแรงก่อนจากนั้นจะทำรั้วตาข่ายขึ้นมานะครับสูง3เมตรนะครับในเรื่องของแบบแปลนทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับรองแบบแปลนแล้วว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ว่าได้ก่อสร้างไปแล้วนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ครับ
5: ในพื้นที่แหวงนี่ระยะก่อสร้างรั้วทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
4: ระยะทาง12กิโลกับอีก400เมตรครับก็ได้มีการทำเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนี้หน่วยก็จะลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาจุดเข้าออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าไม่ให้กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการวางระบบมาตรการควบคุมในการเข้าออกอีกครั้งครับ
6: มีทั้ง3ฝ่ายนะครับไปร่วมพิจารณาม
2: ิติความมั่นคงต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้านแล้วโดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการสร้างรั้วจะไม่ตัดขาดวิถีชีวิตดั้งเดิมจะมีการเปิดจุดใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคพร้อมจัดระเบียบท่าข้ามทางธรรมชาติเพื่อวางมาตรการควบคุมการเข้าออกให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทันทีที่ได้รับอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาระหว่างกรมน.กับผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแบบแผนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยคาดการว่ากำแพงความมั่นคงแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับการควบคุมพื้นที่รอยต่อชายแดนโดยเฉพาะในแถบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบให้มีประสิทธิภาพคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญอื่นๆกันต่อครับ

ับก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชนจัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเปิดแผนเชิงรุกทุกหน่วยงานต้องทำงานเร็วขึ้นและไม่ปล่อยให้ประชาชนรอความยุติธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยทิศทางการทำงานผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินย้ำชัดเจนว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมจึงวางกรอบการทำงานเข้มข้นใน7นโยบายหลักเพื่อให้ทุกกรมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องแรกครับก็คือความเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมมาช่วยเหลือค่าทนายและเงินประกันตัวให้กับผู้มีรายได้น้อยพร้อมส่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสายด่วนเข้าไปดูแลเพื่อเปิดโอกาสให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ต่อสู้คดีตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
1: คือคำพูดนี้ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
2: ครับ
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซ
2: ึ่
1: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
2: สักครู่พูดถึงตัว

0: กองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ไง
1: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับโดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าดานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้
2: ส่วนการปราบปรามยาเสพติดก็ได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจเข้มบริเวณรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำสกัดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหลายพันล้านเม็ดไม่ให้ข้ามแดนควบคู่กับการตัดวงจรผู้มีอิทธิพลยึดทรัพย์และเปิดศูนย์บำบัดรักษา1อำเภอ1ศูนย์ในส่วนการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ครับได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบแก๊งออนไลน์นอมินีแล้วก็การฟอกเงินหลังพบกลโกงเปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคลแทนบัญชีม้าบุคคลทั่วไปพร้อมกับดึงระบบศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์อายัดบัญชีให้ไวที่สุดล่าสุดก็ได้ยึดทรัพย์แล้วก็เฉลี่ยเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาทขณะที่นโยบายด้านปากท้องก็ได้จับมือกับสถาบันการเงินลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้สิน23ครั้งทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนสำเร็จกว่า 40,000 รายมูลค่าทรัพย์สินกว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ
1: ่ายอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์นะอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้งนะ
0: ครับ
1: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบูต้าก็มา
0: ครับ
1: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
0: ครับ
1: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
0: เยอะมาก
1: ครับผมเพราะผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะคร
0: ับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
1: ก็ลงไปคุย
0: กับพี่น้องประชาชนด้วยกับกลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
0: ้ครับ
1: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
0: ครับ
1: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำ
0: กันค้ำกัน
1: ค้ำกันค้ำกันสามคนอะไรเงี้ยหนีไปคนหนึ่งก็สองคนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
0: โอ
1: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยกตัวอย่างเคสจริงที่ได้ลงไปช่วยเจรจาด้วยตัวเองอย่างที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ฟังนะครับค่างวดรถจากเดิมเดือนละ 15,000 ลดลงไปเหลือ 1,500 หรือหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทเจรจาปิดจบเหลือแค่ 15,000 บาทช่วยให้คนค้ำประกันและลูกหนี้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตได้อีกครั้งแล้วก็ประกาศนะครับว่าจะเดินหน้าจัดงานแก้หนี้สินแบบนี้ต่อเนื่องทั่วประเทศครับ
3: ประธานองคมนตรีให้โอวาทในงานสัมมนาของนยปสรุ่นที่17นะคะโดยชี้เห็นถึงจุดอ่อนของประเทศที่มุ่งเน้นแต่การปราบปรามแต่ว่าละเลยการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันจึงย้ำว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเริ่มต้นจากใจที่ซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารทุกภาคส่วนค่ะในการสัมมนาสาธารณะและวิพากษ์ยุทธศาสตร์หัวข้อ Utilizing Good Governance ปฐมบทแห่งความถูกต้องสู่ธรรมาภิบาลที่แท้จริงจัดโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนยปส.รุ่นที่17พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้เชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ

0: เริ่มต้นจากการมีจิตใจที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตหากไม่เริ่มแ
1: ก้ไม่ค่อยได้มุ่งเน้นในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามเวลาพูดแล้วมันก็ดูต่อเนื่องสอดคล้องกันแต่ว่าถ้าเราแยกเราก็จะเห็นว่ามันเป็นการกระทำที่ต้องแยกออกจากกันแล้วก็มีการเตรียมการตั้งแต่เบื้องต้นนะครับการป้องกันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเราจะต้องมีการเตรียมตัวการเตรียมตัวนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมใจใจของผู้ที่จะทำในเรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นใจที่ท่านได้ยกคำขวัญขึ้นมาแล้วนั่นก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริต
0: พลเอกสุรยุทธ์ยังชี้ให้เห็นว่าการต่อต้านทุจริตเป็นหน้าที่ทุกภาคส่วนที่จะต้องสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินบนหลักธรรมาภิบาลและนิติธรรมพร้อมมุ่งหวังให้ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ของหลักสูตรนยปสรุ่นที่17ถูกนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยอย่างแท้จริง
2: กระทรวงอว.จับมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินหน้าไปในรูปการศึกษาไทยจัดงาน ED Quality Fair 2026มุ่งเปลี่ยนบทบาทห้องเรียนจากแค่ท่องจำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน ED Quality Share and Learn ShareAnd Learn Fair 2026จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ยังมีการประกวดนวัตกรรมจากทั่วประเทศรวม134ผลงานโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมตัดสินและมีการมอบรางวัลดีเด่นรวม15รางวัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยต่อไปโดยรองนายกได้กล่าวถึงการศึกษาไทยครับว่าต้องเร่งปรับตัวจากเดิมที่เน้นถ่ายทอดเนื้อหาไปสู่การสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่วัดผลแล้วก็ขยายผลได้จริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ได้กล่าวชื่นชมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาตรฐานระดับสากล300แห่งแรกในไทย
3: สิ่งที่พยายามจะทําในครั้งนี้นะครับทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาเราเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการวิธีต่างๆของการศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องดูเรื่องบริบทของพื้นที่ดูเรื่องบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองครับงานตั้งแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการแล้วก็กลไกต่างๆในการเรียนรู้นะครับก็จะสามารถทําให้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆไปสู่โรงเรียนได้นะครับทํายังไงเราถึงจะสามารถทําเรื่องนี้แล้วก็บรรจุเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรบการศึกษาแห่งชาติไปในระบบต่างๆแล้วก็สามารถที่มีสวัสดิการและทําให้การศึกษาเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศไทยครับ
2: ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตทั้งจากศูนย์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์นวัตกรรมเพื่อช่วยชุมชนและสังคมนวัตกรรมจากการเรียนรู้ของหลักสูตรต่างๆเช่นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษและนวัตกรรม First Tech Challenge Robot ครับ
0: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษาใหม่นะคะมอบผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศปรับบทบาทสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงพร้อมเตรียมสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยค่ะนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจาก245เขตทั่วประเทศระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีโดยเน้นย้ำเรื่องการปรับตัวให้ทันกับทิศทางการศึกษาของโลกโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับบท

0: บาทจากผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุนปรับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์แทนการท่องจำส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนรวมถึงเตรียมสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างเหมาะสมส่วนผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ประเทศไทยขยับจากอันดับ58ในปี2022มาเป็น53ในปี2025ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็ต้องกลับมาพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องพัฒนาด้วย
1: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของผมได้กราบเรียนได้เรียนผู้บริหารว่าในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจนะครับอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องที่3ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลก
2: ส่วนทางด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าDEก็ผนึกกำลังกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือDPAและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ลงนามความร่วมมือ Grow with Digital เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนไทยให้พร้อมรับมือกับโลกในอนาคตครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ Coding for Better Life ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของเยาวชนซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวข้ามขีดจำกัดการศึกษารูปแบบใหม่เป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนำทักษะโคดดิ้งและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริงสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคตนอกจากนี้ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Grow with Digital ระหว่างDPAกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับกำลังคนและบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับความต้องการของโลกยุคใหม่ขณะเดียวกันยังได้มอบชุดสถานีตรวจวัดสภาพอากาศให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเก็บข้อมูลสภาพอากาศจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันค่ะ

0: บรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใส่ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร
1: ถ้าหม่อมจะไปประกวดนางงามแล้วต้องใส่ชุดราตรีใช่ไหมช
2: ุ
1: ดในชุดราตรีมันมีทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ถามถึงชุดราตรีชุดราตรีเราก็จะใส่ชุดราตรีเกาะอกก็ได้เกาะอกนะเกาะอกสีช็อกกิ้งพิงค์ช็อกกิ้งพิงค์ต่ำลงไปนี
2: ้
1: สีช็อกกิ้งพิง
2: ค์
1: กระโปรงบานๆกระโปรงบานๆ

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ไทยเห็นด้วยกับคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่าบอร์ด E ภายในประเทศค่ะดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยย้ำว่ามติบอร์ด EV เมื่อวันที่10กันยายนซึ่งเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้รถยนต์ที่ผลิตและใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศในระดับสูงได้รับอัตราภาษีต่ำกว่ารถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปที่จะเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นก็จะช่วยสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนผลิตจ้างงานและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทยอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับให้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์แห่งอนาคตซึ่งหากมีการลงทุนการผลิตการใช้ชิ้นส่วนไทยการจ้างงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีมากก็ควรได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามหอการค้าไทยเสนอให้ภาครัฐเร่งกำหนดรายละเอียดสำคัญให้ชัดเจนโดยเฉพาะสัดส่วน local content ไทย content หรือว่าการใช้ชิ้นส่วนในประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์การนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปซึ่งควรมีเพดานปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมพร้อมจัดสรรสิทธิตามระดับการลงทุนและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ผู้ผลิตแต่ละรายสร้างให้กับประเทศนอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการรักษาฐานการผลิตรถยนต์ที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วโดยเฉพาะรถกระบะซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและ SME ไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปิดการอบรมหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือว่า NICE ในรุ่นที่4ครับพร้อมนำเสนอข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์พลิกเกม EV ไทยต่อภาครัฐดร.ปิยนุชพุทธิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร NICE ภายใต้โครงการการสร้างความเข้าใจประโยชน์ของ FTA สร้างเครือข่าย FTA Club รุ่นที่4ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้นรวม43คนโดยมีตัวแทนนำเสนอยุทธศาสตร์พลิกเกม EV ไทยจากความท้าทาย FTA อาเซียนจีนต่อกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลเพื่อให้ไทยก้าวข้ามจากฐานการประกอบรถ EV ไปสู่ฐานการสร้างเศรษฐกิจได้จริงผ่าน4ยุทธศาสตร์ได้แก่การรักษาฐานการผลิตเดิมการเพิ่มศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนใหม่ๆดึงการลงทุนเทคโนโลยีที่สำคัญและเชื่อมการลงทุนต่างชาติกับผู้ประกอบการไทยเพื่อให้เกิดการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรม EVส่วนกรณีค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นในไทยเรียกร้องให้ทบทวนโครงสร้างและลดภาษีนำเข้ารถยนต์ให้มีความเท่าเทียมกับรถ EV จากจีนที่ได้สิทธิประโยชน์ภาษีนำเข้านั้นต้องเร่งวางฉากทัศน์ไว้ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเจรจาไปสู่ทางออกร่วมกันในการสร้างสมดุลการค้าและการผลิตรถ EV ในไทยภายในงานยังมีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระยะเวลา5ปีระหว่างปี2569ถึง2574ระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนการสนับสนุนทางการเงินและการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานพร้อมต่อยอดเครือข่าย FTA Clubเพื่อขยายผลองค์ความรู้และสร้างแต้มต่อทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับมาตรการปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีโดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลลงลึกตรวจสอบไปถึงการถือครองที่ดินและอาคารชุดค่ะ

0: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมการขออภัยค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมที่ดินตรวจสอบการถือครองที่ดินและอาคารชุดของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนพบว่ามีนิติบุคคลจำนวน 125,622 รายที่มีการถือครองอสังหาริมทรัพย์ด้วยแบ่งเป็นการถือครองโฉนดที่ดินรวมกว่า 1,260,000 แปลงคิดเป็นที่รวมกว่า 4,500,000 ไร่ในจำนวนนี้เป็นส่วนของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 36,277 รายซึ่งถือครองโฉนดที่ดินรวมกว่า 300,000 แปลงคิดเป็นเนื้อที่กว่า 1 ล้านไร่พื้นที่ที่มีการถือครองที่ดินโดยนิติบุคคลต่างชาติกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดสำคัญทางเศรษฐกิจได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีระยองพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีส่วนการถือครองอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมของนิติบุคคลรวมกว่า 240,000 ห้องคิดเป็นพื้นที่กว่า13ล้านตารางเมตรเดี๋ยวเป็นสัดส่วนของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 7,000 รายซึ่งถือครองห้องชุดรวม 76,840 ห้องข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และตรวจสอบเพื่อสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวสำคัญเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการไทย
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะครับคุมเข้มการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำธุรกิจในไทยโดยเฉพาะ7อาชีพสงวนไม่เปิดทางให้ชาวต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยอย่างแน่นอนครับนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชี้แจงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและเป็นการเผยแพร่เฟกนิวส์หรือว่าข่าวปลอมใน7ธุรกิจบริการที่คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาตได้แก่โรงแรมนำเที่ยวร้านอาหารขายของที่ระลึกบริการด้านกีฬาโรงเรียนสอนภาษาและธุรกิจบริการอื่นที่กำหนดยืนยันนะครับว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงครับสำหรับกฎกระทรวงดังกล่าวในความเป็นจริงครอบคลุมเพียง8ธุรกิจซึ่งถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกก็คือธุรกิจที่มีกฎหมายและหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วได้แก่ธุรกิจบริการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจการให้กู้ยืมเงินที่มีหลักประกันและธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าหรือผู้จัดการเงินทุนครับ
2: มีสำนักงานกสทช.ที่เขากำกับดูแลพอเราถอดออกจากท้ายบัญชีซึ่งต่างด้าวจะต้องมาขออนุญาตและเราบอกว่าไม่ต้องมาขออนุญาตนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วทำได้เลยไม่ต้องขออนุญาตไม่ใช่นะครับมันมีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะก็คือกสทช.ก็คือถ้าคุณเป็นต่างชาติหรือเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนี่ยคุณแค่ไม่ต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแต่คุณต้องไปขออนุญาตกสทช.เป็นการเฉพาะ
1: ส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือธุรกิจบริการที่ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือเดียวกันเท่านั้นเช่นบริการบริหารจัดการด้านธุรการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศส่วนกลุ่มที่3ก็คือธุรกิจที่จำกัดขอบเขตบริการเฉพาะกลุ่มเช่นบริการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสำหรับพนักงานในบริษัทและธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียมซึ่งก็เป็นกิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงใช้เงินลงทุนมหาศาลแล้วก็ยังไม่มีผู้ประกอบการไทยให้บริการครับ
0: กระทรวงพลังงานตรวจความพร้อมสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะที่จังหวัดสงขลานะคะเร่งยกระดับโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและเชื่อมโยงพลังงานกับมาเลเซียเพื่อรองรับเศรษฐกิจภาคใต้ที่เติบโตและขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางพลังงานอาเซียนค่ะนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของภาคใต้และเป็นจุดเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับมาเลเซียที่มีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันมาตั้งแต่ปี2545ปลัดกระทรวงพลังงานระบุว่าสถานีไฟฟ้า ้าแห่งนี้ทำหน้าที่ส่งจ่ายพลังงานระหว่างภาคกลางและภาคใต้รวมถึงเป็นกำลังไฟฟ้าสำรองในยามฉุกเฉินช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและเป็นจุดเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนพลังงานระดับอาเซียนภายใต้โครงการลาว PDR Thailand Malaysia Singapore On Power Integration Project ซึ่งจะช่วยผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัททรานส์ไทยมาเลเซียไทยแลนด์จำกัดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศโดยมีโครงการสำคัญเช่นโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาด 5.2 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดโครงการเพิ่มมูลค่าจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เติบโตขึ้นในอนาคต
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับจะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญในข่าวข้าม NBT กันต่อครับ

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยาเนี่ยว่ะ
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: แกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็อาจารย์ป่วยก็มาเยี่ยมไง

0: ประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาต่อเนื่องตลอดทั้งวันประชาชนต่างรู้สึกโศกเศร้าอาลัยอย่างชาวจังหวัดชลบุรีท่านนี้เติบโตมาพร้อมกับการเห็นพระองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์และประทับใจในพระกรณียกิจต่างๆที่พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้มาโดยตลอดจึงตั้งปณิธานว่าจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้เห็นตั้งแต่จอทีวีตั้งแต่ท่านองค์เล็กๆผมก็ตัวเล็กๆเหมือนกับท่านนะครับแล้วก็ระยะก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนก็เขาจะชอบวิ่งใช่ไหมครับผมก็ไปเจองานวิ่งอยู่บ่อยๆก็เหมือนรู้สึกว่าเราผูกพันกันไม่ว่าจะหน้าจอหลังจออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะระลึกถึงแล้วก็จะทำความดีเป็นการตอบแทนต่อไปจนกว่าชีวิตของผมจะหาไม่ครับ
2: เราก็ซาบซึ้งปิติอย่างยิ่งที่ว่าองค์ท่านเนี่ยทุกอย่างในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยดีทุกอย่าง
3: ประทับใจโครงการไหนเป็นพิเศษ
2: ของของเนี่ยผู้ต้องขังแล้วก็เครื่องพึ่งพายังยากทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ามาองค์ท่านทำ
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะใน5ช่วงเวลาคือ8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองเริ่มเปิดในเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดในเวลา19นาฬิกาก
4: รมการศาสนาจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิที่วัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยมุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตใจประชาชนพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิระดับสากลค่ะนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล

0: ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีรัตนธรรมารามและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวาระสำคัญแห่งการฉลองพระชนมายุ99พรรษารวมถึงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในงานมีกิจกรรมสวดมนต์เจริญภาวนาการแสดงพระธรรมเทศนาและการบรรยายหัวข้อธรรมะผ่านเลนวิทยาศาสตร์เยียวยาตนเยียวยาโลกรวมถึงนิทรรศการส่งเสริมการปฏิบัติสมาธินอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านการฝึกสมาธิให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศโดยปีนี้จัดกิจกรรมที่วัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของกรมการศาสนา
1: ก็ได้เริ่มโครงการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมสมาธิธรรมะปน้ำนมนะครับธรรมะไวสายและธรรมะส่วนอักษานะครับรวมถึงการขยายนะครับไปสู่ศูนย์ธรรมสถานที่ฝึกสมาธิต่างๆนะครับในทั่วประเทศนะครับ
0: ด้านนายณรงค์แซ่วีหรือรุ่งสุริยาอดีตนักร้องชื่อดังซึ่งเป็นลูกศิษย์ของวัดและเป็นจิตอาสาได้กล่าวว่ามาเรียนหลักสูตรครูสมาธิจบตั้งแต่ปี2560และเห็นว่าสมาธิช่วยฝึกจิตใจให้เกิดความสงบและความสุขพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีวิทยากรให้คำแนะนำและนำปฏิบัติขณะที่น้องปาลินนานาพรายเยาวชนวัย11ปีบอกว่าเรื่องทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากนอกจากจะช่วยให้จิตสะอาดแล้วก็ยังมีสมาธิในการเรียนและช่วยให้คิดก่อนลงมือทำพร้อมบอกว่าการมาวัดทำให้มีความสุขได้ทำบุญและได้ฝึกสมาธิไปพร้อมกัน
2: เองเนี่ยนะครับก็เป็นลูกศิษย์ก็เป็นศิษยานุศิษย์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานุชโลลพระอาจารย์หลวงพ่อพยาศรีเราจะได้มาเรียนหลักสูตรสมาธิ
3: พลังจิตานุภาพนะครับที่สาขา143ซึ่งอยู่ที่วัดศรีรัตนธรรมารามนะครับแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งส่งเสริมเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธินะครับเผยแผ่สมาธิให้กว้างขวางตามดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับซึ่งได้อยากจะเผยแผ่วิชาสมาธิให้ไปเข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกกลุ่มนะครับหรือว่าทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับ
4: ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นค่ะมีสมาธิในการคิดก่อนที่จะทำอะไรค่ะอยากค่ะเพราะว่าทำให้มีสมาธิขึ้นและดีต่อผลการเรียนด้วยค่ะ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเวที Agri Innovation Forum ที่จังหวัดสุโขทัยครับเดินหน้ายกระดับ Smart Farmer และอย่าง Smart Farmer ไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้าง Smart Farmer รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum จัดขึ้นวันที่ 11-13 กันยายนณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจังหวัดสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับภาคการเกษตรไทยและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศนางสาวปิยรัตน์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีความรู้ทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเชิงรุกเพื่อก้าวจากผู้ผลิตที่มีความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงตลาดอย่างเป็นระบบภายในงานมีทั้งนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรการเสนอประสบการณ์ของ Young Smart Farmer Idol Showcase จำนวน6รายและการจัดแสดงสินค้าเกษตรมูลค่าสูงรวมถึง Smart Farmer Forum และกิจกรรม Agri Business Matching ผ่าน3ฐานสำคัญได้แก่ Technology Connect Zone Finance Connect Zone และ Market Connect Zoneโดยเน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องเป็นมากกว่าการเพิ่มทักษะแต่ต้องสร้างกลไกเชื่อมโยงสู่โอกาสทางธุรกิจจริงเพื่อให้องค์ความรู้และนวัตกรรมสามารถต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม
0: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับแผนบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตเปิดตัวกลไก JICC เชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและนำไปสู่ความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตผ่านระบบซูมซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐโดยมีบุคลากรจากส่วนกลางและภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมมีความเข้าใจแผนฉบับใหม่ร่วมกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้โดยการปรับแผนในครั้งนี้ตั้งเป้ายกระดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ไปสู่ระบบ JICC ซึ่งขยายขอบข่ายการทำงานครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและการประสานการสื่อสารอย่างเป็นระบบเพื่อรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นการประชุมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติโดยเปิดโอกาสให้ระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการทำงานทั้งวิทยุโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์สำหรับข้อคิดเห็นและผลการฝึกปฏิบัติจะถูกนำไปต่อยอดเป็นแผนปฏิบัติการจริงมุ่งให้กลไก JICC ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดข้อมูลที่ถูกต้องสื่อสารทันเวลาสังคมปลอดภัยในทุกสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจและเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
5: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบนโยบายยกระดับการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่พร้อมติดตามความพร้อมของการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ติดตามความพร้อมของศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานอกจากนี้ยังได้พบปะให้กำลังใจบุคลากรพร้อมรับฟังผลการขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ตลอดจนมอบนโยบายและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขรวมถึงเน้นย้ำการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถรองรับภารกิจสำคัญระดับประเทศและเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารภาครัฐส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
0: มีการแชร์ข้อมูลกันนะคะว่าชาวภูเก็ตรวมตัวไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกจากตำแหน่งเรื่องนี้จริงหรือไม่ไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

รวจสอบแชร์บอกต่อว่าชาวภูเก็ตลุกฮือไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกจากตำแหน่งตรวจสอบให้แล้วแชร์นี้มัวนิ่มค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนปัจจุบันยังคงปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนนโยบายดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตามปกติค่ะการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาพลักษณ์และภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางการของจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเท่านั้นนะคะ

0: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
1: สวัสดีครับ Thank you for joining us for the evening edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me ณัฐ นาคาวิสุทธิ์ The Thais Help Thais Plus co-payment program is now in

0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
3: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำสหรัฐได้ไปเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันพร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการทำสงครามกับอิหร่านค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐซึ่งเข้าร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันที่อนุสรณ์สถานกระทรวงกลาโหมรัฐเวอร์จิเนียกล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งเกิดจากฝีมือกลุ่มก่อการร้ายและยังบอกว่าเวลานี้สหรัฐก็ยังคงทำสงครามปราบปรามการก่อการร้ายอยู่ซึ่งเขาระบุว่านั่นก็คือสงครามอิหร่านดังนั้นจึงถือโอกาสนี้กล่าวสดุดีทหารหานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้อิหร่านไม่มีโอกาสได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาไม่เสียใจที่สั่งการทำสงครามอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากการปล่อยปละละเลยให้อิหร่านถือครองอาวุธนิวเคลียร์คือสิ่งที่เลวร้ายกว่า
6: แหล่งข่าวในรัฐบาลซาอุดิอาระเบียรายงานว่ามีการสั่งระงับใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันตกตะวันออกซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของซาอุดิอาระเบียในการลำเลียงน้ำมันหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสหลังจากที่ท่อส่งในพื้นที่ถูกโดรนที่มาจากอิรักโจมตีแต่ก็เชื่อว่าเป็นโดรนจากกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านการโจมตีเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามอิหร่านและความล้มเหลวในการเจรจายุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐซึ่งส่งผลกระทบทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางในตะวันออกกลางหยุดชะงักโดยท่อส่งที่ซาอุดิอาระเบียเพิ่งจะสั่งระงับมีระยะทาง 1,200 กิโลเมตรสามารถลำเลียงน้ำมันได้วันละ 4-5 ล้านบาร์เรลหรือคิดเป็น 4-5% ของอุปทานน้ำมันโลก
1: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงอัสตริดพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้ขณะมีพระชนมายุ 94 พรรษาหรือหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพียง2วันนับเป็นข่าวเศร้าซ้ำสำหรับพระสุขนิกรชาวนอร์เวย์และในแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ยังระบุถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีฮากุลที่8ว่าเจ้าหญิงอัสตริดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระราชวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
6: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้แถลงว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่เมืองวอนซานทางตะวันออกของประเทศไปตกในน่านน้ำทางตะวันออกแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขีปนาวุธเหล่านั้นเป็นชนิดใดบ้างทำให้ต้องมีการจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเชื่อว่าเกาหลีเหนือจะยิงขีปนาวุธในวันอื่นๆอีกและในระหว่างนี้ทางการเกาหลีใต้ได้ติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตรอย่างสหรัฐและญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความพร้อมทางทหารในระดับสูงความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือมีขึ้นเพียง1วันหลังเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐได้เสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมเพื่อทดสอบความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนืออ้างว่าจำเป็นต้องพัฒนาอาวุธเหล่านี้เพื่อป้องกันการถูกคุกคาม
1: ความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ MV จูนแอสเตอร์ที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น35คนทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่เรือบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม134คนในจำนวนนี้17คนเป็นลูกเรือออกเดินทางไปจากท่าเรือในกรุงมะนิลากระทั่งเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในช่วงที่เรือเดินทางใกล้ถึงจุดหมาย ดยในช่วงเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ชายฝั่งสามารถช่วยเหลือไว้ได้43คนและพบร่างผู้เสียชีวิต5ศพก่อนพบเพิ่มอีก30ศพล่าสุดเท่ากับว่ายังเหลือผู้สูญหายในเวลานี้อีกกว่า50คนคาดว่าทั้งหมดยังติดอยู่ในซากเรือ
6: เนปาลเร่งดำเนินการฆ่าเชื้อโรคตามพื้นดินและซากปรักหักพังในเขตนูวาโกตโดยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาหลังมีความวิตกกังวลว่าจากนี้อาจเกิดสถานการณ์โรคระบาดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นน้ำขังและการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพส่วนการกู้ภัยที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,400 คนและเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกกว่า 5,600 คนซึ่งเป็นตัวเลขรวมกันระหว่างพื้นที่ประสบภัยในเนปาลและเขตทิเบตของจีน
1: ช่วงนี้ติดตามรู้รอบโลกกับอมรจากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ค่ะ
3: ท่านผู้ชมครับเวลาได้ยิน RNC เนี่ยพวกเราอาจจะงงนะครับว่า RNC เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางสหรัฐอเมริกามีการประชุมนานาชาติ

0: หรือว่าเรียกกันว่าเป็นการประชุมระดับชาติแล้วกันนะฮะ RNC นี่ก็เป็นการประชุมของพรรคที่สำคัญพรรคหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคงทราบว่าตัว R ก็คงนึกออกนะครับเพราะว่าในสหรัฐอเมริกามีความสำคัญอยู่2พรรคที่เป็นพรรคใหญ่ๆนะฮะซึ่งก็มีพรรคอื่นด้วยครับแต่ว่าพรรคที่มีบทบาทนำทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็คือ Republican แล้วก็เป็น Democrat อยู่ในขณะนี้นะฮะมี2พรรคการเมืองใหญ่ๆแล้วก็พรรค Republican ในขณะนี้ฮะเป็นพรรคของโดนัลด์ เจ ทรัมป์ครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นสมัยที่2แล้วนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าในสถานีโทรทัศน์ที่ก็ถ่ายทอดในเวลาพรามไทม์ด้วยนะครับคนจะต้องมาคอยดูจดจ้องอยู่หน้าจอทีวีแต่ปรากฏว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าการเลือกตั้งแล้วก็ผลการเลือกตั้งจะว่าไปแล้วนะฮะมันในพรรครีพับลิกันนั้นมันมีผลไม่ค่อยสู้ดีนักจนกระทั่งก่อนหน้าทรัมป์จะมาช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไปได้นะฮะแต่ตอนก่อนหน้าที่โดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยค่อนข้างแย่ครับก็คงรู้ฮะประมาณ 2-3 สมัยได้ที่เดโมแครตต่อเนื่องกันมานะครับก็เรียกว่าหลังจากจอร์จบุชแล้วเนี่ยมีใครฮะหลังจากจอร์จ W. บุชนะครับท่านชมคงทราบในช่วงที่นายวันวันเหตุการณ์นายวันวันที่ว่าเนี่ยก็เพิ่งผ่านพ้นไปประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คงทราบดีครับนายวันวันเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการจี้เครื่องบินแล้วก็เอาไปพุ่งชนตึก World Trade Centerนะฮะซึ่งเป็นตึกแฝดแล้วก็ในวันนี้ไม่มีสภาพของตึกแฝดอยู่แล้วนะครับก็เป็นกราวซีโร่ในบริเวณนั้นก็เป็นที่เพื่อที่จะให้ระลึกถึงนะครับทางการของสหรัฐอเมริกาต้องการให้คนที่พบเห็นกราวซีโร่ที่ว่าอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการทดแทนหรือว่าเป็นการรำลึกถึงผู้ที่สูญเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ตึกแฝดดังกล่าวนะครับซึ่ง World Trade Center เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2001ท่านผู้ชมคงทราบหนึ่งเป็นเรื่องราวทางสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าจะต้องจดจำไปไว้ในประวัติศาสตร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีเรื่อยมาครับโดนัลด์ทรัมป์เป็นสมัยที่2แล้วนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าหากเป็นสมัยที่2แล้วสมัยที่3สมัยที่4คือเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นประเทศแบบประเทศที่สังคมนิยมหรือว่าอาจจะเป็นประเทศที่ผู้นำยิ่งใหญ่คิดอะไรทำอะไรก็ถูกต้องไปหมดนะฮะเรื่องราวแบบนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ ทรัมป์พอถึงสิ้นสุดฤดูกาลก็จะต้องจากไปนะฮะแล้วก็มีการสร้างตัวแทนขึ้นมาตัวแทนของโดนัลด์ เจ ทรัมป์ทุกคนก็ทราบกันดีครับนั่นก็คือรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันนั่นเองนะครับก็คือ JD Vance เนี่ย JD Vance นอกจากเป็นประธานาธิเป็นรองประธานาธิบดีแล้วนะครับก็ยังมีชื่อเสียงกิตติศัพท์ในแง่ของการเป็น Family Man ครับ Family Man ก็คือคนรักครอบครัวแล้วก็คนที่ใส่ใจใยดีกับครอบครัวตัวเองพอสมควรนั่นเป็นคำชมนะฮะก็หมายความว่าการไปพูดในเวทีของ RNC ครั้งนี้เนี่ยทั้งโดนัลด์ เจ ทรัมป์แล้วก็ทั้งโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีทางพลพรรคของเดโมแครตหลายทางรีพับลิกันหลายคนด้วยกันครับรีพับลิกันก็อย่าง JD Vance ก็ไปพูดด้วยแล้ว JD Vance นี่ก็ไปพูดในพานไทม์ของ RNC ซึ่งการพูดปราศัยของ JD Vance เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นรองกับโดนัลด์ทรัมป์เล็กน้อยนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะค่อนข้างจะปลุกระดมแล้วก็จะให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นทางโดนัลด์ทรัมป์ก็จำได้ครับว่าเหตุการณ์มันผ่านไปอย่างนี้นะฮะอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้มีความรู้สึกว่าต้องกระตุ้นเตือนกันหน่อยกระตุ้นประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองก็บอกกับประชาชนไปว่าคิดซะว่าวันนี้เนี่ยชื่อของเขานะฮะคือโดนัลด์ เจ ทรัมป์เนี่ยอยู่ในบัลลอตของการเลือกตั้งก็แล้วกันก็คือมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อการเลือกตั้งคนต่างๆก็จะได้มีความรู้สึกคึกคลื้นแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับคู่ต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามของฝ่ายเขานะฮะก็คือพรรคเดโมแครตนั่นเองครับเป็นพรรคที่เรียกว่าสูสีคู่ขี้กันมาโดยตลอดครับท่านผู้ชมครับ
1: ที่ฟิลิปปินส์มีศูนย์ให้บริการไล่ผีด้วยนะครับแล้วก็มีการฝึกอบรมไล่ผีที่เปิดทำการอย่างเป็นทางการเลยจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ
2: ในยุคที่โลกก้าวไปข้างหน้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่เรื่องไสยศาสตร์และโลกของวิญญาณไม่เคยจางหายไปจากความเชื่อในสังคมชาวฟิลิปปินส์เห็นได้จากการที่กรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงได้เป็นที่ตั้งของศูนย์เซนต์ไมเคิลเพื่อการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณและการไล่ผีและที่นี่คือศูนย์ฝึกอบรมการไล่ผีเฉพาะทางเพียงแห่งเดียวในเอเชียสร้างขึ้นเพื่อบ่มเพาะบาทหลวงให้มีวิชาในการไล่ผีโดยเฉพาะที่นี่เป็นอาคาร2ชั้นสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของครอบครัวที่เคยผ่านความทุกข์ทรมานจากเรื่องไสยศาสตร์ภายในมีห้องพักรับรองสำหรับบาทหลวงที่มารับการอบรมโดยจะมีทางเดินเชื่อมไปยังโบสถ์หลังเล็กๆซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเก่าแก่กว่า400ปีที่นี่บาทหลวงฝึกหัดจะได้เรียนรู้การประกอบพิธีกรรมเพื่อการไล่ผีบาทหลวงโฮเซ่ฟรานซิสโกซิโกเอียบอกว่าศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากพบกรณีคนที่ถูกคุกคามจากสิ่งลี้ลับและพูดผีปีศาจเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าประชาชนควรมีสถานที่เฉพาะที่สามารถเป็นที่พึ่งพิงจากปัญหาที่โลกวิทยาศาสตร์ให้คำตอบไม่ได้บาทหลวงซิกุเอียกล่าวว่าศูนย์แห่งนี้มีความโดดเด่นตรงที่น่าจะเป็นศูนย์ฝึกการไล่ผีที่เปิดอย่างเป็นทางการเพียงแห่งเดียวในโลกและจากบทบาทความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้ทำให้มีบาทหลวงจากหลายประเทศอาทิสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาและอินเดียเดินทางมาขอรับการฝึกอบรมด้วยแม้ศูนย์นี้จะดำเนินงานโดยไม่มีการควบคุมดูแลจากสำนักวาติกันแต่ก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดั้งเดิมของศาสนาจักรอย่างเคร่งครัดอีกทั้งมีขั้นตอนคัดกรองอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาคลินิกจิตแพทย์และแพทย์ระบบประสาทถึงอย่างนั้นบัตรหลวงซิกุเอียก็ยืนยันว่าเขาสามารถรับรู้ได้ทันทีหากมีกรณีการถูกผีสิงเกิดขึ้นจริงโดยสังเกตจากพฤติกรรมและจิตสำนึกที่เปลี่ยนไปมันมีบางอย่างเข้ามาควบคุมร่างกายอย่างไรก็ตามการปราบผีเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ให้การยอมรับอย่างคริสโตเฟอร์เฟรนซ์นักจิตวิทยาและศาสตราจารย์กิตติคุณจากมหาวิทยาลัยลอนดอนได้เตือนว่าหากมีการวินิจฉัยผิดพลาดว่าผู้ที่มีอาการของโรคจิตเภทไปจนถึงกลุ่มอาการทูเรตคือผู้ที่ถูกผีเข้าอาจทำให้ผู้ป่วยรายนั้นๆพลาดรับการรักษาอย่างที่ไม่น่าให้อภัยทั้งนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าฟิลิปปินส์มีจิตแพทย์เพียง1คนต่อประชากร 200,000 คนและบางพื้นที่ไม่มีจิตแพทย์เลยนอกจากนี้ยังพบว่าผู้คนยังมีทัศนคติที่ว่าการไปพบจิตแพทย์เป็นเรื่องน่าอายจึงไม่แปลกสำหรับรายที่มีความผิดปกติทางจิตมักเลือกที่จะไปพบหมอพื้นบ้านหรือหมอผีก่อนเป็นลำดับแรกสำหรับบาทหลวงซิกุเอียนั้นท่านเชื่อว่าวิทยาศาสตร์และความศรัทธาสามารถอยู่ร่วมกันได้และมองว่าหากประเทศมีการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตและอารมณ์อย่างถูกต้องกรณีการไล่ผีก็น่าจะลดลงซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของเขาได้เช่นกัน
3: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
1: ยกเว้นภาคเหนือและอีสานตอนบนที่จะได้สัมผัสกับหมอกในตอนเช้าและฟ้าโปร่งเหนือตอนบนนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ยอมความ

0: จะเจอฝนตกหนักมากในวันพรุ่งนี้เลยก็คือที่จังหวัดจันทบุรีตรากันต่อครับ
1: 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่แห่งที่จังหวัดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะอยู่ที่ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตกหนักมากได้บางแห่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะเหมือนกันนะครับอยู่ที่ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตกหนักมากได้บางแห่งที่ระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
0: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พรุ่งนี้ติดตามข่าวกีฬาจากคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีครับเชิญเลยครับ
4: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ผู้บอลหญิงทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเตรียมทำศึกกีฬาเอเชียนเกมส์นัดแรกครับที่ชิซูโอกะนะครับผู้บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางถึงญี่ปุ่นครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมรับใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งพรพิรุณพิลาวันกองหลังของทีมไทยก็บอกเพราะว่าที่จังหวัดที่เราอยู่ตอนนี้อยู่สูงกว่าน้ำทะเลพอสมควรครับทุกคนพยายามปรับตัวซ้อมมาตั้งแต่ที่เมืองไทยเชื่อว่าทุกคนจะพยายามเรียนรู้กับแทคติกของโค้ชให้ดีที่สุดมีความรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับตอนนี้ก็มีความบาลานซ์พอสมควรทั้งนักเตะจอมเก่ารวมถึงรุ่นน้องที่ขึ้นมาจากยู20ครับก็มีเวลาปรับจูนปรับตัวให้ลงตัวมากขึ้นก่อนเกมนัดแรกกับญี่ปุ่นเกมส์ครับเอเชีย2026ก็ฟิตเต็มร้อยครับหลังจากไปเก็บตัวล่วงหน้าที่ญี่ปุ่นเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมส์นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมสาวไทยในความดูแลของโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นล่วงหน้าประมาณ10วันตั้งแต่วันที่4กันยายนขณะนี้ทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจต่างมุ่งมั่นที่จะลงสนามแข่งขันอีกครั้งในฐานะแชมป์เอเชียสำหรับการเดินทางไปเก็บตัวที่เมืองซากะในครั้งนี้เป็นเรื่องดีเพราะนักกีฬาได้ไปปรับตัวให้คุ้นชินกับบรรยากาศของญี่ปุ่นได้ซ้อมกับทีมระดับสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับโดยในวันนี้ก็อุ่นเครื่องแพ้ไป1-3เซตนะครับในกีฬาเอเชียนเกมส์ความคาดหวังของคนไทยสูงอย่างแน่นอนครับแต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้ทุกคนอยากจะสานฝันเหมือนกับที่คว้าโควต้าไปกีฬาโอลิมปิกเพราะในกีฬาเอเชียนเกมส์ทีมวอลเลย์บอลไทยยังไม่เคยได้เหรียญทองโดยได้กระตุ้นนักกีฬาว่าจะต้องชนะและคว้าแชมป์ให้ได้นะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมส์แข่งขันวันที่16-22กันยายนมีทั้งหมด14ทีมครับรอบแรกทีมไทยอยู่กลุ่ม4ร่วมกับไต้หวันคีกิสถานมองโกเลียโดยนัดแรก16กันยายนพบมองโกเลียเวลาไทย14นาฬิกาครับขณะที่ทีมเทคบอลไทยก็ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายและก็หวังคว้า3เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับความเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเทคบอลถูกบรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งแรกโดยไทยส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน3จาก5รายการประกอบด้วยคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทธงกับสุภาวดี

0: วงคำจันทร์คู่ผสมพักพงเดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันทร์และคู่ชายสรศักดิ์เทาสรีและจิรติจันเลียงการแข่งเทคบอลนั้นจะมีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่นักกีฬาไทยก็จะออกเดินทางในคืนวันที่14กันยายนส่วนการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายเน้นไปที่ระบบการเล่นแท็กติกและการสร้างความคุ้นเคยกับกติกาใหม่โดยทีมเทคบอลไทยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งเอเชียนบีชเกมส์ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพักพงเดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมทีมชาติไทยเผยว่าขณะ
1: สักครู่กันครับ
2: สุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับยังอยู่ที่เรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมส์นายกสมาคมกีฬา MMA ของไทยก็หวังคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ในการแข่งขันครั้งนี้ครับการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ Mixed Martial Artsหรือ MMA นะครับจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บรรจุชิงเหรียญในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ซึ่งทีมไทยได้โควต้าเข้าร่วมชิงชัย2คนในประเภทโมเดิร์น MMA ก็คือแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงและติ๊กศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่น78กิโลกรัมชายโดยมีโค้ชเคียวณัฐธรธรรมปิยานันท์ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคอยติวเข้มอย่างใกล้ชิดล่าสุดได้ฝึกซ้อมอยู่ที่ T1 Stadium แคมป์ซ้อมของสมาคมซึ่งสนามได้มาตรฐานแบบเดียวกับที่ใช้แข่งขันความพร้อมทีมสมบูรณ์ค่อนข้างฟิตสมบูรณ์ไม่มีใครบาดเจ็บและเรื่องจิตใจค่อนข้างดีทำให้นายกสมาคมกีฬา Mixed Martial Arts แห่งประเทศไทยมั่นใจโอกาสลุ้นเหรียญค่อนข้างสูงโดยเฉพาะความหวังจากกันจุธาแชมป์โลกในปี2025ที่บราซิลแชมป์ SEA Games และล่าสุดแชมป์เอเชียในปีนี้ที่มาเลเซียเมื่อเดือนสิงหาคมครับ
1: เรื่องของสภาพความพร้อมเวลาที่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเองก็มีเรื่องฝนตกเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีตลอดการเดินทางครับ
2: เกี่ยวเรื่องของการบาดเจ็บไม่มีเลย
1: ไหมไม่มีเลยครับตอนนี้เคลียร์หมดทุกอย่างแล้วเรื่องการบาดเจ็บไม่มีแล้วก็ได้เรื่องของการเสริมสร้างเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเรียกว่าพรีแฮบเพิ่มเข้าไปด้วยขอแรงใจแรงเชียร์จากคนไทยนะครับช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมกีฬามิกมาเชลอาร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมด้วยนะครับก็จะทำอย่างเต็มที่ครับแสดงศักยภาพให้คนในเอเชียได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นไม่เป็นรองใครนะครับในเรื่องกีฬามิกมาเชลอาร์
0: ทางด้านโค้ชเคียวณัฐธรธรรมปิยานันท์ได้อัปเดตความพร้อมของทีมซ้อมต่อเนื่องตั้งแต่จบ4เกมส์เมื่อเดือนธันวาคมพร้อมมองศักยภาพไทยยังอยู่ระดับกลางของเอเชียแต่ด้วยศักยภาพผู้เล่นไทยมั่นใจมีลุ้นเหรียญแต่ไม่อยากกดดันนักกีฬาครับและห่วงเรื่องสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นกลัวนักกีฬาเจ็บป่วยนะครับ
3: ด้วยศักยภาพของแอมด้วยแล้วก็ด้วยผลงานที่ผ่านมาที่แอมทํามาตั้งแต่4เกมครับ4เกมชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์เอเชียอีกของรายการนึงแล้วก็เนี่ยครับเอเชียนเกมก็เลยเป็นมีความหวังแต่คือก็ไม่ได้ให้ตัวแอมเขาเองแบบกดดันตัวเองเยอะมากครับทุกวันนี้ก็พยายามซ้อมเนี่ยพยายามให้นักกีฬาเนี่ยผ่อนคลายให้มากที่สุดผ่อนคลายที่แบบไม่อยากให้เขาไปเครียดของเรื่อง

0: ผลงานเรื่องเหรียญทองอยากให้เขาโฟกัสในการทำหน้าที่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์การแข่งเทคนิคมากกว่าอย่างเงี้ยครับผม
1: สำหรับทัพ MMA ไทยจะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่16กันยายนก่อนลงแข่งขันที่20ถึง22กันยายนที่นางโกย่าซิตี้อินาเอะสปอร์ตเซ็นเตอร์ครับทางด้านทีมยูจิสุไทยก็ตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไปติดตามความพร้อมได้จากรายงานครับ

0: ยูยิสูทีมชาติไทยภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมพร้อมเดินหน้าสู่เวทีแห่งความฝันกับเป้าหมายที่ชัดเจนคือการคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ให้ได้โดยเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าครั้งนี้ยูยิสูมีแข่งขันเนวาซ่าหรือจับล็อกประเภทเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกจังหวะทุกเทคนิคและทุกวินาทีสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ซึ่งประเทศไทยส่งจอมล็อกร่วมล่าเหรียญรางวัลทั้งหมด15คนแบ่งเป็นชาย9คนและหญิง6คนละครับ
1: กีฬายูยิสูเนี่ยมีในเวิลด์เกมเอเชียนเกมนะครับแล้วก็มีระดับโลกวันนี้นะครับก็นักกีฬาได้ลองสนามก่อนไปวอร์มครับก่อนไปเจอเอเชียนเกมสนามจริงนะครับอย่างนี้ครับเราหวัง1เหรียญทองครับพูดเลยแล้วก็มีหวังเหรียญย่อยด้วยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นกีฬาต่อสู้นะครับผมมองว่าผมหวังอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ซึ่งหน้าซึ่งจะเจอกันเนี่ยในเวลาแข่งขันเนี่ยมันเกิดได้ตลอดนะครับก็ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าหวัง1เหรียญทองครับผม
0: การชิงชัยในเวทีระดับเอเชียครั้งนี้นักกีฬาทุกคนผ่านการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและที่สำคัญสมาคมกีฬายูยิสูแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานถึง1เดือนประสบการณ์จากการฝึกซ้อมในต่างแดนกลายเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญเพิ่มทั้งความแข็งแกร่งเทคนิคและความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามแข่งขันจริงรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับคือความหวังเหรียญทองทั้งเพชรดาเคซีตันเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วและมิยูซูซูกิดาวรุ่งดีกรีไม่ธรรมดานะครับคว้าแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีมาแล้วจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ผสมพลังของดาวรุ่งกลายเป็นความหวังใหม่ของทัพยูยิสูไทยแหละครับ
2: ครับสำหรับนักกีฬายูยิสูนะครับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็เราก็เตรียมตัวมานะครับต่อเนื่องซ้อมต่อเนื่องมาจากซีเกมปีที่แล้วนะครับก็มีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะสำหรับเอเชียนเกมปีนี้นะครับนักกีฬาก็สภาพร่างกายก็สมบูรณ์ดีครับสำหรับเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับ3ครั้งก็มีแค่อีเวนต์เดียวก็คืออีเวนต์ของจับล็อกนะครับเนวาซ่านะครับก็ส่วนอีเวนต์อื่นที่เราก็มีนักกีฬาที่มีความสามารถก็มีไม่ได้อยู่ในเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าในรุ่นในประเภทเนวาซ่าเราก็มีนักกีฬาความหวังนะครับปีนี้ก็มีนักกีฬาจากชุดเยาวชนที่ขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่นะครับเราก็เป็นนักกีฬาความหวังเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าเราจะทำผลงานได้ดีครับ
0: ขึ้นชื่อว่าเอเชียนเกมไม่มีคำว่าง่ายนะครับผู้ต่อสู้ต่างเตรียมความพร้อมมาเพื่อชัยชนะแต่ทัพยูยิสูไทยก็พร้อมเช่นเดียวกันจากการเตรียมตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าทัพยูยิสูไทยกำลังเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงและนำเหรียญทองกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนล่ะครับมณิษฐ์ภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน
3: นักกีฬาตะกร้อชุดเอเชียนเกมส์ก็ร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักตะกร้อรุ่นใหม่ในโครงการช้างพรีเซนต์วันกับพี่ทีมชาติครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ในโครงการช้างพรีเซนต์วันกับพี่ทีมชาติเปิดโอกาสให้เยาวชนนักกีฬาตะกร้อจากทั่วประเทศได้สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้วิถีชีวิตของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิดที่มูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับเยาวชนที่มีใจรักกีฬาตะกร้อร่วม200คนสำหรับโครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองให้กับเยาวชนได้เห็นเส้นทางของนักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนจนก้าวขึ้นสู่ทีมชาติโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันเอเชียนเกมส์2026
4: คาดหวังเลยครับว่าในห้องที่เราเห็นเนี่ย200กว่าคนเนี่ยนะครับผมคาดหวังว่าเราจะมีตัวแทนทีมชาติอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติรุ่นเล็กรุ่น U19 U21 ของเราที่เรากำลังจะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะมาทดแทนเราจะทำให้เป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆที่เราเห็นเนี่ยทุกคนเมื่อเขามีอินสปิเรชันเขารู้ว่าเขาจะต้องทำตัวยังไงที่จะมีโอกาสให้ติดทีมชาติเข้ามาและติดแล้วจะต้องทำยังไงให้ติดต่อไปผมคิดว่าอันนี้มันเป็น เป็นอะไรที่เขาได้โอกาสเพราะนั้นสมาคมมีหน้าที่สร้างโอกาสครับสร้างโอกาสแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทุกคน
3: ภูตะวันโสภานักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจกับน้องๆพร้อมกับมองว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่
5: ก็ดีใจครับที่ได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆครับส่วนตัวผมเองก็ตอนเด็กๆผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบนี้นะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีครับที่สร้างเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ นะครับพัฒนาฝีมือนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังหลักต่อไปในอนาคตของประเทศไทยครับ
3: สำหรับโครงการช้างเพื่อเซนวันกับพี่ทีมชาติเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับฮีโร่ทีมชาติและยังเป็นการวางรากฐานจุดประกายความฝันให้กับนักกีฬาตะกร้อรุ่นใหม่เพื่อสร้างทายาททีมชาติที่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จของตะกร้อไทยในเวทีระดับนานาชาติต่อไปครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ชมข่าวกีฬากันต่อครับงานวิ่งบางแสนเทนจัดยิ่งใหญ่มาตรฐานโลกสร้างประสบการณ์การวิ่งให้กับคนรุ่นใหม่ครับนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนายรัฐจิโรจน์วณิชชากรเรสดีเรคเตอร์และกรรมการผู้จัดการบริษัทไมซ์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดและนายแพทย์ธนัทตันสุขชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีและเมดิคอลดีเรคเตอร์ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันงานวิ่งบางแสนเทน2026งานวิ่งมาตรฐาน World Athletic Elite Label จัดต่อเนื่องเป็นปีที่11โดยปีนี้เตรียมความพร้อมภายทุกด้านทั้งการปิดการจราจร 100% ตลอดการแข่งขันระบบตรวจประกันอุบัติเหตุระบบการแพทย์ฉุกเฉินการสุ่มตรวจสารกระตุ้นและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนหนึ่งในไฮไลท์สำคัญปีนี้สนามบางแสนเทนได้พันธมิตรระดับโลกอย่างสเก็ตเชอร์แบรนด์รองเท้าและชุดกีฬาชั้นนำเข้ามาร่วมสร้างประสบการณ์วิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักวิ่งบางแสนเทนได้อย่างลงตัว

0: ร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์สนามวิ่งระยะสั้นที่ดุเดือดที่สุดเพราะเป็นสนามที่นักวิ่งสายสปีดจากทั่วประเทศและต่างชาติเดินทางมารวมตัวกันเพื่อตั้งใจมาทำลายสถิติของสนามบางแสนเทนและมุ่งตอบสนองเทรนด์โลกคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างก้าวกระโดดทำให้กลุ่มนักวิ่งอายุ 25-39 ปีในงานครั้งนี้มีมากกว่า 3,000 คนพร้อมทั้งเติมเต็มโอกาสเยาวชนโดยได้พาเยาวชนจากอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่กว่า40คนมาร่วมวิ่งในโครงการ Dream Mile ก้าวแรกสู่โลกกว้างพร้อมกันนี้งานวิ่งไม่ได้สร้างเพียงเม็ดเงินให้กับคนในพื้นที่และประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสเมืองบางแสนและเห็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านงานวิ่งเพื่อให้บางแสนชลบุรีเป็นเมืองกีฬาระดับโลกที่พร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกครับ
1: นี่เราต้อนรับนักวิ่ง 12,000 คนนะครับจากทั่วประเทศนะครับแล้วก็หลายประเทศจากภูมิภาคเอเชียนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับในระยะ10กิโลนะครับซึ่งพรุ่งนี้ผมเชื่อว่างานวิ่งเราจะพยายามดูว่าสถิติของสนามจะเป็นอย่างไรนะครับจะถูกทำลายได้หรือไม่นะครับสถิติท็อป100นะครับซึ่งมีการแจกลิงที่เราชื่อเรียกว่าแซมมี่มุกกี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับและผมเชื่อว่าภาพความสนุกความประทับใจพรุ่งนี้จะออกไปทั่วประเทศนะครับซึ่งเราก็รอชมความสำเร็จของนักวิ่งไทยในวันพรุ่งนี้ครับ
0: สำหรับงานวิ่งบางแสนเทนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนในระยะทาง10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรณหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีครับนักปั่นจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายที่พิจิตรครับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรมีพิธีเปิดการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบโดยได้รับเกียรติจากนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่าในนามของชาวจังหวัดพิจิตรรู้สึกดีใจที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานมาจัดแข่งขันจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นทั้ง2วันทำให้จังหวัดพิจิตรมีความคึกคักอีกครั้งฐานะผลการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4ระยะทาง43กิโลเมตรรุ่นประชาชนหญิงเพชรดามั่นคงจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกทำเวลาได้1ชั่วโมง35นาที55วินาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นประชาชนชายณรงค์เดชแสงฉายจากทีมอามิโนวิทเทิลสมิธนิชเวลา1ชั่วโมง7นาที33วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานครับต่อที่กีฬาในต่างประเทศครับเล็กซานเดอร์โซเวเรฟผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลม US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดียวในรอบรองชนะเลิศเล็กซานเดอร์โซเวเรฟจากเยอรมนีพบกับคารินคาชานอฟจากรัสเซียครับคู่นี้เจอกันมา9ครั้งโซเวเรฟชนะ6คาชานอฟชนะ3ล่าสุดใน ATP 1000 Cincinnati Open รอบ16คนโซเวเรฟชนะผ่านคาชานอฟที่ขอถอนตัวในเซตที่2ปรากฏว่าครั้งนี้ยังเป็นโซเวเรฟที่เหนือกว่าครับเอาชนะไป3เซตรวด 6-3 7-6 ไทเบรก 9-7 7-6 ไทเบรก 8-6 ทำให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้อีกครั้งและเป็นครั้งที่3ติดต่อกันที่ได้เข้าชิงแกรนด์สแลมหลังจากได้ถ้วย French Open ที่ปารีสและรองแชมป์วิมเบิลดันครับส่วนอีกคู่เป็นการเจอกันเองของนักเทนนิสเจ้าถิ่นอเมริกันเบนเชลตันมือ9ของโลกเจอกับฟรานซิสดิอาโฟมือ12ของโลกคู่นี้สูสีครับและเป็นเบนเชลตันเอาชนะไปได้3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพครับโดยจะไปพบกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟที่กำลังไล่ล่าโทรฟี่แกรนด์สแลมรายการที่2ของตัวเองครับกอล์ฟ DP World Tour ที่อาร์แลนด์ครับเชนลอรี่นักกอล์ฟเจ้าถิ่นแซงขึ้นนำครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ Irish Open ชิงรางวัลรวมประมาณ190ล้านบาทที่ Trump International Golf Link ประเทศไอร์แลนด์จบวันที่2เชนลอรี่โปรเจ้าถิ่นระเบิดฟอร์มหวดเพิ่ม8อันดับพา62จาก9เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม12อันดับพา128แซงขึ้นเป็นผู้นำโดยมีลีเฮาตงจากจีและ2นักกอล์ฟเดนมาร์กยาคอบสคอฟออเลเซนกับนิคลาสนอยการ์ดตามมาเป็นอันดับ2ร่วมกันสกอร์9อันดับพา131ผลงานนักกอล์ฟคนอื่นที่น่าสนใจลอรี่แม็กอินรอยมือ2ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือสกอร์2อันดับพา138ครับส่วนนักกอล์ฟไทย

เดียวในรายการนี้กิรเดชอภิบาลรัฐไม่ผ่านเข้ารอบหลังจาก2วันตีเกินไป6โอเวอร์พาร์ครับฟิออเรนติน่าบุกชนะเวเนเซีย4-2นะครับคว้า3คะแนนแรกในศึกบอลลีกของอิตาลีครับทวันกาโชสเรียอิตาลีนัดที่4เวเนเซียในชุดสีดำนะครับเปิดบ้านเจอกับฟิออเรนติน่าเริ่มเกมมานาทีที่22เจ้าบ้านเวเนเซียได้ประตูขึ้นนำจากเอกอร์อาดัมส์นาที29ฟรังโกมาซานตัวโน่ยิงเสียบเสาแรกเข้าไปนะครับตีเสมอกับฟิออเรนติน่าเป็น1-1ถัดมานาทีเดียวฟิออเรนติน่าแซงนำจากมาซานตัวโน่คนเดิมจบครึ่งแรกฟิออเรนติน่าแซงนำ2-1ครึ่งหลังนาที66ฟิออเรนติน่าสวนกลับมาเตโอเปจิกริโน่ครับยิงสวนตัวผู้สาประตูเวเนเซียเข้าไปครับนำห่างเป็น3-1จากนั้นนาที84มาซานตัวโน่ยิงแฮตทริกของตัวเองในเกมนี้ฟิออเรนติน่านำห่าง4-1 2นาทีถัดมาเวเนเซียไล่ตาม2-4จากอองตวนไอโนแต่ไม่ทันจบเกมฟิออเรนติน่าบุกชนะเวเนเซีย4-2เก็บชัยนัดแรกของฤดูกาลหลังจากแพ้มา3นัดรวดนะครับส่วนผลลาลิก้าของสเปนเซบีย่าชนะบาเลนเซีย1-0ลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับแลนซ์ชนะโอลิมปิกมาเซย์1-0และบูเดสลีกาเยอรมนีอุนิออนเบอร์ลินแพ้ชาเก้04 1-3ครับส่วนพรีเมียร์ลีกในคืนนี้นะครับเชลซีจะเปิดบ้านเจอกับฮาลซิตี้ครับความเคลื่อนไหวของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้เวลา21 นาฬิกาเชลซีทีมอันดับ4จะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์รับการมาเยือนของฮัลซิตี้ทีมอันดับ3ครับที่ยังไม่แพ้ในฤดูกาลนี้สภาพทีมเชลซีของชาบี้อลองโซไม่สามารถใช้งานมอยเซสไกเซโดจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูอาการบาดเจ็บส่วนมาโก้ปาเลสตราต้องรอประเมินความฟิตข่าวดีก็คือลีวายโควิลไม่ได้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมหลังจากเกมคาร์บาวคัพที่ชนะลีสคาว่าต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงในแนวรับ3คนกับมักซองลาครัวจอชอาเชมโปงและเวสลีย์โฟฟาน่าแนวรุกมอร์แกนโรเจอร์สจะกลับมาเป็นตัวจริงหลังจากทำ4แอสซิสต์ในฐานะตัวสำรองเมื่อกลางสัปดาห์ครับโคพาเมอร์ซึ่งยิงได้2ประตูก็จะได้ออกสตาร์ทเช่นเดียวกันหน้าเป้าก็จะเป็นชาวเปโดรเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกในเดือนสิงหาคมครับทางด้านฮัลซิตี้ของเซเกย์ยาคิโรวิชผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกในเดือนสิงหาคมไม่มีนักเตะบาดเจ็บชุดเดิมที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับคาดว่าจะใช้งานผู้เล่นชุดเดิมที่เล่นได้ดีในระบบ 5-3-2 นะครับกองกลางก็จะมีตัวรุกอย่างริแกนสไลเตอร์หน้าเป้าก็จะเป็นโอลี่แม็กเบอร์นี่ก็จะลงเล่นพรีเมียร์ลีกนัดที่100โปรแกรมการแข่งขันในวันนี้คู่อื่นครับคริสตัลพาเลซพบกับอิปสวิชบอนมัตเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแอสตันวิลล่าพบกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ลิเวอร์พูลเจอกับฟูลแลมในคู่23:30 นท่านมอสเปอร์เจอกับเอเวอร์ตันและ20:00 นซันเดอร์แลนด์พบกับอาร์เซนอลครับปิดท้ายครับกีฬากันที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์ไปชมฟอร์มูล่าวันในรายการสเปนิชกังปรีที่ประเทศสเปนรอบฝึกซ้อมคิมี่อันโตเนลลี่ยังคงรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้นะครับทำเวลาได้เร็วที่สุดครับ

0: ส่งท้ายขอบค่ำวันนี้ด้วยภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกเอฟไซลอนเพอร์เซอิดซึ่งสามารถมองเห็นได้ในหลายพื้นที่ที่มณฑลเฮหลงเจียงของจีนค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกรับแกงแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้ซึ่งเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
5: ถ้าหม่อมจะไปประกวดนางงามแล้วต้องใส่ชุดราตรีใช่ไหมในชุดราตรีมันมีทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาถามถึงชุดราตรีชุดราตรีเราก็จะใส่ชุดราตรีเกาะอกก็ได้เกาะอกนะเกาะอกสีช็อกกิ้งพิงค์ช็อกกิ้งพิงค์ต่ำลงไปงี
6: ้
5: สีช็อกกิ้งพิง
6: ค์
5: กระโปรงบานๆกระโปรงบานๆ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง10คมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: ัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรับความเป็นอิสระเสรีรับวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเช่นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเว้เมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและ

ยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำบนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสายดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชที่ราเทพยพิธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุเดวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 นณวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิระวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพย์ภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิระวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์บิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพย์ภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและประสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้ 2,000 ษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสามารถท่องปฏิโมกข์ภาษารามันหรือมอญได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพย์ภาวาสต่อมาในปี2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพย์ภาวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้น

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมพลนาถรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงเฟิร์นให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันเฟิร์นหายากที่มูลนิธิโครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์อังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลนิธิโครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มีโอกาสแวะชิมแวะเลือกซื้อชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการหลวงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะ

ที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนมิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤกษารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซาเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาพัฒน์พันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกฎวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระและโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังพระธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิพระธรรมไทยอาเซียนครอบครัวพรัวปานสิริโรจน์และคณะแม่งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงและหรือผ้านุ่งนักดับจบข่าวในพระราช

0: ตรึงจิตสนิทสวงดวาสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับรายการรู้ทันไอทีมาเรียนรู้ทันไอทีกันครับง่ายๆที่บ้านท่านพบกันนะครับในทีวีดิจิทัลช่อง11และทางออนไลน์ไลฟ์ MBT ภาคกลาง MBT กาญจนบุรีทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ออจุดเกรียงรีวิวครับจะมีเรื่องราวสาระดีๆที่น่ารู้และควรรู้เอามาคุยฟังกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตอนนี้เป็นเรื่องอะไรไม่ได้เลยกระแสตอนนี้ก็คือ AI ครับAI Passport นะครับไทย AI Passport มันคืออะไรที่มาที่มาและเริ่มใช้แล้วตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569นะครับแล้วจะใช้ได้1ปีนะครับอย่างไรล่ะสมัครยังไงล่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังยาวๆแล้วคุณจะเข้าใจว่าดีไม่ดีอย่างไรเราต้องลองนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับรู้ทันไอทีตอน97แล้วครับ AI Passport นะครับแฮชแท็กไทย AI แต่จริงต้องมีขีดกลางด้วยนะครับคือ THAI นะครับแล้วก็ที่จริงทับศัพท์กันเป็นไทยความคิดนะครับผมบางครั้งไปดูแล้วนะเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังว่าที่ไปที่มาคำเรียกมันคืออะไรและแฮชแท็กสุดท้ายก็ถึงเรียนรู้ AI กันครับหลักการที่ต้องเข้าใจนะครับไทย THAI Passport เนี่ยอ่านเต็มๆว่า THAI Passport นะเห็นไหมฮะคือชื่อโครงการเต็มโดยชื่อภาษาไทยคือโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับกระทรวงดีอีนะครับส่วน AI Pass คือชื่อแพลตฟอร์มภายใต้โครงการ THAI Passport ที่รวมโมเดล AI จากผู้ให้บริการหลายรายไว้ในที่เดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันจึงให้เข้าใจว่า THAI Passportคือโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยและเมื่อพูดถึงหน้าที่ใช้แอป ChatGPT Gemini Cos ให้เรียกว่าแพลตฟอร์ม AI Pass นะครับ AI Pass ตัวเต็มคือ AI Passport นะเหมือนที่เข้ารวมการพาสปอร์ตคือต่างประเทศไปเที่ยวไปต่างประเทศใช่ไหมครับเห็นไหมมันตัวตนเรารวมแอปดีๆมาไว้ในตัวเดียวใน AI Pass นะฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วต้องใช้ให้ดีภาพออกมามีดราม่าเรื่องข้อความไม่ตรงผมก็ลองแล้วไม่ตรงนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นเราใช้คอมมานด์ใช้คำสั่งที่ดีมันได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างที่บอกเป้าหมายหลักก็คือเหมือนย้อนแหละคือโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยก็คือต้องการให้คนไทยรู้ทัน AI ใช้เป็นเหมือนเราใช้เน็ตเป็นAI มาช่วยทำงานเร็วขึ้นโฆษณาเอ่ยอะไรเอ่ยใช้ AI แล้วถ้าเรารู้ทันเรื่องโดนหลอกแกงคอลเซ็นเตอร์เรื่องเฟกนิวเรื่องจะน้อยลงเพราะเรารู้อ๋อมันทำได้นี่เสียงมันพร้อมได้นะอะไรก็ทำได้หมดเราจะรู้ทันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มานะและผมเลยมาเจาะและเอามาเล่าให้ฟังทีละตัวนะครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังกันครับเริ่มต้นครับ1มาดูกันครับให้เข้าใจครับเมื่อการสมัครครับหลักการแน่นอนในการสมัครนะครับเราใช้2ตัวคือทางรัฐแล้วก็ไทยดีครับตัวไหนก็ได้นะมาเชื่อมโยงกันอยู่แล้วและที่สำคัญต้องใช้เมลซึ่งเมลนั้นจะเป็นเมลใหม่ก็ได้หรือเมลของตัวไหนก็ได้ที่เป็นเราใช้นะถ้าเกิดเราไม่อยากใช้เมลชื่อเราใช้เมลตัวไหนก็ได้นะเพราะอันนี้อาจจะใช้ปีเดียวเราก็สามารถสมัครเมลใหม่ได้เลยเป็น Gmail เป็น Hotmail เมลหลักๆ3เมล Yahoo เมลของ iPhoneได้หมดนะครับสำคัญต้องจำพาสเวิร์ดได้ด้วยนะไม่งั้นเข้าไม่ได้นะเขาไม่ต้องการพาสเวิร์ดเรานะเขาต้องการแค่ให้เราเชื่อมโยงเฉยๆซึ่งไม่มีอะไรนะครับเราสมัครปกติอะเว็บอื่นที่เราสมัครก็สมัครแบบนี้มันก็ต้องยอมรับเพื่อให้เอามาใช้เหมือนเราสมัคร ChatGPT จริงๆอะครับเราต้องใช้เมลเข้าไปก่อนนะแล้วต้องยอมรับและให้ค่าเขาคือให้เขาเก็บสิทธิ์เก็บข้อมูลเราถึงจะเข้าไปต่อได้หลักการ AI Passport มันคือตัวเดียวกันนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเข้าผ่านทางรัฐเมื่อสมัครแล้วใช้เมลที่สมัครล็อกอินผ่านเว็บไซต์ได้เลยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome Safari อะไรก็ได้นะครับในคอมและมือถือได้เลยข้อดีคืออย่างที่บอกครับว่ามือคอมเก่าๆมือถือเก่าๆที่เข้าเบราว์เซอร์ได้เล่นได้หมดนะครับแต่ถ้าเราไม่

ใช้อย่างนี้เราใช้แอปต้องลงเป็น10ตัวถึงจะใช้ได้หมดนะแต่เนี้ยบางตัวดีมากเลยถ้าเราไม่เสียตังค์ใช้ไม่ได้แต่เนี้ยเขาเอามาให้เราใช้เลยอยากให้ลองเล่นดูและถ้าเล่นแล้วจะเข้าใจว่าเออมันก็ได้เนะแต่ถ้าเราไม่รู้เราไม่ศึกษานะอะไรจะเพี้ยนเยอะเหมือนกันเราจึงต้องนั่นแหละครับมันผมอะยังไม่เก่งมากยังมีอะไรเพี้ยนเลยแต่ผมก็ทำไปเรื่อยๆและเดี๋ยวถ้าผมเก่งขึ้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะแต่อยากทุกคนครับผมลองทะเบียนลองใช้ดูและคุณจะได้โอ้โหอย่างนี้ดิเผื่อเอาไปสอนหลานสอนลูกเลยลูกสอนก็ได้ใช่ไหมครับโอเคตามนั้นครับผมและ2ครับเมื่อเลือกเราแล้วอีแล้วและเราต้องเลือก AI ที่ต้องการใช้นะครับพิมพ์คำสั่งที่ต้องการแล้วจะออกมาเลยครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับย้ำนะครับผมข้อมูลข้อ3ครับเครดิตอ่ะคือ10,000ต่อวันนะครับรูปใช้เครดิตเยอะนะครับก็ประมาณสักแล้วแต่ตัว AI แหละแต่ถ้าตามไม่ง่ายก็คือสักประมาณ10-20รูปหลายอันก็คดหมด10,000ต่อวันแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นวิดีโออ่ะให้10คลิปต่อเดือนเพลง10เพลงต่อเดือนค้นหาเชิงลึก10หัวข้อต่อเดือนนะครับอันนี้คนละต่อวันนะคือการเรียนรู้ AI เพื่อให้คะแนนเพิ่มและทำให้เราสิทธิ์ยังเหมือนเดิมและทำให้เรารู้อ๋อ AI ผมอ่ะได้ดูหลายคลิปแล้วโอ้ได้ความรู้เยอะนะแล้วก็มีคนดังๆอ่ะแหละอย่างซีอย่างที่เป็นคนเรื่องทำเรื่อง IT มาหลายคนซึ่งเป็นคนเก่งมาอธิบายมันก็เลยเข้าใจง่ายดีนะลองดูได้ที่อื่นไม่มีแต่นี่ใน AI Passport มีคนเก่งๆมาสอนแล้วก็มีคะแนนให้เราด้วยนะครับถ้าเราทำมันก็มีคะแนนเพิ่มและโอกาสจะได้เครดิตเพิ่มไหมเดี๋ยวเราก็ต้องลองลุ้นกันนะครับผมเชื่อว่ามันปรับเบนตลอดแหละแอป16-17ตัวเนี่ยอาจจะมีเพิ่มไหมตอนไหนถ้าเราใช้เราก็มีโอกาสอย่างที่ผมบอกนะลองศึกษาลองเล่นเราจะเก่งกว่าเขานั่นเองนะครับขั้นตอนใช้ AI Passport นะครับใช้ง่ายๆครบทุก AI ในที่เดียว AI Passport คือแพลตฟอร์มที่รวม AI หลายค่ายไว้ในที่เดียวให้คุณใช้งานได้ง่ายประหยัดเวลาและช่วยงานสำเร็จไวขึ้นนั่นเองนะครับGemini รวดเร็วตอบไวเหมาะกับงานทั่วไปและค้นหาข้อมูลคอร์สเขียนเก่งภาษาสวยเหมาะกับการเขียนและงานสร้างสรรค์นะครับ GPT ใช้ GPT นะคิดวิเคราะห์วางแผนเหมาะกับงานวิเคราะห์และงานแก้ปัญหาและอีกมากมายเลือกให้เหมาะสมกับคุณนะครับเคล็ดลับที่เขาบอกไว้เลือก AI ให้เหมาะกับงานจะช่วยให้คำตอบที่ดีที่สุดและประหยัดเครดิตมากขึ้นถ้าใช้เยอะ10,000เครดิตก็หมดนะครับอ่ะไปดูกันครับผมย้ำครับการเรียนใน AI Passport นะครับเรียน AI แบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงทีละขั้นนะครับอันนี้ขออธิบายให้เข้าใจนะเข้าสู่เมนูเดี๋ยวผมเปิดดูในตัวของผมให้ดูเลยนะครับจะได้เข้าใจตอนนี้ให้ดูภาพก่อนนะครับเข้าเมนูครับแล้วก็แน่นอนถ้าเราจะเข้าไปมีเลือกที่การเรียนรู้แล้วก็เลือกบทเรียนตามระดับครับมีพื้นฐานปานกลางขั้นสูงเฉพาะทางเรียนเฉพาะเนื้อหาปั๊บฝึกใช้ AI ระหว่างเรียนไปด้วยเขาก็จะสอนให้เราทำนะครับโอเคไหมฮะแล้วก็ทำการเลือกภารกิจแบบฝึกหัดนะครับต่อไปสะสมคะแนนคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระดับเลเวลด้วยเรียนรู้จำง่ายหัวใจสำคัญก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้การเรียนรู้นะการใช้ AI Passport นะครับย้ำสำคัญถ้าเราจะใช้นะครับแน่นอนว่าเมื่อเลือก AI ที่เราต้องการแล้วให้พิมพ์คำสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์คำสั่งช่วยเขียนข่าวประชาพันธ์เรื่องโครงการปลูกต้นไม้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับแล้วทำทีละขั้นตอนให้ดูกันเลยนะครับทั่วไปและก็สำคัญครับคำสั่งชัดเจนคำตอบไปตรงใจส่วนคำสั่งที่ดีพร้อมที่ดีนะครับก็คือบอกบทบาทนะครับคุณเป็นนักประชาสัมพันธ์ระบุงานเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดรูปแบบความยาว1นาทีภาษาง่ายระบุกลุ่มเป้าหมายสำหรับประชาชนทั่วไปกำหนดรายละเอียดทั่วไปหรือประเด็นสำคัญนะครับโอเคไหมฮะ5ถ้าเกิดแนบไฟล์จะใส่รูปไหมก็ได้หรืออัปโหลดไฟล์รูปภาพอะไรก็ใส่เข้าไปได้นะครับแต่ถ้าใส่เยอะกินเครดิตเยอะนะครับ6ก็จะได้ครับคำตอบจาก AI มาครับผม7ก็คือติดตามการใช้งานเครดิตนะครับเครดิตคุณมี10,000เครดิตนะครับก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าคุณใช้เยอะนะครับวิดีโอก็9 10คลิปต่อเดือนเพลง10เพลงต่อเดือนค้นคว้าเชิงลึก10ครั้งต่อเดือนนะครับโอเคไหมครับประมาณนี้ AI Pass มีแอปอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเปิดให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวเปิดให้ดูในแอปจริงๆนะครับ ChatGPTคอร์ส Gemini Perplexity DeepSeek Meta AI Mista AI MinMax MotorShot AI Alibaba Cloud มีทั้งอเมริกามีทั้งจีนหลายค่ายมารวมกันมีไทยด้วยนะครับ Bypass อันนี้ก็ Bydance แน่ๆอยู่แล้วนะครับปัตมาไทยอันนี้ปัตมานี่น่าจะเป็นของคนไทยเนอะลองดูนะครับ XAI โมเดลจาก AI เน้นความรวดเร็ว ZAI 14ตัวครับและยังมีโมเดลอื่นอีกมากมายอัปเดตโมเดลใหม่ๆให้คุณใช้งานนะครับ

ลองดูกันว่าเดือนนี้เป็นอย่างนี้เดือนหน้ามีอะไรไหมต้องรอลุ้นถ้าคนใช้เยอะโอกาสเพิ่มไหมก็น่าจะมีนะแล้วถ้าเรามีเสียงรีเควสต์เสียงบอกเสียงเล่าเสียงเตือนผมก็เชื่อว่ารัฐบาลดีอีก็จะฟังแล้วก็ทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นจริงไหมครับเมื่อเข้ามาแล้วเราจะเป็นผู้สร้างสรรค์ครับและคงสถานะได้นี่237วันทุก100คะแนนจะได้ผู้สาธารณะสร้างสรรค์30วันนะครับคะแนนผมตอนนี้พันกว่านะเรียนไปเยอะได้ความรู้เยอะเลยนะครับนี่อย่างที่บอกครับเครดิตต่อวันอันนี้เมื่อวานหมดแล้วแล้วจะรีเซ็ตทุกตี2นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสร้างวิดีโอผมสร้างไปเยอะเลยสร้างเพลงก็สร้างไปเพลงเดียวคนคว้าเชิงลึกนี่ยังไม่เคยดูนะครับโอเคครับผมอย่างที่ผมบอกนะอันนี้คือการเรียนนะครับนี่การเรียนเข้าไปกดเรียนง่ายๆเลยได้ความรู้ดีนะครับลองไปเรียนดูกันครับเนี่ยครับผมได้รางวัลขออภัยก็ได้มาแล้วนะครับเกียงไกรเจียพ่วงครับพื้นฐาน AI เปิดโลก AI สู่โอกาสใหม่ชีวิตและงานนะครับเมื่อวานนะครับทดลองจนเสร็จแล้วก็โหลดมาได้เลยนะครับเผื่อใครโดนให้ต้องเรียนนะแต่ผมเรียนอยู่แล้วเพราะผมอยากรู้อยากศึกษาและเพื่อเอามาคุยให้ฟังนั่นเองนะครับเสิร์ช Google Thai AI Passport ครับยินดีต้อนรับสู่ Thai AI Pass ครับผมปึ้งเห็นไหมฮะถ้าเกิดยังไม่ลงทะเบียนไปลงทะเบียนผ่านทางรัฐหรือ Thai ID ก่อนนะแต่ถ้าลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบเลยครับผมพอเราปุ๊บเนี่ยผมเข้าไปแล้วที่จริงถ้าเกิดมีเมลหลายเมลมันจะเลือกนะแต่เนี่ยผมเข้าไปแล้วคือเข้าที่เมลของออกเรียงก็เข้าไปเรียบร้อยก็คือหน้าตานี้เลยครับจะเปรียบเทียบโมเดลจะสร้างรูปภาพสร้างวิดีโอได้หมดนะครับโอเคไหมฮะในคอมก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคไหมครับหลักการให้เข้าใจนะตอนแรกผมงงเราเลือกอะไรให้เลือกตรงนี้นะครับ AI ตรงนี้คือทั้งหมดครับที่ผมบอก14ตัวGemini นะครับ Gemini มีหลาย3ตัว Cort มี2อัน GPT มี2อันแต่จริงมีคละอีกนะ DeepSeek 1อัน Grok Qwen นะครับ GLM Kim นี่ฮะมากกว่าที่เขียนไว้เยอะนะ Sona นะครับเห็นว่ามันมากกว่าที่เขียนนะ Sona ลิสต์3อันนี่ Luma 4นะ Luma นะ MinMax MinStar นะครับ PathamaC-Dream นะครับ C-Dream แล้วก็มีตัวที่เจ๋งๆอยู่ข้างล่างลองดูนะเห็ดนาโดบานาน่าเกี่ยวกับภาพVEO 3.1 Fast Layla Clip นะครับทำเสียงเดี๋ยวทำให้ดู Layla 3 Pro นาโดบานาโปรเลยแล้วก็ GPT Image อันนี้ดีแต่กินโทเค็นเยอะคือกินเครดิตเยอะนะได้ถ้า8-9รูปก็จะหมดแล้วครับต้องระวังนะโอเคย้ำครับผมจะทำอะไรอันนี้ที่คนฮิตกันที่สุดก็คือต้องเลือกรูปอยู่แล้วนะ GPT นะครับ Chat GPT แล้วผมก็เลือกเลยผมอยากสร้างรูปภาพนะครับลองพิมพ์ได้เลยนะครับคนไทยรูปขนมปังนี่ผมชอบแนวของผมคือขนมปังกล้วยรูปขนมปังกล้วยส่งไปเลยนะครับแต่ย้ำนะอันนี้คือการสร้างแบบที่เป็นรูปเลยนะเห็นไหม GPT มันทำได้เดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงสวยไหมแต่เราเปรียบเทียบได้แต่เปรียบเทียบมันก็กินเครดิตนะต้องเรียนรู้แต่เมื่อเราเรียนรู้แล้วเราจะรู้เราจะไม่พลาดเหมือนเดิมไงเราจะใช้ได้ดีขึ้นนะครับแต่อยากให้สร้างให้สวยไหมพร้อมอะไรไหมลองให้มันเขียนให้หลักการคือให้ตัว Gemini เขียนพร้อมมาก่อนแล้วค่อยมาสร้างรูปที่ GPT Chat GPT มันจะดีกว่าไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าที่ผมทำมาตัวอย่างที่ผมใช้เมื่อเครดิตเมื่อหมื่นที่แล้วเป็นไรบ้างนะอันนี้คือทำง่ายๆนะครับหลักคิดกำหนดตัวเราได้ไหมกำหนดสถานภาพว่าเราเป็นนักข่าวประจำพันเหมือนผมนักข่าวใช่ไหมก็พิมพ์ได้แต่ถ้าไม่ใช้มันก็พอได้นะแต่ที่ผมอยากให้ลองอ่ะอยากให้ลองเล่นลองสั่งดูแต่อย่างที่ผมพูดนะตอนทำเนี่ยเราย่อได้นะไม่จำเป็นต้องเปิดไว้ตลอดเวลานะครับเห็นไหมโอ้ได้มาแล้วก็โอเคสวยเลยนะครับลองดูนะครับใส่ข้อความในรูปผมไปดูนะหลักการไปดูเครดิตที่เสียไปเท่าไหร่นะครับลองดูกันครับนี่ปึ๊บปึ๊บหายไป500นะครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะหายไป500เองนะครับโอเคคลิกที่มันค้นหาแล้วก็อยู่อันสุดท้ายครับเห็นไหมรูปขนมปังกล้วยมีอยู่แล้วใส่ข้อความทำถ้าเป็นปกติกดพูดได้นะครับอันนี้ผมไม่มีฟังก์ชันนะบวกมีไหมไม่มีนะครับอันนี้พูดไม่ได้นะทำสั่งการโฆษณาแบบมืออาชีพลองดูครับสั่งมันไปครับแต่มันใช้เครดิต

นะลองดูนะโอเคไหมครับอ่ะกลายว่าคณะนี้ผู้ช่วยอาจารย์มากกรุณารอและลองใหม่อีกครั้งนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกอ่ะพอเราใช้มากๆหรือเราใช้รัวๆอาจจะมีปัญหานะครับแต่ก็เราสั่งไปทำโฆษณามืออาชีพคัดลอกใส่ไปต่อไปประมาณนี้นะอย่างที่บอกนะผมอ่ะพอเข้าใจแหละว่ามีคนใช้เยอะมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ด้วยเราก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมเห็นว่าตัว AI ล่มหลายทุกตัวเลยนะที่ผมเห็นมีข่าวแล้วผมก็นั่งดูAI error เห็นไหม data center คือที่ทรัพยากรมหาศาลถ้าเราเรียนรู้แล้วเข้าใจมันก็ช่วยได้เยอะนะแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจเราก็จะเสียมันไปฟรีๆนะต้องเข้าใจกันนะครับอันนี้ผมก็ข้ามไปเลยในส่วนนี้นะครับผมย้ำนะผมทำมาแล้วผมจึงอยากให้ดูเมื่อวานที่ผมทำไว้ครับผมหนึ่งผมหัวข้อมีหมดแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกครับเริ่มต้นผมลองเลยโดยใช้นาโนบานาน่าเพราะว่าอันนี้น่าจะตรงและแน่นอนเป็นของเจมินายสร้างลูกคนไทยถือป้ายขนมปังเกลียงอร่อยจริงๆครับปึ้งไม่ได้กลายเป็นภาษาคนไทยใช้ได้ภาษาไม่ได้พอภาษาไม่ได้ผมก็เลยปฐมาโดยไปหาพร้อมโดยใช้ตัวไหนก็ได้นะทุก AI ใช้ได้หมดแหละสร้างมันก็เลยบอกว่าสร้างรูปคนไทยถือป้ายขนมปังเกลียงมันบอกว่าสร้างไม่ได้มันเลยแนะนำให้ผมว่าให้ใช้โปรแกรมตัวอื่นและใช้พร้อมว่าคนไทยยืนถือป้ายภาษาไทยอักษรเขียนว่าขนมปังเกลียงอร่อยจริงครับบนพื้นหลังสีฟ้าสดใสแสดงถึงความภูมิใจในอาหารไทยปั๊บผมก็เลยเอามาเลยและเปลี่ยนมาใช้นาโนมาน่าโปรในการสร้างภาพมันก็เลยออกมาเป็นคนไทยซีโอเป็นอย่างนี้เลยภาษาได้ขนมปังเกลี้ยงอร่อยจริงๆครับเห็นไหมโอ้มะมันก็ได้นะและผมก็ต่อด้วยงั้นเอารูปผมเข้าไปดูผมได้ด้านดื้อเลยไม่ได้แปลงไม่ได้เลยนะครับมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้หน้าตาก็ไม่หล่อเท่าไหร่นะแต่ว่าอ่ะก็ถูกไปละอ่ะถูกครับก็กลายเป็นขนมปังเกลี้ยงอร่อยจริงครับใช้ตัวอักษรสวยน่ากินทีอ่ะเปลี่ยนตัวอักษรก็ยังไม่สวยไม่โดนใจเท่าไหร่ขอถือขนมปังด้วยอ้าวกลายเป็นกะหรี่ปั๊บเฉยเห็นไหมมีผิดเนี่ยนะแต่ผมย้ำนะที่อยากให้เรียนรู้อ่ะอยากเรียนพร้อมและเข้าใจผมเองยังไม่เก่งมากเพราะผมมาใช้มาเยอะแล้วแต่ผมใช้หลายตัวนะครับสุดท้ายก็ผมเลยบอกว่าทำรูปให้หล่อหน่อยสิเครดิตประจำวันคุณหมดแล้วนะครับแล้วมันก็เลยบอกว่าระบบจะเติมเครดิตให้ใหม่ในเวลาตีสองนะครับระหว่างนี้รอสลับไปใช้โมเดลอื่นหรือแวะเรียนคอร์สใหม่เพิ่มความรู้ได้เลยเห็นไหมครับประมาณนี้นี่แหละครับที่เราอยากให้เรียนรู้แหละผมจึงอยากบอกกับทุกคนแหละครับว่าเมื่อกี้นี้ผมทำสูตรขนมปังกล้วยไปแล้วมายังเห็นไหมครับโอ้โหอันนี้สวยงามทำโฆษณาแบบมืออาชีพปึ้งพอสั่งปั๊บได้เลยพอเป็นวาน่าแบรนด์ขนมอมหุ้มลงตัวคุณก็สามารถรูปของคุณมาทำให้มันกลายเป็นเริ่มต้นเพียง69บาทนี่เขียนราคาไปเฉยผมไม่เคยบอกเลยนะเห็นไหมสวยไหมเอ้ยนี่ภาษาไทยไม่เพี้ยนเลยนี่กล้วยหอมใช้ได้โอเคสั่งจัดส่งทุกวันนี่ครับเห็นไหมคำว่ามืออาชีพพร้อมอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปมันช่วยได้เยอะและที่สำคัญมาให้ดูกันผมใช้ไปเท่าไหร่แล้วล่ะออกเกลี้ยงนะครับดูเครดิตของฉันก่อนเมื่อกี้ 9,500 ครั้งละ500โดยประมาณนะครับตอนนี้หมดไปประมาณเกือบพันแล้วโอเคนะครับเข้าใจนะพอได้นะไปได้ต่อครับที่ต้องบอกครับผมให้ดูที่ผมทำไว้ในคลังมันจะเก็บไว้หมดนะครับเห็นไหมครับรูปเติบๆต่างๆที่เราทำไว้มีไว้หมดนะครับรูปตอนแรกที่เพี้ยนก็เก็บไว้นะรูปภาพที่เรามีแยกเป็นรูปภาพเลยวิดีโอที่มีก็มีวิดีโอที่ทำไว้นี่วิดีโอที่เคยทำไว้เป็นหัวมอย่างนี้โอเคไหมครับโอเคไหมฮะประมาณนี้นะลองเล่นดูนะฮะเพลงมาดูการขนมปังกล้วยโปรตีนเกลี้ยงไปเพ่ฟังขนมปังกล้วยโปรตีนเกลี้ยงพลังงานเพียบกล้วยโปรตีนสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยซึ่งผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกเห็นไหมครับถ้าเป็นปกติตัวแอปใหญ่โซน่าแต่เป็นตัวนี้ใช้ได้30วินะครับอย่างที่ผมพูดลองศึกษาลองเล่นดูแล้วเราจะพัฒนาตัวเองแน่นอนครับแต่ที่สำคัญในการที่เขาทำมาอันนี้ที่เราต้องเรียนรู้คือเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ไปดูกันครับผมหลักการนะครับจะในมือถือก็ได้ในคอมก็ได้ง่ายๆเลยครับผมเรียนจบไปแล้วผมจึงมีคะแนนนะครับเห็นไหมครับคะแนนที่ผมได้ดูทั้งหมดนะครับนี่มันจะมีคะแนนนี่ผมได้1,030คะแนนแล้วนะครับแบบลองหนึ่ง

0: านคอร์ส3คอร์สบทเรียน10นะครับมีอันยังไม่จบไหมนี่ผมอยู่ดราม่าเรียนลูกน้องแย่ง AI แย่งงานเรียนต่อเลยมันก็จะตึ๊ดๆมาเห็นไหมครับ
1: แกใช้ AI หรออะไรอย่างเงี้ยแกไม่ใช่สมอง
2: บ
1: ้
2: างสิทำไมมันทำงานเสร็จเร็วแล้วงานมันหัวหน้าชมจังเลยยอมรับ
0: ถ้าเราดูจบแล้วเราเลื่อนผ่านได้แต่เราดูไม่จบเราต้องดูให้มันจบเราเลื่อนผ่านไม่ได้นะครับอันนี้คุณซีมาอธิบายนะครับ
2: มากขึ้นมันดีจริงเลยใช้ไปได้เหมือนกัน
0: มันก็จะอธิบายทุกอย่าง
2: ยกตัวอย่าง
0: และคะแนนก็จะได้มา
2: ถ้าบริษัทประกาศเอา AI มาใช้ช่วยสรุปรายงานการประชุมแล้วมี SOP นะ
0: ไม่สามารถคาดได้
2: ลูกค้าเบื้องต้นไม่ทุกคน
0: เห็นไหมครับเป้าหมายหลักที่สำคัญคือต้องการเปลี่ยน mindset วิธีคิดโอ้ AI ไม่ได้ให้งานแต่เราต้องรู้จัก AI ไม่งั้นคนที่ไม่รู้ AI จะตกงานเพราะคุณจะทันไม่ทันเขางานก็จะช้าลงนะครับทุกอย่างเนี่ยจะมีสอนมีแนวคิดมีอะไรมากมายลองดูนะครับถ้าใครต้องการให้เร็วขึ้นกดความเร็วได้เป็น 2x เลยก็ได้นะครับถ้าคุณดูทันนะผมกดให้ดูเพื่อจะได้ไม่ต้องเลื่อนผ่านไม่ได้ต้องใช้วิธีการนี
2: ้
0: ปุ๊บแล้วถ้าเราดันไปเราข้ามได้นะครับแต่ข้ามยังไม่ได้คะแนนนะไปดูข้อเอ้ยดูกดไปบทเรียน4เลยอยากดูบทเรียน4จังเลยลองดูว่าคุณ4จะพูดอะไรมาดูครับของ DE นะครับเริ่มต้นนี่ตัวโลโก้ของ AI Passport นะครับ
2: เป็นความจริงที่เจ็บปวดค่ะว่าต่อให้ AI จะล้ำแค่ไหนนะคะถ้าคนในองค์กรไม่พร้อมการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีทางสำเร็จ
0: ต้องเปลี่ยนคนให้เข้าใจและใช้เป็นนะครับเพราะ AI
2: ไม่ได้
0: มาแทนคนแต่ถ้าคนไม่ได้ AI เนี่ยอยู่ไม่ได้แน่ๆนะครับผม
2: แต่คือสัญญาณว่าพวกเขาอะต้องการความเข้าใจมากกว่าคำสั่งค่ะบทบาทผู้นำจึงไม่ใช่แค่ผลักดันเทคโนโลยีนะต้องสื่อสารให้ได้ใจคนด้วยการพูดให้ชัดเจนจริงใจโปร่งใส
0: โน้มน้าวให้เขาและพวกเขาเก่งผมพูดจริงว่าอย่างที่บอกหลายคนเก่งอาจจะหนีองค์กรไปก็ได้แต่ไม่ไรเราภูมิใจกับเขาแต่ผมถึงบอกแต่ถ้าคนไม่เก่งสุดท้ายก็ต้องให้ออกอยู่แล้วใช่ไหมครับผมจะย้ำแหละมันต้องมาจากข้างบนข้างบนเห็นความสำคัญข้างล่างก็ต้องเห็นความสำคัญและช่วยกันเรียนรู้ศึกษาเราจะใช้ AI ได้ดีและมีประโยชน์มากมายในงานราชการจำเป็นมากมายจริงๆครับงานธุรการงานอะไรโดนตัดไปเยอะแต่ถ้าธุรการที่เรานั้นนอกจากเก่ง AI ก็เป็นเขาก็อยากได้คุณอยู่แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากบอกนะครับจงมาเรียนรู้ AI กันและคุณจะได้ประโยชน์อย่างมากมายครับเพราะเดี๋ยวที่ผมพูดนะครับถ้าคุณรู้ทัน IT คุณรู้ทันทุกอย่างแล้วเมื่อคุณรู้ทัน AI คุณก็ช่วยทำให้งานเร็วขึ้นดีขึ้นสะดวกขึ้นคุณก็มีโอกาสมากมายจริงๆครับนี่แหละครับคือรายการที่อยากนำมาเสนอและเอามาเล่าให้ฟังนะครับอย่าลืมไปเรียนรู้อย่าลืมไปสมัครอย่าลืมไปใช้กันนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เป็นไงบ้างครับพอเข้าใจนะครับนั่นแหละครับคือ AI Passport ที่เราต้องใช้กันมีแอปดีๆ ChatGPT Gemini Cost แล้วก็หลายตัวนะครับเลือกให้ถูกแล้วจะภาพออกมาฟอนต์เฟิร์นก็จะได้เลยแต่ว่าอย่าลืมมีเครดิตนะครับมันเราได้หมื่นมันใช้เยอะมันก็หมดแต่ถ้าเรายิ่งชำนาญเราเชี่ยวชาญเหมือนที่ผมพยายามบอกตลอดสิ่งใดไม่มีอะไรง่ายครับถ้าเราไม่ทำเรากินเราเดินยังลำบากเลยแต่ถ้าเราพอฝึกฝนมันเราจึงเก่งขึ้นร่างกายจะดีขึ้นเหมือนที่ผมพยายามบอกทุกคนแหละเมื่อคุณรู้สึกว่า AI จำเป็นคุณจะมีเวลาและพอคุณศึกษาคุณจะมีทางรอดทางออกและคุณจะเป็นคนที่จำเป็นต่อองค์กรและก็ช่วยคนได้มากมายนั่นแหละคือpointสำคัญที่ผมอยากบอกนะครับผมสอนคนใช้แอปมากมายแอปต้องลงแต่ AI Passport รวบแอปมาอยู่ในเบราว์เซอร์มาอยู่ในอันเดียวกันให้เลือกแต่ต้องเลือกหน่อยให้ถูกไม่งั้นมันจะเพี้ยนไปแต่เชื่อว่าเดี๋ยวเสียงบนเสียงชมเข้าไปก็ต้องเปลี่ยนตามนั้นเพื่อทำให้คนใช้งานขึ้นและแน่นอนอย่างที่ผมพยายามบอกแล้วครับว่าจะดีขึ้นแน่นอนถ้าเราเชื่อเราชอบเราศึกษาและ AI จำเป็นจริงๆเหมือนที่ผมเคยบอกว่าเน็ตโซเชียลมีเดียจำเป็นต่อโลกนี้มากมายครับ AI จำเป็นพอๆกันแล้วแต่ถ้า AI ไม่มีเน็ตก็ไม่ได้เราจึงต้องมีความรู้เห็นไหมครับผมจึงจะนำเรื่องราวที่ต้องเป็นต้องรู้และควรรู้เอามาคุยเอามาเล่าเอามากระตุ้นให้คุณครับอย่างที่ผมพยายามบอกนะครับผมภูมิใจในความเป็นข้าราชการและอยากส่งต่อเดี๋ยวตอนนี้ใกล้จะได้สอบภาคคอของกรมสัมภาษณ์และผมถึงย้ำว่าทุกคนต้องเป็นนะครับและมันจะมีผลต่อการสอบสัมภาษณ์มากมายเลยเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับราชการเอ่ยเรื่องงานอื่นที่จำเป็นจะเอามาเล่าให้ฟังต่อครับผมภูมิใจในสิ่งที่ผมทำและอยากให้คุณเข้าใจและอย่างที่ผมบอกนะครับจงเชื่อและเริ่มทำศึกษาคุณจะไปถึงทุกฝันอย่างภาคภูมิสำคัญคุณต้องมีสุขภาพดีจริงๆนะครับและใครที่มีโอกาสได้เจอกันและอยากมาเจอกันหรืออยากมารับขนมปังที่

0: ภูมิใจนะครับอย่าลืมบอกกับผมได้เลยเพราะผมอ่ะภูมิใจจริงๆและหลายคนชอบมากๆไม่มีขายอยากให้คนอยากเอาไว้ชื่นชมยินดีหลายคนพยายามจริงอยากให้เป็นกำลังใจนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันตั้งใจดีอยากทำเพื่อครอบครัวอยากทำเพื่อพ่อแม่ผมอยากช่วยจริงๆครับและผมภูมิใจมากมายที่ทำให้คุณถึงฝั่งนะครับตอนนี้ขอบคุณที่รับชมครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับและพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
2: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
3: ลิงก์แปลกห้ามกด
4: เงินสดห้ามโอน
5: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
6: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
7: โอเค
8: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
5: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาเดินทางสู่อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสสถานที่ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวแต่ยังเป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์ที่จารึกวีรกรรมของเรือรบหลวงประแสหนึ่งในเรือรบสำคัญของกองทัพเรือไทยที่เคยปฏิบัติภารกิจในสมรภูมิจริงเพื่อทำลงไว้ซึ่งสันติภาพของโลกจากเรือรบที่เคยเล่นฝากระสุนและเปลวไฟในวันวานวันนี้ได้กลายเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงความเสียสละของผู้ปฏิบัติหน้าที่เรื่องราวของเรือรบลำนี้นะคะยังคงถูกถ่ายทอดผ่านโครงสร้างเหล็กที่ยืนหยัดเหนือกาลเวลาเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศความทรงจำและความภาคภูมิใจของคนไทยและในวันนี้เราจะพาขึ้นไปสัมผัสเรือรบลำจริงกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสเสน่ห์ความสวยงามกันที่จังหวัดระยองนะคะมาดูในเรื่องของการอนุรักษ์ค่ะในพื้นที่ที่น่าสนใจมากๆเกาะมันในค่ะแต่ก่อนที่จะเดินทางไปที่เกาะมันในเพื่อดูการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลวันนี้จะพามาเที่ยวชมนะคะเรือรบหลวงประแสซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งการรบและการอนุรักษ์น่านน้ำไทยก่อนที่จะเดินทางไปบนเกาะกันตามมาค่ะ
0: เรือรบหลวงประแสเป็นเรือรบประเภทฟิกเลตที่เข้าประจำการในกองทัพเรือไทยเมื่อหลายทศวรรษก่อนเคยปฏิบัติภารกิจสำคัญในการป้องกันประเทศโดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนเรือลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงยุทธโภคทางทหารแต่เป็นสัญลักษณ์ของหน้าที่เกียรติยศและความเสียสละของทหารเรือไทยก่อนจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราได้เยี่ยมชมนะคะในวันนี้เรือหลวงประแสเคยโลดแล่นอยู่ในทะเลจริงปฏิบัติหน้าที่ราดตระเวนคลุ้มครองน่านน้ำและร่วมภารกิจสำคัญทางยุทธศาสตร์

ตำบลปากน้ำประแสของเราเนี่ยมันเป็นตำบลเก่าแก่นะครับที่อยู่ติดทะเลแล้วก็มีคลองใหญ่นะครับซึ่งเป็นชุมชนชาวเลโดยตรงนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทางเทศบาลตำบลปากน้ำประแสนะได้ทำโครงการหลายอย่างเช่นปลูกป่าถวายพ่อหลวงกับพระพันปีหลวงของเรานะครับก็ประมาณ 7-800 ไร่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็อนุสรณ์เรือหลวงประแสลำนี้สำคัญที่สุดโดยเฉพาะในหลวงร.9นะฮะพ่อหลวงร.9ท่านประทานชื่อประแสนะครับนี่เรือหลวงลำนี้เมื่อปลดประจำการนะฮะเมื่อปลดประจำการอยู่ที่สัตหีบนะฮะเชื่องโลบลำนี้ปลดประจำการแล้วนะฮะแล้วก็ทำบนปากน้ำประแสก็ประชุมกันชุมชนปากน้ำประแสชื่อที่พ่อหลวงร.9พระราชทานชื่อประแสเนี่ยมันตรงกับประแสเราก็เลยประชุมกันแล้วก็มีความคิดว่าน่าจะเอาขึ้นมาเป็นอนุสรณ์สถานนะครับมาเมื่อปี2546ฮะเรือหลวงประแสเนี่ยก็มาไหว้ที่ประแสเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาประจำการโดยเฉพาะยิ่งเรือหลวงประแสลำนี้มีความสำคัญเป็นเรือที่ไปร่วมรบสมรภูมิเกาหลีครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาเกาหลีเขามาฝึกครอบราโกนะที่ร่วมกับประเทศไทยเนี่ยนายทหารแล้วก็ท่านผู้ช่วยทูตท่านทูตเนี่ยก็จะมาวางพวงมาลาเป็นอนุสรณ์สถานเรือหลวงลำนี้นะครับทำให้ชาวเกาหลีได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกที่หนึ่งของตำบลปากน้ำประแสของเราครับบนเรือมีห้องนิทรรศการเนี่ยถึงเรือหลวงลำนี้ไปร่วมรบนะฮะเอากระกับเลื่อน

0: เชิญนะพี่น้องที่จะมาท่องเที่ยวเรือหลวงลำนี้ก็แจ้งกำหนดการมานะเราก็จะไปไขประตูเปิดแล้วก็จะให้ดูมันเป็นภาพเป็นจอใหญ่นะแล้วก็เป็นจอที่เรือหลวงนี้ไปร่วมรบที่สมรภูมิเกาหลีมาครับหลังจากที่มาท่องเที่ยวอนุสรณ์เรือหลวงกระแสแล้วขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนกันแล้วนะฮะถ้าทุกท่านจะไปเที่ยวเชื่อมโยงไปที่เกาะมันในอันนี้ก็ได้เลยนะครับมาติดต่อเทศบาลตำบลปากน้ำกระแสของเราเพราะมันมีเรือท่องรับท่องเที่ยวรับนักท่องเที่ยวอยู่
1: นี่คือเรื่องราวของเรือรบหลวงกระแสตำนานที่ไม่ได้จมอยู่ใต้ท้องทะเลหากยังคงยืนหยัดอยู่บนผืนแผ่นดินไทยตราบจนถึงทุกวันนี้จากเรือรบที่เคยรบต้านกลางสมรภูมิสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสเรื่องราวของความสุจริตและความกล้าหาญและจิตวิญญาณของทหารเรือไทยร่วมย้อนรอยอดีตเรียนรู้เรื่องราวและค้นหาคุณค่า

0: และในวันนี้นะคะเราจะพาออกเดินทางสู่เกาะมันไนเป็นเกาะเล็กๆกลางทะเลที่เปลี่ยนไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และได้รับการดูแลเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่เสียงคลื่นเสียงลมและผืนทรายขาวที่ถ่ายทอดยาวไปกับน้ำทะเลที่ใสสะอาดเป็นพื้นที่ธรรมชาติยังคงหายใจอย่างเต็มที่ท่ามกลางผืนทะเลของอ่าวไทยนอกจากความงดงามของทิวทัศน์แล้วเกาะแห่งนี้ยังเป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของระบบนิเวศทางทะเลและการอนุรักษ์สัตว์น้ำและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
1: ถึงแล้วนะคะเกาะมันไนค่ะที่นี่นะเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของจังหวัดระยองค่ะข้างในน่าสนใจมากๆเลยตามมาค่ะ
2: เกาะมันไนที่นี่ไม่ใช่เกาะท่องเที่ยวธรรมดาแต่เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในพระราชดำริสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันไนเริ่มต้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในสัตว์ทะเลหายากของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์พระองค์ทรงพระราชทานแนวทางให้กองทัพเรือจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเพาะฟักและอนุบาลเต่าทะเลก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
1: ที่บริเวณเกาะมันไนแห่งนี้นะคะยังคงความงดงามตามธรรมชาติไว้อย่างมากมายเลยค่ะบริเวณริมทะเลที่มีหาดทรายสวยงามนะคะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาด้วยค่ะ
3: เริ่มแรกที่เข้ามาที่เกาะมันไนนะครับก็พอทราบว่าที่นี่จะเป็นโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับก็เลยมาทำงานที่นี่โดยที่ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเต่าทะเลเลยนะครับก็มาศึกษาแล้วก็มาหาประสบการณ์จากที่นี่ครับแล้วก็ถามจากสัตวแพทย์บ้างนักวิชาการบ้างอะไรครับหน้าที่หลักๆเลยนะครับก็จะให้อาหารเต่าพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับพ่อแม่พันธุ์ลูกเต่าทะเลเนี่ยเราก็จะให้อาหารตอนเช้าแล้วก็ภารกิจหลักๆก็คือเปลี่ยนน้ำเราจะเปลี่ยนน้ำทุกวันนะครับเพื่อที่เต่าจะได้ไม่ติดเชื้อจากน้ำแล้วก็ดูมันดูสะอาดด้วยนะครับเราจะเปลี่ยนทุกวันนะครับปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงลูกเต่าทะเลเนี่ยมันก็จะมีเป็นช่วงๆนะครับอย่างช่วงฤดูเปลี่ยนฤดูอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเต่าติดเชื้อบ้างเราก็พยายามดูแลให้มันได้ดีที่สุดนะครับศึกษาเอาจากสัตวแพทย์บ้างอะไรบ้างครั้งแรกที่มาเนี่ยนะครับก็มาโดยที่ว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแต่พอเราเลี้ยงไปเนี่ยแล้วก็ทราบว่าเป็นโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้เรานึกรักที่ว่าเราจะต้องดูแลเต่าตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้เราก็ถ่ายทอดมาเรื่อยๆนะครับได้รับความรู้ต่างๆตอนนี้ผมก็เกษียณแล้วนะครับประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับก็ผมก็จะพยายามทำงานเกี่ยวกับตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะครับด้วยความผูกพันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้รุ่นต่อๆไปเนี่ยได้มาช่วยกันดูแลตรงนี้เพื่อที่เต่าทะเลของเราจะได้จะไม่สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยนะครับตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านเต่าเล็กๆเลยแรกเกิดเลยนะครับเกิดประมาณมาสัก10วันเนี่ยเราก็จะเริ่มให้เนื้อปลาโดยจะขูดเอาแต่เนื้อเลยนะครับเราจะไม่ให้ก้างนะครับพอได้สัก 2-3 เดือนเราก็จะมีแล่เป็นชิ้นๆนะครับก็ขยับไอ้อาหารให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอหลายๆเดือน5เดือน6เดือนขึ้นมาเราก็จะหั่นเป็นชั้นท่อนส่วนเต่าใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ได้ทั้งตัวโครงการปล่อยเต่าทะเลนะครับเราก็จะเลี้ยงลูกเต่าเนี่ยให้ได้1ปีก่อนที่เราจะปล่อยลงไปนะครับก็จะมีการฝังไมโครชิปให้ลูกเต่าก่อนที่เราจะปล่อยนะครับการปล่อยเต่าตามโครงการนะครับเราก็จะตั้งเป้าเอาไว้ว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะปล่อยไปเท่าไหร่ที่เราเลี้ยงนะครับผมจะตั้งเป้าไว้ประมาณ300นะครับก็พอเลี้ยง1ปีเราก็จะปล่อยโดยให้ภาคเอกชนมาช่วยร่วมปล่อยเราจะมีปล่อยวันสำคัญต่างๆที่นี่นะครับ
2: อ
3: นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเงี้ยเราก็จะไม่ได้ให้ปล่อยนะครับแต่เราก็จะเราจะมีโครงการว่าวันเดือนนี้เราจะปล่อยเต่าในเรื่องในโอกาสอะไรบ้างในพื้นที่ดูแลนะครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นเราก็จะแบ่งเป็นโซนของลูกเต่านะครับทางด้านนี้แล้วก็โซนของพ่อแม่พันธุ์ที่เราเก็บเอาไว้ทางด้านหลังส่วนเต่าเล็กเราก็จะเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดนะครับถึงประมาณสัก6เดือนเราก็จะมีขยับบ่อเรื่อยๆครับนะแล้วก็คัดไซส์ต่างๆตามบ่อต่างๆเต่าพ่อแม่พันธุ์ก็อายุมากก็จะประมาณ30กว่าปีนะครับที่อยู่ทางด้านนู้นส่วนที่เห็นทางด้านเต่าเล็กเนี่ยก็จะเป็น3เดือนถึง6เดือนที่นี่เราจะมีงานวิจัยงานสำรวจพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับการพ่อแม่พันธุ์ที่ขึ้นมาวางไข่ในแต่ละปีว่ามีพ่อแม่พันธุ์ขึ้นมาวางไข่มากน้อยแค่ไหนนะที่เราก็จะไปทำการสำรวจตามเกาะต่างๆทำมาตั้งแต่เริ่มแรกของโครงการพระราชดำริเลยก็อยากจะให้เชิญชวนทุกท่านนะครับมาช่วยกันอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องเต่าทะเลครับโดยที่ว่าเราจะไม่ทิ้งขยะถุงพลาสติกอะไรต่างๆลงทะเลนะครับเพราะว่าเต่าพวกนี้จะชอบกินแมงกะพรุนเป็นอาหารหลักนะครับเพราะนั้นเต่าไอ้พวกถุงพลาสติกอะไรต่างๆมันจะขาวซึ่งจะคล้ายๆแมงกะพรุนนะครับเต่าก็ทะเลก็จะกินเข้าไปนะครับก็จะทำให้ตายหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็รู้สึกภูมิใจครับภาคภูมิใจที่ได้มาทำงานเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับทำให้เรามีความผูกพันนะครับในการเลี้ยงดูเต่าดูแลลูกเต่าจะต้องทำให้ดีที่สุดตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับช่วยกัน
1: ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่เกาะมันในนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีบ่ออนุบาลเต่าด้วยนะคะตอนนี้จุดที่แมวยืนอยู่ค่ะก็จะเป็นจุดที่อนุบาลน้องๆเต่าตัวเล็กๆนะคะไปจนถึงไล่เรียงกันไปเลยจนถึงเต่าตัวใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเดินดูกันนะคะว่ามีจุดไหนบ้างอย่างตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณบ่อเต่าตะหนุนะคะอายุนี่บอกไว้5เดือนค่ะ5เดือนก็ตัวประมาณไซเท่าฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือนิดหนึ่งนะคะก็จะมีข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวที่มาอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แบบมาอ่านมาเอาความรู้นะคะว่ามีเต่าอะไรบ้างแต่ละเต่าเนี่ยมีอายุเนี่ยเท่าไหร่ไซส์นี้อายุเท่าไหร่พบได้ที่ไหนกินอาหารอะไรเติบโตยังไงข้อมูลแน่นมากแล้วก็จะมีป้ายบอกไว้ค่ะมีเยอะแยะเลยนี่ก็ยังเป็นเต่าตะหนุอยู่เดี๋ยวเดินดูกันไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่คือเต่ากระนะคะถึงเต่ากระแล้วลายเขาจะไม่เหมือนกันนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นลักษณะของเต่ากระเนี่ยเห็นไหมลายก็จะมีความถี่นะคะแล้วก็ลักษณะของสีก็จะเข้มแต่เมื่อกี้สอบถามกับพี่ที่เขาดูแลเต่านะคะพี่เก่งไกลก็บอกว่าเต่าอ่ะถ้าเห็นลายตอนเล็กๆอ่ะในอนาคตอ่ะเขาโตขึ้นนะคะลายก็จะไม่เหมือนเดิมนะจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของลวดลายแล้วก็สีสันออกไปตามอายุของเต่าด้วยเดี๋ยวไปเดินดูด้านนู้นกัน

ส่วนเต่าตัวน้อยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเขาป่วยหรือว่าเขาต้องการการพักฟื้นนะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็จะมีบ่อบำบัดที่แยกเอาไว้บริบาลดูแลเขาโดยเฉพาะเลยอย่างที่เห็นด้านล่างเนี่ยค่ะน้องๆเต่ากระไซนิดเดียวนะคะแต่ว่าอายุเขาเนี่ยประมาณ5เดือนค่ะเพราะว่าเต่ากระเนี่ยโตช้าค่ะก็ดูแลรักษากันไปนะคะก็จะเป็นการดูแลจากทางเจ้าหน้าที่ที่มีทั้งสัตวแพทย์ดูแลด้วยนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่คอยสังเกตนะคะในพฤติกรรมของเขาในแต่ละวันเพื่อดูว่าเขาหายดีหรือยังหรือว่าเขายังต้องส่งไปรักษาต่อไหมค่ะเขาดูแลดีมากๆเลย

0: เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: เมื่อกี้ดูลูกๆเต่าไปแล้วนะคะตรงนี้ค่ะเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ค่ะตัวก็จะใหญ่นะคะเดี๋ยวดูกันค่ะว่าพ่อแม่พันธุ์เนี่ยไซส์ของบิ๊กเบิ้มขนาดไหนนะคะเขาจะอยู่กันเป็นแบบเป็นบ่อๆแยกกันไปนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นเต่าตะหนุนะคะลายจะใหญ่ๆสวยๆซ้อนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเต่ากระค่ะดูทรงแล้วพ่อแม่พันธุ์นี่ก็ตัวใหญ่ใช้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นเต่ากระนะคะที่เป็นพ่อแม่พันธุ์เช่นเดียวกันค่ะอายุเนี่ยอยู่ที่15ปีตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่อายุ20ปีแล้วก็สามารถมีอายุยืนยาวได้ประมาณ 70-80 ปีเลยทีเดียวนะคะส่วนน้ำหนักค่ะตอนนี้อยู่ที่120กิโลกรัมค่ะตัวใหญ่มาก
2: การอนุรักษ์ที่นี่ไม่ได้มีแค่การดูแลเต่าเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแหล่งให้ความรู้และงานวิจัยที่สำคัญเบื้องหลังความทุ่มเทเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจนั่นคือเรื่องราว
3: งานของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการอนุบาลเต่านะครับการเฝ้าระวังแหล่งวางไข่เต่านะครับการสำรวจศึกษาวิจัยประชากรเต่าทะเลรวมไปถึงการเปิดให้ความรู้แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนนะครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปในการที่จะเรียนรู้เรื่องของเต่าทะเลนะครับศูนย์รับพันเต่าทะเลนะครับเริ่มต้นขึ้นนะครับเนื่องจากณเวลานั้นนะครับย้อนกลับไปหลายปีแล้วเนี่ยมันยังมีการที่เรียกว่าสัมปทานไข่เต่านะครับซึ่งสมัยนั้นมีการสัมปทานไข่เต่าแล้วก็มีสามารถที่จะรับประทานได้นะครับทำให้เกิดการลดลงนะครับของจำนวนประชากรเต่าทะเลด้วยความห่วงใยนะครับของพระพันปีหลวงนะครับทรงเล็งเห็นว่าในอนาคตอาจจะเกิดการสูญพันธุ์ของเต่าทะเลนะครับท่านจึงทรงพระราชดำรินะครับที่จะให้มีศูนย์รักพันเต่าทะเลเกิดขึ้นแล้วก็ทรงพระราชทานกรมันในให้เป็นศูนย์รักพันเต่าทะเลนะครับซึ่งก็ดำเนินการตามวัตถุประสงค์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีการดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของการศึกษาวิจัยนะครับการพัฒนากรมันในนะครับเพื่อให้เป็นต้นแบบพื้นที่อนุรักษ์การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยองค์รวมนะครับเพราะว่านอกจากเต่าทะเลแล้วนะครับบริเวณเกาะพันในก็ยังจะมีระบบนิเวศปะการังนะครับรวมถึงนกอพยพหายากนะครับที่จะเข้ามาในทุกๆปีนะครับแล้วก็รวมไปถึงการรักษาชายหาดและก็ชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์รักษาระบบนิเวศของท้องทะเลต่อไปครับสำหรับตัวเกาะพันในเองนะครับผู้จะเดินทางไปเกาะมันในเนี่ยก็จะต้องเดินทางมาที่

่ปากน้ำประแสซึ่งปากน้ำประแสก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำนะครับเชื่อมโยงกับวิถีชุมชนชาวประมงนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถที่จะเดินไปดูทรัพยากรได้อย่างเช่นทุ่งโป่งทองนะครับแล้วก็มีล่องเรือชมแม่น้ำประแสนะครับจากนั้นก็แวะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภายในศูนย์วิจัยแล้วก็เดินทางไปลงเรือไปเกาะมันในนะครับซึ่งเกาะมันในเองเนี่ยก็จะมีสันทรายนะครับเรียกว่าสันหลังมังกรนะครับตอนน้ำแห้งนี่ก็จะเป็นสันหลังมังกรซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะพากันมาดูแล้วก็มีชายหาดนะครับมีความร่มรื่นมีเมื่อน้ำลงต่ำก็จะมองเห็นแนวปะการังซึ่งมองเห็นความสวยงามของบริเวณเกาะนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมนะครับในการให้อาหารเตาทำกิจกรรมในการขัดบ่อเตานะครับช่วยในการรักษาเต่ากับเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเกาะได้รวมถึงรับฟังบรรยายแล้วก็ภารกิจของศูนย์แล้วก็พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระปันปีหลวงที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้กับเกาะมันในอย่างเต็มที่ครับแรงบันดาลใจของภารกิจจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับที่ทำให้พวกเราชาวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนะครับในวันที่ป่าชายเลนนะครับถูกทำลายจนเป็นผืนดินว่างเปล่าในวันที่สัตว์ทะเลหายากมีแนวโน้มลดลงพระราชกรณียกิจของท่านทรงปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ว่างเปล่าทำให้เราเห็นว่าในเมื่อท่านทรงทำด้วยมือท่านเองเราก็ต้องทำด้วยเช่นกันในกรณีของการรักสัตว์ทะเลหายากท่านทรงพระราชทานเกาะมันในให้เป็นศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลพวกเราก็มีความมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะสืบสานปณิธานของสมเด็จพระปันปีหลวงต่อไปนะครับการที่เราดำเนินงานภายใต้พระราชดำรินะครับเราก็จะเห็นว่าจำนวนเต่าทะเล

ทำให้พวกเรารู้ว่าในภารกิจทุกภารกิจนะครับท่านก็จะมีท้องถิ่นซึ่งมันก็จะเป็นแนวคิดให้เราทราบว่าเราจะได้อาศัยความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนนอกจากกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เพียงจำกัดก็ต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็ทรงแสดงให้เห็นว่าต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งนะครับแล้วก็อดทนใช้เวลาเหมือนอย่างที่ท่านได้ทรงงานมาโดยตลอดครับในส่วนของเต่าทะเลนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเองนะครับได้มีการศึกษาวิจัยในรอบๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตในเรื่องของอาหารในเรื่องของสายพันธุ์ในเรื่องของพันธุกรรมนะครับซึ่งเราจะนำความองค์ความรู้เหล่านี้ครับมาต่อยอดในการที่จะรักษาแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งสายพันธุ์เต่าทะเลในประเทศไทยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีการศึกษาวิจัยร่วมกับต่างประเทศนะครับในการที่จะติดแท็กเพื่อจะดูเส้นทางการเดินทางของเต่าทะเลเนื่องจากเป็นเราถือว่าเป็นสัตว์ในภูมิภาคนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศแต่เรามีการเดินทางค่อนข้างไกลนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย

จากเรือรบหลวงประแสถึงเกาะมันในเส้นทางแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้เต็มไปด้วยความหมายทั้งในประวัติศาสตร์และในหัวใจของคนไทยค่ะสิ่งที่ได้เห็นในวันนี้ไม่เพียงเป็นการเดินทางแต่คือแรงบันดาลใจให้เรารักทะเลไทยให้คงอยู่ต่อไปเพื่อให้ลูกหลานของเราได้เห็นเต่าทะเลว่ายกลับสู่บ้านของมันอีกครั้งท้องทะเลไทยคือสมบัติอันล้ำค่าที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแล

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนบวชเรียนเรียนแบบนักบวชตอนที่4ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: รม
1: ขอถวายความเคารพมายังพระเถรานุเถระที่ชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์เจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ชมรายการนี้ขอแสดงความนับถือมายังพระศรีชัยเหล่ารัตนาชายาชยศิริพระเมธีกิจธีรชาติธนเวชชายาที่อุปชาตั้งให้คือกิติเมธีเจริญพรคุณโยมไส้ทองนะฮะเมฆรารัตซึ่งเป็นอาของพระศรีชัยก็เพื่อนๆได้มาฟังเทศด้วยกันนะวันที่หลานบวชมาหรือเปล่า
2: ไม่ได้บอก
1: เรารู้สึกเป็นไงรู้สึกว่าพระหลานชายบวชแล้วไม่ได้มาบวชเนี่ยรู้สึกไงเสียใจไหม
2: ไม่ได้เสียใจค่ะแต่ว่าก็แบบว่าไหนๆเขาม
1: ัน
2: น
1: ี่
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ก็
1: เ
2: ป็น
1: ดีมากไม่ใช่พอรู้ว่าบวชเนี่ยแล้วเขาไม่ได้บอกเราในฐานะที่เป็นหลานเนี่ยรู้สึกเป็นไงรู้สึกเป็นไงน้อยใจนิดๆ
2: ทำไมไม่บอกอย่างเงี้ยทำไมไม่บอกเนาะมันจริงๆบวชนี่สำคัญกว่าทุกอย่างอยู่แล
1: ้
2: ว
1: ในความรู้สึกของผู้หญิงนะฮะเคยบวชลูกไหม
2: ยังไม่เคยค่ะ
1: เอาในความรู้สึกของผู้หญิงเนี่ยกับหลานเนี่ยบทนะลองระบายให้ฟังให้ท่านผู้ชมได้ฟังที่ว่าเพราะมันมีกรณีตัวอย่างบทเงียบๆนี่สององค์เนี่ยเหมือนกันเป๊ะแล้วก็องค์อื่นก็เหมือนกันท่านบทเงียบๆบอกไม่ได้นะญาติเขารอการบวชอยู่นะฮะเพื่อนๆเราก็ต้องบอกแล้วถ้าไม่บอกมันจะรู้สึกน้อยใจไหมพี่น้อยใจไหมรู้สึกเป็นไงรู้สึกน้อยใจไหม
2: ไม่ได้รู้สึกว่าน้อยใจแต่ก็รู้สึกว่าควรจะบอก
1: ควรจะบอก
2: ใช่เป็นคนที่ไม่เคยคิดอะไรที่น้อยใจหรือคิดอะไรที่ขุ่นเคืองอะไรแต่ว่า
1: ถ้าบอกก็ดีใช่ไหมฮะ
2: บอกก็ดีค่ะ
1: ก็จะดีใจขึ้น
2: ค่ะ
1: แล้วมันมีความอิ่มเอมใจไหมเนี่ยไม่เห็นหลานชายบวชอิ่มไหมอิ่มไหม
2: อิ่มค่ะ
1: อิ่มเอมใจไหม
2: ค่ะอิ่มเอมค่ะ
1: นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ขอท่านผู้ชมจำไว้ว่าบวชต้องบอกเราบอกงานอื่นได้นะฮะทำไมบวชเนี่ยบอกไม่ได้ไปเกรงใจอะไรงานบวชงานแต่งงานบางทีเราแก่ๆแล้วก็ไม่อยากไปเอาตังไปใช่ไหมขี้เกียจไปเอาตังไปแต่บวชเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกเป็นความสุขยิ่งความเป็นญาตินะสายเลือดเนี่ยมันมีสองบวชเนี่ยเขาบอกให้บอกเจ็ดสายท่านผู้ชมจำไว้นะบทนี้ต้องบอก7สายมนุษย์มันมีแค่7สายเท่านั้นเองสายรกสายเลือดสายรักสายพวกสายพักสายสำนักสายน้ำในความเป็นสายของมนุษย์ที่เกี่ยวพันกันเนี่ยสายรกคือแม่เดียวกันนะนี่เค้าเรียกสายรกเดียวกันแม่เดียวกันอย่างเช่นพี่ไส้ทองก็มีแม่มีพี่น้อง11ใช่มั้ยนั่นก็คือแม่เดียวกันมีอะไรเนี่ยไม่บอกกันเนี่ยบอกข่าวร้ายก็ช่วยกันได้ใช่ไหมฮะถ้าไม่บอกข่าวร้ายว่าไปตกทุกข์ได้ยากเราก็เสียใจในฐานะที่เราช่วยได้บอกข่าวดีเราก็ดีใจส่วนมาได้ไม่ได้ไม่รู้เป็นเรื่องของความจำเป็นเฉพาะหน้าสายเลือดที่ฝ่ายข้างพ่อล่ะต้องบอกศพสวดบทแต่งบอกไปเถอะเขามาไม่ได้ก็ถือว่าพ้นหน้าที่เราแล้วเราต้องบอกไม่บอกผิดเคยผมเคยผิดพลาดเรื่องนี้ตอนผมบวชอาตมาผิดพลาดเรื่องบวชก็เราเป็นคนจนนะพี่เป็นคนจนอยู่อยุธยาก็มาอยู่กรุงเทพบ้านก็ยังเป็นขี้ฟากอยู่ขี้ฟากไม้ไผ่แบบแถวสระบุรีมีเยอะใช่ไหมฮะก็บ้านขี้ฟากใช่ไหมไม้ไผ่หลังคาเนี่ยไม่ใช่จากนะบ้านฉันอะบ้านอาตมาเนี่ยหลังคาสั่งข้าวนะแล้วก็เรียนหนังสือมาบิณฑบาตมาเรียนหนังสือมาจนกระทั่งมาอยู่กรุงเทพตอนจะบวชก็ไม่มีเจ้าภาพเลยปีบวชไปแล้วจนท่านโยมคนหนึ่งถามบวชหรือยังเนี่ยยังแล้วรออะไรล่ะอายุเท่าไหร่22ยากรออะไรก็นั่งกลมๆนะไม่มีตังค์อ้าวตังค์มันจะไปยากอะไรเราพอดีผมเขาไม่สบายผมกรอกยาให้เขาหายไงเขารอตายเพราะผมเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพให้ไปบอกแม่ไปบอกอะไรไปพ่อแม่ยังอยู่ไหมไปบอกไอ้เราก็ไม่รู้พอเป็นคนจนก็ลุง แม่น้าพี่สาวมา4คนเพราะเราไม่มีอะไรจะเลี้ยงเขาอ่ะพอบวชเสร็จกลับไปบ้านอีกทีเป็นมหาในกรุงเทพอ่ะโยมไม่พูดด้วยเลยถามว่าโยมไปเยี่ยมโยมเนี่ยไปเดินบิณฑบาตโยมไม่ใส่บาตรโยมเฉยทำเป็นเฉยเมยนะบอกว่าทำไมโยมไม่พูดกับฉันล่ะอ้าวก็ใส่บาตรมันจะเป็นเนรแล้วทำไมบวชไม่บอกไม่มีตังค์บอกไปก็ลำบากไอ้คำว่าลำบากนะเพราะอียามเพอร์เซนาสมัยก่อนมันลำบากนะมันจะลำบากอะไรล่ะงอน30แล้วงอนทุกไอ้หมู่บ้านนี้ก็งอนผมไปเรียนที่วัดเกาะราชศรัทธาทางอำเภอเดียวกันก็งอนโยมที่ใกล้ชิดก็งอนผมถึงได้บอกว่าบอกซะบางทีเนี่ยจิตสังขารของมนุษย์เนี่ยนะมันอย่างอื่นมันก็ไม่ต้องการแล้วมันต้องการคำว่าบุญแต่บุญจากญาติสายโลหิตเนี่ยมันเป็นบุญผมไม่รู้นะว่าตามจริงพี่อาตมาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าบวชเนี่ยมันรู้สึกยังไงที่ว่าทำไมพ่อแม่เขาจะดีอกดีใจนักหนาปู่ย่าตายายใช่ไหมฮะทำไมมันโอ้โหบางคนนอนเตียงนะจะรอหลานบวชกูไม่ลุกไปไหนกูก็ไม่ไปมีตังค์ด้วยนะพอหลานชายประกาศว่าจะบวชผมไปเทศลุกได้นี่อยู่ของเตยเนี่ยชื่อแม่เพียรสุขเหมือนเป็นโยมประกาศว่าของเตยนอนติดเตียงนะลุกได้มัดงานบวชเสร็จพอหลานศึกไปแล้วตายเลยบวชแค่หลานศึกรอไอ้คนเล็กคนเนี้ยคนเดียวผมก็ไม่เข้าใจท่านผู้ชมท่านไม่เข้าใจว่ามันรู้สึกยังไงต่อมาก็หลานชายบวชสองคนก็ไม่มีเงินเรียนหนังสือฮะเอาบวชเถอะบวชแบบลงๆนี่แหละเอาผ้าเหลืองมาเรียนหนังสือกันดีกว่าแล้วบวชที่วัดสุทัศน์ในวิหารเจ้าว่าเป็นอุปัชฌาย์ก็นั่งมองมันดีใจตรงไหนก็เห็นคนเราก็โกนหัวให้ก็เฉยเฉยนะนั่งนั่งไปอ้าวพอเสร็จแล้วเขาก็เอาผ้าไตรคลองใช่ไหมก็นั่งมองหลังเจ้าว่าเนี่ยก็เฉยเฉยมันดีใจตรงไหนพอเนนพอคลองผ้าอย่างนี้ออกมาใช่ไหมนั่งต่อหน้าอุปัชฌาย์ไอ้ที่วิหารวัสุทัศน์เนี่ยข้างข่าวมันเยอะเมื่อก่อนอ่ะมันก็จะมาจัดอะไรเยี่ยวลงมาข้างข่าวเยี่ยวเยอะว่าไงไปดูไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ข้างข่าวอยู่แล้วน้ำนี่มันมาจากไหนเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่าน้ำตาไหลเฉยเฉยรู้เลยนี่คือความเป็นญาติสายโลหิตที่มันไม่แสดงอาการแต่มันอิ่มอิ่มแบบหลวงพ่อปัญญานันทะเนี่ยท่านก็บวชมาตั้งแต่อะไรบวชมาตั้งนานใช่ไหมพ่อปัญญานันทะเคยได้ยินชื่อใช่ไหมท่านก็บอกว่าอาตมาไม่รู้เป็นไงนะเวลาไปไหว้พุทธเจ้าทีไรนะไหว้ที่อื่นเขาอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่ไปไหว้ที่ปรินิพพานแล้วพอไปอินเดียนะไปประเทศไหนก็ตามพอไปอินเดียเสร็จแล้วนะไปประเทศอื่นไม่มีความสุขอ่ะมันจะสุขอยู่ที่ประเทศอินเดียที่ประเทศเดียวพระปัญญาณท่านบอกว่าอาตมาไปทีไรนะไปกราบพุทธเจ้าแล้วไปสวดมนต์ให้ทีไรนะน้ำตาไหลทุกทีร้องไห้ทุกทีเอ้ยอาตมาก็ไปพี่จริงแล้วบ้างคนหลวงพ่อเทศน์อันนี้จ้าทุกคนนั่นก็คือหินถูกไหมฮะก็ไปกับเจ้าอาวาสจำได้ปี35ปี2535ไปเสร็จแล้วก็เนื่องจากว่าจะต้องพอหลวงพ่อท่านไม่ให้ไปแสวงบุญอะไรนะถ้าบอกว่าไปต่อรองกับแขกให้ไปทะเลาะกับแขกแทนรถทัวร์เพราะแขกมันกวนเนี่ยฮะมันกวนมันไม่ให้ปักทูบมันไม่ให้ปักเทียนไปอะไรต่ออะไรใช่ไหมมหาเนี่ยเถียงกับแขกได้พอพูดภาษาอังกฤษได้บ้างก็ไปพอไปถึงพุทธเจ้าตอนเย็นแล้วก็เตรียมผ้าไปมะเตรียมผ้าแบบในนั้นเลยว่าพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยห่มผ้าสังขิวันก็ตัดผ้าไปฮะเพราะร้านสังฆพันธ์ตรงนี้เขาไปด้วยเอาสีสังขิวันเลยแบบในพระไตรปิฎกเลยพอจัดแจงขึงผ้าไอ้เราก็ต้องทำหน้าที่ถ่ายรูปด้วยเพราะจะเก็บภาพออกมา ถ่ายรูปเสร็จก็นั่งมองไหนล่ะไหนเราร้องไห้อ่ะก็สวดหลวงพ่อเธอขึ้นอะไรธรรมนิยามสูตรจนแล้วก็สวดพระธรรม7บทใช่มั้ยไปสวดพระธรรม7บทใช่มั้ยกุศลาใช่มั้ยสวดไปเพดานมันไม่สูงประมาณนี้ใช่มั้ยในวิหารประมาณนี้นะข้างขาวที่ไหนน้ำเต็มไปหมดเนี่ยข้างขาวมันเยอะรถไม่ใช่เพดานมันโค้งๆนี่เนี่ยอ้าวมันไหลไม่เองมันไปไม่ถูกอ่ะจิตเรามันไปไม่ถูกแล้วฮะเพราะเราก็เจอศพมันเยอะแยะแล้วพ่ออาตมาตายแล้วพี่ก็ไปยืนมองพ่อตายงี้พ่อรออยู่คนเดียวเป็นเนนพอขึ้นบ้านปุ๊บพอเรียกคำว่าพ่อคำเดียวนะฮะเลือดทะลักเนี่ยหันมามองนิดเดียวเนี่ยตายเลยฮะแบบในหนังเลยก็มองพ่อตายก็เฉยเฉยแล้วพุทธเจ้าเป็นแค่หินพ่ออาตมาตายนี่ไม่ได้ร้องไห้สักแอะเลยนะขนาดเราอายุน้อยๆนะมันลงไปมันมาเองเครียกไปไม่ถูกเราจะนั่งไปมันจะสงบเป็นไหมรู้สึกไหมจิตเราจะสงบเงียบนะไปเที่ยวที่ไหนยังกระตุกกระตากนะพอไปที่พุทธิพานพอสวดมนต์เสร็จแล้วนะกลับมาจะนั่งกันเงียบคิดแล้วมันจะอิ่มมันรู้สึกโศกๆก็จริงใช่ไหมแต่มันอิ่มแต่ไอ้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดความรู้สึกก็คือว่าโอ้เราได้มาสวดอภิธรรมศพพุทธเจ้าด้วยตัวของเราเองแล้วก็เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วไอ้นั่นเศร้าใจพี่ก็ไปที่ชัยนาทไอ้นี่เศร้าใจเลยเด็กเขาพาไปนี่ลูกศิษย์ที่ขับรถเนี่ยอาจารย์ครับพระประธานยาวๆที่ผมไปเรียนหนังสือเนี่ยพระนอนอะพังถล่มมาไปดูนะผมจะว่าเขาจะซ่อมว่าสนามชัยชัยนาทไปถึงฝนตกนิดๆเพราะยาวนะยาวเพราะว่าสะตือที่ใหญ่ขาดตรงนี้เลยเหลือแต่ศีรษะเหลือแต่ปลายเท้าข้างในเนี่ยเป็นหินก้อนเท่านี้ที่มาจากลพบุรีเอามาเป็นไส้แล้วมีเครื่องลายขามของจีนที่แตกๆแล้วเอาคนจีนสร้างเนี่ยแต่ชุมชนจีนเป็นคนสร้างที่มาทางน้ำไปยืนมองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเธอเสียนกับพระบาททำไงก็ถวายไปหมื่นหนึ่งอีก2ปีต่อมาก็นึกว่าเสร็จไปพุทธเจ้ายังอยู่เหมือนเดิมเศร้าหนักเข้าไปอีกฮะกระตาอธิษฐานเจ้าพระคุณใครนะชุมชนจีนที่อะไรที่ได้สร้างพระองค์นี้ขึ้นมาเนี่ยพอมีเครื่องอะไรขามขอให้ข้าพเจ้าทำสำเร็จทีเถอะขอนะฮะขอบรณะพุทธเจ้าเดินไปอีกที่หนึ่งเขาบอกมีกุฏิพุทธเจ้าตอนที่เผาศพที่เราไปดูนะก็คือที่ปรินิพพานนะแต่ที่วัดนั้นน่ะเขาทำเป็นที่เผาศพพุทธเจ้าเขาบอกท่านคุณไปดูหน่อยสิสมภารเขาพาไปดูยิ่งเศร้าหนักพุทธเจ้าเหลือแต่คอมือก็ไม่มีแล้วเหลือแต่เท้าหน่อยเดียวฮะแล้วไส้ข้างในเนี่ยเป็นเครื่องลายคามจีนที่แตกๆที่แค่เอามาทางเรือไส้ทะลักนะครับไปยืนมองพระอานนท์พระอานนท์ใช่ไหมนั่งร้องไห้เหลือแต่หัวกิ้งอยู่อะพระพานนท์ท่านร้องไห้เนี่ยพระมังกรสปะที่มากราบพุทธเจ้าตอนที่พอกราบแล้วไฟติดใช่ไหมไฟทิพติดใช่ไหมพระสปะก็เลยได้หัวตัวก็โดอีกข้างหนึ่งนี่เป็นความเศร้าใจบอกงี้กันแล้วกันขอบุญนะให้หมดทำทีเดียวแล้วตอนนั้น8ล้านกว่าบาทพอดีได้คุณประชัยไปช่วยเรื่องปูนพอทำเสร็จแล้วอารมณ์ที่เราอะไรเศร้าใจเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นปีติที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าความเป็นญาติสายโลหิตที่มีต่อกันมันเป็นความรู้สึกอิ่มๆว่าเห็นหลานชายบวชได้มาเห็นชายจีวรหลานชายบวชอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะฮะงั้นผมไปชวนแล้วผมนั่งดูใครจะมาผมนั่งมองในอายุขนาดเนี้ยนะฮะ นั่งมองผ่านประตูบอกชวนมาฟังเทศน์หน่อยสิแสดงว่าปกติณเวลานี้ไม่มีใครมาเยี่ยมพระใหม่หรอกไม่มีใครมาหรอกเพราะฉะนั้นก็แสดงมีความเกี่ยวพันกันแล้วไม่งั้นไม่ดันดนมาแล้วดูโดยประมาณอายุแล้วมาคนเดียวแสดงว่ากระแสจิตรุนแรงเพราะฉะนั้นสายโลกต้องบอกสายรักพระเจ้าบอกทั้งสายเลือดกับสายโลกเนี่ยสายโลกกับสายเลือดเขารักใครเขาอยากจะบอกกันมาให้เขาบอกมาสายพวกขยายไปอีกสายพรรคที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มสายสำนักเรียนเดียวกันและสายน้ำบ้านเดียวกันไม่บอกเขาน้อยใจในวันนี้ได้มาเห็นพระหลานชายก็เล่าความรู้สึกเหมือนการที่เราไปไหว้พุทธเจ้าว่าไอ้ความดีใจอันนี้ถึงได้บอกว่าวันที่พระศรีชัยบวชลูกนะถึงจะรู้สึกจริงจะรู้สึกว่ามันเพียงข่าวก็นะเพียงข่าวว่าจะบวชก็หลับตาเห็นภาพใช่ไหมแต่มันไม่เห็นภาพไปตอนปลงศีรษะใช่ไหมว่าบวชแล้วปลงศีรษะบวชแล้วหน้าตาดีไปตอนเป็นมีผมอีกรู้สึกไหมดูหน้าตาผ่องใสถ้าเดินองค์เดียวนะฮะนึกว่าท่านเจ้าคุณเดินมานะเนี่ยทำให้ราศีอาตมามัวหมองนะเนี่ยจริงๆนี่ก็เหมือนกันตอนเป็นคฤหัสถ์นะดูดำๆนี่ไว้ผมยิ่งเนี่ยที่อยากชนะพอบวชมาแล้วถ่ายรูปดูดีไหมดูดีดูมีราศีเลยเพราะฉะนั้นความรู้สึกอย่างนี้ท่านผู้ชมก็เหมือนกันในความรู้สึกของบุญกุศลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเนี่ยเขาจะอธิษฐานไว้ว่าชาติใดชั้นใดเนี่ยนับถือพระเจ้าแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะให้เกิดเป็นมนุษย์ให้พบพุทธศาสนามีลูกหญิงให้สืบเชื้อสายมีลูกชายให้สืบศาสนาให้ได้บรรพชาผสมบทมีลูกหญิงให้สืบเชื้อสายคืออะไรฮะลูกหญิงต้องเป็นคนดีหนึ่งเกิดมาไม่ง่อยเปียกเสียขาจึงจะมีผู้ชายมาขอสองต้องมีสติปัญญามีกิริยามารยาทและมีอายุยังต่ำๆ18ปีเขาถึงจะมาขอเป็นแฟนถูกไหมฮะถ้าเป็นถ้าสืบเชื้อสายเนี่ยผู้หญิงเลวไม่มีใครเขาให้สืบเชื้อสายไม่มีใครเขาไปขอหรอกมีลูกชายสืบศาสนานี่เป็นคำอธิษฐานที่ลึกซึ้งหนึ่งลูกคนนั้นจะอายุยืนเพราะต้อง20ปีบริบูรณ์ถึงจะบวชได้ใช่ไหมอธิษฐานเพื่อท่านผู้ชมจะว่าลูกเราจะไม่ตายโหงจะไม่มีอุบัติเหตุจะไม่มีกรรมตัดรอนเพราะเราอธิษฐานเอาไว้พระเทวดาอายุสั้นมาต้องมาเทวดาอายุยืนมานะสองเกิดมาต้องไม่พิกลพิการถูกไหมฮะพิกลพิการถ้าขาด้วนข้างแย่แล้วบวชไม่ได้แล้วถ้าไม่เป็นสิกขาบวชไม่ได้แล้วนะดังนั้นนะมนุษย์โสสิต้องเป็นมนุษย์ปุริโสสิต้องเป็นผู้ชายนะมันมีหนึ่งต้องไม่เป็นโรคห้าอย่างรวมทั้งพิการด้วยแทนที่เรานับนัตถิพันเตใช่ไหมสองต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์เป็นผู้ชายไม่เป็นขี้ข้าใครไม่เป็นหนี้เป็นสินใครและต้องมีฐานะพอสมควรที่จะจัดหาพระไตรมาบวชได้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในแดนนั้นต้องมีพุทธศาสนาพระที่บวชอย่างน้อยๆต้องห้ารูปขึ้นไปและไอ้ความไอ้การอธิษฐานอย่างนี้เป็นความรู้สึกของผู้หญิงผู้หญิงจะมีความรู้สึกที่ละที่มีปณิธานมากกว่าผู้ชายมากกว่าผู้ชายเพราะนั้นท่านจะสังเกตได้ว่าผู้หญิงเวลามางานบวชเนี่ยผู้หญิงจะเอาใจใส่กุลีกุจอมากกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละผู้หญิงเขาจะจัดนู่นจัดนี่จัดนี่จัดจนบางทีแม่จะจัดอะไรมากมายนักละเราไม่รู้เขาอะเขานะฮะเป็นยิ่งมาเห็นพระหลานชายนี่เป็นหลานใช่ไหมก็เอิบอิ่มมองสายตาท่านไม่มีโอกาสมองสายตานักเลยผมนั่งมองเขามองท่านไงเขามองบาท่านมองจีวรท่านเนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกเขายังไงแต่ผมนั่งมองอยู่นะเพราะนั้นให้รู้สึกว่ามันเป็นความเอิบอิ่มที่เราได้มาบวชในพุทธศาสนาเพียงเห็นพระนะ บางทีก็หลุดจากกิเลสแล้วมีเพื่อนผมองค์นึงตอนนี้สึกไปแล้วเป็นฝรั่งก็ตอนหลังก็มาประเทศไทยเป็นคนอเมริกาบอกทำไมก็มาขอบวชกับเจ้าวาดพ่อเป็นเศรษฐีทำไมก็คุยกันทำไมมาบวชอ่ะบอกวันพระก็เป็นศาสนาอื่นนะแต่ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยเดินไปในร้านอะไรของเล่นอ่ะทอยอ่ะก็ไปเห็นทอยชิ้นหนึ่งเขาบอกทอยชิ้นหนึ่งขาวขาวแล้วก็มีผ้าเป็นจีบอย่างเงี้ยก็เลยอ้อนพ่อว่าให้ซื้ออันเนี้ยตุ๊กตาอันเนี้ยแล้วก็อุ้มมาแล้วมาถึงบ้านก็เอาตั้งวางไว้แล้วนั่งมองทุกวันโดยไม่รู้ว่าตุ๊กตาอันเนี้ยคือพระพุทธเจ้าที่ผมจีวรเนี่ยที่ตรงนี้ใช่ไหมนั่งมองทุกวันพอโตขึ้นพอจบมัธยมแล้วขอเข้าประเทศไทยพอมาบอกนี่เลยใช่เลยคือสิ่งที่อยากบวชแล้วก็บวชตั้งแต่เป็นเนนนะอายุ19อ่ะแล้วบวชแล้วอยู่วัดสุทัศน์นิดๆหน่อยพอพูดภาษาไทยได้นู่นไปอยู่ทางอีสานฮะไปเดินทุดงไปกินปลาลงปลาแต่ค่อยได้ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเดินจงกรมเดินป่าเดินเขาแล้วสมบัติล่ะไม่เอาไม่ใช่เขาไม่ได้ไม่ใช่บ้านนะเป็นแคสเซิลนะเป็นคฤหาสน์หลังบ้านเลือบเบอร์เธอพ่อเขาสร้างหนังอ่ะตารางพ่อสุดท้ายแล้วรัฐบาลก็บังคับให้ศึกต้องไปรับเลยทรัพย์สินต้องไปเซ็นไงพระเจ้าก็จำใจศึกบทนานบทจำผมพูดภาษาอังกฤษได้คล่องนะนั่นแหละเพราะนั้นไอ้ความปิติยินดีเนี่ยที่วันนี้คุณน้ามาเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันเราได้มาเห็นพระเยอะๆไอ้ที่เสียก็เสียไปผลไม้คัดทิ้งใช่ไหมคัดทิ้งเท่าไหร่ในข่าวนะคือเราจะได้ผลไม้ที่ดีมากขึ้นหูตาตามกล้องตามอะไรเนี่ยอย่าไปเสื่อมศรัทธามันแสดงว่ามีคนช่วยเราถ้าเราไม่เจอละพระที่ไม่ดีสิฮะเรายังหลงเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำบุญไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าดังนั้นไอ้ที่เป็นข่าวองค์ไหนเสียเนี่ยแล้วบวชมาเถอะครับถ้าอยากจะเสียคนบวชมาเถอะถ้าเสียคนตอนเป็นพระนะฮะประเทศไทยนี่อยู่ไม่ได้หรอกฮะเพราะนั้นที่บวชมาแล้วเนี่ยจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมก็ไปสอนลูกสอนหลานสมภารก็ไปสอนลูกสอนหลานว่าถ้าทำชั่วเป็นคนเนี่ยเขาให้อภัยได้ถ้าทำชั่วเป็นพระพอลงข่าวปุ๊บไม่มีใครให้อภัยถ้าเป็นคนทำชั่วแล้วมาห่มผ้าเหลืองได้ไหมฮะได้ผิดกฎหมายมาหนีกฎหมายมาเป็นเสือติดคุกติดตารางมาเอาผ้าเหลืองคลุมปุ๊บคนทั้งโลกให้อภัยคนไทยให้อภัยชาวพุทธให้อภัยใส่บาตรได้ไหว้ได้แต่ถ้าบวชแล้วเสียคนไม่มีแผ่นดินจะอยู่ในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาพระใหม่ทั้งสองรูปที่ได้มาบวชอนุโมทนาพี่ที่ได้มีโอกาสพบกันถ้าหลานชายไม่ได้บวชเราก็ไม่ได้เจอกันนะเราก็ไม่รู้จักกันใช่ไหมฮะเพราะรู้จักในโทรทัศน์ใช่ไหมฮะเพราะนั้นได้มารู้จักกันก็แสดงว่าผมดังเหมือนกันนี่นะเคยดูใช่ไหมฮะ
0: เคยดู
1: นะฮะอย่าไปดูนะพี่อย่าไปดูเลยดูแล้วเดี๋ยวชอบอาตมาดูตัวเองอาตมายังชอบตัวเองเลยนะก็ได้รู้จักกันแล้วนะฮะเพราะว่าได้รู้จักกันเพราะว่าถ้าไม่มีผ้าเหลืองของพระศรีชัยเราทั้งสองคนก็ไม่ได้มาเจอกันญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันเอาเป็นว่าธรรมะไม่ได้หนักมากอะไรหรอกในตอนนี้เพียงแต่ว่าอยากจะรู้ความรู้สึกอยากให้พระใหม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นญาติของคนที่มาบวชเราว่าท่านรู้สึกอย่างไรญาติโยมที่เคยบวชลูกบวชหลานแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกเช่นเดียวกันอนุภาพพระไตรรัตน์วสุทัศน์บรรดามีพระศรีสักยมุนีพระตรีรกเชษฐวิเศษสรรพระเชษฐมุนีพระสุนทรีวานีนั้น 84,000 ธรรมขันธ์อีกเล็กยันอันทรงฤทธิ์80อรหันต์ทรงศีลท่านอันศักดิ์สิทธิ์อริยสงฆ์ทั่วถิ่นทิศโปรดประสิทธิ์ชัยมงคลขอให้ท่านปราศจากทุกข์ประสบสุขสถาผลลาภหลังดาวสายชนให้เลิศล้นพ้นขนานนาเกียรติคุณเกริกปรากฏเกียรติยศทุติสา ลอดภัยไร้โรคาชนมากว่า100ปีอุปสรรคทั้งหลายใดทั้งเพศภัยแผ่พ่ายหนีสุขเสริมเพิ่มทวีบารมียิ่งยิ่งเทอญ

0: คุณผู้ชมคะประเพณีการบวชพระเป็นการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะการบวชนี้ก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ผู้บวชและผู้ร่วมงานจะได้รับเช่นกันนั่นก็คืออานิสงส์และผลบุญที่ผู้บวชเองก็ตั้งใจที่จะบวชและศึกษาพระธรรมคำสอนขณะที่ผู้ร่วมงานบวชก็จะได้รับความอิ่มเอมใจและปีติในผลบุญที่ได้ร่วมกันทำนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: หากจะเปรียบความจงรักภักดีที่อย่างรากลึกเกินกว่าคำบรรยายพระราชดำรัสหนึ่งที่ยังคงก้องกังวานในหัวใจของคนไทยคือคำมั่นสัญญาแห่งความรักที่มีต่อแผ่นดินและคู่พระบารมีถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวป่า
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมพระพันปีหลวงที่นี่จังหวัดนครศรีธรรมราชและที่คุณผู้ชมได้ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมอบแก่ราษฎรชาวไทยซึ่งนั่นไม่ใช่แค่ถ้อยคำที่งดงามเท่านั้นนะคะแต่นั่นคือยุทธศาสตร์แห่งความยั่งยืนค่ะ
0: เมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงบริหารจัดการน้ำสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงมุ่งมั่นรักษาป่าเพื่อให้ป่าเป็นต้นที่สะท้อนพระราชปณิธานการดูแลน้ำและป่าได้ชัดเจนที่สุดคือที่นี่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: ในฐานะที่เป็นศูนย์ที่สนองพระราชดำริในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับทางศูนย์อำนวยการเนี่ยก็ได้ทำการส่งเสริมสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยมีความเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะคำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังครับจากพระราชดำรัสที่บอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำข้าพเจ้าจะเป็นป่าอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่จะรักษาแหล่งน้ำโดยการไปรักษาป่าต้นน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนสามารถใช้ได้อย่างเพียงพอจากโครงการเหล่านี้นะครับก็พัฒนาเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นโครงการพัฒนาอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจนปัจจุบันนี้สามารถยกระดับความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผลสำเร็จเนี่ยก็เป็นเชิงประจักษ์ที่สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังทั้ง2ล้านกว่าไร่นะครับจากโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับของพระองค์เนี่ยพัฒนามาเป็นศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังซึ่งอยู่ที่อำเภอชะอวดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติทำให้ประชาชนบริเวณนั้นนะครับสามารถมีงานทำพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพที่ยังไงครับมีทักษะติดตัวสามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงนะครับจากนั้นพระองค์ก็มีโครงการเรื่องของการอนุรักษ์ป่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าที่อยู่ปลายน้ำของลุ่มน้ำปากพนังประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการของพระองค์ต่างๆเนี่ยได้ตามลักษณะพื้นที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมต่างๆนะครับมันก็จะมีอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ป่าต้นน้ำอาชีพที่อยู่ในป่าพลุนะครับแล้วก็อาชีพที่อยู่ในพื้นที่ราบรวมทั้งพื้นที่ชายเลนตรงนี้สามารถประกอบอาชีพได้ต่างๆที่เหมาะสมกับทางภูมิสังคมได้หมดเลยครับอาชีพที่อยู่ในพื้นที่ราบป่าพลุป่าที่ชุ่มน้ำนะครับอันนี้ก็คือพวกหัตถกรรมกระจูดอันนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริของที่นี่นะครับอันนี้ก็ใช้ลักษณะของการประกอบอาชีพร่วมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีปัญหาก็คือสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืนนะครับก็ไปเลือกมาต้นกกชนิดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ากระจูดอันนี้นำมาแปรรูปเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องจักสานเป็นอะไรนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็สามารถเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน

0: ในพื้นที่ตรงนั้นได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนพื้นที่ทางล่างๆ ลงมานะครับพระองค์ก็มีโครงการอนุรักษ์ป่าสมิทธ์ประกอบกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพวกสัตว์น้ำที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุ้งกล้ามกรามเรื่องของปลาดุกลำพันนะครับเมื่อมาพูดถึงปลาดุกลำพันเนี่ยก็จะมีรายละเอียดลงลึกไปอีกหน่อยนะครับเพราะว่าปลาดุกลำพันเนี่ยเขาก็จะอยู่ดำรงชีพแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ด้วยเนี่ยมันต้องมีแหล่งที่อยู่แล้วก็แหล่งอาหารที่เป็นพืชธรรมชาตินะครับเช่นต้นว่าต้นจิกต้นไทรต้นตะเคียนต้นทองหลางน้ำต้นสมิทธ์แดงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ได้นำเรื่องพวกนี้ครับมาทำการขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกเพิ่มในพื้นที่ป่าพลุควนเคร่งอันนี้ก็สามารถทำให้ทรัพยากรปลาดุกลำพันธุ์ซึ่งเคยหายไปช่วงหนึ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเลยนะครับก็กลับมามีชีวิตชีวามีการขยายจำนวนขยายพันธุ์ได้อย่างทั่วถึงอีกครั้งนะครับรวมทั้งเรื่องของการใช้น้ำอย่างสมดุลกับอาชีพของประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม่ว่าจะเป็นในป่าพลุหรือว่าป่าชายเลนก็ตามเรามีหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินงานในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับทางทรัพยากรชายฝั่งหรือว่าทางหน่วยงานอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังแล้วก็นำมาถึงการต่อยอดการพัฒนาอาชีพที่ได้ออกมาจากพื้นที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็มีหลายอาชีพมากซึ่งอาชีพต่างๆเหล่านี้นะครับมีอาชีพที่น่าสนใจเราก็ได้นำอาชีพต่างๆเหล่านั้นนะครับมาทำการสาธิตนำมาทดลองนำมาแสดงวิธีการรวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่หัวงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังในส่วนอำนวยการแห่งนี้ซึ่งมีหลายอาชีพนะครับตั้งแต่เรื่องของการปศุสัตว์การประมงการเกษตรนะครับรวมทั้งการอนุรักษ์ปลาดุกลำพันหรือต้นไม้ที่ให้แหล่งอาหารและที่อยู่กับปลาดุกลำพันซึ่งจะมีอยู่ที่ในนี้นะครับ
1: ในอดีตลุ่มน้ำปากพนังเผชิญวิกฤตหนักทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและน้ำเข็มรุกรานพื้นที่เกษตรกรรมแต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลจึงเกิดเป็นศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้การดูแลของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ที่ตั้งของประตูระบายน้ำอุทกวิพัฒน์ประสิทธิ์ที่แปลว่าประตูระบายน้ำที่ให้ความสำเร็จในการแยกน้ำเท่านั้นแต่ที่นี่คือหัวใจของการบริหารจัดการชีวิตคน13อำเภอ

การบริหารจัดการน้ำเนี่ยจะให้ความสำคัญ3น้ำนะครับก็คือเรื่องของน้ำจืดในโซนน้ำจืดเนี่ยก็จะทำการเกษตรที่ใช้น้ำจืดไม่ว่าจะการจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนะครับพวกปลานิลปลาช่อนปลาชะโอนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่เป็นเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนพืชที่อยู่ในน้ำจืดพวกข้าวพวกปาล์มส้มโอทับทิมสยามนะครับซึ่งเป็นพืช GI ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยนะครับก็ได้รับการส่งเสริมช่วงนี้ก็มีการพัฒนาไปสู่ตลาดโลกนะครับเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแล้วก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับส่วนพื้นที่น้ำเค็มเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนาปรับปรุงเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มไม่ว่าจะเป็นกุ้งกุลาดำกุ้งขาวเวนนามัยนะครับหรือว่าพวกปลากระพงปลาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตอนนี้ก็กำลังศึกษาและก็พัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับรวมทั้งพื้นที่ที่เมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะมีโครงการเนี่ยมีการใช้พื้นที่ในโซนน้ำจืดส่วนหนึ่งเนี่ยมาเลี้ยงกุ้งในน้ำเค็มซึ่งปัจจุบันเนี่ย

ทําให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังเป็นดินเค็มอยู่นะครับเราก็พัฒนาพื้นที่ส่วนนี้นะครับเอามาเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มอย่างอื่นที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในพื้นที่แบบนี้อันนั้นก็ได้แก่เรื่องของการเลี้ยงปูขาวในพื้นที่โซนตำบลเกาะเพชรอำเภอหัวไซตำบลท่าพยาตำบลขนาบนาคอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมีการขยายอย่างรวดเร็วรวมทั้งมีตลาดรองรับเรื่องนี้อย่างดีนะครับปูทะเลเนี่ยมันจะมีอยู่4ชนิดใหญ่ๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มีพวกปูม่วงปูเขียวปูดำแล้วก็ปูขาวก็ปรากฏว่าปูขาวเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆปูดำนะครับแต่ว่านิสัยไม่ดุก็สามารถเลี้ยงได้เป็นอย่างดีสร้างกำไรให้เกษตรกรเนี่ยดูแลง่ายกว่ากุ้งเยอะนะครับเราก็กำลังขยายเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่พัฒนาเรื่องของประมงในโซนน้ำเค็มนะครับซึ่งเราก็บริหารจัดการเรื่องน้ำจืดกับน้ำเค็มเนี่ยให้มีความสมดุลส่วนพื้นที่อีกแห่งหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่น้ำเค็มร่วมกับน้ำจืดนั่นก็คือพื้นที่น้ำกร่อยพื้นที่น้ำกร่อยเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างแม่น้ำปากพนังที่นำน้ำจืดมาลงทะเลนะครับแล้วก็น้ำทะเลที่หนุนสูงเวลามีน้ำขึ้นเนี่ยนะครับมาผสมกันน้ำตรงนี้ก็จะว่าเป็นน้ำเค็มก็ไม่เค็มจัดจะเป็นน้ำจืดก็ไม่จืดนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของน้ำกร่อยพืชในน้ำกร่อยเนี่ยที่เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะครับก็ได้แก่พวกต้นจากต้นจากเนี่ยเกษตรกรทำเป็นน้ำหวานทำเป็นเครื่องใช้ทำเป็นอาหารอะไรได้หลายชนิดนะครับตอนนี้ก็มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ล้มเหลวจากการทำนากุ้งในช่วงยุคแรกๆก่อนที่จะมีโครงการเนี่ยนะครับก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงให้มาเป็นป่าจากนะครับแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์จากต้นจากเนี่ยมาสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานจากน้ำส้มจากหรือว่าผลิตภัณฑ์จากลูกจากนะครับที่นำไปรับประทานเป็นของหวานอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็กำลังได้รับการนิยมทั้งในพื้นที่และพื้นที่ต่างๆเป็นอย่างดีนะครับส่วนพื้นที่อีกอันนึงก็เป็นพื้นที่พิเศษก็คือพื้นที่ที่อยู่ปลายน้ำนั่นก็คือพื้นที่เป็นประมงนะครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างของประมงชายฝั่งพื้นที่ของประมงชายฝั่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีอาชีพในเรื่องของการออกเรือนะครับไปหาปลาบริเวณชายฝั่งเนี่ยอันนี้ก็จะได้พวกสัตว์น้ำทะเลเนี่ยมาแปรรูปตอนนี้ก็มีเรื่องของปลากระบอกร้าเรื่องของกุ้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็มีหลายชนิดมากอีกส่วนหนึ่งก็ทำการเพาะเลี้ยงประมงชายฝั่งซึ่งสัตว์น้ำที่น่าสนใจของสัตว์เลี้ยงชายฝั่งเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีปลาตะกรับนะครับคงจะรู้จักปลาตะกรับนะที่เป็นตัวเป็นลายเสือในพื้นที่ของเราเนี่ยเรียกปลาขี้เกงปลาขี้ตังอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นปลาประจำจังหวัดของจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ในลุ่มน้ำปากพนังที่เราต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ที่ชายฝั่งปากพนังในพื้นที่ของเราเนี่ยก็มีตอนนี้กำลังได้รับการส่งเสริมการพัฒนาเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับเนี่ยจากพระดำริต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทสภาพภูมิสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตของประชาชนเนี่ยได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกคนก็มีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยเรามีหน่วยงานร่วมนะครับก็คือสำนักอนุรักษ์พื้นที่บริหารที่5นะครับของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมาให้การสนับสนุนรวมทั้งกรมทรัพยากรชายฝั่งนะครับก็ร่วมกันทำโครงการปลูกป่าเพิ่มเติมนะครับที่มันหายไปจากธรรมชาติเดิมนะครับก็เขาก็จะใช้แผนที่เนี่ยครับมาแล้วก็ทำการปลูกป่าเพิ่มเติมผลที่เกิดจากการปลูกป่าแล้วก็การอนุรักษ์เนี่ยนะครับมันก็มีผลเชิงบวกนะครับทำให้เกิดทรัพยากรเรื่องของสัตว์น้ำนะครับเยอะก็อย่าลืมนะครับว่าพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยเป็นพื้นที่เพาะฟักเป็นพื้นที่ขยายพันธุ์เป็นพื้นที่เจริญเติบโตของสัตว์น้ำไวออนไลน์

รวมทั้งสัตว์น้ำในน้ำจืดบางชนิดด้วยนะครับซึ่งก็ได้แก่พวกกุ้งกล้ามกรามนะครับซึ่งเป็นกุ้งที่มีชื่อเสียงในลุ่มน้ำปากพนังเป็นอย่างมากนะครับกุ้งชนิดนี้นะครับเขาก็จะลงไปวางไข่ในที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่น้ำเค็มพอมันเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนเนี่ยนะครับก็จะว่ายตัวทวนน้ำนะครับขึ้นไปเจริญเติบโตอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำจืดนะครับการที่เรามีป่าชายเลนเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้สัตว์น้ำใบอ่อนพวกนี้นะครับมีอัตรารอดสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นเป็นอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของความสำคัญมากๆนะครับของป่าชายเลนที่เรามีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตอนนี้นะครับถือว่าป่าเนี่ยนอกจากจะดูแลคุ้มครองเรื่องของปริมาณน้ำที่มีความเพียงพอในความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของป่ามันก็สร้างความสมดุลแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ใช้ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพนะครับทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเรื่องของป่ากับน้ำเนี่ยแยกกันไม่ออกนะครับด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประทับใจอยู่ในใจของชาวลุ่มน้ำปากพนังที่ทำให้พวกเรามีกินมีใช้มีความอุดมสมบูรณ์มีความร่มเย็นอยู่ในตอนนี้ครับศูนย์อำนวยการนะครับก็ได้รวบรวมเรื่องของพระราชดำรัสเรื่องของแนวพระราชดำริของพระองค์ของทั้งสองพระองค์นะครับว่ามีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรพัฒนาอาชีพต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้เราก็มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเรื่องพวกนี้ก็ได้ทำการรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็สามารถไปศึกษาเรื่องราวที่มาที่ไปเรื่องของแนวคิดในการพัฒนานะครับเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาการประกอบอาชีพการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับมีความสมดุลกับพื้นที่ตรงนี้อย่างไรรวมทั้งพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เรามาดูกันอยู่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเรื่องอะไรที่ประชาชนให้ความสนใจเนี่ยเราก็จะไปหาความรู้เรื่องนั้นนำมาทดลองนำมาทดสอบจนได้ผลจนได้คำตอบที่ถูกที่ควรนะครับแล้วก็นำมาจัดแสดงเป็นแปลงสาธิตเพื่อที่ให้คนที่สนใจในเรื่องของอาชีพต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องของการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงเป็ดอะไรพวกนี้นะครับเป็นองค์ความรู้อันหนึ่งนะครับในส่วนราชการเนี่ยซึ่งก็มีหลายๆอาชีพมากนะครับมีอยู่ประมาณ20กว่าองค์ความรู้ที่ให้ประชาชนมาศึกษาแล้วก็นำไปประกอบอาชีพพัฒนารายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่บอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำข้าพระเจ้าจะเป็นป่าเรื่องนี้ศูนย์ดำเนินการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้อัญเชิญพระราชดำริอันนี้นะครับมาส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของให้องค์ความรู้แก่ประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเรามีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าต้นน้ำนะครับมีที่อำเภอร่อนพิบูรณ์แล้วก็อำเภอจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็มีพื้นที่อนุรักษ์ป่าที่อยู่บริเวณกลางน้ำในบริเวณป่าพลุควนเคร่งของพื้นที่อำเภอเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติอำเภอชะอวดตรงนี้นะครับแล้วก็ได้พยายามพัฒนาเรื่องของพวกนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนามีการตั้งศูนย์เรียนรู้ที่จะกระจายองค์ความรู้เหล่านี้ของพระองค์เนี่ยให้ไปถึงประชาชนผู้มีความสนใจนะครับนำไป

0: ้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จนมาถึงเรื่องของการพัฒนาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัตถกรรมเรื่องของการแปรรูปสินค้าเรื่องของการพัฒนาอาชีพใหม่ๆที่เหมาะสมกับสภาพบริบทในปัจจุบันของลุ่มน้ำปากพนังก็สามารถทำอย่างได้ผลจากพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรงในอดีตนะครับหลังจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับช่วงนั้นก็ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันสูญหายแล้วก็เสียหายไปเยอะในช่วงประมาณปี2135เนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังก็มีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีปัญหาเรื่องภัยแล้งเรื่องไฟป่าลดลงจนแทบจะไม่มีในหลายๆปีที่ผ่านมานี้อันนี้ก็สร้างความซาบซึ้งความประทับใจของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเป็นอย่างยิ่งที่ประสบนิกรต่างๆเนี่ยอยู่ในความดูแลจากพระเมตตาของพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับก็พูดสรุปได้ในปัจจุบันนี้นะครับว่าปากพนังสุข
1: การเดินทางจากสายน้ำจากภูเขาผ่านแม่น้ำลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมถ้าขาดป่าที่จะมาช่วยสร้างสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ให้มากขึ้นวันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าใต้ร่มพระบารมีของพระพันปีหลวงที่ส่งมาถึงพี่น้องชาวลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชยังอาชีพยังความร่มเย็นให้กับพี่น้องแต่จะขาดไปไม่ได้เลยนี่คือยุทธศาสตร์แห่งความยั่งยืนที่จะส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่นครศรีธรรมราชหมดลงแล้วโอกาสหน้าจะนำคุณผู้ชมไปในพื้นที่ไหนต้องติดตามนะคะ
2: ดอกไม้จันทร์ความเชื่อความถวายพระเพลิงพระบรมศพดอกไม้จันทร์เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งการไว้อาลัยในสังคมไทยมาช้านานคนไทยเชื่อว่าไม้จันทร์เป็นไม้มงคลมีกลิ่นหอมบริสุทธิ์ใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณเมื่อถูกนำมาใช้ในงานศพจึงเสมือนเป็นการให้เกียรติครั้งสุดท้ายแก่ผู้วายชนให้ไปสู่สุคติโดยเชื่อว่ากลิ่นหอมของไม้จันทร์จะช่วยนำส่งดวงวิญญาณในอดีตงานชาปนกิจมักจัดขึ้นกลางลานวัดและใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงหอมเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์พร้อมแฝงความหมายทางจิตใจนี้ค่อยๆผสานเข้ากับพิธีกรรมไทยพุทธจนกลายเป็นธรรมเนียมสำคัญเริ่มหายากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จึงมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันเทียมจากไม้จันที่ขูดเป็นแผ่นบางใช้ในพระราชพิธีก่อนจึงค่อยแพร่หลายสู่ประชาชนก่อนจะเปลี่ยนมาใช้วัสดุอื่นเช่นไม้ฉำฉาหรือไม้สายกบที่หาได้แต่ความหมายยังคงเดิมดอกประชาชนวางแทนดวงใจแห่งความบทบาทในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดอกไม้จันทร์มีสถานะสูงยิ่งเพราะเป็นของที่ใช้เฉพาะในพิธีสำคัญที่สุดของแผ่นดินทุกขั้นตอนล้วนแสดงถึงความพิถีพิถันและความเคารพอย่างสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์กลิ่นหอมของไม้จันทร์เชื่อกันว่าเป็นสื่อแห่งการนำส่งดวงพระวิญญาณสู่สวงสวรรค์

ครูครอบครูโขนละครได้รำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกด
3: เงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะดิฉันสุพรรษามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะที่เพจ Facebook TikTok YouTube ของคนคุยข่าวค่ะหากเราพูดถึงน้ำผึ้งนะคะอาจจะนึกถึงผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติค่ะที่มีรสชาติหวานหอมแล้วก็สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มได้หลากหลายนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นค่ะน้ำผึ้งยังมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับอาชีพของเกษตรกรค่ะการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อกล่าวถึงโครงการน้ำผึ้งที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชดำริก็จะเห็นได้ว่าน้ำผึ้งไม่ได้ถูกมองเพียงในฐานะของสินค้าเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมโดยโครงการน้ำผึ้งนะคะเป็นหนึ่งในหลายโครงการของโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรลดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะและมีความเชื่อมโยงกับพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบทโครงการเกี่ยวกับน้ำผึ้งนะคะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530โดยมีแนวคิดสำคัญประการหนึ่งค่ะคือการทำให้ประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงน้ำผึ้งแท้บริสุทธิ์จากเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโดยตรงดังนั้นโครงการจึงเข้ามามีบทบาทในการรับซื้อน้ำผึ้งแท้จากเกษตรกรค่ะก่อนที่จะนำเข้าสู่กระบวนการกรองให้สะอาดนะคะและบรรจุขวดเพื่อจัดจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปค่ะแม้เขาจะมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำผึ้งที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมนะคะแต่ก็ไม่ได้ละเลยเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ค่ะโดยมีการดำเนินการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลหรือสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การอาหารโลกเรื่องนี้จึงสะท้อนให้เห็นค่ะว่าแนวคิดของโครงการไม่ได้หยุดอยู่เพียงการผลิตน้ำผึ้งค่ะแต่ว่าครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางนะคะก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งไปจนถึงปลายทางนั่นก็คือประชาชนผู้บริโภคนั่นเองค่ะในมุมของเกษตรกรการรับซื้อน้ำผึ้งโดยตรงนะคะช่วยสร้างช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตขณะที่ในมุมของผู้บริโภคค่ะก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงน้ำผึ้งที่มีคุณภาพและผ่านกระบวนการที่เหมาะสมค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือโครงการไม่ได้จำกัดการใช้ประโยชน์จากน้ำผึ้งอยู่เพียงการบรรจุขวดจำหน่ายเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังมีการนำผลิตภัณฑ์จากผึ้งไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นด้วยหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการแปรรูปน้ำผึ้งร่วมกับน้ำผลไม้และเห็ดหลินจือค่ะนำมาผลิตเป็นเครื่องดื่มบรรจุกระป๋องขนาดเล็กแนวคิดนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรค่ะและเมื่อเราพูดถึงผลผลิตจากผึ้งนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้น้ำผึ้งเลยก็คือไข่ผึ้งค่ะไข่ผึ้งนี่นะคะเป็นวัตถุดิบสำคัญที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านค่ะและหนึ่งในโครงการที่เกี่ยวข้องก็คือโครงการเทียนหลวงโครงการนี้นะคะเขานำไข่ผึ้งค่ะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งมาแปรรูปเป็นเทียนหลวงค่ะซึ่งจะนำไปใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆโดยโรงเทียนหลวงใช้ไข่ผึ้งแท้บริสุทธิ์ค่ะจากทั้งผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์ที่ได้จากเกษตรกรโดยตรงค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปนะคะถึงแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะพบว่าการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในชนบทเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญค่ะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยปรับปรุงและเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครอบครัวของประชาชนในชนบทนะคะโดยทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงผึ้งการเพาะเลี้ยงปลาหรือว่าการเลี้ยงไก่ค่ะสิ่งสำคัญของแนวคิดเหล่านี้นะคะก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพค่ะและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สำหรับการเลี้ยงผึ้งนั้นนะคะนอกจากจะสร้างผลผลิตอย่างน้ำผึ้งและไข่ผึ้งแล้วยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับธรรมชาติค่ะเพราะว่าผึ้งมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศค่ะโดยเฉพาะในกระบวนการของการผสมเกสรของพืชดังนั้นการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งจึงสามารถเชื่อมโยงได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องอาชีพและการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะ
จากแนวพระราชดำริดังกล่าวนะคะจึงเกิดการดำเนินโครงการการอนุรักษ์ผึ้งป่าบนยอดดอยค่ะภายใต้ความร่วมมือของกองทัพบกและกรมป่าไม้โครงการนี้นะคะมีเป้าหมายสำคัญเลยค่ะในการส่งเสริมความรู้ให้กับนักตีผึ้งพื้นเมืองซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และภูมิปัญญาค่ะในการเข้าไปเก็บน้ำผึ้งจากพื้นที่ป่าสิ่งที่โครงการพยายามส่งเสริมนะคะไม่ใช่เพียงการทำให้

ให้นักตีผึ้งสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับตัวผึ้งวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมค่ะและที่สำคัญเลยก็คือการตระหนักถึงบทบาทของผึ้งที่มีต่อป่าไม้และระบบนิเวศพอการเก็บน้ำผึ้งจากป่านะคะหากขาดความรู้และความระมัดระวังก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งรังผึ้งและธรรมชาติรอบตัวได้ค่ะการอบรมนะคะจึงมุ่งให้เกิดการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งเชิงอนุรักษ์คือสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้โดยไม่ทำลายทรัพยากรนั้นจนหมดไปนั่นเองค่ะจากพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในชนบทนะคะสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งและต่อยอดไปถึงการอนุรักษ์ผึ้งป่าจึงเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่ให้ความสำคัญค่ะกับทั้งคนอาชีพและธรรมชาติไปพร้อมกันเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะการอนุรักษ์ผึ้งไม่ได้หมายถึงการรักษาเพียงแมลงชนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าคือการรักษาความสมดุลของธรรมชาติและในขณะเดียวกันเองค่ะก็เป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้คนในชุมชนด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ได้รับความสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่นิยมเลี้ยงนกค่ะและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นั่นก็คือเรื่องของนกปลอดหัวโขนค่ะหรือว่าที่หลายคนคุ้นเคยกันในชื่อนกกรงหัวจุกค่ะหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับสถานะและการเลี้ยงนกชนิดนี้ก็มีการเกิดคำถามตามมาค่ะว่าการปลดล็อกหรือการปรับกฎเกณฑ์ในครั้งนี้เนี่ยหมายความว่าต่อไปประชาชนจะสามารถจับนกปลอดหัวโขนจากป่ามาเลี้ยงได้หรือไม่เรื่องนี้ต้องย้ำกันให้ชัดเจนเลยนะคะว่าปลดล็อกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเปิดทางให้ทุกคนเข้าไปจับนกจากธรรมชาติได้ตามใจชอบนะคะเพราะความสำคัญของการปรับกฎเกณฑ์ในครั้งนี้ก็คือการพยายามสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนค่ะโดยเฉพาะพี่น้องในภาคใต้นะคะที่เขามีความผูกพันกับการเลี้ยงนกมาเป็นเวลานานค่ะการเลี้ยงนกชนิดนี้ในหลายพื้นที่นะคะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเลี้ยงไว้ดูเล่นเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตค่ะมีกิจกรรมในชุมชนมีการแข่งขันนกเสียงค่ะและเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นเมื่อมีการปรับกฎเกณฑ์นะคะสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปเลยก็คือต้องไม่ทำให้การผ่อนคลายกฎเนี่ยกลายเป็นช่องทางให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะนี่จึงเป็นที่มาของ3มาตรการสำคัญที่วางเอาไว้เพื่อรักษาสมดุลค่ะเรามาดูกันที่มาตรการแรกนะคะก็คือการอนุรักษ์เข้มข้นในป่าเรื่องนี้ถือเป็นหลักสำคัญมากๆค่ะเพราะแม้ว่าจะมีการปรับกฎเกณฑ์ในเรื่องการเลี้ยงหรือว่าการเพาะพันธุ์นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเข้าไปจับจากธรรมชาติมาได้อย่างเสรีนะคะในพื้นที่ป่าเนี่ยการล่าการจับหรือการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่ายังคงต้องได้รับการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือปลดล็อกการเลี้ยงเท่านั้นนะคะไม่ได้ปลดล็อกการล่าค่ะสองเรื่องนี้เราต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจนค่ะเพราะอย่างที่บอกค่ะเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการให้ประชาชนที่รักและนิยมเลี้ยงนกชนิดนี้สามารถดำเนินกิจกรรมของตัวเองได้ภายใต้กฎหมายค่ะแต่ในขณะเดียวกันเองก็ต้องรักษานกที่อยู่ในธรรมชาติเอาไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะนกในป่าค่ะซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะในการดูแลค่ะถ้าปล่อยให้มีการจับจากป่าโดยไม่มีการควบคุมแน่นอนล่ะค่ะประชากรนกในธรรมชาติก็อาจลดลงและในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ค่ะดังนั้นการป้องกันและปราบปรามการลักลอบจับนกจากธรรมชาติยังคงเป็นมาตรการสำคัญและไม่ได้มีการผ่อนปลนในส่วนนี้ค่ะมาตรการที่2นะคะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกเช่นกันค่ะนั่นก็คือส่งเสริมการเพาะเลี้ยงอย่างถูกกฎหมายจากที่จะทำให้คนที่ต้องการเลี้ยงนกนะคะต้องไปพึ่งพานกที่จับมาจากป่าเนี่ยเขาก็พยายามสร้างระบบที่ทำให้สามารถเลี้ยงและเพาะพันธุ์นกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะเมื่อมีระบบเพาะเลี้ยงที่ชัดเจนขึ้นมานะคะก็จะช่วยสร้างทางเลือกให้กับผู้เลี้ยงค่ะก็คือหากคนรักนกต้องการเลี้ยงก็สามารถไปหานกจากแหล่งเพาะพันธุ์ที่ถูกต้องได้มีหลักฐานมีการตรวจสอบที่มาค่ะและที่สำคัญสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ค่ะดังนั้นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงจึงต้องเดินไปค่ะพร้อมกับระบบตรวจสอบแหล่งที่มาเป้าหมายนะคะก็คือทำให้ตลาดนกที่ถูกกฎหมายเนี่ยเติบโตขึ้นค่ะขณะที่ตลาดนกที่มาจากการลักลอบจับจากธรรมชาติก็จะลดลงไปนั่นเองค่ะ
และมาตรการที่3ค่ะการทบทวนมาตรการอยู่เสมอการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ป่าไม่ใช่เรื่องที่มากำหนดกันแล้วจบตลอดไปนะคะเพราะสถานการณ์ของประชากรสัตว์ในธรรมชาติค่ะมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอณวันนี้นะคะประชากรนกในธรรมชาติอาจจะยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับมาตรการบางอย่างได้ค่ะแต่ถ้าในอนาคตมีการพบว่าประชากรลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะมีสาเหตุมาจากการลักลอบจับจากธรรมชาติรัฐบาลก็จำเป็นต้องกลับมาทบทวนมาตรการอีกครั้งค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะมีการวางหลักไว้ว่าหากในอนาคตพบว่าประชากรนกในธรรมชาติลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจากการไปลักลอบจับกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็พร้อมค่ะที่จะเสนอให้นกกลับเข้าสู่บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเพิ่มระดับการคุ้มครองและป้องกันนกในธรรมชาติพูดง่ายๆนะคะก็คือเปิดทางให้เลี้ยงค่ะอย่างถูกกฎหมายเลยแต่ว่ายังคงปิดทางการลักลอบจับจากป่าค่ะและถ้าหากสถานการณ์ในธรรมชาติเปลี่ยนไปจนเกิดความเสี่ยงต่อประชากรนกก็สามารถกลับมาทบทวนหลักเกณฑ์กันได้ค่ะและเพิ่มมาตรการคุ้มครองได้เมื่อเอา3มาตรการนี้มาดูพร้อมกันนะคะเราเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมข้อหนึ่งเลยนะคะคือป่าค่ะต้องได้รับการคุ้มครองยังคงมีการป้องกันและปราบปรามการลักลอบจับนกจากธรรมชาติค่ะข้อที่สองนะคะก็คือคนเลี้ยงต้องมีทางเลือกที่ถูกกฎหมายสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและเพาะพันธุ์พร้อมระบบมีการตรวจสอบที่มาค่ะเพื่อช่วยลดการพึ่งพานกจากธรรมชาติและสามนะคะต้องติดตามสถานการณ์อยู่เสมอหากพบว่าประชากรนกในธรรมชาติลดลงจนไปอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงแล้วเนี่ยก็สามารถทบทวนมาตรการและเพิ่มระดับการคุ้มครองได้ค่ะสำหรับนกชนิดนี้นะคะจึงต้องจับตากันต่อค่ะว่าหลังจากมีการปรับกฎเกณฑ์แล้วนั้นระบบการเพาะเลี้ยงและการตรวจสอบที่มาเนี่ยจะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพียงใดนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือประชากรนกในธรรมชาติจะยังคงมีความมั่นคงหรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วนั้นค่ะสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องการเหมือนกันก็คือเห็นนกปลอดหัวโหนอันนี้นะคะยังคงมีอยู่ทั้งในกรงของผู้เลี้ยงที่ปฏิบัติตามกฎหมายและที่สำคัญที่สุดนะคะคือยังคงมีเสียงของพวกมันค่ะอยู่ในพื้นป่าของประเทศไทยต่อไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายดีที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามมาทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
4: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
3: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
4: จะดีหรือครับพี
3: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
4: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำผมแจ้งคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
5: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบบ่อแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: ุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM

0: 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
1: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดี

0: ฮัลโหลแกอยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะคืออากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
1: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
2: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
3: เริ่มจากการปลูกต้นไม
4: ้เลิกการเผาขยะ
5: เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
6: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
7: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

0: ากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ
1: ์จะขอจงรักภักดีองค์ราชินีตลอด
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคนคุยข่าวค่ะทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมโทรศัพท์มือถือค่ะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ติดต่อครอบครัวนะคะเรื่องงานหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินค่ะแต่ในอีกด้านหนึ่งนะคะโทรศัพท์มือถือก็กลายเป็นช่องทางสำคัญเช่นกันค่ะที่มิจฉาชีพใช้เข้ามาหลอกลวงประชาชนค่ะและหนึ่งในกลโกงนะคะที่สร้างความหวาดกลัวให้กับเหยื่อได้มากก็คือการโทรเข้ามาแล้วอ้างว่าคุณมีส่วนพัวพันกับคดีประโยคสั้นๆเพียงประโยคเดียวเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะสามารถทำให้คนที่รับสายเนี่ยมีความตกใจและเกิดความกลัวขึ้นมาได้ทันทีค่ะพอเมื่อได้ยินคำว่าคดีนะคะหลายคนก็อาจจะคิดได้ทันทีค่ะว่าแล้วเราไปทำอะไรผิดไว้นะคะมีใครเอาชื่อเราไปใช้หรือเปล่าหรือว่าบัญชีธนาคารของเรามีปัญหาอะไรไหมและนี่คือสิ่งที่มิจฉาชีพต้องการนั่นเองค่ะพวกเขานะคะไม่ได้ต้องการให้เรามีเวลาคิดค่ะแต่ว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยตกใจกลัวและจะได้รีบทำตามคำสั่งนั่นเองค่ะโดยรูปแบบการหลอกลวงนะคะมักเริ่มต้นจากการมีการโทรศัพท์เข้ามาค่ะแล้วก็อาจอ้างตัวค่ะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีค่ะจากนั้นก็จะบอกว่าชื่อของเราเลขบัตรประชาชนนี้นะคะหรือบัญชีธนาคารของเราไปปรากฏอยู่ในคดีบางอย่างค่ะหรือบางครั้งอาจจะมีการอ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินค้ายาเสพติดหรือคดีทางการเงินสิ่งสำคัญนะคะก็คืออย่าเพิ่งตกใจค่ะและอย่าเพิ่งเชื่อพอเมื่อเรากลัวนะคะมิจฉาชีพจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปที่มักพบเลยก็คือมิจฉาชีพเนี่ยอาจอ้างว่าเรื่องนี้เป็นคดีสำคัญและจะต้องส่งต่อสายให้กับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ท่านอื่นเพื่อทำการสอบสวนตรงนี้เองค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเป็นตำรวจจริงก็น่าจะน่าเชื่อถือแต่ว่ามิจฉาชีพในปัจจุบันนะคะสามารถสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนจริงได้มากขึ้นค่ะจากคนหนึ่งอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะอีกคนอ้างเป็นตำรวจและอีกคนอาจจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐค่ะก็เลยทำให้เหยื่อรู้สึกว่ากำลังเข้าสู่กระบวนการ

ทางกฎหมายจริงๆบางกรณีนะคะอาจจะมีการวิดีโอคอลค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่ใช้สร้างความน่าเชื่อถือค่ะปลายสายนะคะอาจจะเปิดกล้องมีการแต่งตัวค่ะคล้ายตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐค่ะมีฉากหลังเหมือนสำนักงานหรือว่าแม้กระทั่งคำพูดคำจานะคะที่เป็นทางการค่ะทำให้คนที่อยู่ปลายสายเกิดความรู้สึกว่านี่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆแน่นอนแต่ต้องจำไว้นะคะว่าการที่เราเห็นหน้ากันผ่านวิดีโอคอลเนี่ยไม่ได้เป็นหลักฐานยืนยันว่าอีกฝ่ายเป็นเจ้าหน้าที่ตัวจริงค่ะพอมิจฉาชีพนะคะเขาสามารถสร้างได้ค่ะสร้างฉากสร้างตัวตนหรือว่าใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะเพื่อทำให้สถานการณ์ดูน่าเชื่อถือได้และนั่นแหละค่ะเมื่อทำให้เหยื่อเชื่อได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือจะมีการพูดในลักษณะที่ว่าถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือคุณอาจถูกออกหมายจับได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบัญชีของคุณบางครั้งนะคะอาจจะมีการส่งเอกสารหรือหลักฐานบางอย่างมาให้ดูผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะก็เพื่อทำให้เหยื่อเชื่อมากขึ้นแต่เอกสารเหล่านี้นะคะอาจจะดูเหมือนเป็นหมายเรียกหมายจับหรือว่าเอกสารจากธนาคารก็แล้วแต่นะคะที่ส่งมานั้นน่ะไม่ได้หมายความว่าเป็นเอกสารจริงเสมอไปเพราะมิจฉาชีพสามารถปลอมแปลงเอกสารและข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวงได้ค่ะเมื่อเหยื่อเริ่มเชื่อและเกิดความกลัวแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญที่สุดแล้วค่ะนั่นก็ไปสู่การหลอกให้โอนเงินที่ธนาคารหรืออาจบอกว่าต้องโอนเงินไปยังบัญชีที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้นะคะเพื่อแสดงว่าเงินดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดบางรายค่ะอาจจะถูกสั่งให้ถอนเงินสดออกมาจากธนาคารแล้วนำเงินไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ต้องย้ำให้ชัดเจนมากๆนะคะว่าเจ้าหน้าที่จริงนี่เป็นหลักที่ประชาชนควรจำให้ชื่นให้ขึ้นใจนะคะว่าถ้ามีใครโทรเข้ามาแล้วขอให้เราโอนเงินเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองให้สงสัยไว้ก่อนเลยค่ะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้เพราะเป้าหมายของคนร้ายนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยไม่มีเวลาตรวจสอบนั่นเองค่ะดังนั้นหากวันหนึ่งมีสายเข้ามานะคะแล้วบอกว่าคุณพัวพันกับคดีสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คืออย่าเพิ่งเชื่อค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นเบอร์แปลกหรืออีกฝ่ายพยายามทำให้เชื่อทันทีว่าเขาเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ตามนะคะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวค่ะอย่าบอกรหัสผ่านอย่าให้รหัส OTP ค่ะและอย่าเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพราะข้อมูลเหล่านี้นะคะอาจจะถูกนำไปใช้ในการเข้าถึงบัญชีหรือหลอกลวงต่อได้ค่ะสิ่งที่สองนะคะก็คืออย่าคุยต่อถ้าอีกฝ่ายอ้างว่ามีคดีให้เราตั้งสติก่อนค่ะแล้วตัดสายทิ้งไปเลยไม่จำเป็นต้องไปกลัวนะคะว่าถ้าวางสายแล้วจะมีความผิดเพราะสิ่งที่ควรทำนะคะคือหยุดการสนทนาที่ไม่แน่ใจค่ะแล้วไปตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองผ่านช่องทางของหน่วยงานนั้นโดยตรงค่ะอย่าใช้เบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อที่คนที่โทรมาหาเป็นคนให้นะคะให้ไปค้นหาช่องทางติดต่ออย่างเป็นทางการด้วยตัวเองค่ะและสิ่งสุดท้ายค่ะที่ต้องจำให้แม่นที่สุดเลยนะคะคืออย่าโอนไม่ว่าจะมีการอ้างเหตุผลอะไรก็ตามค่ะจะบอกว่าเป็นการตรวจสอบบัญชีพิสูจน์ความบริสุทธิ์อายัดเงินชั่วคราวหรือบอกว่าจะคืนเงินให้ภายหลังอย่าเพิ่งโอนเด็ดขาดค่ะพอเมื่อเงินถูกโอนไปแล้วนะคะการติดตามเนี่ยอาจจะทำได้ยากค่ะแต่ถ้าหากในกรณีเผลอโอนเงินไปแล้วหรือสงสัยว่าตัวเองกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่านิ่งเฉยค่ะและอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปนะคะสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441เพื่อแจ้งเหตุสอบถามและขอความช่วยเหลือค่ะรวมไปถึงสามารถแจ้งความออนไลน์นะคะผ่านช่องทางการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่หน้าจอตอนนี้นะคะ thaipoliceonline.go.th ค่ะและที่สำคัญค่ะอย่าอายที่จะไปขอความช่วยเหลือพอมิจฉาชีพนะคะเขาออกแบบกลโกงมาค่ะเพื่อหลอกให้คนเนี่ยตกใจและตัดสินใจที่ผิดพลาดไปค่ะไม่ว่าใครนะคะก็สามารถตกเป็นเป้าหมายได้สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเมื่อรู้ตัวแล้วต้องรีบหยุดค่ะแล้วก็รีบไปแจ้งขอความช่วยเหลือทันทีสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทุกคน

ัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

ผ้าลายกมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

0: รัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดเดินหน้ากำจัดตอม้อข่างดำพร้อมเตรียมงบกลางสนับสนุนงานเชิงรุกจังหวัดสระแก้วจัดงานใหญ่41ปีวันเยาวชนแห่งชาติมุ่งเสริมพลังสร้างสรรค์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนกระแสโซเชียลพุ่งบรรยากาศของโอเอซิสซีเวิลด์วันนี้คึกคักขึ้นหลังนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาชมการแสดงโลมากันจนแน่นอัศจรรย์หลังกระแสโซเชียลบอกต่อถึงการจัดแสดงโชว์โลมาที่ก่อนหน้านี้มีความเงียบเหงาติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569เรื่องของสภาพอากาศนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนนะครับฝนจะตกหนักถึงหนักมากครับบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ให้ประชาชนเช็คจังหวัดเสี่ยงเจอฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนัก

มากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นฉบับที่11ครับในช่วงของวันที่12ถึง13กันยายน2569นี้ทางภาคใต้นะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับอันหนึ่งความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางครับมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13 14กันยายนนี้เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ด้วยนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเดินหน้าขับเคลื่อน One Data เพื่อที่จะเชื่อมข้อมูลการเกษตรลดความซ้ำซ้อนพัฒนาภาคเกษตรของประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงผลการจัดทำฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการและสถิติการเกษตรของประเทศหรือที่เราเรียกว่า One Data ปี2569ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภาคการเกษตร5หน่วยงานครับซึ่งก็มีกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหม่อนไหมและการยางแห่งประเทศไทยโดยได้มีการรวบรวมข้อมูลกว่า300ล้านเลคคอร์ดแล้วก็รายการข้อมูลกว่า1,000รายการครับได้นำข้อมูลที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่แตกต่างกันมาจัดทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนทั้งเรื่องของการนิยามรายการข้อมูลการจำแนกประเภทและรหัสข้อมูลในปี2570ก็ได้เตรียมขยายการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมพัฒนาที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญครับในการกำหนดนโยบายและยกระดับการบริหารจัดการภาคการเกษตรของประเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเกษตรกรโดย One Data ครับจะเป็นกลไกสำคัญครับในการนำข้อมูลการเกษตรมาสนับสนุนการตัดสินใจและกำหนดนโยบายได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือกับความท้าทายภาคการเกษตรทั้งปัญหาเกษตรกรสูงวัยและการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่สนับสนุนการนำสมาร์ทฟาร์มิงเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการส่งเสริมทักษะดิจิทัลมาใช้เพื่อลดภาระเพิ่มประสิทธิภาพและก็ยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรควบคู่ไปกับการพัฒนา One Data ให้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับได้ร่วมงาน Tech and Expo 2026เป็นการชูนวัตกรรมและเทคโนโลยียกระดับสวนทุเรียนไทยรับมือสภาพอากาศแปรปรวนพลิกวิกฤตสวนทุเรียนด้วยเทคโนโลยีที่ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนางคณิตาราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เข้าร่วมงานและร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในงาน Solution ทุเรียนเจียไต Tech and Expo 2026โดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัทเจียไตจำกัดพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับงานนี้
ได้จัดขึ้นโดยบริษัทเจียไตจำกัดเพื่อที่จะเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐผู้เชี่ยวชาญและก็ภาคธุรกิจครับมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายของการทำสวนทุเรียนในยุคปัจจุบันโดยได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อรับมือสภาพอากาศแปรปรวนพลิกวิกฤตสวนทุเรียนด้วยเทคโนโลยีซึ่งการเสวนาครั้งนี้ก็ครอบคลุมเนื้อหาเชิงลึกทั้งมิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทุเรียนแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรรวมถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสวนและนอกจากนี้ครับยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อก้าวใหม่ของการทำสวนทุเรียนกับโซลูชันทุเรียนเจียไตเพื่อที่จะถ่ายทอดแนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการสนับสนุนการทำเกษตรยุคใหม่นอกเหนือจากองค์ความรู้ด้านวิชาการแล้วครับภายในงานยังมีการจัดแสดงและสาธิตเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงการใช้งานจริงและก็ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดแนวทางที่เหมาะสมครับให้เข้ากับบริบทของการทำสวนทุเรียนอีกทั้งยังเปิดโอกาสนะครับให้กับเกษตรกรที่สนใจเนี่ยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมและชมการสาธิตเทคโนโลยีในสวนจริงพร้อมกันนี้ยังมีการออกบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเครื่องจักรกลทางการเกษตรแบบครบวงจรครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตทุเรียนให้กับสวนของตนเองได้มากยิ่งขึ้นทางรัฐบาลครับได้สั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดด้วยกันเดินหน้ากำจัดปลาหมอคางดำพร้อมกับเตรียมงบกลางสนับสนุนงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับออกมาบอกถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำบอกว่ารัฐบาลครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับนะครับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกให้รวดเร็วครับแล้วก็เด็ดขาดเพื่อที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนในหลายพื้นที่ปัจจุบันมีข้อมูลนะครับว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดครับเพราะนี่เพื่อให้การทำงานคล่องตัวและก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงครับแล้วก็เตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานแล้วก็ลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับยังบอกอีกนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับมีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้ว7ด้านด้วยกันก็มีด้านการเร่งล่าและกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่าครับเพื่อที่จะควบคุมปริมาณจำนวนปลาแล้วก็ได้นำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักและปลาปนเพื่อเป็นการสร้างรายได้รวมถึงการบล็อกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปแหล่งน้ำใหม่มีการผนึกกำลังชุมชนดึงอาสาสมัครและชาวบ้านร่วมเป็นหูเป็นตาแล้วก็ยังใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA ตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จครับอย่างไรก็ตามนะครับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นครับตอนนี้ก็อาจจะส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงพอต่อการดำเนินการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับเพื่อที่จะทราบในหลักการแล้วก็อาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมแล้วก็แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างทั่วทุกพื้นที่ครับกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟดแรกมีผู้ขอไก่เกี่ยหนี้กว่า 40,000 รายครับลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาบอกในรายการคุยกับครม.อนุทินครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนบอกว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ร่วมกับกรมบังคับคดีจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรม

ทำพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศเลยนะครับ23ครั้งเพื่อที่จะช่วยลดประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมกับช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาอีกทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งครับทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายครับมีอัตราสำเร็จเกือบ 100% ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังบอกอีกครับว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้กับผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดครับก็ทำให้ผู้ค้ำเนี่ยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วครับก็ทำให้บางส่วนเนี่ยสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถรวมถึงหนี้กยศ.ด้วยครับโดยในปีงบประมาณ2570นี้จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งเพราะนั้นผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขนี้นะครับ1111กด14ตัวเลยครับแล้วก็กดต่อไปที่77ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมประชุมบอร์ด BOI ไฟเขียวกรอบทิศทางใหม่เน้นส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ตอบโจทย์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจยึดแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกดันกลไก Thailand Fast Pass เงินลงทุนกว่า 1.2 แสนล้านบาทนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI โดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีนายธเนศพลธนบุญยวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีนายภัสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีนายนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับที่ห้องประชุม CA426 อาคารรัฐสภาโดยที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบกรอบทิศทางใหม่ของการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งได้มีการพิจารณาจากแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกด้านจุดแข็งด้านศักยภาพและความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยครับทั้งด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบภายในประเทศการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการสร้างงานทักษะสูงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนารวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยต้องอาศัยความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศและพร้อมสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ประชุมนะครับได้คัดเลือกโครงการที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass เพิ่มเติมอีกจำนวน17โครงการจาก15บริษัทเงินลงทุนรวมกว่า 121,000 ล้านบาทแล้วก็มีแผนจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 14,000 คนซึ่งก็ครอบคลุม4กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่อาหารสัตว์จำนวน2โครงการเงินลงทุนรวมกว่า 8,800 ล้านบาทยานยนต์และชิ้นส่วนจำนวน3โครงการมีเงินลงทุนรวมกว่า 4,300 ล้านบาทครับอาหารแปรรูปอีกจำนวน2โครงการเงินลงทุนรวมกว่า 24,300 ล้านบาทรวมทั้งอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน10โครงการเงินลงทุนรวมกว่า 83,900 ล้านบาทโดยโครงการในระบบ Fast Pass มีการลงทุนเกิดขึ้นจริงแล้วกว่า 21,000 ล้านบาทครับไปดูด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับได้สั่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครกระจายกำลังตรวจโรงงานแล้วก็สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง36แห่งรอบ3คลองสำคัญครับเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำสาธารณะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงครับเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าการตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่3คลองสำคัญซึ่งมีคลองภาษีเจริญคลอง4วาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัย
โดยมุ่งกำกับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับทางจังหวัดสมุทรสาครเองก็ได้มีการบูรณาการกำลังหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับทั้งระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียรวมถึงสภาพแวดล้อมบริเวณสถานประกอบการเพื่อให้ทุกแห่งดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นครับมีแผนตรวจติดตามโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง36แห่งโดยช่วงวันที่8ถึง10กันยายนที่ผ่านมาก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว25แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนครอบคลุมกิจการแปรรูปอาหารแปรรูปสัตว์น้ำฟอกย้อมหล่อหลอมและชุบโลหะครับทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษก็จะมีการร่วมสนับสนุนการตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการและก็รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะวางแนวทางจัดการมลพิษทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองสี่วาพาสวัสดิ์ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงครับที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

ำรวจไซเบอร์นะครับออกมาเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นตำรวจ DSI บางสายก็แอบอ้างว่าเป็นเจ้าที่เครือข่ายโทรศัพท์แล้วก็อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนที่จะข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบโดยพบว่ามีผู้เสียหายตอนนี้จำนวนมากทีเดียวครับเตือนภัยประชาชนนะครับระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือบางครั้งก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วก็โทรมาแจ้งว่าบัตรประชาชนของคุณเนี่ยถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้รับสายครับจากนั้นก็จะมีการข่มขู่ว่าจะถูกดำเนินคดีแล้วก็จะหลอกให้โอนเงินเพื่อที่จะตรวจสอบบางกรณีอาจจะหลอกให้เปิดบัญชีกู้เงินหรือทำธุรกรรมตามคำสั่งโดยจะอ้างว่าจะคืนเงินให้ในภายหลังครับตำรวจไซเบอร์ย้ำเลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนเงินเพื่อตรวจสอบคดีนะครับถ้าหากได้รับสายลักษณะนี้ว่าให้โอนเงินเพื่อที่จะตรวจสอบคดีให้เนี่ยให้ตั้งสติแล้วก็วางสายไปเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างโดยตรงก่อนที่ทำธุรกรรมทุกครั้งถ้าหากตกเป็นเหยื่ออาชญากรออนไลน์แล้วนะครับรีบติดต่อที่ AOC สายด่วนเบอร์นี้จดไว้ที่บ้านเลยครับ1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

อธิบดีกรมสรรพากรครับได้เปิดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค5จังหวัดชลบุรีหลังจากที่อาคารเดิมครับมีข้อจำกัดทางด้านของพื้นที่และก็การให้บริการพร้อมกับมีการยกระดับสภาพแวดล้อมการทำงานครับรองรับภารกิจและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ที่มาเสียภาษีกรมสรรพากรเปิดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค5แห่งใหม่ครับตำบลหนองไม้ขออภัยครับตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและก็ยกระดับการให้บริการประชาชนและผู้เสียภาษีให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีมาตรฐานโดยมีนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคณะผู้บริหารกรมสรรพากรหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรภาค5มาเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ครับโอกาสนี้พระครูอรรถกิจพิมลเจ้าอาวาสวัดใหม่พระยาธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางปลาสร้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์จำนวน9รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลทางด้านคุณสมจิตขออภัยครับทางด้านคุณสมจินนิเทศพัดพงศ์สรรพากรภาค5ได้บอกว่าสำนักงานสรรพากรภาค5เดิมตั้งอยู่บริเวณถนนตำหนักน้ำเป็นอาคารชั้นเดียวและใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานสรรพากรในพื้นที่ก็ทำให้มีข้อจำกัดด้านสถานที่ทั้งพื้นที่ที่คับแคบแออัดไม่มีที่จอดรถและก็ไม่เอื้อต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการก็ได้มีการดำเนินการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่เพื่อเป็นการรองรับภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการสำหรับอาคารสำนักงานสรรพากรภาค5แห่งใหม่นี้ครับอยู่บนพื้นที่กว่า9ไร่3งาน99ตารางวาซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงานสูง4ชั้นและอาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สูง5ชั้นจำนวน50ห้องใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า113ล้านบาทก็เริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน2565ครับมาแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2568และย้ายเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568ทางด้านของอธิบดีกรมสรรพากรได้บอกว่าสำนักงานสรรพากรภาค5ครับมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเรื่องของการจัดเก็บภาษีกำกับดูแลผู้เสียภาษีตลอดจนให้ความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมีสำนักงานที่มีเป็นสำนักงานที่มีความพร้อมนะครับก็จะช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรได้เต็มศักยภาพพร้อมกำชับนะครับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นธรรมยึดประชาชนและผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจและยกระดับการให้บริการของกรมสรรพากรอย่างยั่งยืนจังหวัดชลบุรีครับจัดพิธีเชิดชูเกียรติและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจพัฒนาศักยภาพการทำงานที่ศาลาประชาคมเทศบาลนครบ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและประกาศกิตติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุเทพชิตยะวงศ์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรีจำกัดร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้นอกจากนี้ครับยังมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีนครบ้านสวนมีอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1มีอดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่มาร่วมงานครั้งนี้กว่า400คนในการนี้นายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบกิตติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยเน้นย้ำว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาคือผู้สร้างอนาคตของชาติพร้อมยกย่องคุณงามความดีความเสียสละและประสบการณ์ตลอดชีวิตราชการซึ่งจะคงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดชลบุรีสืบไปสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตราดได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตราดหน่วยงานและสถานประกอบการและโครงการอบรมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงนายพิริยะฉันทดิรกผู้ว่าราชการตราดเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ
ระหว่างสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตราดหน่วยงานและสถานประกอบการและโครงการอบรมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพ

และเอกชนและเป็นการมุ่งสนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนและครับมีเครือโรงแรมเคปแอนด์แคนทารีโฮเทลในนอร์ทกรุงเทพสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตราดโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาบริษัทคอมเซเว่นจำกัดมหาชนและบริษัทเพรสตันคอนสตรัคชั่นจำกัดครับไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับจัดงานใหญ่41ปีวันเยาวชนแห่งชาติเปิดโครงการ Youth Power Month ประจำปี2569มุ่งเน้นพลังสร้างสรรค์เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนครับที่หอประชุมบุญเล็กโรงเรียนสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายอเนกชัยเรืองรัตนกรที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ41ปีวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสระแก้วเดือนแห่งพลังของเยาวชนใช้ชื่อว่า Youth Power Month ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีดร.พัชรีศาลาศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมีคุณกนกวรรณสิงห์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชนหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านเด็กและเยาวชนก็มาร่วมให้การต้อนรับและร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียงทางด้านคุณกฤษณะเขาแก้วประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วครับในนามประธานสภาเด็กและเยาวชนภาคกลางบอกว่าโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น300คนซึ่งประกอบด้วยเด็กและเยาวชนเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนภายในงานได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดบูธนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานและกิจกรรมของเด็กและเยาวชนการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนรวมถึงการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้นที่ในการแสดงศักยภาพทางด้านของคุณอเนกชัยเรืองรัตนากรประธานในพิธีได้บอกว่าการเปิดโครงการครั้งนี้นะครับพร้อมกับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงพม.8ด้านเพื่อที่จะสร้างสังคมให้อยู่ดีและมีโอกาสสำหรับคนไทยทุกคนแล้วก็ยังได้เน้นย้ำถึงหลักการออกแบบที่รองรับคนทุกกลุ่มเพื่อที่ให้ทุกคนครับได้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็นอกจากนี้ประธานในพิธียังได้เน้นย้ำความสำคัญของการยกระดับบทบาทสภาเด็กและเยาวชนผ่านแนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนครับเพื่อที่จะสร้างระบบสนับสนุนให้เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตพร้อมทั้งฝากข้อคิดทิ้งท้ายถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวไว้ด้วยนะครับบอกว่าถ้าหากพ่อแม่ผู้ปกครองมีความเข้าใจแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นก็จะเป็นเกราะป้องกันและจะช่วยให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมที่ดีในสังคมต่อไปครับจังหวัดตราดครับเปิดเวทีระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวพร้อมรับมือปัญหาชายแดนและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดเดินหน้าขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสู่การเป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เปิดเวทีให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพแล้วก็กำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีทางด้านคุณสาครนินรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12กันยายนที่ผ่านมาที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการมีทางด้านของนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมาร่วมในงานครั้งนี้จังหวัดตราดนะครับได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือ SEZ ซึ่งมีศักยภาพทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษและก็มีความสำคัญด้านการค้าชายแดนแต่อย่างไรก็ตามครับพื้นที่ยังต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายทั้งเรื่องของนโยบายชายแดนกฎระเบียบด้านศุลกากรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมรสุมและขยะทะเลข้ามแดนซึ่งทั้งหมดครับก็ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ครับ
ก็เลยเปิด

0: โอกาสครับให้กับทุกภาคส่วนเนี่ยได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคพร้อมกับเปิดให้เสนอแนวทางพัฒนาพื้นที่ให้เชื่อมโยงทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและบริการเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดภายในโครงการนี้มีกิจกรรมทั้งการบรรยายและมอบนโยบายรวมถึงการเสวนาการลงพื้นที่ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ของอำเภอคลองใหญ่และอำเภอเกาะกูดรวมถึงการระดมความคิดเห็นและการจัดทำร่างข้อเสนอโครงการเพื่อที่นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็ใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อครับเพื่อให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดเติบโตอย่างสมดุลเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับการท่องเที่ยวและคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยครับทางด้านของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ไปจังหวัดสมุทรปราการครับไปติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดกระบังโครงการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของโลกใช้ชื่อว่าสุวรรณภูมิยุครัตนโกสินทร์นางสาวรัชนกศรีนอกประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานและติดตามการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดกระบังการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของโลกสุวรรณภูมิยุครัตนโกสินทร์ครับที่ห้องประชุมสารากลางจังหวัดสมุทรปราการโดยมีคุณประทีปณัฐีทวีวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาร่วมชี้แจงข้อมูลในครั้งนี้ครับรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้กับคณะกรรมาธิการแล้วก็ร่วมหารือแนวทางการแก้ปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยการใช้งบประมาณก็เป็นไปอย่างคุ้มค่าแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดจากนั้นคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดกระบังการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของโลกที่จะใช้ชื่อว่าสุวรรณภูมิยุครัตนโกสินทร์ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสำหรับโครงการพัฒนาที่ริมคลองลาดกระบังการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของโลกจุดนี้นะครับสุวรรณภูมิยุครัตนโกสินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบครับซึ่งได้ดำเนินโครงการโดยกรมชลประทานไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการในส่วนคณะกรรมการหลังลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นก็เตรียมจะมีมติส่งหนังสือข้อสังเกตไปยังกรมชลประทานเพื่อให้เร่งรัดส่งหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะดำเนินการรื้อถอนเนื่องจากกรมชลประทานมีหนังสือยืนยันแล้วครับว่าไม่ได้อนุญาตแล้วก็นอกจากนี้จะมีการตั้งข้อสังเกตส่งไปยังสตง.และปปช.ครับให้ตรวจสอบกระบวนการใช้งบประมาณที่มีข้อสงสัยว่ามีการข้ามขั้นตอนในส่วนงบประมาณการก่อสร้างที่อาจสูญเปล่าและหากถูกสั่งระงับหรือรื้อถอนทางสตง.ชี้แจงว่าจะมีระเบียบที่อาจสามารถเรียกคืนงบประมาณจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางนายกอบต.หรือส่วนราชการก็ตามซึ่งก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนอีกครั้งต่อไปครับมาดูรายงานนี้นะครับเมื่อการทำเกษตรเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การปลูกพืชแต่คือการสร้างโอกาสสร้างรายได้ลดหนี้แล้วก็ยังส่งต่อโอกาสให้กับผู้สูงอายุผู้พิการคนรุ่นใหม่และยังสร้างความหวังให้แก่ทุกวัยผักยกแคร่ครับต้นแบบเกษตรกรวิถีใหม่ที่จะพิสูจน์ว่าการพึ่งพาตนเองคือรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงเท็จอย่างไรติดตามพร้อมกันกับการรายงานนี้ครับ
1: ท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนและปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากการทำเกษตรแบบเดิมกำลังเผชิญความท้าทายมากขึ้นทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงผลผลิตเสียหายและรายได้ที่ไม่แน่นอนแต่ที่ตำบลปูยุทธจังหวัดปัตตานีคุณสันวานีแวสาแลหรือพี่สกายหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักผสมผสานแบบพอเพียงสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสพร้อมสร้างต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่จับต้องได้พี่สกายเริ่มต้นจากการทำสวนผลไม้แต่หลังประสบปัญหาน้ำท่วมและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐนำองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมผักยกแคร่ซึ่งนวัตกรรมเล็กๆนี้กลับสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมลดศัตรูพืชและยังออกแบบให้กลุ่มผู้เปราะบางสามารถทำได้ที่สำคัญยังทำให้ครัวเรือนมีผักปลอดภัยไว้บริโภคตลอดปีเปรียบเสมือนตู้เย็นข้างบ้านที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามความสำเร็จของกลุ่มไม่ได้เกิดจากการปลูกผักเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการบริหารจัดการที่เป็นระบบสมาชิกทุกคนร่วมกันจัดทำปฏิทินการปลูกเพื่อให้ทุกครัวเรือนสามารถควบคุมต้นทุนและวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ส่วนมากในกลุ่มของพี่จะเป็นกลุ่มผู้เปราะบางเขาไม่มีทุนให้กินจ่าเช้ากินค่ำเขาก็สามารถทำได้อย่างเช่นผู้สูงวัยผู้พิการอย่างเนี้ยแล้วก็กลายเป็นว่า เขาก็ได้มีงานทำเราไม่มีฐานรองรับด้วยว่าพอปลูกแล้วเราจะขายใครนี่คือเป็นปัญหาสำคัญมากพอตลาดปล้นปุ๊บอันดับแรกกดราคากันแล้วกดกันเองก็เลยตั้งกฎว่าทำแผนปฏิกิริยาการปลูกในกลุ่มโดยการที่ว่าเข้าประชุมเลยว่าวันนี้นายกอปลูกอะไรบ้างอาทิตย์นี้นายขอปลูกอะไรบ้างก็คือลิสต์รายการมาการปลูกผักที่พี่ทำเนี่ยอย่างบอกตรงๆว่าช่วยพี่ลดปลดหนี้ได้ด้วยนะคะก็คือจาก 700,000 ตอนนี้เหลือแค่ 200,000 กว่าระยะเวลาแค่5ปีการเกษตรถ้าเราทำจริงๆมันคืออาชีพหลักที่มันคงได้พี่เชื่อว่าคุณมีหนี้เป็นล้านอ่ะก็หมดได้เช่นกัน
1: การผลิตนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจนมีฐานลูกค้าประจำและสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มมีอาชีพและรายได้เฉลี่ยมากกว่า 20,000 บาทต่อเดือนโดยรายได้ของกลุ่มไม่ได้มาจากการขายผักเพียงอย่างเดียวแต่ยังต่อยอดสู่การจำหน่ายต้นกล้าดินปลูกปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรวิถีใหม่สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้จริงความสำเร็จยังขยายผลไปสู่คนรุ่นใหม่ในชุมชนเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและผู้ที่กำลังมองหารายได้เสริมเข้ามาเรียนรู้การปลูกผักโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเล่าว่าแม้จะทำงานประจำตั้งแต่เช้าถึงเย็นแต่สามารถใช้เวลาว่างเพียงวันละ 1-2 ชั่วโมงในการดูแลแปลงผักก็สามารถสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว
3: คือตอนแรกอ่ะผมเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็ไม่มีงานทำพอผมเห็นศูนย์ตรงนี้แล้วก็ผมติดต่อมาก็รับเพื่อนมาชวนทำแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปครับทำเรื่อยๆได้อ่ะครับใช้แค่เวลาตอนเช้าประมาณ6 โมงถึง 7 โมงครับผมอยากให้เปลี่ยนมุมมองก่อนครับอาชีพเกษตรนี้มันไม่ใช่อาชีพแค่คนแก่ทำครับวัยรุ่นก็สามารถทำได้ครับดูผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับ
1: เหนือสิ่งอื่นใดเกษตรวิถีใหม่ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนวิธีปลูกพืชเท่านั้นแต่การเปลี่ยนวิธีคิดในการดำรงชีวิตด้วยการใช้นวัตกรรมและการบริหารจัดการมาช่วยลดภาระความเสี่ยงจากธรรมชาติเพิ่มมูลค่าผลผลิตใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชนตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกวัยสามารถเข้าถึงอาชีพเกษตรกรรมจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำและสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทำกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอัครพงษ์บุญชีพถ่ายภาพสาธิดาโตสักกัญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี

0: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อ

0: นะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ
1: ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ก่อนที่พาไปโอเอซิสซีเวิลด์จังหวัดจันทบุรีนะครับแวะไปที่ปราจีนก่อนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ไปลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กเพื่อส่งเสริมโภชนาการนักเรียนครับนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการอาหารกลางวันเด็กประจำปี2569เพื่อไปติดตามการดำเนินงานและไปส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพมีโภชนาการที่เหมาะสมและเติบโตอย่างสมวัยโดยทางจังหวัดปราจีนบุรีครับได้ร่วมกับมูลนิธิดำเนินชาญวณิชสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในพื้นที่ขณะที่เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ให้การสนับสนุนชุดดูแลสุขภาพฟันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3พร้อมกับปลูกฝังการดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่วัยเรียนและทางด้านของบริษัท Double A สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่นักเรียนโดยโอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดแสงสว่างอำเภอศรีมโหสถขออภัยครับอำเภอศรีมโหสถเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก่อนลงพื้นที่โรงเรียนวัดประสาทรังสรรค์อำเภอเมืองปราจีนบุรีแล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์นักเรียนและได้ร่วมอุดหนุนเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและสร้างรายได้ระหว่างเรียนทางด้านคุณสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีประจำปี2569ภายใต้กิจกรรมที่ใช้ชื่อว่ามหกรรมเดือนแห่งพลังเยาวชน Youth Power Monthที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องมาร่วมงานครั้งนี้ครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมถึงมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นพร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการกิจกรรมจิตอาสามีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆมากมายครับการจัดงานก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนนะครับได้มาแสดงศักยภาพเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและก็จิตอาสาควบคู่ไปด้วยรวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมพร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปไปที่จันทบุรีนะครับบรรยากาศของ Oasis SeaWorld วันนี้มาคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาชมการแสดงโลมากระทั่งแน่นอัศจรรย์หลังจากที่มีกระแสทางโซเชียลบอกต่อถึงการจัดแสดงโชว์โลมาที่ก่อนหน้านี้มีความเงียบเหงากระแสโซเชียลที่ส่งต่อความน่ารักและความสามารถของโลมาที่ Oasis SeaWorld จังหวัดจันทบุรีที่ก่อนหน้านี้ครับมีความเงียบเหงาทีเดียวครับถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดจันทบุรีที่ใครมาเมืองจันทร์ก็ต้องมาชมการแสดงของปาโลมาที่ Oasis SeaWorld แห่งนี้นะครับทีนี้จากสถานการณ์โควิดรวมถึงสภาพเศรษฐกิจก็ทำให้เจอวิกฤตนักท่องเที่ยวลดลงแล้วก็ค่อยๆลดจำนวนลงเรื่อยๆครับกระทั่งมีการแชร์ต่อๆกันครับว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเพียงแค่คนเดียวที่นี่ก็ยังโชว์ครับแต่วันนี้เนี่ยกระแสโซเชียลครั้งนั้นเป็นผลให้วันนี้เนี่ยบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ Oasis SeaWorld ครับกลับมาคึกคักเป็นพิเศษมีนักท่องเที่ยวมีพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางมาชมการแสดงกันอย่างต่อเนื่องกระทั่งที่นั่งบริเวณอัศจรรย์ลานแสดงโชว์เนี่ยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับทางด้านผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปในรอบการแสดง 11:00 นครับก็ไปเห็นว่านักท่องเที่ยวกำลังชมการแสดงโลมาหัวบาดและโลมาปากขวดสีชมพูโดยเฉพาะน้องพุทธซ้อนครับน้องพุทธซ้อนเนี่ยเป็นโลมาขวัญใจเด็กๆแล้วก็นักท่องเที่ยวครับที่อยู่คู่กับ Oasis SeaWorld มานานหลายปีเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมทุกครั้งครับโดยแต่ละรอบเนี่ยการแสดงก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยพากเสียง

0: แล้วก็ขอให้เปิดเพลงสร้างความสุขสนานสร้างความคึกคักให้กับผู้ที่ชมครับซึ่ง Oasis SeaWorld เปิดให้บริการทุกวันนะครับโดยรอบการแสดงต่อวันเนี่ยวันหนึ่งจะเปิดแสดง5รอบรอบแรก9โมงเช้าครับรอบที่2 11โมงรอบที่3บ่ายโมงรอบที่4 5โมงขออภัยครับรอบที่4เนี่ยบ่าย3โมงส่วนรอบสุดท้ายเนี่ย5โมงเย็นนะครับเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพาครอบครัวมาพักผ่อนแล้วก็ชมความน่ารักของโลมาในช่วงวันหยุดครับจากการที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาจากจังหวัดระยองแล้วก็บอกต่อวันนี้ครับมีนักท่องเที่ยวอีกหลายจังหวัดครับที่พาครอบครัวมาดูการแสดงโชว์โลมาเนื่องจากว่าเห็นผ่านโซเชียลที่มีการแชร์ต่อๆกันว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย Oasis SeaWorld แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวครั้งนี้นักท่องเที่ยวหลายคนครับที่มาก็บอกว่าตั้งใจเดินทางมาชมมาอุดหนุนแล้วก็อยากให้สถานที่ท่องเที่ยวของไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นรวมถึงอยากจะมาชมความน่ารักของน้องโลมาด้วยครับนักท่องเที่ยวบอกว่าการมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการมาครั้งแรกของหลายๆคนนะครับซึ่งก็ประทับใจแล้วก็เห็นโลมาน่ารักมากโดยเฉพาะโลมาปากขวดที่ชื่อน้องพุทธซ้อนครับที่สามารถจะตกคนดูได้เพราะความน่ารักครับก็อยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวชมเพราะนอกจากจะมีโลมาแล้วก็ยังมีกวางมีปลากระพงยักษ์นะครับให้นักท่องเที่ยวได้ชมแล้วก็สามารถให้อาหารได้ด้วยครับ
1: เห็นในสื่อโซเชียลค่ะว่าที่เนี่ยช่วงเนี้ยหลังๆไม่ค่อยมีคนมาเราก็เลยอยากที่จะมาอุดหนุนค่ะเพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวของไทยอ่ะแมสมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะอยากมาดูความน่ารักของน้องปาโลมาค่ะมาครั้งแรกค่ะประทับใจมากค่ะน้องปาโลมาน่ารักมากน้องพุทซ้อนตัวสีชมพูมาดูครั้งแรกที่ประทับใจมากเลยค่ะว่าปาโลมาของไทยเราเก่งมากสุดยอดเลยค่ะก็อยากฝากให้เพื่อนๆ นะคะพี่ๆน้องๆคนไทยค่ะมาเที่ยวที่ Oasis ที่นี่นะคะที่นี่ค่ะไม่ได้มีแค่ปลาโลมาค่ะยังมีกวางมีกระต่ายค่ะมีปลากระพงยักษ์ด้วยค่ะที่นี่นะคะสวยแล้วก็น่ารักมากถ้าทุกคนได้มาก็คงจะประทับใจเหมือนกันค่ะ
0: เดี๋ยวพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งมีหลายคนถามว่าเอ๊ะ100บาทเนี่ยสามารถเที่ยวที่นี่ได้ไหมนะครับคำตอบเนี่ยอยู่ที่ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นแลนด์มาร์คจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวแล้วก็แวะชิมของอร่อยราคาถูกแล้วก็สัมผัสเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ตอนนี้ไปชมพร้อมกันครับจากคลิปนี้
2: ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาหยิบเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านมาเติมแต่งไอเดียจนกลายเป็นแลนด์มาร์คของชุมชนบนพื้นที่มากกว่า10ไร่วันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สุ่มปลายักษ์ไว้เป็นจุดเช็คอินแต่ยังมีตลาดมีของกินและมุมสวยๆให้ทุกท่านได้แวะถ่ายรูปได้ตลอดทาง
3: ตำบลน้ำตาลของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มเอาง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีทะเลมันไม่มีภูเขามันมีแต่คลองมันมีแต่ทุ่งนาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยผมก็ต้องคิดแล้วเราจะทำอะไรดีบ้านเราเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็เครื่องมือจับปลาที่สำคัญที่ทุกบ้านต้องมีเลยก็คือสุ่มเราก็เลยมองว่าวันนี้เราขายความเป็นรักเง่าขายความเป็นตัวตนของเราไม่ต้องไปคิดไกลไม่ต้องไปเฮ้ยไปเอาสิ่งอำนวยความสะดวกเราขายความเป็นตัวตนเราขายความดิบเราขายความเป็นรากเหง้าของเราที่มองว่าอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์ที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมา
2: ถ้ามาถึงแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับเพราะของดีที่นี่ยังรอให้ทุกท่านลิ้มลองอีกมากมายจุดเด่นของที่นี่ก็คือของอร่อยที่ราคาเข้าถึงง่ายมาเที่ยวแบบสบายกระเป๋าก็อิ่มได้เรียกว่าพกเงินมาร้อยเดียวก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจ
1: ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะคะก็เป็นจุดศูนย์รวมค่ะให้ชาวบ้านได้ทำมาค้าขายนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะนอกจากมีอาชีพหลักเป็นการเกษตรทำไร่ไถนาทำนาผักบุ้งแล้วนะคะเราก็จะมาค้าขายกันนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นนะคะผักพื้นบ้านนะคะอาหารพื้นบ้านขนมไทยค่ะเอามาขายที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ทุกๆเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้ามาตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะสิ่งแรกต้องถือกลับไปแน่นอนนะคะก็คือผักพื้นบ้านค่ะเรามีผักบุ้งผักกระเฉดใสบัวไหลบัวค่ะแล้วก็ขนมไทยพื้นบ้านค่ะขนมไทยก็จะมีขนมใสบัวข้าวต้มมัดขนมไข่ปลาขนมตาลค่ะห่อหมกปลาช่อนนานะคะ ลอดช่องชื่นใจลอดช่องเกสรบัวค่ะแล้วก็ยังมีขนมถ้วยด้วยนะคะข้าวเกียบนะคะแล้วก็จะมีขนมบัวลอยยวนค่ะแล้วก็มีหัตถกรรมหัตถสารเปรยวนเป็นของฝากนะคะล้วนแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนตำบลต้นตาลค่ะเขาเรียกว่าวิถีชีวิตผูกติดสายน้ำกับคลองสองพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นมาเที่ยวตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ท่านจะได้สัมผัสตลาดที่มีชีวิตจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยค่ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะชุมชนเราไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ว่าความจริงใจความอิ่มใจแล้วก็รอยยิ้มที่ทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาได้เลยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: จากภูมิปัญญาที่เคยอยู่ริมสายน้ำวันนี้กลายเป็นจุดหมายที่อยากชวนให้คนมาเห็นด้วยตาของตัวเองและเมื่อคนมาเที่ยวร้านค้าได้ขายชุมชนก็มีรายได้ตลาดก็กลับมามีชีวิตสุ่มปลายักษ์จึงไม่ได้ใหญ่แค่ขนาดแต่ใหญ่ด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์แบบบ้านๆที่ไม่ต้องปรุงแต่งมีของดีอาหารอร่อยราคาเป็นมิตรกับคนในชุมชนที่พร้อมต้อนรับทุกท่านที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี NBT ภาคกลางรายงาน
0: ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสนามข่าวท้องถิ่นผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกด
3: เงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค

0: สิ่งที่จะเกิดความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่จะได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นการทำงานของเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันก็จะต้องมีการทำอยู่บ่อยๆมนุษย์ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เกิดมาด้วยการที่หวังอยากจะให้ตนเองนั้นมีความสุขประสบกับความสำเร็จบางคนบางท่านทุ่มเททั้งแรงกายแรงทรัพย์เพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับและนี่ก็คือเจดีย์องค์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเลยนะครับตอนนี้อยู่กับพระอาจารย์กราบนมัสการครับ
2: เจริญพร
1: ครับผม
2: ก็วันนี้จะพาเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์นะวันนี้มาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยวิหารหลวงพ่อพระล่วงโรจนฤทธิ์นะซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดนครปฐม
1: ครับเรียกว่าอย่างจุดนี้เองในเวลาใครก็แล้วแต่ว่าจะผ่านมาที่นครปฐมหรือว่ามีโอกาสได้มาที่องค์พระปฐมเจดีย์ก็จะต้องขึ้นมากราบนมัสการตรงนี
2: ้แน่นอนเพราะว่าตรงนี้ก็จะคือตรงกับสถานีรถไฟของจังหวัดนครปฐมเนี่ยสถานีรถไฟก็จะตรงมาเลยตรงนั้นเขาเรียกว่าสะพานเจริญศรัทธานะเนี่ยก็จะตรงขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าหลวงพ่อพระล่วงโรจนฤทธิ์ตอนที่อัญเชิญมาก็มาทางรถไฟแล้วก็นี่แหละทางผ่านขึ้นมานี่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: ก็น่าอัศจรรย์ไหมล่ะว่าหลวงพ่อพระล่วงองค์ใหญ่สูง7เมตรนะแต่ว่าน้ำหนักเยอะนะเขาใช้อะไรยกขึ้นมาเมื่อ111ปีที่แล้วน่าคิดเหมือนกัน
1: ครับ
2: ว่าตอนนั้นใช้วิธีการอัญเชิญหลวงพ่อพระล่วงโรจนฤทธิ์มาปฏิสถานตรงนี้ได้ยังไง
1: ครับด้วยมีน้ำหนักที่มากแล้วก
2: ็
1: เทคโนโลยีในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะไม่เท่าปัจจุบันเพราะนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างหนึ่ง
2: ใช่ๆน่าจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของศรัทธา
1: ครับ
2: นะศรัทธาจึงทำให้คนเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาก็อยากจะสร้างไว้ให้คนอื่นได้มากราบมาไหว
1: ้ครับครับผมนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ใต้ฐานของพระร่วงโรจนฤทธ
2: ิ์
1: ครับคุณผู้ชมก็จะมีพระสรีรังคารนะครับของพระองค์ทั้ง3พระองค์ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เรียกว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นที่มาในอดีตด้วยในการที่พระองค์มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
2: มีพระราชศรัทธา
1: ที่นี่มาก
2: ๆที่จังหวัดนครปฐม
1: ครับ
2: ต้องบอกว่าจังหวัดนครปฐมเลยนะเพราะพระองค์มีกองเสือป่าอะไรก็เกิดขึ้นที่นครปฐมมีพระราชวังสนามจันทร์ก็นครปฐมเนี่ยปานประหนึ่งว่าเป็นพระราชวังที่2ของพระองค์
1: ครับ
2: นอกเหนือจากที่กรุงเทพมหานคร
1: ครับผม
2: จ้ะก็เชิญด้านใน
1: ไปครับ
2: ตรงนี้พระพุทธรูปปางป่าเลไลแต่ละสถานที่ขององค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์หลายคนหลายท่านมากราบไหว้ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อทำความดีอยู่บ่อยๆบุญกุศลมันเต็มความสำเร็จความสุขอะไรที่เราปรารถนาก็จะประสบความสำเร็จได
1: ้วัดพระปฐมเจดีย์ก็เรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ในยุคอดีต
2: จนถึงปัจจุบันทรงอุปถัมภ์
1: หลวงพี่ครับองค์พระปฐมเจดีย์ครับก็ที่เราเห็นองค์ใหญ่แบบนี้จริงๆแล้วด้านในเนี่ยนะครับคือองค์ใหญ่เนี่ยเป็นการสร้างครอบเอาไว้ถูกไหมครับ
2: ใช่ก็คือ3องค์นะองค์ที่1เป็นรูปทรงแบบสันจิเจดีย
1: ์ครับ
2: นะเป็นเหมือนสันจิก็คือเหมือนบาทคว่ำ
1: ครับ
2: นะสันจิเจดีย์พอมาองค์ที่2ก็คือเป็นทรงปรางนะเป็นทรงปรางเหมือนเจดีย์ในยุคลพบุรีนะก็จะเป็นยอดปรางไปนั้นอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นองค์ที่3นะซ้อนกันมา
1: ครับคุณผู้ชมครับเข้ามาอีกจุดหนึ่งแล้วนะฮะตรงนี้เป็นวิหารหลวงที่หลวงพี่บอกตรงนี้มีความสำคัญยังไงบ้างครับ
2: ก็ตรงนี้เป็นวิหารที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญก็คือวิหารอื่นๆจะมองไปไม่เห็นองค์พระก็ความหมายว่าก็คือปิดสนิทว่างั้นเถอะแต่จะมีวิหารเนี่ยวิหารเดียวที่เปิดโล่งขึ้นมองเห็นองค์พระถ้าตอนนี้ที่มองไม่เห็นก็เพราะว่าอยู่ในช่วงบูรณะปฏิสังขรณ์นั่นเอง
1: หมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระปฐมเจดีย์ก็จะเป็นลักษณะของทรงกลมซึ่งก็จะมีอาจจะมีวิหาร
2: 4ทิศ
1: 4ทิศแต่ว่า
2: อันนี้ทิศตะวันออก
1: ตรงเนี้ยจะเป็นวิหารจุดเดียวที่สามารถมองเห็นองค์พระปฐม
2: ใช่อันนี้อยู่ด้านทิศตะวันออก นะก็จะในความเป็นจริงอ่ะวิหารเนี่ยวิหารหลวงเนี่ยจะมีพระพุทธรูปประจำองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งคนส่วนมากเข้าใจว่าหลวงพ่อพระล่วงโรจนฤทธิ์เนี่ยเป็
1: นพระประจำ
2: องค์พระปฐมเจดีย์แต่ไม่ใช่หลวงพ่อพระล่วงเป็นพระพุทธรูปประจำวิหาร
1: oh.
2: แต่ว่าพระพุทธรูปที่ประจำองค์พระปฐมเจดีย์คือหลวงพ่อพุทธสีหิงองค์นี้มีอายุนับตั้งแต่วันประดิษฐานจนถึงวันนี้ก็คือมีอายุครบ161ปี
1: mm.
2: แต่หลวงพ่อพระล่วงนั้นเพิ่งมีอายุ111ปี mm. อันนี้เป็นพระพุทธรูปประจำองค์พระปฐมเจดีย์เลย
1: ครับนะนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมผมสังเกตว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่เนี่ยนะครับก็ดูเก่าแก่โบราณนะครับมี
2: อันนี้เป็นภาพที่สร้างขึ้นในสมัยที่สร้างสำนักไอ้ที่พระราชวังสนามจันทร์เหมือนกันช่างคนเดียวกันบางทีต้องบอกว่าช่างโดยทั่วไปก็จะแกะลายเราจะเห็นได้ว่าแต่ละท่านเนี่ยก็จะเหมือนกับมีใบหน้าที่เป็น3มิติเลยนะคือความหมายก็คือเรามองไปทางไหนก็เหมือนเขามองเราอยู
1: ่ตลอดเวลา
2: เหมือนท่านเหล่านั้นมองเราอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
2: แต่เนื่องด้วยก็คือแสดงให้เห็นว่าท่านเหล่านี้คือเป็นเทพที่ปกปักรักษาองค์พระปฐมเจดีย
1: ์
2: เป็นเทพที่ปกปักรักษานั่นเอง
1: ครับผมฝั่งนี้ก็มีก็เห็นเหมือนกันเนี่ยที่เราคุยกันก่อนที่จะเข้ามาก็จะเป็
2: นเจดีย์ที่ซ้อนกันอยู่
1: ที่ซ้อนกันทั้งหมด3องค์จริงเหมือนเราถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันเราจำนึกไม่ออกว่าจะเป็นในลักษณะไหนภาพนี้ก็จะสื่อให้เห็นว่าเจดีย์3องค์เนี่ยเป็นยังไงที่ซ้อนกันอยู
2: ่ใช่ใช่เนี่ยที่ซ้อนกันอยู่ก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้แต่ว่าองค์ข้างในเนี่ยก็จะเหมือนเป็นแกนแล้วก็มีเสาตั้งอะไรอย่างที่อาตมาบอกไว้นั่นแหละว่าเป็นรูปลักษณ์ของเป็นอย่างนั้นถามว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาอาตมาได้มีโอกาสได้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปสังเกตดูเหล็กดูอะไรที่เขารัดกันไว้เราก็จึงมีความรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นจริงอย่างที่เขาบอกว่าลักษณะของการก่อสร้างเป็นอย่างนั้น
1: เข้ามาตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดอีกทิศหนึ่งแล้วตรงนี้เป็นทิศด้านไหนและตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรบ
2: ้
1: าง
2: ตรงนี้เป็นทิศใต้ทิศใต้ก็คือตรงนี้เรียกว่าวิหารปัญจวัคคีย
1: ์ครับ
2: นะก็เป็นพระพุทธรูปปรางพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย
1: ์ครับ
2: ปัญจวัคคีย์ก็คืออัญญากนทัญญาวัปปามหานามะอัจฉิภัทธิยะ
1: ครับ
2: ทั้ง5ท่านนะ
1: นี่นะครับก็อยู่ฝั่งทิศใต้นะครับซึ่งก็ด้านหลังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็สื่อเห็นถึงองค์พระพุทธรูปที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับมีปัญจวัคคีย์ทั้งหมด5ท่านด้วยกันครับผม
2: 5องค์ที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะก็ถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่านธรรมะเข้าใจธรรมะเมื่อเราเห็นพระเราจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสุขมันอินเข้าอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราเลย
1: ครับ
2: อินเข้าในหัวจิตหัวใจของเราเลยเพราะว่าความสุขเหนือสิ่งอื่นใดเราคงไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นไกลทำอย่างไรจะทำให้ใจของเรามีความรู้สึกปล่อยวางรู้สึกลดละรู้สึกเห็นอกเห็นใจให้อภัยผู้อื่นความสุขมันเกิดกับตัวเรา
1: ครับ
2: นะจ้ะนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรการก่อสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ตั้งแต่ต้น
1: ภาพนี้เป็นภาพกิจกรรมที่อยู่ในอดีตคือทำมานานแล้วหรือยังครับตรงนี
2: ้ก็ทำมาเมื่อน่าจะ10กว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าพระอาจารย์จำปีพ.ศ.ไม่ได้แต่ว่าก็คือวาดจากความเป็นจริงของวัดพระปฐมเจดีย์ที่เขาเรียกอะไรมีการเปลี่ยนแปลงมาแต่ละยุคแต่ละสมัยก็คืออย่างไอ้เจดีย์ที่3องค์ที่เราที่พระอาจารย์ได้พูดให้ฟังก
1: ็
2: คืออย่างองค์แรกที่เป็นสันจิเจดีย์พระอาจารย์กำลังมองหารูปสันจิเจดีย์อยู่ตรงไหนสันจิเจดีย์ก็เหมือนกับเป็นบาทคว่ำแต่เนี่ยเป็นองค์ที่2แล้ว
1: อ๋อนี่องค์ที่2
2: ใช่เนี่ยองค์ที่2
1: ครับ
2: ในการก่อสร้างเขาจะใช้แบบเผาดิน
1: อ๋อเดี๋ยว
2: ดินเผาอันนั้นองค์ที่3นะนู่นน่ะองค์ที่3องค์ที่อยู่ปัจจุบัน
1: ก็จะเห็นวิธีการขั้นตอนต่างๆให้เห็นภาพว่าในอดีตเขามี ธีการอย่างไรแล้วก็ชาวบ้านมาร่วมกันอย่างไร
2: ใช่คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเวทีที่ท่านเพิ่งละสังขารไปพระเดชพระคุณท่านบอกว่ามีคนมาทำนายทายทักว่าพระเดชพระคุณท่านเนี่ยคือชื่อว่านายหมีเป็นผู้ที่เคยมาทำดินเผาเนี่ยแล้วก็มาสร้างองค์พระจึงทำให้บุญวาสนาชักนำให้ท่านมาอยู่ที่นี่มาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่บางทีเรื่องบุญวาสนาเขาเรียกว่าอะไรเราไม่สามารถจะตรวจเช็คกลับไปดูได้ว่าอดีตชาติเราอยู่ตรงไหนแล้วทำไมปัจจุบันเรามาอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
2: พระอาจารย์ก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าบางทีในอดีตชาติเราอาจจะเคยได้ร่วมก่อสร้างบุรณะองค์พระมาบ้างแหละเราถึงเป็นไงมาปัจจุบันนี้เราจึงได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาช่วยดูแลมาช่วยพัฒนาอะไรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
1: ครับ
2: นะปัจจุบันเนี่ยพระอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน
1: ครับ
2: จ้ะเดี๋ยวเชิญไปที่วิหารพระนอน
1: วิหารพระนอนก็จะเป็นอยู่อีกทิศหนึ่งก็คือ
2: ทิศตะวันตก
1: ทิศตะวันตก
2: จ้ะ
1: ฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง
0: ตะวันตก
1: ตะวันตกนะฮะตรงนี้มีความสัมพันธ์แล้วก็มีพระที่ประดิษฐานเป็นพระอะไรครับ
0: พระพุทธรูปปรางสีหสยา
1: ครับ
0: นะปรางสีหสยาถ้าเราจะดูว่าปรางไหนปรางสีหสยาปรางปรินิพพานให้ดูที่พระบาทถ้าพระบาทเหลื่อมล้ำกันแสดงว่าเป็นปรางพุทธสยา
1: ครับ
0: ถ้าปรางปรินิพพานก็จะเป็นพระบาทก็จะเสมอกัน
1: อ๋อเสมอกัน
0: นั่นแหละนี่ก็เป็นปางพุทธสายญาตินั่นเองพุทธสายญาติก็คือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือนอนอย
1: ่
0: างมีสตินอนแบบนอนแบบราชสีห์คือมีสติอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปประจำวิหารพระนอนนั่นเอง
1: ก่อนที่จะไปฟังธรรมะหลวงพี่อยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมบ้างไหมคร
0: ับก็อยากจะฝากว่าคือเราจะทำอะไรก็ให้เรานึกถึงความสุขของคนอื่นไว้เป็นเบื้องต้นอย่านึกถึงความสุขของตนเองเพราะว่าการนึกถึงความสุขของตนเองเนี่ยมันเป็นความสุขที่มันเป็นการเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเรานึกถึงความสุขของคนอื่นมันเป็นความสุขมวลรวมที่ทุกคนจะพึงได้พึงมีร่วมกันขอเจริญพร
1: ก็ในช่วงนี้กล่าวนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาผู้ชมไปฟังธรรมะยังมีธรรมะดีๆในช่วงท้ายรายการวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามในช่วงธรรมะครับ

เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทั่วกันอาตมาภาพพระมหาบุญลือวิชากโลปริยธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีงามของเราท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่ได้มาพบได้มาเจอกันในหัวข้อธรรมะในหัวข้อที่เราท่านทั้งหลายจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติอันเป็นข้อคิดเตือนใจของเราทุกคนทุกท่านท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเวลานี้โลกนี้ละสำละสายด้วยสงครามถ้าจะว่าไปแล้วก็เกิดจากความที่เราท่านทั้งหลายนะขาดความยับยั้งชั่งใจขาดการไตร่ตรองในเรื่องของหัวข้อของธรรมะวันนี้ก็จะได้เอาธรรมะในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เอามาสู่ท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดสติได้สะกิดใจเตือนใจของเราท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกนี้ล้วนแล้วแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามจะได้พบกับสิ่งที่เป็นความสุขเพราะความสุขที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เผยแผ่มาให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ที่สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็จะได้มาพูดในเรื่องของอิทธิบาทขุนเครื่องแห่งการกระทำการงานให้ประสบความสำเร็จหลายคนหลายท่านในชีวิตประจำวันทำการงานแล้วก็อาจจะขาดความไตร่ตรองทบทวนแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้ก็จะได้เอาอิทธิบาทขุนเครื่องแห่งความสำเร็จในทางพระพุทธศาสนานี้มาให้ท่านทั้งหลายได้น้อมเอาไปประพฤติปฏิบัติหัวข้ออิทธิบาทขุนเครื่องแห่งการประสบความสำเร็จก็คือ 1. ก็คือฉันทะ 2. วิริยะ 3. จิตตะ 4. วิมังสาถ้าเราจะพูดแบบนี้ก็คืออะไร4อย่างนี้ฉันทะก็คือความพอใจนะความพอใจในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราจะทำเขาเรียกว่ามีจิตแน่วแน่ในการทำงานในสิ่งนั้นๆถ้าเรามีฉันทะนี่เราจะตั้งใจอย่างเต็มที่เราจะไม่เคยบ่นไม่เคยท้อแท้หรือแม้ว่าบางครั้งมีความท้อแท้แต่เราจะไม่ท้อถอยนั่นคือฉันทะก็คือเราจะเอาใจฝักใฝ่ลงไปในตรงนั้นเพราะว่าเรารักแล้วนี่นะเราพอใจกับสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเราก็ต้องทุ่มเทให้เต็มที่นะนั่นคือฉันทะงานที่เราชอบเนี่ยเราจะไม่บ่นว่าลำบากเราจะไม่เขาเรียกว่ามีแต่สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ก้าวเดินต่อไปในเส้นทางที่เรามีความชอบนะเพราะว่าเราท่านทั้งหลายต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่จะเกิดความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่จะได้มาง่ายๆนักวิทยาศาสตร์กว่าจะประสบความสำเร็จได้แต่ละอย่างนั้นต้องเกิดการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งที่เกิดการทดลองเราอาจจะได้ยินข้อมูลของการเกิดอันตรายบนเครื่องบินนะบนเครื่องบินนี้เขาบอกว่ามีอันตรายที่มีการทดลองกันแล้วความอันตรายนั้นเท่ากับ 0.0001 ถามว่าอันตรายมีมากไหมมีน้อยมากแต่ถ้าเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ถามว่าหายนะเกิดขึ้นหรือไม่ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์กว่าจะได้การทดลองที่น่าเชื่อถือได้ก็มีการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นการทำงานของเราท่านทั้งหลายก็เช่นกัน
ก็จะต้องมีการทำอยู่บ่อยๆถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องทำบ่อยๆและเราก็ต้องตามไปดูว่าไอ้ที่เราทำนะไม่ประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากอะไรเราได้ทุ่มเทลงไปจริงหรือไม่ฉันทะคือความพอใจนะวิริยะมีความเพียรนะเพียรที่จะทำเพียรพยายามทำอยู่บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้เกิดความชำนาญนะเรียกว่าความเพียรทำบ่อยๆให้เกิดความชำนาญขยันนะเพราะว่าหลายครั้งที่เราได้เห็นคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็จะบอกเราว่าว่าจะได้มาเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีการอดทนในการขยันในการทำงานหลายสิ่งหลายอย่างนะกว่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จด้วยความบังเอิญคนที่จะประสบความสำเร็จได้ล้วนแล้วแต่เกิดจากความพอใจเกิดจากความเพียรนะเกิดจากความเพียรเมื่อเรามีความเพียรในสิ่งที่เราทำในงานที่เราทำแล้วนะก็จะเกิดความช่ำชองยิ่งขึ้นความเพียรก็คือเป็นคุณธรรมเป็นธรรมะข้อที่2ในเรื่องของอิทธิบาทข้อที่3ก็คือจิตตะนี่สำคัญอีกเหมือนกันจิตตะก็คือเอาใจฝักใฝ่ในงานที่เราทำนะเขาเรียกว่าตั้งแต่ต้นนะให้เรามีผลการดำเนินการติดตามมาตลอดนะตั้งแต่ฉันทะวิริยะจิตตะนี่ก็คือเอาใจฝักใฝ่กับสิ่งที่เราทำถ้าเราเอาใจฝักใฝ่แล้วเราจะรู้ว่างานที่เราทำเนี่ยนะตรงไหนที่เราทำแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเราก็จะเห็นว่าจุดที่ยังเป็นจุดอ่อนที่เราจะต้องเสริมเข้าไปตรงไหนเราจะเห็นได้ทันทีนะนั่นเรียกว่าจิตตะเราต้องไตร่ตรองนะทบทวนก็คือวิมังสานะวิมังสาก็คือมันทบทวนตามไปดูว่าฉันทะก็ดีวิริยะก็ดีจิตตะก็ดี3อย่างเบื้องต้นนั้นเราทำมาดีโดยตลอดหรือไม่บางครั้งคนจะประสบความสำเร็จได้นะบางทีเราลืมตามไปดูว่า3อย่างเบื้องต้นนั้นเป็นอย่างไรเรามีความพอใจหรือไม่เรามีความเพียรหรือไม่เราเอาใจฝักใฝ่ลงตรงนั้นหรือไม่เราลืมตามไปดูเรามาดูบทสรุปสุดท้ายเลยเมื่อตอนประสบความสำเร็จคือวิมังสามันประสบความสำเร็จแล้วเราตามกลับไปดูเราก็จะไม่เห็นล่องลอยมันเพราะฉะนั้นใน3ใน4หัวข้อนี้เราจะต้องติดตามดูอย่างต่อเนื่องเอาใจเข้าไปจดจ่อกับสิ่งที่เราทำนี่คือหัวข้อของในเรื่องของอิทธิบาทคุณเครื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตเนื้อสิ่งอื่นใดเราท่านทั้งหลายมนุษย์ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เกิดมาด้วยการที่หวังอยากจะให้ตนเองนั้นมีความสุขประสบกับความสำเร็จบางคนบางท่านนะทุ่มเททั้งแรงกายแรงทรัพย์ไปมากมายเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จบางครั้งไม่ประสบความสำเร็จเราก็เกิดความรู้สึกท้อแท้น้อยเนื้อต่ำใจท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าเราท่านทั้งหลายเข้าใจหลักในทางพระพุทธศาสนาเข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าทุกการกระทำของเรานั้นล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่เกิดกุศลในที่นี้เรียกว่าความฉลาดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ท่านปรารภอยู่เสมอว่าการทำงานของคนเรานี้การทำเบื้องต้นอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญยังไม่มีความชำนาญแต่มีใจที่รักในการที่จะทำงานในสิ่งนั้นๆถ้าเราทำบ่อยๆสั่งสมขึ้นมากๆการทำงานของเราก็จะเป็นไปด้วยดีแล้วก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดเพราะว่าการทำงานอยู่บ่อยครั้งจะทำให้เราเกิดความเชี่ยวชาญจะทำให้เราเกิดความฉลาดเมื่อเราเกิดความฉลาดแล้วจิตใจของเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำ
เมื่อจิตใจของเราเกิดมีความสุขกับสิ่งที่เราทำก็แสดงว่าความสำเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลจากสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราปรารถนานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญก็คือเราจะทำอะไรก็ตามทีให้เรามีเป้าหมายให้ชัดเจนให้เรามีเป้าหมายให้ชัดเจนในชีวิตเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามัวไปติดโลมอยู่กับความล้มเหลวถ้าเรามัวติดโลมอยู่กับความล้มเหลวชีวิตของเราจะไม่ก้าวหน้าของเราชีวิตของเราจะไม่ก้าวเดินไปในทิศทางที่ชอบธรรมเราจะเคยได้ยินอยู่เสมอว่ายุคปัจจุบันนี้คนที่เรียกได้ว่าชีวิตเขาเรียกว่าเป็นผู้ป่วยในเรื่องของโรคซึมเศร้ามีอยู่มากมายแต่เนื้อสิ่งอื่นใดท่านทั้งหลายที่เป็นโรคซึมเศร้าก็พึงตระหนักอยู่เสมอว่าเราไม่ได้เกิดมาจากกับโรคเหล่านั้นโรคเหล่านั้นไม่ได้ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดสิ่งเหล่านั้นที่มันทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าเราต้องกลับไปดูว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่าถ้าเรากลับไปดูว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรชีวิตของเราก็จะหลุดพ้นกับสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นอาตมาภาพนะจึงขอเป็นกำลังใจให้กับท่านทั้งหลายที่มีชีวิตยังไม่ประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ยังมองไม่เห็นฝั่งของชีวิตอยากจะเป็นกำลังใจให้กับท่านทั้งหลายให้ก้าวเดินอย่างมีเป้าหมายอย่างมีความหวังเพราะชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะว่าเราเดินไปอย่างมีเป้าหมายและมีความหวังคิดบวกเอาไว้ให้มากและชีวิตของเราก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าจะล้มเหลวบ้างมันก็เป็นปกติของการทำงานมันก็เป็นปกติของการดำเนินชีวิตเหนือสิ่งอื่นใดให้เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ในสิ่งที่ดีงามแล้วก็มองบุคคลอื่นด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาด้วยความมุทิตาด้วยความอุเบกขาก็คือมองเห็นคนอื่นมีเมตตาก็คือคิดสงสารเป็นห่วงเป็นใยเขาเข้าไปช่วยเหลือเขานะยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดิบได้ดีด้วยแล้วก็วางเฉยในเมื่อผู้อื่นล้มเหลวในชีวิตไม่ซ้ำเติมบุคคลอื่นนั่นเองอาตมาภาพจึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้บังคับให้ใครมานับถือไม่ได้บังคับให้ใครมาประพฤติปฏิบัติแต่เป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติแล้วมนุษย์เราที่เกิดมานี้จะได้พบกับความสุขในจิตใจและเราก็จะได้แบ่งปันความสุขนี้ให้กับบุคคลอื่นด้วยถ้าจะบอกว่าแบ่งปันความสุขให้กับบุคคลอื่นเราควรจะต้องทำอย่างไรสิ่งสำคัญก็คือมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเรามีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนั่นก็เท่ากับว่าเราแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นแล้วและก็หวังว่าท่านทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะนี้จะได้น้อมนำไปปฏิบัติแล้วก็ให้มีเมตตาแก่ชาวโลกทุกคนเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันหวังอยากจะมีความสุขด้วยการที่เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จด้วยการเห็นคนอื่นมีความสุขสิ่งเหล่านั้นจึงจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนถ้าเราหวังที่อยากจะให้ตัวเองมีความสุขโดยการที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนั้นท่านกล่าวว่าเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความสุขที่เป็นการเห็นแก่ตัวเอาเปรียบบุคคลอื่นนั่นเองในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาการบรรยายธรรมะในวันนี้อัตมภาพขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีของหลวงพ่อพระล่วงโรจนฤทธิ์ที่ประดิษฐานยังองค์พระปฐมเจดีย์ช่วยประสิทธิ์ประสาทอำนวยอวยชัยให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะในวันนี้ได้มีชีวิตที่ประสบกับความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยคุณงามความดีขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแด่ท่านทั้งหลายจ
จงทุกคนทุกท่านเทอญ

จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการเกษตรทำกินวันนี้นะคะนำคุณผู้ชมลงมาในพื้นที่หมู่ที่5ค่ะตำบลควนขนุนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งที่อยู่ตอนนี้ค่ะนั่นก็คือศูนย์เรียนรู้การปลูกผักในโรงเรือนนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของทกส.ค่ะที่มีให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะคะทั้งนี้นะคะในการปลูกผักในโรงเรือนนะคะเป็นการปลูกผักระยะสั้นค่ะซึ่งก็สามารถที่จะนำเงินรายได้ตรงนี้ซึ่งเป็นรายได้เสริมของพี่น้องเกษตรกรนะคะมาชำระหนี้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามในรายการพร้อมๆกันเลยในวันนี้ค่ะ

ครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับเนื่องจากว่าธ.ก.ส.เนี่ยได้รับนโยบายจากรัฐบาลในโครงการพักชำระหนี้มันมีความจำเป็นที่ต้องฟื้นฟูลูกค้าที่เข้าโครงการพักชำระหนี้โรงเรือนที่ปลูกด้วยพลังงานสะอาดเนี่ย

จากอาชีพนอกจากที่เป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยก็คือเป็นอาชีพอื่นๆซึ่งโครงการเนี้ยเน้นเป็นพืชระยะสั้นพืชระยะสั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ได้เป็นรายได้รายวันและรายได้รายเดือนหรือรายได้รายสัปดาห์เนี่ยชัดเจนเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เข้าโครงการนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยมีจุดมุ่งหวังอย่างเดียวนะครับว่าให้เกษตรกรเนี่ยรู้จักการจัดการกับรายได้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อปลูกผักระยะสั้นไม่ว่า1เดือนไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์หรือว่าจะเป็นรายวันก็แล้วแต่นะครับเมื่อเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เกิดขึ้นสามารถที่จะจัดการกับรายได้ได้เช่นไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นหรือนำมาเป็นส่วนที่เก็บเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินและสุดท้ายเนี่ยมาเป็นรายได้ที่สามารถที่จะแบ่งเบาภาระหนี้นั่นคืออาจจะนำหนี้ไปผ่อนกับธนาคารเป็นรายเดือนหรือต่อเนื่องกันมาเพื่อที่จะให้ลดภาวะหนี้ถ้าเกษตรกรที่เข้าในโครงการปลูกผักด้วยโรงเรือนแบบนี้สามารถทำได้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เกษตรกรรายอื่นว่าการปลูกผักเป็นรายได้เสริมสามารถที่จะลดหรือแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของเกษตรกรได้ครับถ้าเกิดว่าเกษตรกรรายใดที่ดูเอ๊ะโอ้ยแก้ปัญหารายได้เราได้ด้วยเราอยากได้แบบนี้ธกส.จะทำให้ไหมไม่ยากเลยครับ1คุณต้องเข้ามาเป็นลูกค้าธกส.ก่อนถ้าเป็นลูกค้าที่เรียกว่านิวเจนก็คือลูกค้าคนรุ่นใหม่อายุยังน้อยอยู่ก็สามารถติดต่อสาขาได้เลยครับดอกเบี้ยก็จะเป็นดอกเบี้ยที่เป็นลักษณะที่ไม่สูงมากนักเป็นดอกเบี้ยเขาเรียกว่าระดับกลางๆ4บาท5บาทซึ่งเกษตรกรรายใหม่ในระยะที่ตั้งตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่นี่แล้วใช้เงินทุนที่กู้ยืมจากธนาคารไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปสร้างเป็นอาชีพของตัวเองได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นระดับที่สูงกว่านั้นเป็นระดับ SME หรือระดับหัวขบวนเนี่ยก็สามารถที่จะกู้ได้เช่นกันเป็นผู้รวบรวมกับผักโรงเรือนต่างๆเนี่ยแล้วเราไปสร้างหาตลาดเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยธกส.ให้คำปรึกษาทุกๆกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วติดต่อธกส.นะครับ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะน้องการกับพี่บอยนะคะหรือว่าพี่จิรเมธจันหอมนะคะเกษตรกรตัวจริงเสียงจริง
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็โรงเรือนนี้ก็เป็นโรงเรือนที่5ซึ่งเป็นโรงเรือนของพี่บอยที่พี่บอยดูแลอยู่นะคะในส่วนของพี่บอยค่ะ1โรงเรือนตรงนี้พี่บอยปลูกอะไรบ้าง
1: 1ครับคะน้าเห็ดหอม
0: คะน้าเห็ดหอม
1: นั่นคะน้าเห็ดหอม
0: ยังเล็ก
1: อยู่เล็กอยู่แล้วก็นี่คะน้าใบ
0: คะน้าใบ
1: แล้วก็นี่กวางตุ้งฮ่องเต
0: ้กวางตุ้งฮ่องเต
1: ้แล้วด้านหลังก็คือขึ้นใจ
0: ขึ้นใจ
1: ขึ้นใจแล้วก็พวก
0: ผักกาดขาว
1: ผักกาดขาว
0: ตอนนี้แล้วก็ที่ข้าง
1: ๆนี่ข้างๆนี่ครับเป็นมะระจีน
0: มะระจีน
1: กำลังออกลูกเลยครับ
0: กำลังออกลูกเลยนะคะซึ่งพี่บอยก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีประมาณที่นับได้เมื่อกี้ประมาณ5ประเภท
1: ประมาณ
0: 5ประเภทนะคะในแต่ละชนิดของผักค่ะพี่บอยดูแลยังไงคะ
1: การดูแลมันจะไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: พวกคะน้าฮ่องเต้นี่ประมาณ30วัน
0: กวางตุ้งฮ่องเต
1: ้กวางตุ้งฮ่องเต้ประมาณ30วัน
0: ตั้งแต่เริ่มปลูก
1: ครับผม
0: จนเก็บเกี่ยว
1: ประมาณ
0: 30วัน
1: ถ้าพวกคะน้าใบคะน้าใบนี่ประมาณ50ถึง60วัน
0: จะใช้เวลามากขึ้นมาอีก
1: มากขึ้นมาอีกคณะเห็ดหอมก็เหมือนกัน50ถึง60วัน
0: ก็คือพันคณะนี่จะเหมือนก
1: ัน จะเหมือนกัน
0: อ
1: ัน
0: นี้จะน้อยกว่า
1: จะน้อยกว่าแต่ข้อราคาก็แตกต่างกัน
0: อันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ
1: 50บาท
0: ค่ะ50บาทต่อ1กิโลกรัม
1: ครับผมคณะใบ60บาท
0: 60บาท
1: แล้วก็คณะเห็ดหอมขายอยู่80บาท
0: โอ้คณะเห็ดหอมนี่แพงสุด
1: แพงสุด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะลำต้นมันโต
0: อ๋อมันจะได้น้ำหนักมากกว่า
1: น้ำหนักมากกว่าแล้วก็ต้นมันจะโตแล้วก็กรอบอร่อย
0: แล้วในส่วนของผักกาดขาวกับขึ้นช่ายล่ะคะ
1: ผักกาดขาวนี่ประมาณ30วันเหมือนกัน
0: อ๋อก็คือใกล้เคียงก
1: ับ ใกล้เคียงกับอ่องเต
0: ้
1: แล้วก็กิโลจะถูกกว่ากิโลละ40บาทแต่ว่าพวกขึ้นช่ายนี่ประมาณ60วัน
0: 60วัน
1: 70บาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 70บาทถ้าช่วงฤดูฝนจะได้ถึง120 140
0: โอ้ก็คือราคาจะ
1: จะราคาจะคูณ2ไปเลย
0: ค่ะก็คือแสดงว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วพ
1: ี่
0: บอยก็จะทำกำไรในส่วนนี้ได้มากขึ้น
1: ครับผม
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะการปลูกผักในโรงเรือนเนี่ยมันต่างกับเราปลูกด้านนอกยังไงบ้างวิธีการดูแลรักษามันยากง่ายต่างกันยังไงไหมแล้วไอ้พวกเขาเรียกอะไรคะ
1: โรค
0: ใช่
1: พวกโรคพวกแมลงมันก็น้อยลง
0: ค่ะ
1: เพราะเรามีมุ้งแล้วก็มีพวกหลังคาด้วยพลาสติกการปลูกมันก็จะดูแลง่ายกว่าด้านนอกพวกแมลงก็ไม่มีพวกศัตรูก็น้อยจะผักโดนฝนมันก็ไม่โดนแล้วก็สามารถปลูกได้ทั้งปี
0: ทั้งปีเลย
1: จะได้ทั้งปีเลย
0: ไม่ต้องกลัวอากาศเลยว่าจะร้อนจะฝนจะหนาวอะไรน
1: ี้ไม่ต้องกลัวเลยครับ
0: ในส่วนนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีของการปลูกผักในโรงเรือน
1: ครับผม
0: ตรงนี้พี่บอยทำมาประมาณเท่าไหร่แล้ว
1: ประมาณ
0: ระยะเวลา
1: โอกรอบประมาณ9เดือนแล้ว
0: 9เดือน
1: ครับเฉพาะโรงเรือน
0: ตั้งแต่ขึ้นโรงเรือนมา
1: 9เดือนแล้ว
0: ปลูกได้9เดือน
1: 9เดือนแต่ว่าช่วงผักนี่ได้โอกรอบ
0: 6รอบการเก็บเกี่ยวผลผลิต
1: ครับผม
0: โอ้อย่างนี้ก็แสดงว่ารายได้มีตลอดทั้งปีเลย
1: รายได้มีตลอดทั้งปี
0: ค่ะ
1: เฉพาะกวางตุ้งอ่องเต้ล่องเดียวขายได้ประมาณ 1,800
0: ต่อการเก็บ1ครั้ง
1: 1ครั้ง
0: โอ้โห1ครั้งก็คือ30 40วัน
1: 30วัน30ถึง40วัน
0: เก็บได้1ครั้งก
1: ็แป
0: ลว่าเดือนละครั้ง
1: เดือนละครั้ง
0: ทำเงินให้พี่บอยได้1,800
1: 1,800 ต่อร่องครับผม
0: แสดงว่าตอนนี้มี1 2 3 3ร่อง
1: 3ร่อง
0: ถ้าสมมุติว่าปลูกผักชนิดเดียวกันก็เอา 1,800 คูณไปเลย
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: แต่เราต้องระยะห่างไว
0: ้มองเห็นตัวเงินเลย
1: ร่องนึงปลูกวันที่1อีกร่องนึงต้องปลูกวันที่7
0: อ๋อให้ห่าง
1: ไม่ห่างกัน1สัปดาห์แล้วอีกร่องนึง
0: 14
1: 14มันจะได้เก็บตลอด
0: ได้ตลอด
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: พวกนี้ผักมันจะเร็วกว่า
0: ฮะ
1: ระยะการปลูกมันจะเร็วกว่ารอบๆมันจะเร็วกว่า
0: ตลาดที่เรา
1: ตลาดไม่มีปัญหาครับตลาดจะขายในชุมชนก็เกือบไม่พอ
0: ข้อดีของพี่ตรงนี้ที่ชาวบ้านเขาคือเห็นแล้วปุ๊บซื้อเลยคืออะไรคะ
1: บอกว่าปลูกในโรงเรือนปลูกมุ้ง
0: และ
1: ปลอดสาร
0: ปลอดสารนี่เป็นอินทรีย
1: ์เป็นอินทรีย
0: ์ 100%
1: ครับผม
0: Oh,
1: ส่วนมากของผมจะโพสต์ทางเฟซบุ๊กส่วนมากจะ ขายหน่วยงานราชการโรงเรียนอบต.อนามัย3อย่าง
0: ก็คือของเราชัวร์แน่นอนเพราะเมื่อกี้แอบเห็นค่ะคุณผู้ชมแอบเห็นตั๊กแตนนะคะพ
1: ี่
0: เมื่อกี้ยังคุยกับพี่บอยอยู่เลยว่าตั๊กแตนแบบนี้ไม่เห็นนานละมันมีตั๊กแตนตัวเล็กๆที่กระโดดไปกระโดดมานะคะนั่นก็คือมั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษแน่นอน
1: ครับผม
0: ค่ะและนี่ก็คือโรงเรือนของพี่บอยนะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาจากของธกส.
1: ธกส.
0: นะคะพี่บอยมองว่าตรงนี้เนี่ยทำให้เราลืมตาอ้าปากได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็เป็นอาชีพเสริมเหลือจากการประกอบอาชีพจากการหลักการกรีดยางอันนี้เป็นอาชีพเสริมหลังจากกรีดยางเสร็จแล้วขายน้ำยางข้อถึงมาที่โรงผักประมาณ10โมงผมข้นมาลดผักวันละครั้งแล้วก็จะได้ไปทำงานอื่นต่ออีก
0: ก็แสดงว่าใช้เวลาก็ไม่มากใช่ไหมคะเวลาก็ใช้น้อยแต่แค่ให้ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียด
1: ใช่ต้องปุ๋ยไม่ต้องใส่ใจก็พ
0: อ
1: การปลูกการปลูกเราต้องดูแลการเอาใจใส่เหมือนกันผักก็เหมือนกันเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับคนเราก็ต้องใส่ใจก็เหมือนกันบางครั้งผมก็พูดกับผักเหมือนกัน
0: เหมือนบางคนเขาร้องเพลง
1: ครับผม
0: ให้ไก่ฟังให้ผักฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: แต่ผมมันพูดเพลงไม่ร้องเพลงไม่เก่ง
0: ร้องเพลงไม่เก่งโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆแล้วกันร้องให้ฟัง
1: ครับผมได้เลย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโรงเรือนของพี่บอยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าความสวยงามของผักปลอดสารอินทรีย์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่ออีกหนึ่งโรงเรือนค่ะของพี่เจี๊ยบ
1: ครับผม
0: จะปลูกผักไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะมีผักอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

0: ได้เลยนี่จะใส่ตู้เย็นเลยพร้อม
1: มากกรอบมากจะชิมแล้วนะคะ
0: ไม่มีกลิ่นไม่หืน
1: อร่อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปผัดเลย
0: ได้เลยหน่อน้ำพริกเลย
1: ได้ยินเสียงไหมคะคุณผู้ชม
0: กรอบ
1: อร่อยมากเดี๋ยวซื้อเลยสักกิโล
0: ได้ครับไม่ต้องซื้อ
1: โอเคกิโลละ
0: 50
1: โอเคเดี๋ยวอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรนะคะ
0: ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้ออ
1: ุดหนุนก่อน

0: ค่ะและตอนนี้ค่ะน้องการกับพี่เจี๊ยบนะคะก็อยู่ในโรงเรือนที่6ค่ะซึ่งเป็นโรงเรือนของแฟนพี่เจี๊ยบนะคะ
1: พี่สมพร
0: พี่สมพรคงอ่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็ทำด้วยกันแต่ว่าแฟนพี่เป็น
1: สมาชิกอบต.
0: แล้วก็
1: เป็นสมาชิกตกส.
0: ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ที่เราเห็นว่างๆอยู่นี่นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเมื่อเช้าเก็บไปแล้วค่ะได้เท่าไหร่พี
1: ่500บาทค
0: ่ะ500บาทแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือได้แล้วจริงๆก็คือสิ่งที่ได้นั่นก็คือเป็น
1: ผักองเทกอะ
0: ผักฮ่องเต้นะคะเมื่อเช้าที่เก็บไปขายในตลาดแล้วตอนนี้ก็กำลังจะลงใหม่ก็
1: เตรียมดินกำลังจะปลูกใหม
0: ่เป็นชนิดเดิมหรือว่าเปลี่ยนชนิดคะ
1: จะเปลี่ยนจะเป็นผักกาดขาว
0: ผักกาดขาว
1: เราจะปลูกสลับกัน
0: อ๋อค่ะก็คือสลับหมุนเวียนกัน
1: ค่ะหมุนเวียน
0: ของพี่นี่ก็มี3ร่องเหมือนกัน
1: 3ร่องเหมือนกันค่ะ
0: ของพี่3ร่องเนี่ยไม่ต้องถามว่าที่เห็นข้างหลังนี่คืออะไรคงแน่นอน อันนี้แค่สงสัยนะคะว่าทำไมข้าวโพดถึงมาอยู่ในโรงเรือนได้คะพี่เจี๊ยบคะปกติเราจะเห็นปลูกข้างนอก
1: สาเหตุที่มาปลูกในโรงเรือนใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: พอดีฤดูนี้มันเป็นฤดูฝนฝนจะตกหนักของภาคใต
0: ้ค่ะ
1: พอดีพอปลูกผลผลิตมันจะไม่ดี
0: หมายถึงว่าถ้าเราปลูกข้างนอกในพื้นที่โล่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะมันเป็นยังไงคะ
1: มันฝักมันจะไม่สมบูรณ
0: ์หมายถึงว่าน้ำฝนมันจะชะล้างดอก
1: มันไอ้ผลผลิตไม่เต็มที
0: ่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
0: ค่ะแล้ว
1: แล้วก็ในโรงเรือนก็น่าจะปลูกได
0: ้ค่ะ
1: เลยก็มาปลูกดูนี่คือก็น่าจะว่าได้ผลผลิตดีกว่า
0: ค่ะอันนี้ต้นประมาณนี้นี่ปลูกไปนานหรือยังคะหร
1: ือ
0: ว่า
1: หนึ่ง
0: เดือนแล้ว
1: ประมาณ1เดือน
0: เหลือระยะเวลาอีกประมาณ
1: สักไม่
0: ถึง2เดือน
1: ค่ะ40วัน
0: ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แสดงว่าเขายังชอบอากาศร้อนอยู
1: ่
0: แต่ไม่ชอบฝน
1: ไม่ชอบฝน
0: อันนี้มีพันธุ์ไหมคะว่าพันธุ์อะไร
1: นี่พันธุ์ข้าวโพดหวาน
0: ข้าวโพดหวานอันนี้ขายกิโลละเท่าไหร่พี
1: ่กิโลละ25บาทค่ะ
0: กิโลละ25บาทต่อ1ต้นนี้มันจะมีกี่ฝักคะพี
1: ่มันจะมีฝักเดียวหรือว่า2ฝัก
0: มันมีโรคของมันไหมในพวกข้าวโพดเนี่ยค่ะ
1: มันจะมีหนอนถ้าปลูกข้างนอกมันจะมีหนอน
0: อ
1: หนอนจะไปกินยอดกินฝักมันจะแต่ถ้าปลูกในคางมุ้งนี่มันจะปลอดไปหมดเลย
0: ถ้ามีบ้างก็พวกตั๊กแตน
1: ตั๊กแตนนิดหน่อย
0: ใช่ไหมคะมันก็ไม่เป็นอันตรายมากเพราะ
1: มันจะเลี้ยมใบนิดหน่อย
0: เหมือนเท่าที่เห็นค่ะคุณผู้ชมใบก็จะมีเป็นรูนิดๆหน่อยๆเองนะคะ
1: น
0: ี่
1: คือต
0: ั
1: ๊กแตนจะมากิน
0: แ
1: ต่ว่าฝักนี่คือปลอดภัยเลยจากหนอน
0: อ๋อก็คือป้องกันหนอนที่เป็นศัตรูของเขาใช่ไหมคะแต่พอมาปลูกในโรงเรือนแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโรงเรือนมันไม่จำเป็นเลยว่าจะปลูกเฉพาะเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยเห็นอาจจะเป็นผักใบผักสลัดผักที่มีความอ่อนแอใช่ไหมคะแต่จริงแล้วมันสามารถปลูกได้สารพัดผักเลยเหมือนอย่างเช่น
1: เราหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
0: หมุนเวียนอย่างเช่นข้าวโพดตอนนี้ที่เราเห็นนะคะก็คือสามารถรู้ได้แล้วว่ามันปลูกในโรงเรือนได้ด้วย
1: ค
0: ่ะอันนี้ถ้าพูดง่ายๆว่าตรงนี้คือทกส.เขามาสนับสนุนแล้วเราคิดว่าถ้าเรามีพื้นที่ว่างข้างบ้านเนี่ยเราอยากจะมาทำเองแบบนี้ด้วยไหมคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่สาธารณะที่ตั้งขึ้นมาใช่ไหมคะถ้ามีพื้นที่ว่างที่บ้านเราจะทำแบบนี้ไหม
1: น่าจะว่าคิดว่าจะต่อยอด
0: ใช่ไหมคะตอนนี้อยากให้พี่ขอบคุณทกส.ก็ได้อ่ะ
1: ขอบคุณโครงการดีๆของทกส.ที่สร้างรายได้สร้างงานสร้างรายได้ให้สมาชิกทกส.เป็นอาชีพเสริมที่ดีมากค่ะ
0: ค่ะโอเคนี่ก็เป็นอีกเสียงยืนยันนะคะของพี่เจี๊ยบโรงเรือนที่6นะคะที่เข้ามาปลูกพืชระยะสั้น
1: ค่ะ
0: เป็นระยะเวลา9เดือนสามารถเก็บผลผลิตไปได้6รอบแล้วนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่เจี๊ยบได้จริงๆนอกจากอาชีพหลักที่ประกอบอยู่อย่างเช่นกรีดยาง
1: เลี้ยงวัว
0: เลี้ยงโคพื้นเมืองปลูกปาล์มใช่ไหมคะ
1: ปล
0: ู
1: กปาล์มปลูกกล้วยไก่กล้วยหอมมีสวนอ
0: ้
1: อยมีสวนอ้อย
0: ปลูก
1: เอง
0: กัน
1: เองขายเองเป็นแม่ค้าน้ำอ้อยค่ะ
0: ค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการขายเลยนะคะเพราะแกบอกเองว่าเป็นแม่ค้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่พี่อวบนะ
1: คะ
0: อีกหนึ่งโรงเรือนอยู่ทางต้นๆตรงนู้นค่ะจะไปดูว่าพี่อวบปลูกอะไรบ้างในโรงเรือนของพี่อวบนะคะไปดูกันเลยค่ะ

0: ี้ค่ะน้องการก็อยู่กับอีกหนึ่งโรงเรือนนะคะเป็นโรงเรือนของพี่อวบค่ะหรือว่าพี่การมณีไหมอ่อนนะคะซึ่งโรงเรือนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมองไปเนี่ยจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะเพราะว่าโรงเรือนนี้จะใช้วิธีการปลูกแบบยกแคร่ซึ่งต่างจาก2โรงเรือนแรกก็คือเป็นโรงเรือนที่ปลูกบนดินแต่ที่นี่ยกแคร่แต่ก็ยังคงเป็นดินอยู่เดี๋ยวเราจะมาถามพี่อวบค่ะว่าทําไมถึงยกแคร่คะพี่อวบ
1: เพราะว่ายกแคร่มันเหมาะสําหรับผู้สูงอายุ
0: นี่แก่แล้วนี่
1: ยังไม่แก่ค่ะ
0: เจ้าพี่อวบเล่นนะคะก็คือจะเหมาะสำหรับผู้สูงวัยหน่อยนึงหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลัง
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะฮะ
1: หลังและข้อเข่าอะไรแบบนี้แหละ
0: ต้องลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นนั่ง
1: มันจะได้ให้สำหรับการปลูก
0: แบบนี้ก็คือจะง่ายเลยก็คือมาถึงปุ๊บประมาณเอวประมาณเอวไหมคะ
1: ใช่ประมาณเอวค่ะ
0: พี่ก็สามารถเก็บปลูกลงแปลงเก็บวัชพืชหรือว่าพรวนดินอะไรได้เลย
1: ได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะให้สำหรับผู้สูงอายุ
0: อ
1: ันนี้คือสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยค่ะ
0: ก็ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดิฉันก็50กว่าแล้วว่าสามารถที่จะปลูกแบบนี้ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: เป็นตัวอย่างที่ดี
1: ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
0: ค่ะอันนี้ของพี่วับปลูกเป็นผักชนิดไหนเอ่ย
1: อันนี้กวางตุ้งค่ะ
0: กวางตุ้ง
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือกวางตุ้งหมดทั้ง3ร่องเลยไหมคะ
1: กวางตุ้งหมดทั้ง3ร่องเลยค่ะ
0: อันนี้คือกะว่าจะกวางตุ้งทีเดียวเลยอันนี้กวางตุ้งนี้เราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะในการตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได
1: ้ประมาณก็25วันค่ะ
0: โอ้25
1: วันก็ได้เก็บเกี่ยวแล้ว
0: ก็ได้ตังค์เลย
1: อย่างสูงก็ประมาณ30วัน
0: 30วันค่ะอันนี้กวางตุ้งนี้เขาดูแลรักษายากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะ
0: มีระบบน้ำยังไงแบบไหนบ้าง
1: มีระบบน้ำเรียบร้อยค่ะคือระบบน้ำใช้กด
0: ใช้รีโมทมือเอามือไปกดได้เลย
1: เอามือไปกดค่ะ
0: เราให้น้ำกี่เวลาคะ
1: สองเวลาค่ะ
0: ก็คือ
1: ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น
0: แสดงว่าเวลาที่เราจะมาดูหรือว่าเราสั่งกับรีโมทได้เลยหรือว่าเราต้องเป็นคนมาเปิดเอง
1: เราต้องมาเปิดเองค่ะ
0: อ๋อมาเปิดเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผักกวางตุ้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปลูกข้างนอกที่ไม่ใช่ในโรงเรือนได้ไหม
1: ปลูกได้ค่ะ
0: แต่ในโรงเรือนมันจะดีกว่ายังไง
1: แต่ว่าในโรงเรือนมันจะดีกว่าตรงที่มันไม่มีแมลงใช่มันไม่มีแมลงแล้วก็เป็นสวยกว่าด้วย
0: สวยกว่าก็คือสามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะทำราคา
1: ตามราคาได
0: ้ดีกว่า
1: ดีกว่าด้วย
0: ค่ะอันนี้กวางตุ้งหรือว่าภาษาที่เรารู้จัก
1: ภาษาใต้ก็ไซซิม
0: ไซซิมอ๋อที่มีดอกสีเหลืองๆไหมคะ
1: อ๋ออันนี้มันไม่มีค่ะ
0: อันนี้พันแบบไม่มีดอก
1: ไม่มีดอกค่ะ
0: อันนี้ตกกิโลกรัมละเท่าไหร่พี
1: ่อันนี้ก็40บาทค่ะ
0: 40บาทต่อ1กิโลกรัมนะคะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่เลยใน1แถว1กระบะเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ประมาณได้ประมาณเท่าไหร
1: ่ไอ้เฉพาะร่องนี้ใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: ก็พันกว่าบาทค่ะ
0: พันกว่าบาทแสดงว่าถ้าดูด้วยสายตาเนี่ย1 2 3 4 5 6ก็หลายบาทนะพี
1: ่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เราเก็บสลับกันยังไงคะมีวิธีการปลูกสลับกันมั้ยว่ากระบะนี้ลงก่อนกระบะนั้นค่อยลงแล้วก็ถัดไปอะไรอย่างงี้หรือว่าพร้อมกันเลย
1: มันมีการสลับค่ะเพราะว่าถ้าปลูกพร้อมกันมันก็
0: หมดทีเดียว
1: ไม่ใช่เพราะว่ามันจําหน่ายไม่ทันน่ะ
0: อ๋อขายไม่ทัน
1: ใช่
0: อ๋อค่ะเพราะว่าโรงเรือนอื่นๆก็อาจจะปลูกเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: ใช่มั้ยคะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วตรงนี้ตลาดที่เราไปขายเนี่ยนอกจากตลาดที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วมีที่อื่นมาสั่งจองหรือว่าสั่งซื้อมั้ยคะ
1: มีค่ะ
0: จากที่ไหนบ้าง
1: มีหลายที่ค่ะก็มีที่ตลาดที่ธกส.พัทลุง
0: อ๋อไปขายวางขายที่ธกส.เลยแล้วก็
1: วันมันจะเป็นวันของเขาวันพฤหัสค่ะ
0: อ๋อทุกวันพฤหัส
1: ทุกวันพฤหัส
0: ก็คือจะเอาผลผลิตจากโรงเรือนทั้ง8โรงเรือนเนี่ยไปวางจำหน่ายที่นั่นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าเราก็มีตลาดประจำอยู่แล้ว
1: แล
0: ้วก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้เราโพสต์ขายทางอย่างเช่นโซเชียลเฟซบุ๊กTikTok อะไรอย่างนี้มีทำบ้างไหมคะ
1: มีค่ะมี
0: ทางไหนบ้าง
1: มีทางFacebook
0: Facebook
1: ใช่ Facebook อย่างเดียว
0: แล้วมีคนจองเยอะไหมคะ
1: มีคนจองเยอะอ่ะ
0: โอ้แสดงว่าของเขาดีจริงๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้พี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นๆถ้าเกิดอยากแบบทำแบบเราบ้างเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็อยากฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆผู้ที่ยังไม่ได้ปลูกผักอยากให้ทุกคนมาปลูกผักกินกันเพราะว่าปลูกผักด้วยตนเองมันจะปลอดสารพิษ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เราก็ขายได้ด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของสารพิษตกค้างหรืออะไรต่างๆ
1: ใช่
0: แล้วคนที่ซื้อก็สามารถที่จะ การันตีถึงความปลอดภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้ค่ะช่วงหลังส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็คือจะรักสุขภาพมากขึ้นในเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะเน้นไปที่ในเรื่องของผักปลอดสารพิษจะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งที่นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่สามารถตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการเราอยู่นะคะในส่วน

0: ่วนของแปลงปลูกผักปลอดสารพิษใช่ไหมคะในส่วนของบ้านสามโพบ้านควร
1: บ
0: ้านควรสามโพนะคะสามารถที่จะมาซื้อได้ถ้าเกิดผ่านมาทางนี้นะคะหรือไม่ก็คือไปที่ธกส.ทุกวันพฤหัสมีสาขาไหมคะธกส.
1: ตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าอนาคตอาจจะมีค่ะ
0: อาจจะมีนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมรับชมไปนะคะก็ไม่ว่าแต่ละแปลงก็จะเป็นผักปลอดสารพิษหมดเลยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมค่ะของพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากธกส.นั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็คือรายการเกษตรทำกินของเรานะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเกษตรทำกินรอบหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่อัวอันนี้ยังเก็บไม่ได้เก็บได้แล้วอ๋อเก็บได้เลย

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแสงแห่งปณิธานกับดิฉันสุทาวันโอสถเจริญค่ะวันนี้นะคะพามากันที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะไปดูเรื่องราวของลายผ้าและผ้าทำมือที่บอกเล่าเรื่องราวของแสนวิถีสู่แสนใหญ่ที่กลุ่มผ้าแห่งนี้ค่ะ
1: หากพูดถึงความสวยงามของผ้าทอเสน่ห์และคุณค่าคงมาจากความพิถีพิถันและความละเมียดละไมของกรรมวิธีแต่ละขั้นตอนจนกว่าจะได้มาเป็นผืนผ้าที่สวยงามสะดุดตาและคงความเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นสู่การนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและหนึ่งเอกลักษณ์ของผ้าที่สวยงามและสามารถยึดโยงกับพื้นถิ่นนั่นก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใหญ่คนแสนวิถีอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองกลุ่มที่ได้นำภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าจากบรรพบุรุษมาต่อยอดสู่การนำเสนอศิลปะบนผืนผ้ากับผ้าแสนใหญ่ผ้าพื้นถิ่นระยอง
2: กลุ่มทอผ้าแสนใหญ่คนแสนวิถีของเราก่อตั้งเมื่อปี56เริ่มจากทอผ้ามหาบุญจุลกฐินถิ่นเมืองระยองครั้งแรกที่วัดแม่น้ำพุเก่าอำเภอปลวกแดงก็คืออำเภอของเราที่นี่นะคะเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเราก็พากันคิดว่าเราจะทำอะไรนอกจากทอผ้าจุลกฐินแล้วเพราะอุปกรณ์ต่างๆไม่ได้ถูกนำมาใช้หลังจากที่เสร็จสิ้นงานกฐินแล้วเราก็เลยคุยกันว่าเราต้องทำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอุปกรณ์พวกนี้ก็คือการทอผ้าเนื่องจากว่ากลุ่มเราเองก็มีภูมิปัญญาที่อยู่ในตัวของแต่และคนอยู่แล้วมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการทอผ้าเราเลยมานั่งคุยกันว่าเราจะทำผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนดังนั้นกลุ่มเราก็เลยหาข้อมูลต่างๆทั่วสารทิศเหนือกลางอีสานใต้ว่าเคยมีผ้าใยสับปะรดไหมปรากฏข้อมูลก็คือผ้าบาลองของฟิลิปปินส์ซึ่งเราเองก็หาข้อมูลมาแล้วว่ากระบวนการอาจจะแตกต่างจากเราดังนั้นเราจะใช้วิธีการทอผ้าของเราเนี่ยทำยังไงให้เกิดสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกๆที่ไม่เหมือนใครและเราก็มองรอบตัวในชุมชนของเราว่าเรามีอะไรดีเรามีจุดเด่นอะไรเรามีวัตถุดิบไหนที่มันสามารถเป็นเส้นใยได้และในที่สุดเราก็ค้นพบว่าเรามีเส้นใยสับปะรดดังนั้นกลุ่มของเราเลยต้องลองผิดลองถูกผสมระหว่างเส้นใยสับปะรดกับฝ้ายซึ่งฝ้ายก็คือผลผลิตจากการทอผ้าจุลกฐินของเราที่เราได้มีการปลูกฝ้ายดังนั้นวัตถุดิบ2 ส่วนนี้ก็เลยถูกนำมาใช้ในการที่จะทำผ้าแต่เราก็ลองผิดลองถูกอย่างที่ว่าจนประมาณ4ปีถึง5ปีและในที่สุดเมื่อปี60เราก็ประสบผลสำเร็จเราสามารถทอผ้าใยสับปะรดในสัดส่วนที่ลงตัวสามารถเอามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้นี่คือที่มาที่ไปของกลุ่มเรากระบวนการในการทอผ้าสิ่งที่ต้องเตรียมวัตถุดิบก็คือในส่วนที่เป็นเส้นใยสับปะรดซึ่งเราเองเนี่ยเรามีพื้นที่ในการปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมากแต่ถามว่าตีทิ้งเผาทิ้งแต่เราต้องการเส้นใยนั้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผืนผ้าของเราเราไม่เพียงแค่ไปขอฟรีจากเกษตรกรเราจ้างแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอาชีพที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยมีเวลาว่างอยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยไปเก็บใบสับปะรดโลละ2บาทเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็เอาใบสับปะรดนั้นมาตีเป็นเส้นใยเพื่อนำมาใช้ในการผลิตเป็นผืนผ้านี่คือกระบวนการแรกในการเตรียมเส้นใยใยสับปะรดผสมกับใยฝ้ายในสัดส่วนที่ลงตัวทีมของเราแบ่งทีมออกเป็นทีมทอทีมเย็บทีมย้อมมีครบทุกส่วนในการที่จะเป็นต้นน้ำและเป็นกลางน้ำก็คือผลิตด้วยฝีมือก็คือการทอผ้าแบบแฮนด์เมดเราไม่ใช้เครื่องจักรใดๆเราใช้ทุกกระบวนการเป็นแฮนด์เมดหมดดังนั้นใช้กี่ก็แม้แต่กี่ก็คือกี่โบราณดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะใส่มีความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชุมชนลงไปแล้วก็ใส่ฝีมือล้วนๆนะคะและที่สุดของเราก็ได้ผ้าใยลักตาผ้าถิ่นระยองผ้าที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครซึ่งเป็นผ้าของถิ่นระยองโดยแท้จริงค่ะ
1: ส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของชาวไร่ชาวนาผู้ผลิตอาหารซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของมนุษย์จึงทรงพระราชดำริที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรเหล่านี้เพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจที่จะทำนาทำไร่ต่อไปไม่ต้องขายที่ดินไม่ต้องเป็นหนี้สินและไม่ต้องทิ้งถิ่นไปทำมาหากินตามเมืองใหญ่อันจะก่อให้เกิดปัญหาความแออัดของชุมชนในเมืองใหญ่ตามมาอีกสิ่งที่จะเป็นอาชีพเสริมนั้นจะต้องเป็นอาชีพที่ประกอบอยู่ที่บ้านในเวลาที่ว่างจากการทำไร่ทำนาหรือเมื่อดินฟ้าอากาศไม่อำนวยหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่มีพื้นดินจะทำกินก็สามารถประกอบอาชีพเสริมนี้ได้โดยทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นของตนและด้วยภูมิปัญญาตลอดจนฝีมือของตนเองและนี่คือที่มาของพระราชดำริในการนำหัตถกรรมและศิลปะมาเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวไร่ชาวนาไทย

ภัทรการวัฒนสหโยธินหรือแม่แดงประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าได้บอกเล่าถึงความประทับใจเมื่อครั้นได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความประทับใจและการน้อมใจในการเดินตามแนวทางพระราชดำริของพระองค์การที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใหญ่มีกระบวนการทำผ้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมีขั้นตอนที่พิถีพิถันจนกว่าจะมาเป็นผ้าทอแสนใหญ่อันทรงคุณค่าของเมืองระยองที่มีการนำเอาเส้นใยจากใบสับปะรดพืชผลเด่นของระยองมาผสมกับใยฝ้ายออกมาเป็นผ้าทอที่มีลวดลายที่สวยงาม

0: ต้องบอกเริ่มแรกเนี่ยตัวเองเป็นคนอีสานเหมือนกันเหมือนเด็กๆทั่วไปเห็นแม่เห็นอาทอผ้าแต่เราไม่รู้ว่ามันคือมันมีความสำคัญยังไงแต่มันสัมผัสกับชีวิตประจำวันของตัวเองเหมือนมันอยู่ในสายเลือดตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นเราก็ไปเรียนแล้วก็ทำงานสุดท้ายเรามาอยู่ที่ระยองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้หวนกลับมาข้องเกี่ยวกับกระบวนการทอผ้าจำได้ว่าเมื่อตอนอยู่ประมาณป.4ได้มีโอกาสตามคุณอาไปถวายงานพระพันปีหลวงซึ่งในขณะนั้นเพราะความที่เรายังเล็กอยู่เราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครทำไมสวยจังเลยใส่ผ้าไหมสวยมากหมวกก็ยังเป็นผ้าไหมแล้วก็คุณอานำผ้าถุงซึ่งเป็นผ้าไหมลายต่างๆนำไปถวายท่านแล้วท่านก็ทรงให้คำชี้แนะแนะนำว่าควรจะพัฒนาต่อยอดยังไงณตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้คุณค่าสิ่งที่มีอยู่ณตอนนั้นว่าท่านมาสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับแม่บ้านให้กับคนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้พอกลับมาอยู่ระยองก็เกิดจุลกฐินขึ้นซึ่งท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้เกิดว่าจุลกฐินถิ่นเมืองระยองกลุ่มเราเองก็รวมพลรวมกลุ่มว่าใครที่มีความสามารถเรื่องการทอผ้าให้มาช่วยกันร่วมบุญมหาบุญจุลกฐินกันนั่นคือจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มหลังจากที่เราทอผ้าจุลกฐินแล้วเราก็พัฒนาต่อยอดมาเป็นผ้าใยลักตาหรือผ้าใยสับปะรดซึ่งประสบผลสำเร็จเมื่อปี62เราจดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าเมื่อปี62มีการพัฒนาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติการสกัดสีการพัฒนาคุณภาพของผ้าการใส่ลายเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดระยองพัฒนามาต่อยอดมาเรื่อยๆถ้ารวมถึงกระบวนการวิธีการผลิตเส้นใยทำยังไงเส้นใยให้มันนุ่มขึ้นทำยังไงเข็นเส้นให้มันเล็กลงให้มันมีความบางไม่หนาแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือพยายามใส่เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดระยองลงไปในผืนผ้าจนได้รับรางวัลเป็นเชิงประจักษ์หลายๆรางวัลณวันนี้ต้องบอกว่าดีใจที่เรามีส่วนร่วม
1: ในการสืบสานต่อยอดแล้วก็จะทำต่อไปตอนนี้เราอยากทำเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนรุ่นหลังได้มาเห็นกระบวนการแม่ครูเราเนี่ยอายุเยอะแล้วรวมทั้งผู้นำกลุ่มเองก็พยายามรวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนมาขับเคลื่อนงานทอผ้าผ้าแสนใยถือว่าเป็นกลุ่มถ้าพูดถึงในภาคตะวันออกมีไม่กี่กลุ่มที่เป็นการทอผ้าลักษณะนี้เราสร้างองค์ความรู้ภูมิปัญญารวมคนที่อยู่ตรงจุดนี้เผยแพร่ความรู้สร้างเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มต่างๆผู้สนใจนักวิจัยทุกหน่วยงานทุกสถานศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มาให้ทีมของเราได้ถ่ายทอดเราภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานต่อยอดและพัฒนางานตามปณิธานของพระองค์ท่านและเราเองก็พร้อมที่จะพัฒนาไม่หยุดนิ่งจะสร้างที่นี่ให้มันเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ึกดีใจมากจ้ะที่เขามาสนับสนุนประชาชนกลุ่มทอผ้าตามชาวบ้านเราเนาะทุกภาคทุกนี่เนาะทุกจังหวัดเนาะเขาก็เราก็ภูมิใจที่เขามาสนับสนุนประชาชนเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยจ้ะเราก็ภูมิใจที่ว่ามีงานทําเนาะมีงานทํามีงานประกอบอาชีพทํารายได้อย่างเงี้ยเราเหมือนเราที่ทําเกษตรมันก็ได้อย่างเดียวเนาะเดิมทีเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะแล้วก็มันเรียนรู้ทอผ้านี่คือเป็นเด็กที่พ่อแม่เขาทําเนาะเราก็ดูเขาทุกวันแล้วก็ดูตามนั้นแหละก็เราก็ไม่ได้หัดได้อะไรเราก็ดูตามดูทุกวันเห็นเขาทําทุกวันเราก็ทําตามตั้งแต่อายุ10ขวบไปอยู่โรงเรียนพ่อ4นะเค้าทํากันเนาะก็ทําเค้าก็ให้ดึงเส้นได้บ้างทอผ้าพื้นธรรมดาเป็นเด็กอ่ะทีนี้เค้ามีชวนเข้ากลุ่มไงเค้าว่าทอผ้าเป็นมั้ยรองประธานนี่แหละเค้าถามก็เลยว่าก็เป็นมั่งแต่จะลืมไปแล้วมั่งเค้าก็ว่าเดี๋ยวไปหัดใหม่เค้าบอกที่เหมือนเราเคยสัมผัสมาตั้งแต่เด็กเนาะคือเคยทําเคยเห็นเคยอะไรไงก็ชอบก็เลยไอ้ของอย่างทอผ้านะถ้าใครไม่ชอบก็ทําไม่ได้หรอกนะก็จะทําไปจนไอ้นี่แหละอนุรักษ์ไว้คือยังไงอ่ะจนทําไม่ไหวนะก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็จะให้ลูกหลานมันว่าตายไปแล้วก็จะมีคนแทนอะไรมั่งเนาะคือของโบราณไงของทอผ้าทออะไรมันไม่ใช่ว่าเครื่องจักรเนาะก็ของโบราณเราทําด้วยมือนะก็อยากให้เขาต่อสานต่อกันอย่างเงี้ย

วันที่พระองค์สิ้นนะพวกเราทํากฐินอยู่ที่วัดวันที่24ตอนกลางคืนพากันทอผ้ากันอยู่ก็รู้สึกเสียใจว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมวะเนี่ยนะเราพวกเราพูดกันอย่างนี้จริงๆเลยก็ว่าโอ้ยพอช่องนั้นก็ออก YouTube ก็ออกเฟซก็ออกเลื่อนๆไปตรงนี้เอาคงจริงนั่นแหละโอ้ยเราก็เสียใจอ่ะเนาะเป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วก็เป็นที่พึ่งของชาวกลุ่มทอผ้าเนาะก็เลยว่าเสียใจอยู่แต่ท่านก็อายุมากแล้วก็ตามวาระแล้วเนาะพวกเราก็ทำใจได้

0: ื่องทอผ้าเนี่ยพระองค์ตั้งศูนย์ทอผ้ามาเนาะศูนย์ศิลปาชีพบางไทรก็ยังดีใจนะที่หลานๆท่านมาทำต่อท่านมาทำต่อสืบทอดต่อเราก็ดีใจเด็กรุ่นใหม่ก็ไฟแรงเหมือนเราเนี่ยอยากจะทำไปเรื่อยๆคือเราชอบการทอผ้าค่ะเราชอบการทอผ้าแล้วสิ่งนี้มันอยู่ในสายเลือดของเรามานะคนอีสานเนาะพ่อแม่ทำมาทุกอย่างทั้งทำหมอนทำผ้าห่มทำผ้าทุ้งทำผ้านุ่งผ้าขม้าอะไรพวกเนี้ยก็ทำเป็นทุกอย่างทั้งเย็บทั้งย้อมก็ทำเป็นทุกอย่างหมดก็อยากให้ลูกหลานมาสืบทอดอยู่เหมือนกันเรื่องนี้ค่ะถ้าหากว่ามีใครสนใจเด็กรุ่นใหม่เรายินดีสอนให้หมดเลยค่ะแม่อยากขอบคุณท่านที่ท่านมีพระเนตรที่ยาวไกลค่ะมองเห็นประเทศไทยที่ว่าควรจะส่งเสริมรายได้สู่ประชาชนนะเนาะคนที่มีมันเหมือนท่านมองเห็นว่าช้างเผือกอยู่ในป่าเนาะมีฝีมือมีความรู้ด้านการทอผ้าด้านการมัดย้อมไม่ว่าพัดผ้ามัดหมี่ผ้าอะไรก็ช่างท่านส่งเสริมแล้วท่านก็ช่วยซื้อส่งต่างประเทศภูมิใจมากเลยค่ะ
1: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้โอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2532

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลในการสร้างรากฐานของประชาชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นการส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงให้แก่ประสบนิกรส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไปและสืบต่อจนถึงปัจจุบันก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันให้กับราษฎรได้มีอาชีพที่มั่นคงมีความเป็นอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพที่อื่น

0: นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากดังเช่นปัญหาด้านเกษตรกรรมไม่ได้ผลเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้กับราษฎรนอกเหนือจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้เพียงพอแก่การยังชีพทั้งยังสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความยั่งยืน
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์

0: ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
1: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นว่าราษฎรในชนบทต่างมีฝีมือทางหัตถกรรมพื้นบ้านและเป็นมรดกของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือหรืองานช่างทั้งการทอผ้าจักสานงานปั้นงานแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นล้วนมีความงดงามและมีคุณค่าที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวเองนับวันจะยิ่งสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกสาขาและทุกภูมิภาคไปพร้อมๆกันโดยทรงเน้นอาชีพเสริมตามความถนัดของราษฎรและใช้ทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์จึงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519พร้อมกับการจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพด้านต่างๆขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และในปีพุทธศักราช2531จึงเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยโครงการในระยะแรกนั้นทรงเริ่มต้นงานส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่ราษฎรกลุ่มแม่บ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรกที่สำคัญยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาครูผู้ชำนาญด้านต่างๆไปฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านพร้อมกับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเมื่อผลิตได้แล้วจะทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นและทุกระดับฝีมือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือของตนเองต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ที่ทรงช่วยขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรของพระองค์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความภาคภูมิใจในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

0: การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสู่การนำเอาความทรงคุณค่าของผืนผ้าในยุคปัจจุบันมานำเสนอการสร้างสรรค์เป็นลายผ้าประจำจังหวัดที่เรียกว่าผ้าลายตลกของจังหวัดระยองจากการนำผ้าลักตาผ้าฝ้ายจากเส้นใยใบสับปะรดล้วนแล้วแต่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชปณิธานอันแรงกล้าของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเห็นถึงคุณค่าภูมิปัญญาของชาวไทย
1: ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอาชีพช่างทอผ้าเนี่ยลดเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่านวัตกรรมใหม่ๆวิธีการทอผ้าเริ่มเปลี่ยนไปแต่ในฐานะเราเองเป็นช่างทอผ้าที่เป็นคนยุคเก่าวิธีการรูปแบบโบราณอยู่ต้องบอกว่าเรารู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราได้อนุรักษ์กระบวนการวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมไว้อย่างน้อยไม่เหลือเพียงแค่ตัวหนังสือภาพหรือเอกสารวิชาการแต่เรายังเหลือกระบวนการวิธีการหรือแม้แต่ภูมิปัญญาที่ทอผ้าแบบโบราณจริงๆบางทีบางคนอาจจะบอกว่ามันก็เหมือนกันเหมือนผ้าทั่วไปก็เป็นผ้าเหมือนกันสวมใส่บอกผ้าฝ้ายแต่ที่นี่ไม่ใช่เราภูมิใจว่ากระบวนการแต่ละขั้นตอนในการทอผ้าเราใส่ความรักความรู้สึกความผูกพันว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเราจริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้แม่ครูทั้งหลายที่อายุเยอะแล้วเนี่ยเป็นผู้สูงวัยแล้วเนี่ยบอกว่าไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่เราก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้สืบสานต่อยอดสู่คนรุ่นหลังเด็กๆนักเรียนสถาบันต่างๆที่มาฝึกมาดูงานทั่วประเทศนะคะณตอนนี้มีกลุ่มมาดูงานสนใจที่จะมาค้นคว้าหาความรู้ถามว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมันสามารถเรียนรู้ได้จากโซเชียลแต่กระบวนการวิธีการที่มันเป็นแบบดั้งเดิมมันยังมีอยู่นะที่นี่ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ให้ทุกคนได้มาเห็นและได้ศึกษานี่คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราภูมิใจแล้วก็ชุมชนของเราเองก็ภูมิใจว่าเราได้ทำชิ้นงานผลิตภัณฑ์อาชีพรายได้ให้กับคนในชุมชนไม่เพียงแค่อยู่แค่คนใดคนหนึ่งหรือไม่ใช่เหมือนโรงงานที่รวยแต่เฉพาะเจ้าของสถานประกอบการแต่ที่นี่เราเป็นทั้งชุมชนขับเคลื่อนกันทั้งชุมชนทำงานมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ถามว่าตอนนี้ไม่เพียงแค่เสริมมันเริ่มจะกลายเป็นอาชีพหลักสำหรับคนสูงวัยที่สถานประกอบการไม่จ้างงานแล้วย้อนกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาทำงานได้อยู่กับบ้านได้มีความสุขได้ทำอาชีพอิสระเหนื่อยก็พักหนักก็วางพร้อมเมื่อไหร่ก็ขึ้นอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ที่บ้านเราให้ประจำอยู่ที่บ้านไม่ต้องมารวมตัวกันที่กลุ่มนี่คือกระบวนการวิธีการของพวกเราของกลุ่มเราที่นี่สิ่งหนึ่งถามว่ารายได้ที่เกิดขึ้นนะทุกวันนี้เพราะความที่เรามีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่เป็นของตัวเองเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต้องบอกว่าราคาสูงพอๆกับผ้าไหมหลาละ650บาท 1,000 บาทก็มีอยู่ที่ว่าเราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาใส่ลายใส่สีใส่เอกลักษณ์อัตลักษณ์เพิ่มเรื่องราวสตอรี่ที่มาที่ไปของผ้าของเราบอกสังคมให้รู้บอกสังคมให้รับรู้รับทราบว่าผ้าของเรามีจุดเด่นยังไงนี่คือการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มมูลค่าสูงให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานี่แหละคือการสืบสานต่อยอดตามปณิธานของพระองค์ท่านค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อสร้างคนดีคนเก่งและสร้างค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะนอกจากนี้เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการสอนจัดการศึกษาและสถานที่เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมถึงคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอีกด้วยค่ะอาจารย์นนท์วริศเกียรติสรุสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ไม่เพียงบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่านั้นค่ะท่านผู้อำนวยการหนุ่มไฟแรงท่านนี้ยังพร้อมส่งเสริมสนับสนุนทั้งบุคลากรนักเรียนให้ได้พัฒนาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ

สวัสดีครับผมนายนนท์วฤทธิ์เกียรติรุสกุลครับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีครับคือต้องยอมรับครับยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับคือทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของอาชีพนะครับงั้นโรงเรียนสาธิตก็มีทิศทางในการเตรียมความพร้อมนักเรียนนะครับให้รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับตลอดเวลาครับเรื่องนี้กำลังเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากๆนะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนะครับอย่างบุคลากรเราก็พยายามส่งเสริมนะครับให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามศาสตร์ที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ในส่วนนักเรียนนะครับเราก็สนับสนุนส่งเสริมในทุกๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทักษะชีวิตต่างๆครับก็ทุกรางวัลที่นักเรียนได้มานะครับเป็นความภาคภูมิใจทุกรางวัลนะครับโดยเฉพาะรางวัลนี้เป็นเด็กเป็นความสามารถของนักเรียนนะครับในการที่จะออกแบบโครงการโครงงานแล้วก็นำเสนอแล้วก็ได้รางวัลมาครับปลายทางของการศึกษาก็คือการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการต่อยอดเรื่องอาชีพใช่ไหมครับงั้นการศึกษายุคใหม่ต้องสามารถที่จะตอบโจทย์นักเรียนเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเองเพื่อจะไปประกอบอาชีพได้งั้นการเรียนการสอนจะมีความหลากหลายครับมากขึ้นครับจริงการศึกษาเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับพวกเราครับก็อยากให้พวกเราได้พัฒนาตนเองนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์พยายามบอกนักเรียนตลอดว่าการแข่งขันรายการไหนก็ตามจะเป็นรายการที่ช่วยให้เราพัฒนาศักยภาพเองได้อย่างดีเพราะว่าการแข่งขันจะนำพาซึ่งการเตรียมความพร้อมการฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นมันจะทำให้เราพัฒนาก้าวหน้าไปได้ไกลครับ

อาจารย์วีระยาประกอบกิจอาจารย์แนะแนวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่นอกจากจะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักเรียนด้านการเรียนการสอนและการศึกษาต่อแล้วท่านอาจารย์ยังส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักเรียนด้วยการหาเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพความสามารถและสั่งสมประสบการณ์นอก

สวัสดีค่ะวิริยาประกอบกิจค่ะอาจารย์ประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะก็พูดถึงคาร์บอนต่ำสังคมคาร์บอนต่ำนะคะก็คือบางคนอาจจะรู้จักคำว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคำว่า Net Zero นะคะทำไมเราถึงต้องตระหนักถึงสังคมคาร์บอนต่ำผู้ที่เห็นภาพง่ายๆค่ะในปัจจุบันเรารู้สึกอากาศมันร้อนขึ้นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันคือสาเหตุนะคะของการที่เราจะต้องตระหนักถึงสังคมคาร์บอนต่ำค่ะการที่เราโรคเราร้อนขึ้นเรารู้สึกร้อนขึ้นในทุกๆวันนะคะมันเกิดจากการที่โลกของเรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะค่ะออกไปซึ่งมันทำให้สาเหตุเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายภาคส่วนนะคะรวมถึงภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะตระหนักว่าเราควรจะมีการควบคุมนะคะหรือมีการทำให้มันกลายเป็นศูนย์ไปเลยค่ะก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทำให้เกิดมลพิษหรือ PM 2.5 อย่างที่เราประสบกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะการที่สังคมของเรากลายเป็น Net Zero ได้เนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นรวมถึงลูกหลานของเราในอนาคตด้วยค่ะสำหรับการทำงานของนักเรียนจริงก็ไม่ยากค่ะเนื่องจากทำหน้าที่เป็นอาจารย์อยู่แล้วใช่ไหมคะ อันดับแรกค่ะเราก็มีการพูดคุยก่อนนะคะไม่ว่าจะเราจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราจะมีการพูดคุยกันมีการรวมกลุ่มกันนะคะให้นักเรียนค่ะแสดงความคิดเห็นหรือแสดงทัศนะของตัวเองออกมาค่ะแล้วเราก็จะเอาทัศนะเหล่านั้นเนี่ยค่ะฟีดแบ็กกลับไปที่นักเรียนอีกครั้งนึงเพื่อให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่อาจารย์คิดเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปอย่างไรได้บ้างค่ะสำหรับผลงานที่นักเรียนไปแข่งขันใช่ไหมคะเข้าร่วมแข่งขันก็ชนะเลิศมาค่ะอันดับแรกเลยคือเรารวมทีมกันก่อนค่ะรวมทีมจากความสมัครใจของนักเรียนที่อยากจะทำคือถ้านักเรียนมีใจอยากจะทำแล้วค่ะมันจะมีแรงบางอย่างที่ผลักดันออกจากภายในทำให้มันชิ้นงานมันเกิดประสิทธิภาพค่ะหลังจากที่เด็กๆสมัครใจมาแล้วเรารวมทีมกันค่ะเรารวมทีมกันพูดคุยกันว่าเราจะทำอะไรในหัวข้อที่ทางงานเขากำหนดขึ้นมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีการหาข้อมูลค่ะหาข้อมูลในที่นี้คือเราหาทั้งนักเรียนแล้วก็หาทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมอะค่ะหลังจากหาข้อมูลเสร็จแล้วเรารวบรวมข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยลองไปสังเคราะห์ดูซิว่าเราจะหยิบข้อมูลในส่วนไหนเนี่ยค่ะมาใช้ได้บ้างหลังจากนั้นแล้วเราก็จะรวมตัวกันสร้างภาพภาพหนึ่งขึ้นมาค่ะว่าเด็กๆเห็นภาพปลายทางสำหรับการแข่งขันนี้อย่างไรคือถ้าเราเห็นภาพปลายทางความสำเร็จเดียวกันดังนั้นเราชิ้นงานนี้ค่ะมันก็จะเดินไปด้วยกันนะคะสำหรับการส่งนักเรียนเข้าประกวดครั้งนี้ค่ะไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์วิยาคนเดียวค่ะที่ทำงานในชิ้นนี้ยังมีอาจารย์อีก2ท่านนะคะก็คือได้แก่ท่านดร.รจนานินมานนท์นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์เอกชัยสิริพันนาค่ะสิริเลิศพันนาขออภัยค่ะคือทั้ง3ท่านนะคะเขาจะมีการเราจะมีการแบ่งแยกพาร์ทกันทำค่ะในส่วนของอาจารย์ดร.รจนาค่ะท่านจะทำในส่วนข้อมูลนะคะท่านจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของข้อมูลนะคะท่านก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของข้อมูลส่วนท่านอาจารย์เอกชัยอะค่ะก็จะมีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะท่านก็จะเป็นผู้ที่จะเข้าไปซัพพอร์ตนะคะในส่วนของการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เราทำเป็นโปรโตไทป์เนี่ยเราขึ้นรูปด้วยการใช้เครื่องปรินท์ 3D ซึ่งก็จะได้ท่านอาจารย์เอกชัยนะคะแบบเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นโคชชิ่งนะคะในการที่จะซัพพอร์ตนักเรียนในส่วนของอาจารย์เองค่ะก็จะซัพพอร์ตในนักเรียนในเรื่องของการนำเสนอนะคะบุคลิกภาพหรือว่าการตอบคำถามนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดทำคลิปวิดีโอในการส่งเข้าประกวดในห้องเรียนค่ะก็ให้คิดภาพง่ายๆในห้องเรียนเด็กเรียนทฤษฎีเรียนทักษะใช่ไหมคะสำหรับนอกห้องเรียนหรือเวทีการประกวดมันคือการเอาทฤษฎีกับทักษะค่ะไปใช้จริงซึ่งการไปใช้จริงในเวทีการประกวดนะคะเด็กๆก็จะได้คือทฤษฎีเขาได้อยู่แล้วจากในห้องเรียนในเวทีการประกวดเด็กๆก็จะได้เรื่องของการนำเสนอความกล้าใช่ไหมคะเพราะว่าการไปอยู่บนเวทีกับคนมากมายค่ะเด็กๆก็ต้องอาศัยความกล้าด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราคือบางครั้งเราซ้อมไปเราอาจจะหลงลืมบางอย่างก็ได้ดังนั้นแล้วเด็กๆก็จะต้องมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งอาจารย์ไม่สามารถที่จะไปซัพพอร์ตตรงนั้นได้เด็กๆก็ต้องทำด้วยตัวเองใช่ไหมคะและที่สำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติจริงเรียนทฤษฎีอย่างเดียวไม่ช่วยให้เกิด
ผลลัพธ์อะไรแต่ว่าทฤษฎีบวกกับการปฏิบัติจริงมันจะทำให้เห็นภาพแล้วก็เกิดผลลัพธ์ค่ะก็อย่างปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่าโลกของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยค่ะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันเลวร้ายขึ้นเลวร้ายลงนะคะดังนั้นแล้วสังคมคาร์บอนต่ำควรที่จะถูกปลูกฝังนะคะเข้าไปอยู่ในส่วนที่เล็กที่สุดของสังคมที่เราเรียกว่าครอบครัวนะคะการปลูกฝังในส่วนที่เล็กที่สุดของของสังคมที่เรียกว่าครอบครัวเนี่ยมันจะทำให้การพัฒนาหรือการแก้ไขทำให้เราเกิดสังคมคาร์บอนต่ำที่สมบูรณ์เนี่ยยั่งยืนแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนะคะของลูกหลานเราที่ยังอาจจะตัวเล็กๆน้อยๆอยู่รวมถึงคนที่สูงวัยนะคะก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ

0: ราในวันนี้ค่ะเป็นกลุ่มนักเรียนที่ถูกชักชวนจากอาจารย์แนะแนวและรวมกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจเหมือนกันซึ่งทั้ง5คนร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือหาประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองและเป็นเครื่องประดับติดตัวให้สวยงามสู่เส้นทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยตามความฝันและด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจผลงานที่ได้ร่วมการสร้างสรรค์ก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในกิจกรรมพิชชิ่งการแข่งขันนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสังคมคาร์บอนต่ำความเป็นกลางคาร์บอนในโครงการศรีศิลปากรเกียรติภูมิแห่งปัญญางานวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรเราไปพบกับน้องๆคนเก่งกันเลยค่ะ
1: ก็ระหว่างการประกวดโครงการแนวคิดนวัตกรรมธุรกิจคาร์บอนต่ำใช่ไหมครับเราก็ได้ทำอีทคาร์บอนต่ำค่ะซึ่งพวกหนูก็ได้เจออุปสรรคหลากหลายค่ะตั้งแต่การเริ่มขึ้นโครงการในตอนนั้นพวกเราก็ยังขาดความรู้เกี่ยวกับคำเหล่านี้ใช่ไหมคะเราก็ได้ทำการค้นหาค่ะแล้วก็ได้ทำการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง3ท่านค่ะรวมไปถึงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้มีการตีโจทย์ตีกรอบแนวคิดค่ะว่าผลงานของเราจะไปในทิศทางไหนค่ะส่วนในพาร์ทของการทำงานค่ะก็เนื่องจากกลุ่มเรามีถึง5คนใช่ไหมคะความคิดเห็นก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วเราก็เลยจะนำความคิดเห็นของทุกคนนะคะมาพิจารณาร่วมกันถ้ากับเราแล้วก็อาจารย์ว่าความคิดเห็นไหนที่พวกเราจะสามารถนำไปพัฒนาต่อขึ้นเป็นโมเดลได้ค่ะส่วนเรื่องการขึ้นโมเดลค่ะก็มีปัญหาเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเป็นการใช้เครื่องขึ้นโมเดลครั้งแรกของพวกเราค่ะแต่ว่าพวกเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะทำให้ผลงานแล้วก็ผลลัพธ์ของพวกเราเป็นไปตามที่คาดหมายค่ะตรงขึ้นโมเดลใช่ไหมคะเนื่องจากโมเดลของเราเป็นบล็อกที่เป็นโมเดลของอิฐบล็อกใช่ไหมคะที่สามารถนำมาต่อกันได้เลยจึงมีช่องตรงกลางค่ะทีนี้เวลาการที่มีช่องตรงกลางก็คือมันต้องมีตัวเสียบเข้าไปการขึ้นนะคะมันก็จะลอยจากฐานเดิมซึ่งเวลาขึ้นโมเดลมันจะมีความร้อนค่ะทำให้ไอ้ตัวที่จะเสียบบล็อกอะค่ะมันจะไหลลงไปข้างล่างมันจะไม่ค่อยเป็นทรงสวยค่ะเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่เราผ่าครึ่งโมเดลค่ะมันก็เลยจะทำให้ฐานนะคะติดไปกับฐานตัวเหล็กที่มันอยู่ในเครื่องขึ้นเลยมันก็จะไม่ลอยแล้วก็ขึ้นเป็นทรงสวยค่อยมาติดกาวเอาทีหลังค่ะก็ตอนที่ชนะเลิศใช่ไหมคะตอนแรกคือเขาคัดจาก22ทีมเข้า3ทีมสุดท้ายเพื่อไปวันพิชชิ่งค่ะวันนั้นก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยแต่ว่าคุยกันในไลน์ก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นค่ะพวกเราก็เริ่มทำงานกันตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะหลังจากนั้นพอวันพิชชิ่งก็คือเขาประกาศรางวัลในวันนั้นเลยค่ะพวกเราก็ลุ้นเพราะว่าเขาประกาศจากที่สุดท้ายค่ะเป็นที่3ที่2แล้วก็ประกาศชื่อที่2ก็จะเหลือพี่ที่1หลังตอนนั้นพวกเราก็ดีใจค่ะแบบว่าดีใจมากเพราะว่าความพยายามของพวกเรามันหลายวันมากก็ทำให้เห็นว่ามันประสบความสำเร็จค่ะก็ตั้งแต่รู้โครงการก็ประมาณเดือนนึงค่ะทั้งการทำงานตั้งแต่รอบแรกจนถึงวันพิชชิ่งเลยค่ะมีการอัดคลิปขึ้นคอนเซปต์ก่อนแล้วก็ตามด้วยการอัดคลิปเพื่อส่งเข้ารอบแล้วก็พอหลังจากวันที่ส่งเข้ารอบแล้วค่ะก็อีกประมาณ2อาทิตย์ค่ะก็ประมาณพิชชิ่งรอบแรกคือเขาจะให้เราส่งคลิปวิดีโอค่ะเพื่อไปทำการคัดเลือกโดยคณะกรรมการเขาค่ะเป็นคลิปเฉยๆแล้วก็มีเอกสารใช่แล้วก็รอบที่2ก็คือเขาก็จะให้เราส่งเป็นสไลด์ค่ะแล้วก็ให้เขาก็จะคัดมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็ให้เราขึ้นไปพิชชิ่งที่มหาลัยค่ะในปัจจุบันนะคะสังคมคาร์บอนต่ำก็เป็นอีกหนึ่งสังคมที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่ะเนื่องจากว่าโลกเรานะคะก็มีปัญหาแล้วก็ภาวะที่เกี่ยวกับโลกร้อนในหลายๆเรื่องใช่ไหมคะดังนั้นก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาตระหนักถึงเรื่องนี้กันค่ะเพราะว่าในอนาคตต่อไปก็จะทำให้ภาวะพวกนี้ก็จะลดลงบ้างค่ะ
2: ก่อนอื่นที่โรงเรียนของเรานะครับก็จะมีการสอนเกี่ยวกับการวิจัยครับเป็นหลักแล้วก็เหมือนโรงเรียนของเราต้องการให้เด็กทุกคนทำวิจัยแล้วก็โครงงานให้ได้ของมันครับก็วิชาหลักๆต่างๆก็อาจจะเอามาใช้กับงานด้วยครับพวกวิชาที่ผมกล่าวมาเนี่ยก็คือมีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีสังคมครับก็โด ยวิทยาศาสตร์ก็ทำถ้าเกี่ยวกับงานของเราก็นำมาทำเกี่ยวกับการหาสัดส่วนอะไรพวกนี้ครับว่าให้สารมันเข้ากันให้แข็งแรงอะไรเกี่ยวกับบล็อกของเราส่วนคณิตศาสตร์ก็คำนวณตามปกติเลยครับส่วนสังคมก็จะเป็นเกี่ยวกับความชอบของสังคมณปัจจุบันเกี่ยวกับราคาสินค้าต้นทุนต่างๆอยากเชิญชวนให้เริ่มจากการช่วยกันเก็บขยะเล็กๆน้อยๆครับลดการใช้พลาสติกถ้าเราเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆที่ตัวเราสามารถทำได้ก็แต่ละคนช่วยๆกันทำไปเดี๋ยวว่ามันจะเป็นขยายวงกว้างแล้วก็ลดได้เองครับดีแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็ตื่นตันใจมากครับเพราะว่าผลงานที่ทำมาก็แต่ละคนก็ต่างช่วยกันทำกว่าจะสำเร็จออกมาเป็นผลงานนี้แล้วก็ไปแข่งขันจนได้รางวัลชนะเลิศมาก็ค่อนข้างยากลำบากพอสมควรครับก็เลยแบบมีความภูมิใจในตัวเองครับที่ได้ทำงานนี้อะไรประมาณนี้ครับ
3: คือจริงๆแล้วการแข่งขันครั้งนี้ค่ะมันเข้ามาช่วงที่กำลังจะสอบพอดีเลยค่ะทีนี้พอเราทราบว่าเราต้องไปแข่งนั้นเราก็เลยมีการจัดวางไทม์ไลน์ก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์ค่ะโดยในรอบแรกเดี๋ยวเรามีการถ่ายคลิปแล้วก็ส่งเอกสารไปในรอบคัดเลือกค่ะโดยเราก็มีการแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละคนค่ะว่าใครจะเป็นคนทำสคริปต์ทำข้อมูลหรือว่าใครเป็นคนตัดต่อแล้วก็บางคนก็ทำตัวโมเดลชิ้นงานออกมาค่ะโดยเราใช้เวลาช่วงพักกลางวันแล้วก็หลังเลิกเรียนมาทำค่ะแต่ว่าช่วงเวลาอื่นเราก็ยังคงเรียนตามปกติค่ะหลังจากนั้นพอประกาศว่าเราเข้ารอบ3ทีมสุดท้ายค่ะเป็นรอบไฟนอลก็รู้เลยว่ามันต้องเข้มข้นขึ้นมากกลายเป็นว่าเราต้องกลับมาโฟกัสกับสไลด์เนื้อหาที่มากขึ้นค่ะตัวโมเดลที่เป็น 3D เองแล้วก็มีการฝึกพูดฝึกพิชชิ่งการนำเสนอแล้วก็การตอบคำถามกับคณะกรรมการค่ะซึ่งเราก็ใช้เวลาช่วงปิดเทอมนี้มาทำกันค่ะถ้าช่วงที่ช่วงแรกๆที่เตรียมจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลมากกว่าค่ะว่าเราจะหามาให้ตรงกับผลงานเรามากแค่ไหนแล้วก็สอดคล้องกับทางผู้จัดงานว่ามันสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เราได้ทำมากแค่ไหนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงของการนำเสนอก็จะกดดันช่วงแบบว่าเราจะพูดออกมาจะเกรงหรือเปล่าหรือว่าจะตื่นเต้นไหมหรือว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของทีมเสียหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะเพราะว่าหนูเองก็เป็นคนที่ออกไปพูดนำเสนอก็ยอมรับว่ากดดันมากๆค่ะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ค่ะจริงๆคือก็ยอมรับว่าหนูก็ออกไปพรีเซนต์งานข้างนอกบ่อยค่ะก็คือเราแค่ทำเหมือนว่าข้างหน้าไม่มีใครเลยแต่ว่าโล่งๆไปเลยพูดไปเลยพูดผิดก็คงไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็พยายามไม่ให้มันผิดมากจนเกินไปค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ทำออกมาได้ดีค่ะแปลว่าภูมิใจแล้วก็พอใจในสิ่งที่เองทำลงไปค่ะ
4: จุดเริ่มต้นนะคะก็มาจากว่ามีอาจารย์เขาได้รับว่ามีแบบว่าเปิดรับสมัครการแข่งขันการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสังคมคาร์บอนต่ำอันนี้ค่ะแล้วก็แบบว่าพวกเราก็เลยรวมกลุ่มกันว่ามีใครอยากไปแข่งอันนี้บ้างไหมแล้วก็ได้เป็นพวกเรา5คนมาค่ะแล้วก็ทีนี้พวกเราก็เลยไปนั่งช่วยกันคิดว่าเนี่ยเราจะเอาประเด็นที่สอดคล้องเกี่ยวกับหัวข้อที่เขากำหนดมาค่ะว่าประเด็นไหนดีที่เราจะเอาเข้าไปเข้าแข่งขันด้วยนะคะอาจารย์มีส่วนช่วยก็คือเขาจะคอยแนะนำค่ะว่าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเขาจะแนะนำมาว่าเราอยากจะทำอันนี้แล้วเขาจะแนะนำว่ามันจะดีหรือเปล่าหรือว่าเขาจะถามว่าจะมีปัญหาอะไรไหมถ้ามีปัญหาเราจะทำยังไงอะไรประมาณนี้ล่ะใช่ค่ะโดยปกติก็จะเรียนค่ะแล้วในช่วงที่ทำก็เป็นช่วงที่ใกล้จะสอบด้วยค่ะแต่ว่าเรามีการแบ่งเวลากันค่ะแล้วก็แบ่งงานค่ะเราจะทำในช่วงที่เป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นอย่างนี้ค่ะก็คือจะช่วงเรียนก็คือเราจะแบ่งเป็นเรียนไปเลยค่ะแต่ว่าช่วงทำงานก็คือเราก็จะมาทำงานกันแล้วเราคุยกันว่าเราจะไม่เอางานอื่นมายุ่งกับงานนี้เลยก็คือเราจะแบบว่ามุ่งทำงานนี้ให้เสร็จเลยค่ะทีเดียวก็มีในเมื่อเวลาว่างค่ะก็เสาร์อาทิตย์บ้างหรือว่าปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะแบ่งงานก็คือเราจะแบ่งตามที่คนๆนั้นถนัดค่ะประมาณว่าอย่างเพื่อนผู้ชายเขาก็จะถนัดเขียนโปรแกรมเขาก็จะเขียนโปรแกรมนี้ค่ะแล้วหนูก็ถนัดแบบว่าถ่ายเพื่อนได้อย่างนี้หนูก็จะถ่ายคลิปให้แล้วก็เพื่อนมีเพื่อนที่เขาพูดเก่งๆเนี่ยเขาก็จะเป็นคนพรีเซนต์ในคลิปใครอย่างนี้แล้วก็เพื่อนที่หาข้อมูลตัดต่อเก่งเขาก็จะไปทำฝ่ายนั้นนี้ค่ะจะเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าในตอนแรกเราจะมีคือเหมือนว่าเราไม่ได้รู้เรื่องบิสซิเนสอะไรขนาดนั้นค่ะเราก็จะมีการลองช่วยกันรีเสิร์ชหาก่อนถ้าเกิดว่าแบบ เรายังไม่เข้าใจจริงๆเราก็จะมีการถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์เขาก็จะให้คำแนะนำเราว่าจริงๆควรจะเป็นอย่างนี้นะทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะลองคุยกันก่อนค่ะว่าปัญหานี้คือมันหนักหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันเป็นปัญหาที่โอเคมีเพื่อนที่สามารถแก้ได้เราก็จะลองช่วยๆกันแก้ก่อนค่ะถ้าสมมติว่าเราแก้ไม่ได้จริงๆเราถึงจะไปถามอาจารย์ค่ะว่าสามารถช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งผลงานใช่ไหมคะส่งคลิปใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นคือตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ทำคลิปกันมาหลายวันมากแล้วก็แบบตั้งใจทำกันมามากค่ะแล้วก็จังหวะที่ส่งไปก็คือลุ้นมากว่าแบบว่าจะได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเข้ารอบไหมรู้สึกตอนแรกรู้สึกตกใจค่ะตอนแรกหนูแบบว่าหนูยังฟังไม่ทันเลยเพราะว่าเราเข้ารอบไปเป็น3ทีมที่ได้ไปพิชชิ่งใช่ไหมคะแล้วก็คือว่าพอเขาจะประกาศจากทีมที่3ทีมที่2แล้วก็มาทีมที่1ใช่ไหมคะก็คือพอเขาประกาศทีมที่3เนี่ยก็ไม่ใช่ทีมเราแล้วก็โอเคสบายใจแล้วว่าไม่ใช่เราแล้วก็มาทีมที่2ก็ไม่ใช่เราแปลว่าเราก็ได้ที่1แต่นั้นก็ดีใจมากค่ะแต่ว่าดีใจไม่ทันเพื่อนเพื่อนกรี๊ดแล้วตอนนั้นดีใจมากคิดค่ะเพราะว่าแบบว่าเราก็ได้ดูการนำเสนอของทีมอื่นๆแล้วเราคิดว่าคือเราก็ไม่ได้คิดว่าของเราด้อยไปกว่าเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราก็เตรียมตัวมาพร้อมเหมือนกันค่ะ
5: เริ่มแรกเลยคืออาจารย์เป็นคนชวนค่ะว่าลองมาแข่งขันด้านนี้ดีไหมประกอบกับช่วงแข่งขันนะคะเบลอยู่ในระดับชั้นม.5พอดีแล้วก็ต้องการผลงานที่จะเก็บเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอเพื่อเป็นผลงานสะสมที่จะยื่นเข้าไปในมหาวิทยาลัยค่ะมีค่ะคือในส่วนของหน้าที่ของน้องเบลค่ะก็จะเป็นเรื่องของการรีเสิร์ชข้อมูลหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยค่ะเนื่องจากตัวงานของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของอิฐบล็อกที่ให้ความสำคัญกับความแข็งแรงแต่ว่าแนวคิดของเราเนี่ยก็จะยังเป็นแค่แนวคิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาพวกตัวงานวิจัยต่างๆค่ะหลายๆตัวมากเพื่ออ้างอิงค่ะใช่ในส่วนนี้ก็ต้องหางานวิจัยที่มันรองรับมากๆแล้วก็สอดคล้องกับตัวงานของเราที่จะทำออกมาจึงเป็นจุดยากมากเลยค่ะที่จะหางานวิจัยที่มันเข้ากับเราก็ส่วนมากก็จะเป็นอาจารย์นะคะเพราะว่าระดับโรงเรียนของเราค่ะมีการสนับสนุนเรื่องในการทำวิจัยอยู่แล้วพวกเราก็จะคุ้นเคยกับวิจัยมากๆใช่ส่วนมากก็จะเป็นขอคำแนะนำจากอาจารย์ในแหล่งที่มาของการหาแหล่งไหนน่าเชื่อถือแหล่งไหนไม่น่าเชื่อถือแหล่งไหนมีความข้อมูลแน่นมากประมาณนี้ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าอิฐตัวนี้นะคะมันมีความเด่นตรงที่ว่ามันสามารถต่อกันได้โดยที่ไม่ต้องฉาบปูนเลยซึ่งมันก็จะเป็นจุดเด่นมากๆในวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้างค่ะคือมันก็จะช่วยให้การก่อสร้างเร็วขึ้นถ้าเกิดทำได้จริงเพราะเราสามารถต่อได้เลยหรือแม้กระทั่งตอนที่เราถอดออกมาค่ะเราก็สามารถถอดออกมาได้เลยส่วนของตัวปูนที่เราถอดออกมาก็สามารถนำไปใช้ใหม่ได้อีกโดยมันไม่เกิดขยะค่ะมันก็จะเป็นผลดีกับโลกเรามากเพราะว่ามันไม่สร้างขยะภูมิใจมากค่ะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้รับรางวัลนี้ที่หนึ่งเลยเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้เข้าแข่งขันเท่าไหร่ค่ะใช่นี่เป็นรางวัลที่หนึ่งครั้งแรกที่ทำกับเพื่อนเลยภูมิใจมากๆค่ะได้ค่ะคือได้มากๆเพราะว่าภายในห้องเรียนค่ะเราก็จะเรียนแล้วก็เรียนแต่ว่าข้างนอกเนี่ยเราได้รับคำติชมจากคณะกรรมการข้างนอกบ้างได้เห็นเพื่อนๆที่เขามาแข่งขันเหมือนกับเราบ้างค่ะมันก็ทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆเอามาแชร์กันกับเพื่อนในห้องเป็นประสบการณ์ในการแข่งขันใช่ค่ะแลกเปลี่ยนกันคือปัจจุบันนะคะทุกคนอาจจะเห็นได้ว่ารอบตัวเราอ่ะมีแต่ฝุ่นหมดเลยค่ะคือ PM 2.5 นี่คือสูงมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตระหนักถึงการใช้ชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆของเราอะค่ะแม้กระทั่งการที่เราทิ้งขยะถ้าเกิดเราทิ้งไม่ถูกประเภทเราไม่แยกขยะมันก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเหมือนกันที่ทำให้เกิดมลภาวะเกิดคาร์บอนเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเกิดอยากหายใจโล่งขึ้นนะคะหายใจโล่งขึ้นก็ช่วยกันใช่ช่วยกันก็มีอย่างที่บอกคือการแยกขยะค่ะแยกขยะเดี๋ยวนี้คือไม่ได้เป็นเรื่องยากแล้วในสื่อต่างๆก็มีออกมาเผยแพร่เยอะมากว่าขยะแบบ1ชิ้นที่เราได้มาเช่นเราซื้อลูกชิ้นใช่มั้ยคะก็จะมีทั้งไม้เนาะมีถุงพลาสติกค่ะเป็นถุงร้อนที่มันเปื้อนน้ําจิ้มมันมีวิธีจัดการอยู่ค่ะคือถ้าเกิดเราจัดการให้มันเหมาะสมและถูกต้องค่ะมันเป็นวิธีที่ง่ายมากที่จะช่วยโลกเราได้

ณผู้ชมคะรางวัลแห่งเกียรติภูมิงานวิจัยการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสังคมคาร์บอนต่ำนี้จะไม่สูญเปล่าค่ะเพราะมีน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จะร่วมกันต่อยอดผลงานให้โลกของเราอยู่ยั่งยืนต่อไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณชนนท์ภูมิเหมพิรันค่ะติดตามข่าวสารเราผ่านทางช่อง2 NBT นะคะและอีก1ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษขีดด้วย NBT ภาษาไทยเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะวันนี้มีประเด็นให้ติดตามโดยเฉพาะใครที่ลุ้นกันว่าไทยช่วยไทยพลัสจะต่ออายุไหมหรืออย่างไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลเองก็มีการมาเกริ่นไว้แล้วล่ะว่าอาจจะมีการต่ออายุ